0: ์ขององค์กรแห่งนี้รอให้สืบค้นไปพร้อมๆกันกับนาโอกิฮันซาวะ
1: ถ้าร้ายมาก็ต้องร้ายตอบอย่างคุณด้วยแล้วต้องเอาคืนร้อยเท่า
0: อย่าพลาดชมซีรีส์ญี่ปุ่นสุดเข้มข้นเฉือนคมนายธนาคารนาโอกิฮันซาวะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
2: กุมภาพันธ์ปี 2026วันครบรอบ4ปีของการเปิดฉากลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติยุโรปเดินทางมาถึงกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อร่วมรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5นอกจากไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่พลวัตของสงครามเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่การที่ยูเครนผลิตขีปนาวุธและโดรนโจมตีระยะไกลได้เองและที่สำคัญคือการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาช่วยในสนามรบติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่17มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
3: หากลองนึกภาพวาระสุดท้ายของชีวิตอยากให้ร่างกายนี้ได้รับการดูแลอย่างไรและอยากให้ทุกอย่างจบลงอย่างไร
4: เมื่อพูดถึงการตายดีหลายคนอาจจะนึกถึงภาพการจากไปอย่างสงบไม่เจ็บปวดในอ้อมแขนคนรักไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการรักษาที่ยื้อความตายออกไปวันต่อวัน
5: ไม่มีใครอยากทุกข์ทรมานและไม่มีใครอยากโดนมัดมือมัดเท้าสายระโยงระยางถ้าโดยธรรมชาติก็ค่อยๆไปแบบสงบสงบแต่ว่าระบบที่เป็นอยู่คือบางทีไม่เอื้อให้เราทำแบบนี
6: ้พรบ.ตายดีเป็นจุดแรกของการขับเคลื่อนความคิดพูดดังๆว่านี่คือสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคน
7: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา 16:00 นทางไทย PBS

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับกรณีที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับส.ส.ของพรรคประชาชนออกมาเปิดคลิปนะครับแล้วก็อ้างว่าเป็นคลิปที่มีการหัวส.ว.กันมีการเดินโพยมีการเก็บโพยกันในระหว่างการเลือกส.ว.นะครับตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จำกัดวงเฉพาะแค่สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าส.ว.ธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้คุณพฤทธิ์โพสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งคำถามไปถึงประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะซึ่งตัวของคุณพฤทธิ์เชื่อว่าน่าจะอยู่ในคลิปนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ทวงถามว่าในคลิปนั้นเนี่ยเป็นคุณมงคลจริงหรือไม่แล้วถ้ารู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นภายในคลิปแล้วเนี่ยมีปฏิกิริยาเรื่องนี้อย่างไรนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าคำถามเนี่ยส่งไปถึงกกต.ด้วยแล้วก็ส่งไปถึงตัวของประธานวุฒิสภาคุณมงคลด้วยนะครับ
1: เขาค่อยๆหงายไพ
0: ่
1: เหมือนที่เราตั้งข้อสังเกตกันตั้งแต่แรกว่าน่าจะมีอีกนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่พูดคุยกันเนี่ยนัดแนะกันตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์บอกน่าจะมี
0: อ
1: ีกแล้วปรากฏว่ามีจริงๆผมก็เชื่อว่าเดี๋ยวจะมีอีกนี่เป็นหนึ่งในหนามที่ทิ่มแทงไปยังสภาสูงและอาจจะไปไกลถึงรัฐบาลชุดนี้ด้วยเพราะว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสวมีเยอะครับ
0: ครับ
1: อยู่ในรัฐบาลก็เยอะอยู่ในคณะรัฐมนตรีก็เยอะนี่ยังไม่รวมว่ามีปัญหาอื่นที่แกนำรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยจะต้องคอยตามล้างตามเช็ดกรณีที่เกิดขึ้นในฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้ก็ว่าเดือดแล้วแต่ยังไม่จบตอนแรกคนบอกว่าโอ้โหพอคุณอนุทินลงไปโชว์พาวเวอร์มีการสั่งย้ายรองผู้ว่าแบบเพียบเลยนะครับเอามาทั้งเซตย้ายกระจายกันไปเยอะเลยแสดงว่านี่แหละ power จริงแบ็คดีปรากฏว่าพี่ประจักษ์ครับผู้ว่าเองก็ไม่รอดฮะ
2: ก็กวาดทั้งกระดานครับเรียกว่าล้างบางรีเซ็ตเริ่มต้นกันใหม่สำหรับจังหวัดภูเก็ตนะครับคราวนี้ถ้า

0: ถ้าเราตัดประเด็นที่เป็นเรื่องอาจจะเป็นข้อขัดแย้งหรือเป็นประเด็นการเตะตัดขาของคนที่อยู่ในเครือข่ายสีเดียวกันอาจจะเป็นข้าราชการหรือฝ่ายการเมืองถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปก่อนเราไปดูปัญหาในเชิงพื้นที่โอ้โหต้องยอมรับเลยนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการสะสมหมักหมมสารพัดปัญหาเอาไว้เยอะมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับบิ๊กๆในจังหวัดนี้ถูกกล่าวหาร้องเรียนกันเอื้อเลยครับแล้วก็นำไปสู่ประเด็นที่ตัวของคุณนิรัตน์เองเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานหลังได้รับคำสั่งย้ายนะครับบอกว่าเคยพยายามเตือนแล้วนะครับอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์มันกลายเป็นกลุ่มที่เชื่อก็เชื่อกลุ่มที่ไม่เชื่อก็เชื่อนี่แหละคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าภูเก็ตนั้นปล่อยให้ยืดเยื้อคาราคาซังมานานครั้งนี้เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะทำได้สำเร็จหรือไม่แล้วหรือจะเป็นเพียงแค่การตั้งท่านะครับสุดท้ายขายผ้าเอาหน้ารอดเหมือนเดิมหรือไม่นี่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับ
1: คือเมื่อวานนี้หลายคนมองว่านายกรัฐมนตรีสั่งย้ายให้รองผู้ว่ากระจัดกระจายกันไปตามที่ต่างๆไปเริ่มงานกันใหม่แล้วก็ย้ายแบบไม่มีล่วงหน้านะครับสั่งเมื่อวานวันอะไรนะอังคาร
2: อังคาร
1: แบบว่าสั่งวันจันทร์เช้าวันอังคารคุณไปเริ่มงานที่ใหม่เลยของข้าวหอเดี๋ยวค่อยตามมาเก็บทีหลังไปก่อนตัวไปก่อนเมื่อวานนี้ก็ไปรายงานตัวนะที่ทำการใหม่ของแต่ละคนคนก็ว่าโอ้โหผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยสุดยอดแบ็คท่านดีปรากฏเป็นไงคุณอนุชา
2: สุดท้ายก็โดนเหมือนกัน
1: แบ็คแฮนด์ฮะ
2: แล้วก็บอกว่าเขาว่ากันว่าเป็นการย้ายเข้ากรุ๊ปใช่ไหม
1: ครับ
2: ย้ายจากผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ ขออภัยเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันนะครับเรื่องของเหตุผลส่วนนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเหมือนกันก็อ้างว่าการสั่งย้ายเนี่ยมันเป็นไปตามข้อเสนอของทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ใช่เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวเหมือนที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับไปดูเรื่องนี้กันนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์พูดถึงคำสั่งย้ายคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายกบอกว่าเป็นข้อเสนอจากนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็ย้ำว่าการยกย้ายในครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพมันไม่ใช่เป็นการลดบทบาทหรือว่าเป็นการให้ความสำคัญกับตัวบุคคลแต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้พูดชัดนะครับว่าการยกย้ายเนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในจังหวัดภูเก็ตหรือเปล่าแต่ก็ย้ำล่ะครับว่าปัญหาในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นเรื่องที่สาธารณชนรับทราบกันมาโดยตลอดแม้ว่าตัวนายกเนี่ยจะลงพื้นที่ไปติดตามและสั่งการแต่มันก็ไม่คลี่คลายนะครับโดยเฉพาะการเผยแพร่คลิปและข้อมูลกล่าวหากันมันไปกระทบกับบรรยากาศของการทำงานของหน่วยงานรัฐครับ
3: เพราะภูเก็ตมันก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่นะครับผู้สื่อข่าวก็เห็นผมก็ลงไปดำเนินการ 2-3 วันนะก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็พอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่แฉนู่นมันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคนที่มันไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีก็คือเอาคนที่ทำงานร่วมกันได้
1: จำตัวละครสำคัญอย่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไหมครับกลุ่มนี้เนี่ยหลายคนมองว่าเป็นบรรดาลูกเทพทายาทบ้านใหญ่นะครับที่รอจะโชว์ฝีไม้ลายมือทางการเมืองแต่คนก็งงว่าจะไปโชว์ยังไงเพราะว่ามหาดไทยก็มีนายกคุมเองอยู่แล้วปรากฏนายกเขาก็จะให้3คนนี้แหละฮะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยไปจัดการแก้ปัญหาที่จังหวัดภูเก็ตคือไปจัดระเบียบสร้างระบบขึ้นมาไปดูซิว่าข้าราชการคนไหนเอารัดเอาเปรียบต้องแก้ปัญหาผมไม่รู้ว่าตั้งเป็นข้อสังเกตนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่านี่เป็นการตั้งใจเปิดพื้นที่ให้กับบรรดาลูกเทพในมหาดไทยได้โชว์ฝีมือหรือเปล่าหรือเป็นการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตามวาทกรรมของบรรดาสื่อรุ่นใหญ่ที่มักจะบอกว่าคิดอะไรไม่ออกตั้งคณะกรรมการขึ้นมาก่อน อะไรทำนองนั้นนะครับให้ไว้เป็นข้อสังเกตแล้วเดี๋ยวดูผลลัพธ์กันก่อนอื่นไปฟังนายกพูดถึงเรื่องนี้ครับ
4: คือผมว่าโดยไทม์ไลน์มันเราคงไม่ได้กำหนดแบบนั้นแต่ว่า แต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งนั้นก็ค่อนข้างที่ชัดเจนว่าพวกผมต้องลงไปทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมีการลงไปเร็วๆนี้เพื่อที่จะคือจริงๆท่านนายกก็ใช้คำว่ามันเป็นแซนด์บ็อกซ์มันควรจะทำให้มันดีในทุกๆมิติแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คืออาจจะมีข้อกฎหมายบางอย่างที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการในหลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องสถานประกอบการเช่นเรื่องกฎหมายการโรงแรมเป็นต้นนะครับเราก็จะลงไปดูว่ามันติดขัดอะไร
1: ขออภัยเมื่อสักครู่เป็นเสียงของคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับทีนี้ขยับไปดูทางข้าราชการ

0: ไทยนะครับเพราะต้องการจะแก้ปัญหาก็เลยปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ในทางราชการและก็บอกว่าคนที่อยู่เดิมเนี่ยก็ได้ย้ายไปในพื้นที่ที่เคยอยู่ซึ่งก็ไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลอะไรนะครับส่วนคนที่มาใหม่ปลัดบอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามาแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลครับ
1: จะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเนี่ยเหมือนกับเราใส่รองเท้าเนี่ยเรามีอะไรเม็ดทรายมันอยู่ในรองเท้าเนี่ยเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะฮะบางทีเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อที่จะได้สวมเข้าไปใหม่เพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปใหม่เขาไม่เคยเห็นเลยเขาจะได้มีความใช้ประสบการณ์ทั้งหมดอะเข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อนแต่คนที่อยู่เก่าเนี่ยบางทีมันก็รู้อยู่แต่ปัญหาเนี่ยมันก็ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนี่แค่นั้นเอง
0: ในเมื่อมันมีปัญหาเปรียบเป็นเม็ดทรายที่อยู่ในรองเท้าถ้าเกิดว่าไม่ถอดออกมาไม่แก้อะไรเลยปัญหามันก็จะหมักหมมอยู่แบบนั้น
2: ครับ
0: ก็เลยต้องถอดรองเท้า แล้วก็เอาเม็ดทรายออกนะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาปลัดอัสสิทธิ์บอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าคำสั่งย้ายในครั้งนี้เนี่ยเพื่อให้งานราชการในพื้นที่ก็คือที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับคุณผู้ชมเดินหน้าไปได้เพราะว่าทีมงานเก่าเรารู้เรารับทราบกันมาก่อนหน้านี้แล้วว่าเขามีปัญหากันนะครับทำงานไม่เข้ากันก็เลยต้องเปลี่ยนยกทีมไม่ได้กลัวการตรวจสอบหลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นความล้มเหลวในการบริหารบุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สอบถามกรณีนี้กับทางปลัดอัสสิทธิ์แล้วนะครับและล่าสุดครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานกองบิน6เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่นักข่าวบอกว่ามีการเข้าไปสวมกอดกับนายกรัฐมนตรีแล้วนายกรัฐมนตรีก็พูดกับผู้ว่าเซมเบ้นะครับคุณนิรัตที่ย้ายเข้ามาเป็นรองปลัดเนี่ยบอกว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆกันนะครับแล้วหลังจากนั้นคุณนิรัตก็รายงานการแก้ไขพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตให้กับนายกรัฐมนตรีได้รับทราบ
2: นี่ฮะคือจังหวะที่สวมกอดนายกเนี่ยเราไม่เห็นแต่เราเห็นที่ผู้ว่าเขาไปกอดน่าจะเป็นรองปลัดมหาดไทยคุณชัยวัฒน์ชื่นโกสุม
0: ครับ
2: นะครับแต่ว่าเห็นบางสื่อก็รายงานว่ากอดนายกไม่รู้นะแต่ก็มีการเรียกน้องเรียกพี่กันนะทีนี้คุณผู้ชมเมื่อวานเราชวนวิเคราะห์ไปเยอะทีเดียวว่านี่เป็นสงครามภายในของค่ายสีน้ำเงินหรือเปล่าคือก่อนหน้าที่คุณอนุทินจะลงไปแล้วก็โชว์พาวเวอร์แบบนี
0: ้
2: นะครับมันก็มีกระซิบนินทากันต่างฝ่ายต่างขิงว่าแบ็คใครใหญ่กว่ากันแบ็คไหนมันก็ต้องเป็นแบ็คในค่ายเดียวกันนะครับตอนนี้เดากันผมเชื่อว่าหลายคนก็พอจะเดาออกว่าแบ็คใครเป็นใครบ้างนะครับแน่นอนคุณอนุทินอาจจะบอกว่าไม่มีหรอกก็เนี่ยมท.1อยู่นี่เจ้าของลายเซ็นนะครับใครจะไปใหญ่กว่ามท.1ในทางนิตินัยมันก็ใช่ครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์นะครับ เรื่องมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆอะไรที่พูดกันรวมถึงเรื่องที่มีการตั้งข้อสังเกตกันด้วยนะครับฟังบางช่วงบางตอนนะครับ
3: สวยน้ำใสแล้วก็ถือว่าเป็นหาดลึกลับของประเทศไทยอะค่ะมันน่าโมโหไหมที่คนคนเดียวอาจจะทำให้มันแบบเสียชื่อ
4: ก็เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ว่าท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติท่านอธิบดีกรมอุทยานพอเราสอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปถึงว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
3: มันน่ามโหไหมปล่อยไว้นานแบบหลายสิบปี
4: น่าทุเรศ
5: แต่บางการที่ปล่อยไว้นาน
4: โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3: วันนี้มานี่จะมาเปลี่ยนหรือยัง
4: ฮะ
3: วันนี้มานี่จะมาเปลี่ยนยังมีไหม
4: นี่น่ากลัวที่สุดในภูเก็ตผู้ว่าภูเก็ต
2: ตอนนี้มันกำลังกลายเป็นภาพที่หลายคนมองว่าเป็นการวัดพลังกันภายในนะครับนายกรัฐมนตรีกำลังอยู่ในช่วงที่โชว์พาวเวอร์ให้เห็นว่าตัวเองเป็นผู้คุมเกมทางการเมืองณขณะนี้จริงหรือเปล่าพี่ประจักษ์ครับตอนนี้มีข้อสังเกตตามมาเยอะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนายกบอกว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์ในด้านการเมืองการปกครองแต่หลายคนมองว่าเนี่ยแซนด์บ็อกซ์ในเรื่องของเกมอำนาจนะครับ
6: ครับที่จริงเมื่อวานก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่มีปมที่เกี่ยวโยงกับในเชิงทางการเมืองนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แค่กระซิบบอกท่านปลัด
2: ครับ
6: ให้ไปดำเนินการเรื่องนี้ให้ไปเรียกคู่กรณีมาพูดคุยกันก็จบแต่ว่านำเรื่องนี้มาพูดกลางที่ประชุมซึ่งมีการไลฟ์สดไปยังผู้คนจำนวนมหาศาลนะครับมันส่งสัญญาณนัยยะอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นแต่เอาละ

0: เราตัดประเด็นนี้ออกไปนะฮะตัดประเด็นเรื่องที่มันอาจจะเป็นเรื่องการเชื่อมโยงไปถึงบรรดาคนใกล้ชิดคนในสายอาจจะในกลุ่มสีเดียวกันแต่ว่าคนละสายก็ว่ากันไปคราวนี้เราถ้าเราลองย้อนกลับไปดูในเชิงพื้นที่ไปดูปัญหาในเชิงพื้นที่เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นถูกสะสมหมักหมมเรื่องปมปัญหาต่างๆเอาไว้เยอะมากมายไกลกองประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีการร้องเรียนและรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหลายต่อหลายเรื่องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องที่ดินมันกลายเป็นปมที่มีการร้องระดับบิ๊กในจังหวัดทั้งระดับบิ๊กนำหมายเลขหนึ่งรวมไปจนกระทั่งถึงบิ๊กหมายเลขสองก็โดนด้วยนะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งเท่านั้นครับในจังหวัดภูเก็ตเพราะฉะนั้นการสั่งการและสุดท้ายส่งผู้ว่าคนใหม่ลงไปเนี่ยหลายต่อหลายคนบอกว่าเพื่อที่จะเข้าไปเคลียร์ปัญหาเรื่องพวกนี้ให้จบให้สิ้นเสียทีหนึ่งนะครับสุดท้ายนะครับอย่างที่เรารับทราบกันผู้ว่าภูเก็ตนะครับก็คือคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะครับผู้ว่าเซมเบ้ครับก็โดนคำสั่งย้ายนะครับจากผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตครับไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยครับสลับเอาคุณโชตินรินทร์เกิดสมนี่ท่านเป็นรองปลัดนะครับไปเป็นผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตแทนนะครับนี่เป็นการเสนอเป็นวาระเร่งด่วนเข้าสู่การพิจารณาของครม.เมื่อวานนี้ครับนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดครับมันก็เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากคำสั่งเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัด5คนนะครับซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในจำนวนนี้ก็รวมทั้งรองผู้ว่าซีฟู้ดครับรองผู้ว่ากุ้งจากจังหวัดภูเก็ตนะครับไปเป็นรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชรองผู้ว่ากุ้งนี่หลายคนคงจะจำได้แล้วครับตอนนี้เพราะว่าเป็นต้นตอของวลีที่ว่ารองผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าครับแล้วสุดท้ายเนี่ยผู้ว่าเซมเบ้ก็เจอคำสั่งย้ายจริงๆครับเมื่อวานนี้และก่อนที่นายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยจะเดินทางนะครับไปร่วมประชุมนะครับสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่ประเทศรัสเซียครับในวันที่17และ18มิถุนายนนี้ปรากฏว่าคุณนิรัตน์เนี่ยก็ได้เดินทางไปพบนายกรัฐมนตรีครับที่บด6นะฮะเพื่อที่จะไปรอพบนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดภูเก็ตเป็นการทิ้งถ่วนนะครับในข่าวบางสำนักเนี่ยบอกว่าได้มีการกอดนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีครับก็พูดปลอบประโลมใจนะครับบอกว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆกันนี่คือบรรยากาศคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คราวนี้ถ้าไปดูเรื่องราวของท่านนิรัตน์นะครับนี่ได้รับการแต่งตั้งนะครับในสมัยที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรครับในช่วงจังหวะเวลาที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยไปยึดเก้าอี้มหาดไทยคืนมาจากพรรคภูมิใจไทยในช่วงจังหวะที่2พรรคการเมืองเนี่ยกำลังมึนตึงกันเต็มที่ครับคุณภูมิธรรมเนี่ยลงนามแต่งตั้งนะครับดึงตัวคุณนิรัตน์เนี่ยจากผู้ว่าเชียงใหม่มาเป็นอธิบดีกรมการปกครองครับแต่ว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆพอมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ครับเป็นรัฐบาลคุณอนุทินหนึ่งก็ถูกคำสั่งนะครับโยกไปเป็นผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตนับแต่นั้นมาตัวคุณนิรัตน์เนี่ยยืนยันกับสื่อเมื่อวานนี้ครับหลังจากได้รับคำสั่งย้ายนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เสียกำลังใจและก็เคารพในการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีนะครับยอมรับว่าตนเองเนี่ยถูกส่งไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปแก้ไขปัญหารวมไปจนกระทั่งถึงปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ครับที่สะสมหมักหมมมายาวนานเมื่อตนเองไม่สามารถที่แก้ไขปัญหาได้ที่จริงเนี่ยท่านใช้คำว่าควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้นะครับแต่นัยยะก็คือว่าการแก้ไขปัญหาตามภารกิจไม่ได้ท่านก็บอกว่าก็เป็นเรื่องปกติครับที่ทางมหาไทยนั้นจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจแล้วสุดท้ายท่านก็ถูกย้ายท่านก็บอกว่าพร้อมที่จะยอมรับนะครับคราวนี้ถ้าไปฟังจากทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์คนที่นายกอนุทินบอกว่านี่แหละเป็นคนที่เสนอเรื่องนะครับให้มีการโยกย้ายคุณนิรัตน์มาอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยตัวคุณอันสิทธิ์เนี่ยออกมายืนยันเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าเหตุผลก็คือเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนเอาบุคคลที่มีศักยภาพนะครับเข้าไปแก้ไขปัญหาในจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีปัญหายืดเยื้อคาราคาซังสะสมมานานอย่างที่เราได้ยินคำพูดเมื่อสักครู่นี้ครับ เป็นก้อนเป็นเม็ดทรายในรองเท้าก็ต้องเอาออกนะครับนะเพื่อที่จะให้จังหวัดภูเก็ตนั้นเดินหน้าต่อไปได้อีกคนหนึ่งที่เราฟังซุ้มเสียงไปเมื่อสักครู่ครับคุณพลพีสุวรรณชวีครับนี่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยป้ายแดงถอดด้ามเลยครับก็พูดทำนองเดียวกันว่าเพื่อเป็นการจัดทัพบุคลากรใหม่ครับเข้าไปแก้ไขปัญหาที่สะสมเรื้อรังมานานในจังหวัดภูเก็ตนะครับและที่สำคัญที่สุดครับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลกระทบในวงกว้างส่งผลกระทบไปถึงผู้ประกอบการไปถึงประชาชนในพื้นที่ครับมีปัญหาเรื่องการถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางลงไปรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วยบอกว่าเป้าหมายของรัฐบาลนี่ชัดเจนครับต้องการให้ภูเก็ตนั้นเป็นซอนแซนด์บ็อกซ์นะครับที่มีประสิทธิภาพนะครับนี่คือคำยืนยันจากทั้งสองขวาทั้งสองคนคราวนี้เราฟังจากทั้งคู่นี่มันมีบทที่สะท้อนนัยยะอยู่ในทีนะครับสะท้อนให้เห็นว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นถูกปล่อยให้สะสมคาราคาซังยืดเยื้อมายาวนานสำหรับปมปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งที่ภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ผู้คนทั่วโลกนั้นรู้จักกันดีนะครับแต่ในทางปฏิบัติมันกลับไปเต็มไปด้วยปัญหาที่ยังสะสมหมักหมมกันอยู่กระทั่งแม้แต่คนไทยด้วยกันเองนะครับก็มักจะได้ยินข่าวคราวในเชิงลบเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่องนะครับด้านหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองที่ถูกมองว่าเต็มไปด้วยเรื่องผลประโยชน์ทั้งในเรื่องของผลประโยชน์จากการลงทุนเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนก็ดีเรื่องอุทยานแห่งชาติก็ดีครับเพื่อนำไปสู่การออกเอกสารสิทธิ์เรื่องของการยึดพื้นที่ชายหาดนะครับไปเป็นของส่วนตัวรวมทั้งพื้นที่ป่าหรือแม้แต่เนินเขาครับที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามนะครับในจังหวัดภูเก็ตณปัจจุบันนั้นเปลี่ยนไปจากในอดีตชัดเจนครับถูกกลุ่มทุนหรือผู้มีอิทธิพลครับนำไปใช้ในการพัฒนานะครับทางที่พื้นที่เหล่านี้ไม่น่าจะสามารถที่จะนำไปพัฒนาเป็นในเชิงของอสังหาริมทรัพย์ได้นะครับนะฮะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายต่อหลายเรื่องครับรวมไปก็ตั้งถึงเรื่องมาเฟียเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์นะครับปัญหายาเสพติดที่ยังขยายผลลุกลามไม่เพียงเท่านั้นครับจังหวัดภูเก็ตช่วงหนึ่งเนี่ยถูกระบุว่านี่เป็นแหล่งหลบภัยครับของอาชญากรนานาชาติครับไม่เกรงกลัวกฎหมายครับหลบหนีมาก็มาอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ยแหละครับคราวนี้สิ่งที่เป็นประเด็นถัดมาก็คือว่ากลุ่มทุนใหญ่สีเทาที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สะท้อนออกนะครับถึงการสร้างอิทธิพลสร้างบารมีใหญ่ครับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับก็มีเกิดขึ้นให้เห็นเสมอๆครับแม้แต่กรณีของตู้ห่าวครับหลายคนคงจะจำก็ได้ครับตู้ห่าวเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวจีนนะครับอยู่ในกลุ่มที่ถูกมองว่าทุนเถ่านะครับมีชื่อไทยด้วยนะครับคนนี้นะครับและมีชื่อเป็นผู้บริจาคเงินให้กับพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งครับเมื่อครั้งที่พรรคนั้นเป็นแกนนำรัฐบาลด้วยนะครับนี่แสดงอำนาจบาดใหญ่หลายคนคงจะจำข่าวนี้ได้นะครับส่งบริวารริ้วล้อนะครับไปบุกไปเผาสวนงูภูเก็ตครับแล้วก็ไปทำร้ายรปภ.นะครับอย่างรุนแรงถึงขั้นพิการนะครับสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่ามันจบอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับจากการสอบสวนของทางตำรวจเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกับปมธุรกิจการท่องเที่ยวครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจทัวร์ศูนย์เหรียญครับมีการซัดทอดไปถึงตู้ห่าวครับแต่ว่าสุดท้ายทางอัยการก็มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องนะครับหลังจากคดีนี้มันยืดเยื้อกันมาเกือบจะ10ปีนะครับนอกจากนี้ภูเก็ตเนี่ยยังเป็นจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่าและอุทยานแห่งชาติมากที่สุดจังหวัดหนึ่งครับอย่างที่รับรู้รับทราบกันกรณีล่าสุดก็คือหาดฟรีดอมซึ่งปรากฏว่ามีกลุ่มทุนนะครับเข้าไปยึดครองไปใช้ประโยชน์นะครับแสวงหาผลประโยชน์นานนับ10ปีทางเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนต้องบูรณาการกำลังกันก็ไปกวาดล้างไปเอาพื้นที่กลับคืนมานะครับปรากฏว่าไปพบสิ่งที่ผิดกฎหมายเอื้อเลยนะครับรวมไปก็ตั้งถึงอยู่ในระหว่างการเตรียมการสร้างรีสอร์ทส่วนตัวอีกต่างหากนะครับนี่แหละฮะมันเป็นปมที่ถูกตั้งเป็นคำถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าที่ของรัฐที่เอาหูไปนาเอาตาไปไร่หรือพยายามที่จะมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนครับจากเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ฉะนั้นนั้นไม่สามารถที่จะทำได้ครับนี่คือเรื่องราวที่ปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆครับว่าเกี่ยวพันกับเรื่องอะไรบ้าง
1: เรื่องของ

0: การออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบนะฮะเรื่องโฉนดบินนะครับคือเอาโฉนดจากที่หนึ่งเอามาใช้กับพื้นที่ที่ต้องการที่จะออกเอกสารสิทธิ์เรื่องของการแปลงสภาพป่านะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือส่งผลให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มนายทุนระหว่างข้าราชการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ครับแต่จนแล้วจะรอดเรื่องนี้ก็ยังคารากะซังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคราวนี้ถ้าไปดูครับสถิติจากปปช.ภาค8นะครับปปช.ภาค8นี่จะมีการเปิดเผยสถิติที่เกี่ยวข้องกับการรุกพื้นที่ป่าเกี่ยวข้องกับคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็จะมีการเปิดเผยเป็นระยะระยะตัวเลขล่าสุดเนี่ยใน8จังหวัดภาคใต้ครับในปี2567ปรากฏว่าหลายจังหวัดเนี่ยมีตัวเลขที่น่าเป็นห่วงสถิติได้สูงมากครับโดยเฉพาะยิ่งนครศรีธรรมราชรองลงมาก็คือจังหวัดภูเก็ตครับปี2567เนี่ยมีเรื่องที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ30เรื่องครับอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเบื้องต้น142เรื่องนี่เฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะครับและคดีในจังหวัดภูเก็ตอย่างที่เกริ่นเอาไว้ครับมันเป็นเรื่องร้องเรียนระดับบิ๊กในจังหวัดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับทั้งระดับบิ๊กในส่วนราชการรวมไปจนกระทั่งระดับบิ๊กที่อยู่ในอปทก็คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับมีหลายเรื่องครับตั้งแต่เรื่องของการร้องเรียนระดับบิ๊กจังหวัดครับร่วมมือกับพรรคพวก18คนออกโฉนดที่ดินทับพื้นที่ในป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากำมาราตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ครับและยังมีอีกหนึ่งคดีครับนี่ระดับบิ๊กรองลงมาครับไปร่วมกับพวกอีก17คนนะครับออกโฉนดที่ดิน1แปลงในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากำมาราอีกเช่นเดียวกันครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนะฮะซึ่งแน่นอนที่สุดครับที่ดินริมทะเลที่ดินติดเนินเขาแบบนี้นะครับถ้าสามารถขับเคลื่อนผลักดันจนกระทั่งออกเป็นเอกสารสิทธิ์ได้นี่โอ้โหมูลค่ามันมหาศาลครับค่าป่วยการนั้นแทบไม่ต้องพูดถึงครับมันดิบริ้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องคดีที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรากฏเป็นระยะระยะนะครับหลังจากผ่านกระบวนการที่มีการร้องเรียนและมีการตรวจสอบเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับมันสะท้อนให้เห็นนะครับว่านี่คือสิ่งที่ยืนยันนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นเต็มไปด้วยผลประโยชน์มหาศาลนำไปสู่เรื่องของการแบ่งเป็นฝักเป็นฝักเป็นฝ่ายแบ่งเป็นพวกใครพวกมันครับอย่างที่ตัวของคุณนิรัตน์เองเนี่ยท่านก็ยอมรับนะครับในการเปิดใจล่าสุดว่าตัวเองในฐานะผู้ว่าเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าไปปรามนะครับพยายามไปตักเตือนอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับผลประโยชน์ตัวท่านบอกนะครับบอกว่าบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อครับจนกระทั่งกลายเป็นปมร้อนเรื่องข้อขัดแย้งเรื่องการเขม่นกันเองครับของคนระดับบิ๊กในจังหวัดนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้ก็ต้องมีการคลี่ปมมีการแจกแจงอธิบายออกมาให้ชัดเจนครับหาไม่แล้วมันจะไม่ใช่เป็นการจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเรื่องตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนหลายคนก็พยายามที่จะไปเกาะเรื่องนี้ครับอย่างเช่นคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยประกาศล่าสุดครับเมื่อวานนี้บอกว่าเดี๋ยวจะไปทวงคืนหาดที่จังหวัดภูเก็ตให้อดใจรอกลางเดือนกรกฎาคมครับบอกว่าเดี๋ยวใจเห็นเป็นฉากๆเลยเดี๋ยวก็ต้องรอดูครับเพราะดูแล้วเนี่ยทางฝ่ายการเมืองก็เริ่มที่จะตื่นตัวแสดงท่าทีที่จะเอาจริงเรื่องนี้ไม่เพียงเท่านั้นครับปัญหาในจังหวัดภูเก็ตนอกเหนือจากสิ่งที่ได้ไล่เรียงสิ่งที่ได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับเรื่องนึงที่กำลังเป็นปมร้อนเกิดขึ้นครับความจริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นเรื่องที่สะท้อนเหตุถึงการปล่อยปะละเลยหรือไม่อย่างไรกรณีของกลุ่มทุนต่างชาติครับอย่างกลุ่มทุนอิสราเอลที่ปรากฏข่าวคราวเข้าไปลงทุนทำธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายครับนะฮะใช้มโนมินีคนไทยในการถือครองที่ดินใช้นอมินีคนไทยนะครับในการไปยื่นขอนิติบุคคลนะครับฮุบกิจการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์วินร่าหรูนะครับรวมไปก็ตั้งถึงการเปิดโรงแรมเถื่อนรีสอร์ทเถื่อนนะครับแย่งอาชีพคนไทยไม่ใช่เฉพาะที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ก็ยังเงียบหายไปแล้วครับตอนนี้หรือแม้แต่ที่พังงานครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีล่าสุดที่ภูเก็ตกำลังถูกจับตาเป็นพิเศษครับบริเวณแถวๆหาดป่าตองครับนี่คือเรื่องที่เป็นปมร้อนที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าหากว่าเราตัดเรื่องของปมการเตะตัดขานะครับของคนในสายเดียวกันนะครับในสีเดียวกัน เพื่อที่จะสร้างบารมีหรือต้องการที่จะขยายบทบาทนะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อตำแหน่งสำคัญสำคัญในส่วนของราชการนะครับถ้าตัดเรื่องนี้ออกไปปมผลประโยชน์ที่มหาศาลนะครับและมีการขยายผลจากเรื่องของธุรกิจที่มันผิดกฎหมายบ้างสีเทาบ้างหรืออาจจะถึงขั้นสีดำบ้างมันเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะครั้งนี้ลงทุนสูงครับกวาดทั้งกระดานนะครับกวาดทั้งกระดานตีตกทั้งกระดานล้างบางเพื่อจะเริ่มต้นกันใหม่นี่ลงทุนมหาศาลขนาดนี้ต้องรอดูนะครับว่าในท้ายที่สุดจะสามารถนำไปสู่มรรคผลที่ต้องการได้จริงหรือไม่นะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์คร
2: ับเดี๋ยวรอดูกันนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ชี้แจงเหตุผลกันมาแล้วนะ
1: ครับ
2: ถือว่าเป็นเรื่องร้อนประเด็นร้อนในหน้าข่าวการเมืองเหมือนกันแต่อีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าร้อนเหมือนกันแล้วก็ร้อนต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์แล้วนะครับก็คือเรื่องของคลิปโพยหัวสวที่คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับสสของพรรคประชาชนนำมาเปิดเผยนะครับตอนนั้นเนี่ยตั้งคำถามไปถึงกกต.เป็นหลักนะครับว่าพบเห็นรู้เห็นเป็นคนที่เดินไปเก็บโพยจริงๆแล้วทำไมถึงไม่มีอะไรตามมาหลังจากนั้นนะครับไม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามมาล่าสุดก็ตั้งคำถามไปถึงประธานวุฒิสภาด้วยคุณมงคลสุรสัจจะนะครับคุณพฤทธิ์เนี่ยบอกว่าถ้าไปดูในคลิปเนี่ยครับคล้ายครับคลาว่าน่าจะเป็นคุณมงคลแหละที่อยู่ในคลิปที่คุณพฤทธิ์เอามาเปิดเผยด้วยก็เลยตั้งคำถามไปถึงคุณมงคลบอกว่าคุณมงคลเนี่ยออกมายืนยันคอนเฟิร์มหน่อยว่าเจ้าตัวเองเนี่ยอยู่ในคลิปจริงๆนะครับแล้วก็ถามอีกหลายๆประเด็นนะครับตัวของสส.พฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับก็โพสต์ข้อความใน Facebook อีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยใช้หัวข้อว่าเจาะลึกคลิปหัวสว.ภาค2ก็ตั้งคำถามต่อเนื่องไปถึงกกต. 3ประเด็นนะฮะคุณผู้ชมครับประเด็นแรกเนี่ยคุณพฤทธิ์บอกว่าจากเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยกกต.เห็นอะไรในโพยบ้างหรือเห็นพฤติกรรมประกอบอะไรที่มันเสี่ยงจะไม่สุจริตบ้างแล้วถ้าเอกสารและพฤติกรรมทั้งหมดไม่มีปัญหาจริงๆกกต.จะเก็บเอกสารไปทำไมแล้วก็จะตักเตือนผู้สมัครทำไมนะครับอีกหนึ่งประเด็นก็คือในวันเลือกสว.เนี่ยกกต.ดำเนินการอย่างไรต่อหลังจากที่เหตุการณ์ในคลิปกกต.ได้เรียกประชุมคณะกรรมการ7คนเพื่อที่จะตรวจสอบหลักฐานหรือเปล่าถ้าไม่มีการประชุมเนี่ยคุณพฤทธิ์ก็ตั้งคำถามกลับไปบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่มีการประชุมหรือถ้าประชุมแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ใช้อำนาจยับยั้งแก้ไขหรือว่าเลื่อนการเลือกสว.ออกไปและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ที่ตั้งไปถึงทางกกต.นะครับคุณพฤทธิ์ถามว่าหลังวันเลือกกกต.เนี่ยได้ตรวจสอบหลักฐานต่อหรือเปล่าอย่างเช่นเรื่องของเส้นทางการเงินหลักฐานและผลการตรวจสอบทั้งหมดนะครับอยู่ในสำนวนที่7กกต.กำลังพิจารณาใช่หรือไม่ซึ่งยังไม่ได้ยินคำชี้แจงใดๆโดยเฉพาะจากคุณทิติเชษฐ์นุชนาธนะครับกรรมการการเลือกตั้งที่ปรากฏอยู่ในคลิปนอกจากนี้เนี่ยก็ยังตั้งคำถามอย่างที่บอกไปถึงประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะที่คุณพฤทธิ์บอกว่าครับคล้ายครับคลาเหมือนกับว่าอยู่ในคลิปวิดีโอนั้นด้วยนะ
1: ครับคุณมงคลนี่มาในภาค2แต่คุณทิติเชษฐ์มาในภาคแรกนี่ฮะท่านนี้สูตรดำนี่โพยใช่ไหมเอามาแล้วดึงออกท่านนี้คือกกต.ทิติเชษฐ์นุชนาธนะครับ
2: ครับ
1: นี่คือคลิปที่1นะครับส่วนคลิปที่2ที่คุณพฤทธิ์เขาเปิดเผยออกมาแล้วเขาบอกว่าคุณมงคลสุรสัจจะก็อยู่ในคลิปนี่ประธานวุฒิสภาคือคุณพฤทธิ์เขาคาดการ ขออภัยเขาคาดว่าใช่เพราะเขาเดาจากหมายเลขคุณผู้ชมครับจะมีหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครติดอยู่ด้านหลังเก้าอี้นะครับคุณผู้ชมลองสังเกตเป็นกระดาษ A4 นะครับแล้วหมายเลขเนี่ยมันไม่เรียงเบอร์นะครับเพราะว่านี่เป็นคนที่ผ่านเข้ารอบเข้ามาอย่างเช่นที่เห็นใกล้ที่สุดมุมซ้ายล่างเบอร์112ก็กระโดดไป114เลย113อาจจะตกรอบไปแล้วหรืออยู่กลุ่มอื่นคือมันไม่เรียงเบอร์ทีนี้พอวัดจากในกลุ่มนี้คุณพฤทธิ์เขาเลยมองว่ามีผู้สมัครที่น่าจะเป็นหมายเลข84ก็คือประธานมงคลยื่นเอกสารฉบับหนึ่งให้กับคุณทิติเชษฐ์ที่เดินมาเก็บโพยครับก็เลยตั้งคำถามถึงประธานวุฒิสภา5ข้อประธานมงคลจะปฏิเสธหรือเปล่าว่าไม่ใช่บุคคลในคลิปคือถ้าปฏิเสธก็จบแล้วเอกสารที่ยื่นให้กกต.ทิติเชษฐ์คือโพยหมายเลขผู้สมัครใช่ไหมถ้าใช่ใครเป็นคนทำใครเป็นคนจัดโพยประธานเขียนตัวเลขทั้งหมดด้วยตัวเองหรือมีคนทำสั่งการให้เขียนโพยก่อนวันเลือก

0: ข้อ4ครับประธานทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครคนอื่นที่มีโพยตัวเลขชุดเดียวกันกับโพยในมือของประธานและข้อ5ครับประธานมงคลนี่คุณผลิตถามนะเนี่ยยืนยันได้ไหมว่าไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้สมัครที่มีการทำโพยการจัดตั้งการลงคะแนนร่วมกันมีการตกลงแลกเปลี่ยนกันเรื่องเงินเรื่องตำแหน่งหรือว่าเรื่องผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไอ้กรณีการหัวเนี่ยมันมีความยากตรงที่โดยกติกานะครับหลายคนก็มองว่ากติกาการเลือกสว.ตามรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเนี่ยมันออกแบบมาให้เกิดการหัวแบบเล็กๆย่อยๆอยู่แล้ว
1: ม
0: ินิหัวคุณผู้ชมคือคุณชอบใครคุณเห็นใครรู้สึกว่าใครดีบางทีไปคุยกันบอกโอเคผมยินดีหนุนคุณนะดีแลกเปลี่ยนคะแนนกันแต่ในลักษณะที่มีการหัวเป็นวงกว้างแล้วอาจจะมีอามิสสินจ้างเป็นการตอบแทนเนี่ยมันก็เลยเข้าข่ายที่ทางฝ่ายค้านเขาจี้ตรวจสอบกันอยู่ตอนนี้เพราะมันถือว่าผิดกฎหมายเลือกสว.ได้มาซึ่งสว.นะครับ
1: ครับนอกจากคุณพริษฐ์แล้วนะครับยังมีปฏิกิริยาจากฝักฝั่งของสว.กลุ่ม138นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนำโดยคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์นะครับแล้วก็ทางพลตำรวจตรีสุนทรขวัญเพชรก็ออกมาตอบโต้เลยครับคุณพริษฐ์ที่ออกมาโพสต์แล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับตัวของคุณพิสิทธิ์ยกคำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่พิพากษาว่าการนำโพยหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.เข้าไปในวันเลือกตั้งไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายก็หยิบยกขึ้นมาอ้างแล้วก็ตั้งคําถามไปถึงที่มาของคลิปที่คุณพริษฐ์เนี่ยนำมาเปิดเผยบอกว่าเอ๊ะเอามาได้ยังไงนะครับและที่มาที่ไปเนี่ยเอามาเปิดเผยแบบนี้มันชอบด้วยกฎหมายไหมแล้วก็ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการเผยแพร่คลิปนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นความพยายามในการสร้างกระแสทางการเมืองหรือ discredit วุฒิสภาหรือเปล่านะครับก็มองว่าการนำเสนอข้อมูลในลักษณะนี้เนี่ยแหมเหมือนจะเป็นการสร้างคอนเทนต์แล้วก็กระแสในสังคมมากกว่าที่จะยึดข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นหลักนะครับอีกหนึ่งข้อสังเกตที่คุณพริษฐ์ตั้งข้อสังเกตว่าคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเนี่ย อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งมอบเอกสารบางอย่างให้กับเจ้าหน้าที่กกต.ในวันเลือกนั้นนะฮะคุณพิสิทธิ์บอกว่าไม่ทราบหรอกว่าเอกสารนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็คงไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่แต่ก็เห็นว่าถ้ามันผิดจริงๆเนี่ยกกต.ก็คงจะดำเนินการตั้งแต่วันเลือกแล้วแหละก็คงไม่ปล่อยให้มันผ่านมานานถึง2ปีดีดักแบบนี้แล้วนะ
0: เรื่องนี้ปัญหามันคือตัวซับไตเติลภาษาไทยที่ขึ้นมาว่าระบุว่าเป็นสิ่งที่คนในคลิปภาพวงจรปิดพูดเนี่ย มันชวนให้คนที่ดูเข้าใจไปว่ามีความพยายามกระทำการบางอย่างซึ่งมันผิดระเบียบผิดกติกาผิดกฎหมายเกิดขึ้นในคลิปตั้งแต่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเขาเดินไปบอกใครมีโพยนะคะขอเธอค่ะอะไรทำนองนี้นะส่งโพยคืนท่านจะจดไปก็ได้คือไอ้จดไปนี่ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะจะเลือกใครก็จดไปเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วแต่พอพูดแบบนี้เนี่ยคนที่ดูคลิปก็จะรู้สึกว่ามันกำลังเกิดสิ่งไม่ดีไม่งามขึ้นแต่สิ่งที่สว.พิสิทธิ์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็จริงครับเขาก็ไม่ได้ห้ามเอาเอกสารอะไรที่มันเกี่ยวข้องเข้าไปนะครับใบสว3อะไรเขาก็ให้เอาเข้าไปได้มันมีความอีหลักอีเหลืออยู่ในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแต่แน่นอนพอคลิปหลักฐานมาถึงขนาดนี้หลายคนเชื่อว่ากระบวนการเลือกสวซึ่งมันมีพิรุธมีข้อสังเกตเยอะแยะมากมายตั้งแต่ก่อนการเลือกซะอีกมันควรจะต้องมีคนที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนกลุ่มสวพันใหม่จะบอกว่ามาตามนัดก็ไม่เชิงคาดหมายว่ามาก็มาจริงนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสนะครับสมาชิกวุฒิสภาแถลงข่าวเรียกร้องให้ประธานมงคลสุรสัจจะแสดงความชัดเจนต่อกรณีบุคคลที่เผยแพร่ในคลิปที่คุณผลิตนำมาเผยนะฮะแล้วก็บอกว่านี่ประธานมงคลหรือเปล่าครับช่วยตอบหน่อยอาจารย์นันทนาเขาเห็นว่าประเด็นนี้มันทำให้คนกังขานะว่าถ้าคุณมงคลนิ่งเฉยเท่ากับคุณยอมรับว่าเป็นตัวในคลิปจริงหรือเปล่าสว.นันทนาเรียกร้องให้กกต.เร่งตรวจสอบคดีหัวสว.ส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเป็นผู้วินิจฉัยตัดสินคดีให้เสร็จก่อนที่วาระสว.ชุดนี้จะสิ้นสุดลงในปี2572ทางกกต.บอกว่าจะประชุมทุกวันจันทร์จันทร์ที่แล้วก็ประชุม
1: ครับ
0: ต่อเนื่องกันไปเลยจะเอาให้เรื่องนี้เสร็จเร็วคำถามก็มาอีกแหมน่าจะทำตั้งนานแล้ว
1: แต่ประธานกกต.เมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามเหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับถามเรื่องของคดีหัวสว.นี่แหละแกก็ยืนยันว่าไม่ได้พิจารณาอืดไม่ได้ล่าช้านะมันก็เป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดเอาไว
0: ้
1: นะครับอีกคนหนึ่งก็คือคุณอนันต์สุวรรณรัตน์กรรมการการเลือกตั้งเหมือนกันคุณอนันต์เนี่ยตอบข้อสักถามเรื่องของการที่ปรากฏภาพ

0: คุณถิติเชษฐ์ รุชนาถ กกต.ไปเดินเก็บโพยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณอนันต์บอกว่ามันก็นานมาแล้วนะครับและศาลก็มีคำพิพากษาไปแล้วว่ามันไม่ผิดนะครับซึ่งคุณอนันต์บอกว่าตัวของคุณถิติเชษฐ์เองเนี่ยก็เคยมาขอที่ประชุมกกต.บอกว่าจะไม่ร่วมพิจารณาในเรื่องนี้นะครับเรื่องของหัวสว.เนื่องจากว่ามันมีคนที่ร้องตัวของคุณถิติเชษฐ์ด้วยที่ประชุมยังสอบถามเลขากกต.เลยนะครับแล้วเลขากกต.ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยศาลพิจารณาไปแล้วแล้วก็เห็นว่าท่านถิติเชษฐ์เนี่ยควรที่จะทำหน้าที่ต่อไปถ้าเกิดไม่ทำหน้าที่เนี่ยก็อาจจะโดนมาตรา157เรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้เหมือนกันทีนี้นักข่าวไหนๆเจอประธานกกต.แล้วนะครับเจอกกต.อีกหลายๆคนนะครับแล้ว1คนที่อยากจะเจอมากที่สุดแน่
1: ๆครับ
0: คุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะ
1: อยากเจออ
0: ยากเจอเนี่ยนะครับเจอแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะตอบพยายามที่จะตั้งคำถามนะครับไปถึงเลขากกต.นะครับเรื่องของคลิปที่คุณพฤทธิ์นำมาเปิดเผยแต่ว่าเลขาแสวงเนี่ยบอกเพียงว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นเนี่ยในวันเลือกสว.กกต.และศาลวินิจฉัยไปหมดแล้วอ่ะก็อ้างอิงคำวินิจฉัยของศาลเหมือนกันนะครับคำพิพากษาแล้วก็ถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นเนี่ยตอนนี้ยังเก็บอยู่หรือเปล่านะครับและมีการเรียกประชุมในวันนั้นทันทีหรือไม่ตามที่คุณพฤทธิ์ตั้งคำถามนะคุณแสวงไม่ตอบคำถามนี
1: ้
0: เนี่ยยิ้มให้นักข่าวแล้วก็เดินขึ้นลิฟต์ไปเลย
1: ไอ้ยิ้มเนี่ยนะ การยิ้มเนี่ยนะ
0: ผมได้ยินที่คุณแสวงพูดบอกว่าในพูดในลิฟต์นะบอกว่าโอเคพูดสั้นๆไปว่าศาลวินิจฉัยไปแล้วนักข่าวก็ไม่ลดละความพยายามเนี่ยพยายามจะถามต่อถามต่อให้ได้
1: ก็มันเป็นคำถามใหม
0: ่อ่
1: ะโพยคุณเก็บไว้อยู่ไหน
0: แกก็เลยตัดบทบอกว่าเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวลงมาให้อีกครั้งหนึ่งให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วก็คงไม่ได้ให้มั้ง
1: ลงทางอื่น
0: เพราะว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมอ่ะเรื่องใหญ่แน่ๆนะครับเรื่องนี้เรื่องของคดีหัวสว.แล้วก็เรื่องของโพยที่มันเกิดขึ้นนะครับชวนนักวิชาการนะครับอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นจากม.จากมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์เชษฐาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณอนุชาคุณอุดรชัยท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ครับตอนนี้เนี่ยมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับไม่ใช่แค่คุณพฤทธิ์ตั้งคำถามไปถึงกกต.แล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดึงประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะที่คุณพฤทธิ์บอกว่าคับคล้ายคับคลาว่าในคลิปเนี่ยน่าจะมีคุณมงคลด้วยดูแล้วเรื่องนี้มันจะบานปลายแล้วก็จะไปจบตรงไหนครับอาจารย
2: ์ความคับคล้ายคับคลาในทางการเมืองเนี่ยนะครับมันเป็นเชื้อเพราะว่าในทางการเมืองเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องชัดเจน 100% เนี่ยเอาแค่รู้สึกว่าคับคล้ายคับคลาแล้วเป็นประเด็นได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดเรื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่คุณพฤทธิ์นะได้ตั้งคำถามใหญ่ๆเลยนะเป็น big question เลยเนี่ยไปถึงประธานวุฒิสภาครับหน้าที่ของประธานวุฒิสภาคือท่านมงคลเนี่ยมีหน้าที่เดียวครับคือต้องมา clarify ต้องมาทำความกระจ่างให้กับทางสังคมประชาชนทราบไม่ท่านมงคลไม่ได้มาทำความกระจ่างให้คุณพฤทธิ์ทราบนะเพราะว่าท่านอาจจะคิดว่าเป็นการโจมตีทางการเมืองแต่เผอิญสิ่งที่คุณพฤทธิ์เขาพูดเนี่ยเสียงมันดังไปถึงสังคมและประชาชนณวินาทีนี้แล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านจะต้องทำหน้าที่ต่อสาธารณะคือท่านต้องออกมาชี้แจงความกระจ่างว่าตกลงแล้วมันใช่หรือไม่ใช่อย่างไรมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าถ้าเพิกเฉยนะมันจะเป็นเสมือนหนึ่งในตัวจุดประเด็นไปสู่ระบอบของวุฒิสภาทั้งระบอบได้เพราะฉะนั้นคนที่จะดับไฟได้ตอนนี้มีหัวอยู่คนเดียวครับคือท่านประธานมงคลที่ต้องออกมาสร้างความกระจ่างครับ
1: อาจารย์ไอ้หลักฐานที่คุณผลิตเขาเผยแพร่ออกมาเป็นภาพวงจรปิดเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็มีอีกนะครับแต่ว่าหลักฐานตัวนี้จะกลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ไปไล่เอาผิดกระบวนการหัวสว.ที่เขาตั้งข้อกล่าวหากันตอนนี้ทั้งกระบวนการได้เลยหรือเปล่าครับ
2: มันสามารถมานำเป็นหลักฐานประกอบได้แต่ความชัดเจนเชื่อมโยงเนี่ยมันจะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ท่านประธานวุฒิสภาในยุคนั้นเนาะได้ไปดูแลเนี่ยมันมีเอกสารมีการเก็บโพยหรือมีอะไรบางอย่างอ่ะที
0: ่
2: มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือไม่ของกลุ่มผู้สมัครสว.ที่เป็นเรื่องของ

0: การจดโพยเอาเข้าไปอย่างเงี้ยคือถ้ามันจะทำผิดได้มันจะเอาผิดได้มันต้องชัดเจนแบบนั้นแต่ว่าถ้ายังเป็นภาพที่ออกมาที่ผมเห็นอยู่เนาะอย่างผมก็ดูไทย PBS ยังเห็นอยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นภาพที่ชี้ชวนให้ตั้งข้อสงสัยแต่ยังไม่ได้เป็นประจักษ์พยานเชิงหลักฐานที่จะตัดสินความผิดได้ต้องมีมากกว่านี
1: ้ครับมากกว่านี้อย่างที่อาจารย์ตั้งข้อสังเกตเนี่ยมันควรจะชัดเจนมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์เพราะว่าตอนนี้หลายๆคนอย่างกกต.เองหรือว่าสว.ที่ถูกตั้งเป้าเองเขาก็บอกว่าคือถ้ามีพฤติกรรมแบบนี้คือเอาโพยเข้าไปเนี่ยคือศาลก็วินิจฉัยแล้วว่ามันไม่ได้ผิดอะไรและชัดเจนที่ว่าจะมีความผิดเนี่ยต้องขั้นไหนครับอาจารย
0: ์คือต้องมีบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของกกต.เกี่ยวข้องอันนี้ผมว่าชัดเจนนะ
1: คือ
0: มันต้องมันคืออันนี้เป็นขั้นที่หนึ่งที่ดิ้นไม่หลุดเลยอ่ะถ้ามีบุคลากรหรือภาพที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่กกต.ไปรู้เห็นเป็นใจอ่ะใช้คำนี้แล้วกันอันนี้ไม่ว่าจะกี่สิบเทพก็กี่สิบเทวดาก็ดิ้นไม่หลุดนะครับทีนี้อันนั้นหาได้ไหมสองก็คือว่าแม้ตัวของอดีตประธานมงคลอ่ะเนาะที่เกี่ยวข้องในยุคนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีความชัดเจนถึงขนาดซูมเห็นอ่ะว่ามีเบอร์มีในเอกสารเห็นเบอร์ชัดแล้วเบอร์มันใกล้เคียงกับคนอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันแล้วผลการลงคะแนนมันออกมาสอดคล้องกับใบนั้นอะไรแบบเนี้ยอันนี้มันถึงจะเกิดความชัดเจนได้เพราะว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับศาลนิดนึงนะคือต่อให้รูปการมันชี้ชวนให้ชวนข้อสงสัยแต่ว่าศาลเขาตัดสินกันที่ประจักษ์พยานนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลประกอบกับพยานหลักฐานเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันไม่สามารถเชื่อมโยงได้ขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องยกอ่ะแล้วจะไปต่อว่าศาลมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาตัดสินตามหลักกฎหมายตรงนี้เรื่องประจักษ์พยานด้วยเหตุนี้เนี่ยภาระของการพิสูจน์มันจึงเป็นภาระของผู้ที่คล้ายๆกับร่วมเป็นโจทย์หรือจะเป็นโจทย์ไม่เป็นทางการที่ช่วยกันสืบหาผ่านทางสื่อก็ได
1: ้
0: นี่เป็นภาระของคนกลุ่มนี้ต้องหามาให้ได้ครับ
1: ครับถ้ามันไม่ชัดเจนจริงๆอาจารย์ก็อาจจะต้องมีการยกไปอย่างที่อาจารย์บอกไปแต่ว่ามันยังมีฉากกระทัดอื่นไหมครับอาจารย์สมมติว่าถ้าเขามีหลักฐานที่มันปรากฏชัดจริงๆว่ามันมีการกระทำความผิดจริงเนี่ยฉากกระทัดหลังจากนั้นการเมืองหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับอาจารย
0: ์มันมีสองประเด็นนะแม้ว่าสมมติไม่ชัดเจนแล้วต้องยกเรื่องนี้ไปเนี่ยในทางของกฎหมายอาจจะลบล้างคำตัดสินที่ไม่ได้ออกมาว่าผิดได้แต่ว่าในเชิงของข้อสงสัยทางสังคมเนี่ยคนยังพิพากษาอยู่นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้ากรณีที่เกิดว่ามีการยกฟ้องจากศาลไปนะหรือตัดสินไม่ผิดเนี่ยแต่ว่าสังคมมันยังพิพากษาอยู่ไงอันนี้ที่ปีที่ผมบอกว่าต้องเป็นหน้าที่ของการสร้างความกระจ่างให้กับทางสังคมว่าถ้าเกิดศาลบอกไม่ผิดมันไม่ผิดอย่างไรต้องชี้แจงให้ชัดถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคำถามคาใจมันก็ยังอยู่แล้วมันก็จะเป็นแรงกดดันสู่การทำงานของวุฒิสภามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะครับที่อาจจะไม่หลุดพ้นจริงแม้ว่าศาลอาจจะบอกว่าไม่ผิดนะในเชิงประจักษ์พยานหลักฐานประเด็นที่สองเนี่ยมันก็จะมีกรณีอื่นที่คนจะยิ่งจับตาการทำงานของวุฒิสภามากกว่า2ปีที่ผ่านมาแล้วทีนี้เนี่ยแล้วการจับตารอบหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีความผิดจากการเสียของศาลแรงอ่ะแรงในใจของคนที่รู้สึกไม่พอใจมันจะยิ่งดับเบิ้ลใช่ไหมครับพอยิ่งดับเบิ้ลคนจะยิ่งอยากจะลุมกินโต๊ะวุฒิสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำอะไรผิดพลาดนิดเดียวนะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันทีเพราะนั้นโอกาสที่จะมากระทบต่อกลุ่มสว.ที่ทางสังคมเรียกว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยมันยิ่งเปราะบางว่ามากกว่าเดิมนะ
2: ครับอาจารย์ครับเรื่องนี้กำลังสะเทือนไปถึงรัฐบาลเพราะว่าในรัฐบาลรวมถึงครม.มีคนที่ถูกกล่าวหาด้วยนะครับผมชวนอาจารย์คุยยาวไปถึงเรื่องของการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าภูเก็ตซึ่งนายกเขาก็ลงไปโชว์พาวเวอร์ชวนคุยถึงโครงการไทย AI Passportซึ่งก่อนหน้านี้นายกอนุทินก็ถูกมองว่าไม่ค่อยจะมีท่าทีที่กระตือรือร้นเหมือนลูกเทพเจ้าของโครงการนี้สักเท่าไหร่มันกำลังเกิดอะไรขึ้นในค่ายสีน้ำเงินหรือเปล่าครับเรื่องสว.เขาก็นิ่งเงียบนะครับไม่ได้ออกมาแสดงปฏิกิริยาอะไรเลย
0: ถ้าเป็นภาพรวมนะครับเนื่องจากว่าวาทกรรมเรื่องระบอบสีน้ำเงินเนี่ยที่ทางพรรคกลุ่มฝ่ายค้านแล้วก็ประชาชนจำนวนหนึ่งเขาปลุกขึ้นมาเนี่ยมันติดตรึงในสายตาของสังคมว่ามันมีวาทกรรมนี
2: ้
0: แล้วก็ตัวของระบอบสีน้ำเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่พรรคการเมืองแกนนำรัฐบาล

0: ันนะไปเชื่อมโยงกับทางองค์การอิสระนะไปเชื่อมโยงกับทางวุฒิสภาหรือไม่มันมีคำถามพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับฉลับกับพรรคแกนนำอ่ะเช่นเรื่องวุฒิสภาจริงๆมันก็ไม่ได้ตรงกับพรรคแกนนำหรอกแต่ว่าพอมันมีการเชื่อมโยงว่าอาจจะมีบางคนที่ถูกกล่าวหาอยู่จากพรรคแกนนำคือพรรคสีน้ำเงินเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นใหญ่ได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: หรือว่าแม้แต่เรื่องเล็กๆอ่ะซึ่งผมมองว่าเรื่องภูเก็ตจริงๆมันไม่ใหญ่โตขนาดนี้นะถ้าไม่มีการยกย้ายอ่ะมันยังเป็นเรื่องเล็กอยู่แต่พอเกิดการยกย้ายล้างบางก็คือว่าเอารองผู้ว่าซีฟู้ดอ่ะเนาะที่เกี่ยวข้องเนี่ยโยกไปทั้งนครศรีธรรมราชและสงขลาแล้วก็วันรุ่งขึ้นท่านผู้ว่าก็ถูกโยกมาเป็นท่านรองปลัดมาเลยเหมือนกับว่าเป็นการยกพวงออกแล้วก็แต่ทางรัฐบาลก็ให้ผลว่าเพราะว่าถ้าเกิดความขัดแย้งยังมีคู่ขัดแย้งอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประมาณนี้มันก็ทำให้การจัดการผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นภูเก็ตทำยากยกพวงดีกว่าแล้วก็สั่งให้รองนายกเข้าไปเคลียร์อันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปแต่ที่ผมกำลังจะเอ่ยถึงคือว่ามันเป็นประเด็นฉลับที่จะเกี่ยวข้องกับพรรคแกนนำหรือพรรคน้ำเงินตัวนายกเองเนี่ยผมสังเกตแล้วเขาก็จะวางตัวว่าอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับมวลชนจำนวนมากที่เสียผลประโยชน์จริงๆนะ
1: หรือ
0: พุ่งมาที่ตัวเขาเนี่ยเขาก็จะรอดูท่าทีแล้วเล่นบทพระเอกขี่ม้าขาวมาเคลียร์ชั้น2เพราะว่าในเชิงของความเป็นผู้นำเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงขั้นแรกก็ต้องดูก่อนว่าระดับรัฐมนตรีหรือระดับปลัดกระทรวงทำยังไงแล้วถ้าทำได้ไม่ดีนะก็ลงมาตบอีกทีนึงก
1: ็
0: จะได้คะแนนความนิยมแต่ถ้าทำได้ดีตัวเองคือตัวของท่านนายกก็ไม่ช้ำแล้วก็มาให้ข่าวเพิ่มเติมหน่อยว่าทำตามกระบวนการที่ทางรัฐมนตรีหรือทางปลัดชงมามันก็ทำให้ประเด็นที่จะถูกโจมตีไปยังตัวนายกเนี่ยมันก็ถูกแชร์เชื่อน่ะลดไปพอสมควร
1: อาจารย์ขออนุญาตครับอาจารย
0: ์ท่านจะเล่นเกมแบบนี้ใช่ครับเชิญ
1: ครับผมอาจารย์ขออนุญาตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย้ายผู้ว่าและรองแบบยกครัวที่อาจารย์ว่าเรื่องการไม่แสดงท่าทีว่าไม่ค่อยจะแยแสกับไทย AI Passportนายกอนุทินกำลังพยายามโชว์หรือเปล่าว่าเขาคือผู้ถืออำนาจตัวจริงไม่ต้องฟังใครไม่ว่าจะเป็นคนเบื้องหลังอย่างไหนก็ตาม
0: ใช่ครับอันนี้คือประโยคถัดไปที่กำลังจะพูดต่อคือว่าท่านนายกเลยต้องโชว์ว่าแม้ว่าอาจจะมีคำว่าผู้นำจิตวิญญาณนะของทางสีน้ำเงินแต่คนที่เป็นผู้บริหารประเทศเบอร์หนึ่งคือคนที่ชื่ออนุทินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างกรณีภูเก็ตก็ชัดเจนว่ามีข่าวว่าไอ้การย้ายบางตำแหน่งมันไปกระทบต่อทางกลุ่มผู้มีรามีอีสานใต้หรือไม่แต่นายกก็ย้ายให้ดูว่าต
1: ั
0: ดสินใจเด็ดขาดผู้อย่างสมดุลแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยหรือว่ากรณี TSAI Passport นะท่านก็โชว์เห็นว่าท่านตัดสินใจของท่านเองแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้าเป็นไปตามกระบวนการว่าผิดอีกหน่อยก็โดนเองแต่ถ้าไม่ผิดก็รอดก
1: ็
0: คือท่านกำลังบอกว่าท่านไม่ได้อุ้มหรือไม่อุ้
1: ม
0: แต่ว่าโชว์ว่าท่านมีอำนาจตัดสินใจเบอร์หนึ่งไม่เหมือนไปตามที่สังคมคาใจว่ามีผู้นำทางจิตวิญญาณอยู่ข้างหลัง
1: แสดงว่ากำลังวัดพลังกับคุณเนวินเหรอครับ
0: เรียกว่าสร้างอัตลักษณ์และตัวตนซึ่งมีความเป็นความยิ่งใหญ่ของตัวนายกเองมากกว่า
1: โอ้ไม่ได้หมายถึงว่ามีสงครามภายในขัดแย้งอะไรกันใช่ไหมอาจารย์ถ้าเรามองในภาพรวม
0: คือพรรคสีน้ำเงินเนี่ยผมดูมานานแล้ว20ปีที่เขาก่อตั้งมานะ
1: ครับ
0: เขาเจอมรสุมเยอะนะแล้วมรสุมเยอะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งมันตีเนี่ยในทางของพรรคเนี่ยมันก็ต้องมีการดีเบตที่ดูแล้วมันร้อนแรงบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเขายังรวมตัวกันเหนียวแน่นเพราะว่าผมดูแล้วทั้งสไตล์ของผู้นำจิตวิญญาณที่อีสานใต้เนาะกับทางตัวท่านนายกทินเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงในการเดินเกมการเมืองเพราะนั้นเรื่องแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับวาระของการครองอำนาจในการเป็นรัฐบาลยาวๆแม้จะมีการไม่เห็นลงรอยในบางเรื่องได้แต่สุดท้ายเขาจะมองไปที่เป้าหมายหลักคือการครองอำนาจในการเป็นรัฐบาลที่ไกลกว่านี้เพราะการครองอำนาจรัฐบาลนั้นสำคัญกว่าทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่เขาจะประนีประนอมได้เพราะยืดหยุ่นพอ
1: ครับโอเห็นภาพชัดเจนครับวันนี้รบกวนอาจารย์เชษฐาเท่านี้ก่อนนะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
2: ขอบพระคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคือชวนคุยหลายเรื่องเลยเพราะว่ามันเรากำลังขโมยได้เห็นจักรวาลสีน้ำเงินคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรื่องของการยกย้ายผู้ว่าที่เราเกริ่นไปว่าแบบเดี๋ยวดูกันแบ็คใครดีกว่ากันอะไรอย่างนี้นะที่เป็นข่าวลอยๆมานะก็มีคนมองว่า

0: แบ็คฝั่งหนึ่งคือนายกแบ็คอีกฝั่งหนึ่งคือคนที่เป็นบิ๊กเนมอาจจะบิ๊กเนมใกล้ตัวนายกหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับแล้วยิ่งเรื่องโครงการไทย AI พาสปอร์ตของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นลูกเทพ number 1ก่อนหน้านี้นายกอนุทินก็ไม่ได้แสดงท่าทีไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยจนกระทั่งนักข่าวถามถึงได้พูดปรากฏว่าเมื่อวานนี้นายกเองก็ออกมาเหมือนกับพูดเหมือนกับหนุนๆนิดนึงเหมือนกันนะครับควบคู่ไปกับการที่ฝ่ายค้านก็ต้องออกมาจี้ว่าอย่ากำลังจ้องอยู
1: ่
0: คุณรักชนก
1: ครับ
0: คุณรักชนกศรีนอกครับคุณผู้ชมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับเป็นประธานคณะกรรมการศึกษาการทำและติดตามงบประมาณเขาเตรียมประชุมกับคณะนะครับเพื่อพิจารณาการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport หลังจากออกหนังสือเชิญคุณชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ครับเข้าไปให้ข้อมูลเดี๋ยวต้องรอดูจริงๆเขาเชิญคุณสนธิยาสวัสดีเข้ามาฟังด้วยนะ
1: เ
0: พราะก่อนหน้านี้คุณสนธิยาก็ฮึ่มๆจะเดี่ยวไมโครโฟนใส่อยู่ว่าเอ๊ะทำเกินหน้าที่หรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะคือตอนนี้เรื่องของการตรวจสอบความโปร่งใสเนี่ยจะมีเป็นเรื่องของหลักฐานนะครับเป็นการหยิบยกหลักฐานภายในบริษัทที่เขาได้มาโครงการไปปลายของบริษัทต่างๆรวมถึงการนำเสนอข้อมูลของโครงการไทย AI Passport ด้วยซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องที่เดี๋ยวทางนี้เขาจะติดตามกันต่อเนื่องเหมือนกันในขณะที่ตัวนายกรัฐมนตรีเองก็ก่อนหน้านี้ออกมาบอกแล้วเดินหน้านะครับเป็นปฏิกิริยาที่เราเห็นกันดีเดี๋ยวรอดูว่าเรื่องนี้จะไปยุติกันตรงไหนไทย AI Passport แต่ดูแนวโน้มแล้วเดินต่อแน
1: ่
0: ๆสัญญามันลงนามไปแล้ว
1: เดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีแรงต้านจะมีการเปิดเผยข้อมูลอะไรออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะครับและทั้งหมดนี้คือมุมการเมืองวันนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันในเวลาเดียวนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับจนเดี๋ยวเราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดียามเช้าค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพุธที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันพุธกลาง

0: สัปดาห์ครับอยู่กับน้องพรีนพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิติมันครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาทักทายกันได้นะคะผ่านออนไลน์ทุกช่องทางค่ะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ของเราด้วย thaipbs.or.th นะคะต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ค่ะคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
0: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันพุธกลางสัปดาห
1: ์
0: ที
1: ่
0: วันนี้ก็ยังคงพูดเรื่องเดิมครับก็คือเรื่องของฝนตกวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับฝนตกโดยประมาณอยู่ที่ 60% ของพื้นที่ประเทศเลย
1: ใช่อย่างเมื่อวานนี้นะคะกรุงเทพและปริมณฑลก็ตกกันเยอะเลยลมแรงเหมือนกันนะต้นไม้บางต้นเนี่ยบางคนเขาเฉลียวใจไว้ก่อนก็รีบตัดนะต้นใหญ่ๆที่มันเสี่ยงล้มแต่ว่าอย่างที่บ้านพิงก็มีต้นนึงนะไม่ได้สูงมากต้องไปเอาน้องขึ้นมาใหม
0: ่
1: หาอะไรค้ำยันสักหน่อยนึง
0: จริงๆก็ต้องดูแลเรื่องต้นไม้ด้วยนะครับถ้าบ้านไหนเนี่ยมีต้นไม้กิ่งสูง
1: ๆ
0: นะฮะมันอาจจะหักร่วงลงมาได้ดังนั้นก็ต้องมาระวังรวมถึงการขับรถใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังด้วยแต่วันนี้ครับใช้รถใช้ถนนอาจจะต้องมีข่าวดีมาบอกกันสักหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่ได้เติมน้ำมันเมื่อวานนะครับเติมน้ำมันกันแล้วราคาลดลงใช่ไหมเช้าวันนี้เมื่อ5 นาฬิกาที่ผ่านมาราคาน้ำมันลดอีกนะน้องพีนะ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะลดลงไปนะคะ75 สตางค์แต่จะมีรายการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังนิดนึงยิ้มเลยสำหรับใครนะที่ใช้แก๊สโซฮอล E85 E20 นะคะแก๊สโซฮอล์91แล้วก็95รวมไปถึงเบนซินด้วยลดเท่ากันหมดอย่างเท่าเทียมแต่นอกเหนือจากที่ไม่ได้พูดนี
0: ้
1: ยังคงราคาเท่าเดิมนะคะแต่ถ้าสังเกตเนี่ยลดลงมาประมาณวันเมื
0: ่อวาน
1: นะเมื่อวันซืนแล้วก็วันนี้แล้วก็เยอะอยู่
0: เยอะอยู่นะครับใครยังไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนยังไม่ได้เติมน้ำมันก็ไปเติมได้เลยนะครับนะราคาน้ำมันลดลง75 สตางค์
1: ใช
0: ่แต่ว่าผมเองก็โชคดีนะเพราะช่วงนี้ผมเอาเจ้ารถไฟฟ้าเนี่ยไปซ่อมบำรุงก็เลยต้องเอารถน้ำมันมาใช
1: ้
0: ก็ถือว่าจังหวะชีวิตดีได้ใช้น้ำมันที่ราคาถูกลงมาหน่อยนึง
1: เป็นโชคดีนะอย่างพีนี่ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันนี่ค่ะคุณผู้ชมขึ้นให้ดูชัดเจนอีกครั้งนึงนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาสิ่งต่างๆมีความผันผวนเล็กน้อยน้ำมันเนี่ยจะลงแต่ทองอ่ะขึ้นขึ้นมาสัก 1,050 บาทนะ
0: ใช่
1: ช่วงก่อนที่ผ่านมานะคะ
0: นะฮะแต่ราคาน้ำมันเนี่ยลงทองขึ้นน้ำมันลงแต่40.35 บาทอ่ะทำไมยังไม่รู้สึกว่ามันถูกเลยอ่ะฮะมันยังรู้สึกแพงเลย95 โซฮอล์ 95เนี่ย
1: อาจจะแบบว่าคนที่เติมเต็มถังอาจจะรู้สึกมากหน่อย
0: เบนซินพรีเมียมจะ49.94 บาทเนี่ยเกือบ50 บาทนะครับดีเซลเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะใครเติมดีเซลเนี่ยนะครับถ้าเป็นดีเซลพรีเมียมเนี่ย54.25 บาทเลยคุณผู้ชมครับบริหารจัดการวางแผนเรื่องการเดินทางครับจะได้ประหยัดน้ำมันกันนะครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเขาบอกว่าต้องยืนยันตัวตนนะภายในวันที่21 มิถุนายนนี
0: ้
1: ตอนลงทะเบียนเนี่ยบางคนบอกว่าก็ลุ้นอยู่ว่าตัวเองจะได้สิทธิ์ไหมแต่ถ้าได้สิทธิ์แล้ว
0: ต้องไปลงทะเบียน
1: ต้องลง
0: ต้องไปยืนยัน
1: คนถ้าไม่ยืนยันเนี่ยเสียสิทธิ์เลย
0: ไปให้ทันนะครับทุกท่านครับ20เท่าไหร่น้องพิน21มิถุนายนนะครับมากันที่รู้ทันกันได้คุณผู้ชมครับภัยเงียบมีหลายเรื่องเลยรอบตัวเราในชีวิตหนึ่งที่ต้องเจอนะครับหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของกล้ามเนื้
1: อ
0: เคยได้ยินเรื่องกล้ามเนื้อสลายไหมครับอย่างผมเองออกกำลังกายเนี่ยเคยได้ยินมาเหมือนกันเช่นอะไรพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับรับประทานอาหารหรือว่าโปรตีนไม่พอ
1: หรือว่าไปทำอะไรที่ใช้แรงเยอะเกินกำลังจนกล้ามเนื้อสลายได้
0: ใช่ครับเคสนี้เกิดขึ้นอีกแล้วจริงๆเคยมีเคสก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมานี้คุณผู้ชมครับแต่เคสนี้เกิดกับเด็กนะครับเป็นเด็กนักเรียนครับถูกคุณครูสั่งทำโทษให้กระโดดตบ 1,000 ครั้งมันหนักมากนะผมจะบอกให้ในขณะที่เด็กเองเนี่ยอายุกล้ามเนื้อหรือว่าวัยเขาก็ยังไม่ได้เยอะแต่ออกกำลังกายหนักขนาดนั้นเหตุที่ตามมาคือน้องบาดเจ็บที่น่องครับเดินไม่ได้แล้วก็มีภาวะปัสสาวะสีเข้มจนต้องนำตัวส่งเข้าโรงพยาบาลนะครับเป็นการลงโทษที่ใช้เวลาสั้นๆแต่หนักและหักโหมทีเนี้ยมันก็เลยเกิดคุณหมอเขาวินิจฉัยว่าภาวะกล้ามเนื้อสลายได้ด้วยเหมือนกันไม่ใช่แค่ในเด็กนะครับในผู้ใหญ่เองถ้าออกกำลังกายหนักๆหักโหมหรือทำกิจกรรมอะไรที่สุดโต่งภาวะนี้เกิดขึ้นได้หรือไม่รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

0: รู้ทันกันได้วันนี้คุณผู้ชมครับเรามาพูดถึงเรื่องของกล้ามเนื้อสลายกันหน่อยภาวะนี้เกิดขึ้นได้นะครับและหลายคนนั้นตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพโดยการเข้าฟิตเนสออกกำลังกายยกเวทยกน้ำหนักใช่ไหมล่ะครับแต่กรณีที่เกิดขึ้นกับน้องนักเรียนคนนี้น้องพีนต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเคสน่าสนใจเพราะว่าการกระโดดตบ 1,000 ครั้งอ่ะ
1: คือแค่คนออกกำลังกายต่อให้ฟิตเนี่ยกระโดดตบทุกวันเนี่ยมันคงไปไม่ถึง 1,000 หรอก

0: มันเยอะมาก
1: เรา30ครั้ง3รอบยังเหนื่อยเลยแต่นี่น้องโดนในระยะสั้นๆเนี่ย 1,000 ครั้งเพราะโดนทำโทษนะครับหลายๆคนบอกว่าอ้าวงั้นแบบนี้ต้องระวังไหมบางคนเขายกเวทหนักมากอย่างเพื่อนๆพี่นักเพาะกายหลายๆคนก็ยกแล้วเขาจะมีภาวะนี้ไหมอ่ะ
0: ค่ะก็ต้องมาทำความรู้จักกันสักนิดนึงนะคะว่าภาวะกล้ามเนื้อสลายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงและจะมีผลอะไรบ้างนะคะอย่างเคสที่เล่าไปเนี่ยก็มีเรื่องของปัสสาวะที่สีเข้มด้วยเกี่ยวข้องกันอย่างไรหาวิธีป้องกันกันนะคะวันนี้อยู่ในสายกับเราค่ะนายแพทย์ชวาลวุฒิเติมตันนันค่ะศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางข้อเข่าข้อสะโพกสถาบันกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไทพระหลโยธินสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับคุณหมอเม่นครับในภาวะนี้จริงๆแล้วมันเคยมีเรื่องมีราวแล้วก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วเนา
0: ะ
1: เรื่องกล้ามเนื้อสลายตอนนั้นรู้สึกว่าเด็กจะโดนทำสก็อตจัมหรืออะไรสักอย่างประมาณนี้ครับทีนี้อยากให้คุณหมอเม่นพูดอธิบายเพิ่มเติมหน่อยกับภาวะกล้ามเนื้อสลายเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วมันเป็นกลไกการทำงานอย่างไรครับ
2: ครับผมก็ต้องเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วตัวกล้ามเนื้อครับจะประกอบด้วยเซลล์กล้ามเนื้อจำนวนมากซึ่งมันสามารถที่จะยืดหดได้เยอะนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยตัวกล้ามเนื้อมันจะมีการยืดหดซ้ำๆพร้อมๆกันในเคสที่เจอกล้ามเนื้อสลายเยอะเลยเนี่ยสาเหตุหลักๆเลยก็คือ poor exercise ก็คือมีการใช้งานของกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างรุนแรงในช่วงระยะเวลาสั้นๆคือออกกำลังกายหักโหมเกินไปจะสมัครใจหรือไม่สมัครใจก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในกรณีบางทีที่เราต้องแบบว่าวิ่งหนีภัยพิบัติอะไรพวกนี้มันก็มักจะเจอครับพวกโดนลักน้องเกณฑ์อาหารอะไรพวกนี้เจอได้นะครับก็คือออกกำลังกายเยอะเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆนะครับอันที่สองก็คือออกกำลังกายในสภาพที่อากาศร้อนนะครับดื่มน้ำน้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้พักผ่อนให้เพียงพออันที่3ก็คือเป็นพวกอุบัติเหตุก็ได้ครับอุบัติเหตุที่มันมีการกระแทกหรือบดขยี้ตัวเซลล์กล้ามเนื้อทำให้เซลล์กล้ามเนื้อนี่มันมีการแตกก็ได้นะครับหรือว่าการใช้ยาหรือสารเสพติดบางชนิดเนี่ยก็ทำให้ตัวเซลล์กล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอตัวเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการยืดหดและมีการแตกมาเนี่ยไอตัวสารที่มันอยู่ข้างในเซลล์กล้ามเนื้อครับมันก็รั่วออกมาเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งสิ่งที่เรากลัวก็คือตัวไมโครโกลบินนะครับตัวนี้มันสามารถที่จะไปตกตะกอนที่ข้อตันแล้วก็ทำให้ท่อไตเกิดการอุดตันได้ทีนี้พอท่อไตมันเกิดการอุดตันปุ๊บเนี่ยของเสียก็จะคั่งอยู่ในเลือดนะครับแล้วก็ทำให้เกลือแร่ในเลือดเนี่ยเสียสมดุลนะครับทีนี้อาการที่คนไข้เนี่ยมักจะมานะครับก็คือมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่อนข้างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะบริเวณต้นขาอะไรพวกเนี้ยนะครับรู้สึกอ่อนแรงปัสสาวะสีเข้มนะครับสีเข้มคือยังไงคือเป็นปัสสาวะสีแบบเหมือนกับโซดาแบบนั้นนะครับแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียพวกนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่มารับการรักษาปล่อยทิ้งเอาไว้นานเกลือแร่ในเลือดมันก็จะยิ่งผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไตทำงานไม่ได้นะครับบางคนถึงขั้นไตวายนะครับพอไตวายเสร็จปุ๊บเนี่ยเกลือแร่ในเลือดผิดปกติมากขึ้นไปอีกก็จะทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะได้ประมาณนี้นะถึงแก่เสียชีวิตได้เลย
0: โหรุนแรงเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าไม่ถึงมือหมอให้ทันท่วงทีนะคะเหมือนที่เคยได้ยินว่ากล้ามเนื้อสลายไตวายมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยไหมคะคุณหมอหรือว่าบางรายอาจจะแค่กล้ามเนื้อสลายได้อย่างเดียวอะค่ะ
2: ใช่ครับความรุนแรงของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับว่าจำนวนของเซลล์กล้ามเนื้อที่มันโดนบังคับใช้งานจนกระทั่งตายมันมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดบางคนเป็นนิดเดียวอะไรเงี้ยครับแค่ดื่มน้ำแค่อะไรเงี้ยดีขึ้นแล้วก็มีแต่ว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องเปิดสารเปิดให้น้ำเกลือนะครับบางคนต้องฟอกไตอะไรเงี้ยมีหมดเลยครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยความรุนแรงจะขึ้นอยู่กับว่าเขาตรวจพบโรคเร็วแค่ไหนแล้วก็ใช้งานไปเยอะแค่ไหนประมาณนี้
1: คร
2: ับ
1: คุณหมอครับจากที่คุณหมอเล่าให้ฟังเนี่ยแปลว่าไอ้เหตุการณ์และภาวะเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อใช้ร่างกายใช้กล้ามเนื้อหนักๆใช่ไหมครับหรือว่าจะมีคนบางกลุ่มบางประเภทไหมที่อยู่ๆแล้วร่างกายก็มีกลไกในการสลายกล้ามเนื้อไปเองอยากให้คุณหมอขยายความตรงนี้ด้วยครับ
2: ใช่ครับส่วนใหญ่แล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อสลายก็คือใช้งานเยอะเกินกว่าที่เซลล์กล้ามเนื้อรับไหวแล้วเซลล์กล้ามเนื้อมันตายเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเซลล์กล้ามเนื้อมันสามารถที่จะตายจากสาเหตุอื่นได้ด้วยครับใช่อย่างเช่นเรื่องแต่ที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องอุบัติเหตุนะครับบางคนไปประสบอุบัติเหตุที่แบบค่อนข้างรุนแรงเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยได้รับการได้รับแรงกระแทกแล้วเป็นบอบช้ำจนกระทั่งเซลล์มันแตกสลายไปเลยมีการกดทับจนกระทั่งเซลล์กล้ามเนื้อมันขาดเลือดเป็นเวลานานแล้วก็แตกสลายอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือการใช้ยาสารเสพติดบางชนิดพวกโคเคนเฮโรอีนยาบ้าอะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็ทำให้ตัวเซลล์กล้ามเนื้อนี่มันแตกได้หรือว่าบางทีภาวะกล้ามเนื้อสลายก็เจอเรียกว่าแทรกซ้อนกับภาวะอื่นๆเรียกว่าเป็นของแถมของภาวะอื่นๆเช่นการติดเชื้อที่รุนแรงแล้วมันการติดเชื้อนี่มันมาทำให้เซลล์กล้ามเนื้อตายอันนี้ก็เจอได้
0: โอ้โหเอาอันตรายจริงๆนะคะทีนี้อาการที่จะเกิดขึ้นกับภาวะกล้ามเนื้อสลายค่ะคุณหมอผู้ป่วยเนี่ยจะมีอาการอย่างไรบ้าง
2: อาการช่วงแรกๆเลยครับจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อก่อน ะครับซึ่งอันนี้การปวดกล้ามเนื้อบางทีมันก็จะ

แยกยากว่าเอ๊ะเราเป็นการปวดกล้ามเนื้อทั่วไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโดยทั่วไปเราก็จะดูว่าการปวดนี้มันต้องรุนแรงพอสมควรนะครับอาการปวดมันจะปวดบริเวณต้นขาน่องเป็นหลักเพราะว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่กล้ามเนื้อมีเยอะนะครับแล้วก็ไอ้คำว่าปวดมากนี่คือความรุนแรงของมันเหมือนถึงขั้นว่าเราเดินได้ไม่

0: เป็นภาวะที่มาแค่ชั่วคราวตอนเราใช้ร่างกายหนักๆหรือว่าถ้าเป็นแล้วเกิดขึ้นแล้วรักษาไม่หายครับ
1: อันนี้รักษาให้หายได้แน่นอนครับแต่ว่าคีย์เวิร์ดสำคัญเลยคือต้องเข้ามาสู่การรักษาให้เร็วอย่าแบบปล่อยปละละเลยไปอะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้สังเกตสีปัสสาวะของเราไม่ได้สังเกตอาการเราอะไรพวกนี้ครับแล้วปล่อยปละละเลยไปมันจะเป็นหนักได้ถึงขั้นต้องแบบต้องมาฟอกไตต้องมาอะไรแบบนี้แต่ถามว่าถ้าเข้าสู่การรักษาได้เร็วแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ทิ้งผลอะไรไว้ในระยะยาวครับ
2: ค่ะบางคนยังเข้าใจว่าถ้าปัสสาวะสีเข้มเดี๋ยวกินน้ำเยอะๆก็อาจจะช่วยได้อันนี้หายเองได้ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดลักษณะแบบนั้นต้องไปหาหมอจริงๆอะค่ะ
1: จริงๆโอกาสหายเองก็พอมีอยู่บ้างครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ตรวจเลือดเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าตอนนี้ไอ้ค่าของเสียในเลือดเราขั้นไปเยอะแค่ไหนแล้วค่าไตเราแย่แค่ไหนแล้วเพราะว่าบางคนดื่มน้ำเพื่อไปแก้ไขตรงนี้มันไม่ทันครับบางทีเราต้องให้สารน้ำทางเส้นเลือดเลยเพื่อที่จะเข้าไปแก้ไอ้ภาวะปกติเกลือแร่ในเลือดให้ทัน
0: ครับครับ
1: งั้นไม่แนะนำให้รักษาเอง
0: โอเคครับทีนี้รักษาเนี่ยครับคุณหมอในขั้นตอนการรักษาเนี่ยนานไหมครับกว่าจะฟื้นฟูแล้วกล้ามเนื้อกลับมาใช้งานได้ปกติครับ
1: ครับอันนี้ก็จะเหมือนตะกี้ครับแล้วแต่เคสบางเคสถ้าเกิดว่าเป็นน้อยเนี่ยก็ประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็ทุกอย่างจะค่อยๆเข้าที่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นค่อนข้างหนักอะไรอย่างนี้ครับบางคนก็เดือน2เดือนครับกว่าจะเข้าที่เข้าทางเลยครับไปออกกำลังกายได
2: ้โอ้แล้วการป้องกันค่ะคุณหมอเดี๋ยวนี้นะสายเฮลตี้เยอะนะคะคนชอบออกกำลังกายจะมีวิธีการป้องกันกล้ามเนื้อสลายได้ยังไงบ้างค่ะ
1: นะครับช่วงนี้เป็นเทรนเลยเทรนของการออกกำลังกายนะครับทีนี้ต้องรู้กันว่าคอนเซ็ปต์ของการออกกำลังกายเนี่ยมันจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปหมายถึงว่าเราค่อยๆสเต็ปอัพของโดสของการออกกำลังกายขึ้นไปนะครับทั้งเรื่องintensity frequency duration เราจะไม่ใช่ว่าอยู่ดีแล้วแบบไปออกกำลังกายเยอะๆนะครับทันทีทันใดเพราะนั้นเนี่ยรูปแบบของการออกกำลังกายต้องค่อยๆปรับให้เหมาะกับสุขภาพของเราณตอนนี้ครับอันนี้หนึ่งก็เนี่ยความเข้มข้นของการออกกำลังกายอันที่สองก็คือต้องมีระยะพักฟื้นให้ร่างกายเราได้ฟื้นฟูด้วยนะครับควบคู่ไปด้วยก็คือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างการออกกำลังกายในช่วงที่แบบอากาศร้อนๆเนี้ยแนะนำว่าแบบพักก่อนอย่าไปออกกำลังกายท่ามกลางอากาศร้อนๆดื่มน้ำให้เพียงพอพักผ่อนให้เพียงพอแต่ประมาณนี้แล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องการใช้ยาหรือสารเสพติดพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พวกนี้ด้วยก็มีส่วน
0: ครับมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะน่าจะเป็นเพื่อนผมยกกำลังหนักๆออกกำลังกายหนักๆยกน้ำหนักเยอะๆอย่างพวกเพาะกายเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรไหมครับคุณหมอครับ
1: ก็จะคล้ายๆตะกี้ครับก็คือเรื่องของoverall fitness คือเราจะต้องประเมินตัวเองได้ระดับหนึ่งว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทำโหลดประมาณนี้ได้ไหมนะครับแล้วก็มี target ของการออกกำลังกายเอาไว้ก่อนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากำลังกายไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็สังเกตอาการของตัวเองถ้าเกิดกล้ามเนื้อมันมีการแบบเจ็บมากส่งสัญญาณว่ามันมีการเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยครับก็ควรจะต้องพักก่อนแล้วก็ถอยกลับมาดูอาการว่าเป็นยังไงเรื่องวอร์มอัพคูลดาวน์ก็สำคัญเป็นการเตรียมตัวเซลล์กล้ามเนื้อให้มันพร้อมที่จะออกกำลังกายครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือประมาณ
2: ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรนะคะคุณผู้ชมออกกำลังกายเองก็ต้องประเมินตัวเองอย่าให้เหนื่อยจนเกินไปหรือแม้แต่ถ้าเกิดว่าจะมีการลงโทษนักเรียนก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะคะวันนี้ได้ความรู้เรื่องของกล้ามเนื้อสลายไว้ให้เราได้ป้องกันกันค่ะขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ชวาลวุฒิเติมตะนันศัลยแพทย์กระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินขอบคุณค่ะคุณหมอคะ
0: ขอบคุณครับหมอครับ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ดูแลตัวเองนะครับไม่ต้องตกใจเกินไปแต่ว่ากระโดดตบพันครั้งเนี่ยคุณครูก
2: ็
0: ใจร้ายเกิน
2: เปลี่ยนไปอย่างอื่นนะให้ท่องศัพท์หรือว่าจดจำอะไรที่เป็นตำราดีไหมจะได้เสริมความรู้
0: คือโดนคัดลายมือน
2: ะ
0: คัดไปเลยกี่หน้าก็ว่าไปแต่ว่าทำแบบนี้เนี่ยที่คุณหมอบอกว่าพอกล้ามเนื้อมันสลายไปแล้วเนี่ยมันฟื้นฟูเนี่ยใช้เวลาแล้วมันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะมันพังไปแล้ว
2: เนาะนะคะระวังกันด้วยเรื่องสุขภาพเนี่ยบางทีเราอยากจะดูแลให้แข็งแกร่งแต่ถ้ามันมากเกินไปจะกลายเป็นโรคได้ค่ะ
0: เอาละครับไปต่อที่ร้องทุกลงใต้นี้คุณผู้ชมครับใครก็ตามที่เป็นเจ้าของกิจการร้านชำที่มีพวกตู้หยอดเหรียญอยู่นะน้องพิมไม่ว่าจะเป็นตู้หยอดน้ำตู้ซักผ้า
2: หรือว่าเป็นไอ้นี่ไหมของเล่นเด็ก
0: อะไรที่มีเหรียญมีตู้หยอดคุณผู้ชมครับระมัดระวังกันหน่อยนะครับมาเตือนภัยกันนะครับมีกลุ่มเยาวชนงัดตู้หยอดเหรียญด้วยความใจเย็นขโมยเหรียญขโมยเงินกันไปเกลี้ยงเลยแถมตู้นั้นพังยับด้วยจริงตู้พวกนี้เขาไม่ได้ซื้อขาดน
2: ะ
0: เขามีโคตรรับประกันซึ่งอาจจะต้องไปรับผิดชอบกับผู้ให้เช่าตู้นี้อีกติดตามเรื่องนี้เรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงใต้นี้กับปุ๊กแป้งธิดารัตน์อนันตระกิตติครับแป้งสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถึงแม้ว่าจะติดกล้องวงจรปิดเห็นใบหน้าชัดเจนแต่ผู้ก่อเหตุก็ไม่กลัวเลยค่ะร้านค้าฝากมาเตือนด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแค่เหรียญที่หายอย่างเดียวตู้พังยับเสียเงินเพิ่มทั้งหมดติดตามได้ในร้องทุกข์ลงป้ายนี้วันนี้ค่ะ

องป้ายนี้มาแล้วค่ะทุกใจไร้ที่พึ่งนึกถึงธิดารัตน์ค่ะคุณผู้ชมคะใครมีปัญหาน้ำไม่ไหลไฟดับต้องการเตือนภัยออนไลน์บอกเราได้หมายเลขนี้ค่ะ027902111เบอร์นี้มีทีมงานรับสายตลอดนะคะโทรศัพท์มาเล่าความทุกข์ของคุณอยากให้เราลงพื้นที่ทำข่าวรูปแบบไหนก็แจ้งกันเข้ามาได้หรือใครอยากจะส่งทั้งคลิปทั้งรูปภาพเข้ามาเป็นหลักฐานก่อนได้เช่นเดียวกันค่ะผ่านทาง LINE @ร้องทุกข์ไทย PBS ทุกการลงพื้นที่ทำข่าวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ชมคะมาดูที่ป้ายแรกกันหน่อยค่ะคือเรื่องของลักขโมยค่ะลักขโมยในที่ว่านี้คือร้านค้าเขาเดือดร้อนมากๆคือไปงัดตู้หยอดเหรียญตู้พังยับเลยนะคะแถมเหรียญที่ลูกค้าเขาหยอดกันมาตั้งหลายคนก่อนหน้าหายเกลี้ยงค่ะมาแล้วค่ะจอดรถเทียบท่าแบบนี้เดินลงมาดุ่มดุ่มดุ่มเอ๊ะเอามือแตะตู้ก่อนเอ๊ะนี่คืออะไรนะนี่คือตู้แลกเหรียญค่ะคือถ้าหากลูกค้าใครที่มีเหรียญหรือว่ามีแบงค์บางทีเหรียญมันไม่ตรงที่เครื่องซักผ้ามันจะรับได้ก็ต้องมาแลกที่ตู้นี้จากนั้นผู้ก่อเหตุเดินวนไปวนมาเอ้าส่องซะหน่อยในบ้านมีใครอยู่ไหมเนาะส่องเข้าไปไม่มีใครอยู่คุณผู้ชมขาเดินมาหน้ากล้องวงจรปิดความจริงแล้วกล้องเห็นหน้าชัดเป๊ะชัดแจ๋วเลยนะคะเดินวนรอบๆมีใครอยู่ไหมนะพอไม่มีเสร็จปุ๊บยังไงคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมดูควักอะไรออกจากกางเกงคะอุปกรณ์คล้ายๆกับมีดหรือไม่ก็เหล็กอะไรสักบางอย่างดูงัดสุดตัวเอี้ยวสุดแรงงัดไปได้ประมาณสัก 2-3 ครั้งค่ะนั่นค่ะฝาตู้เริ่มเปิดแล้วค่ะพอเปิดเสร็จปุ๊บเขาพยายามงัดต่อจากนั้นดึงค่ะตู้พังเป็นที่เรียบร้อยเอามือล้วงเข้าไปในตู้มันจะมีถาดอยู่อันนึงคุณผู้ชมขาเป็นถาดที่ใครเนี่ยเขาแลกเหรียญแลกแบงค์ลงไปมันจะไปตกอยู่ที่ถาดนี้เสร็จแล้วหยิบขึ้นมาด้วยความใจเย็นพยายามนับดูในตู้ด้วยว่ามีเท่าไหร่ดูเดินกลับไปที่รถเอาไปใส่ใต้เบาะรถแล้วเดินกลับมาลักขโมยต่อคุณผู้ชมดูสิคะนี่คือพฤติกรรมของเยาวชนที่ก่อเหตุในพื้นที่ข้างเคียงเขาทำกันแบบนี้แล้วรับสารภาพด้วยนะคะว่าไม่ได้ทำครั้งเดียวทำแบบนี้หลายครั้งเพราะว่าการกระทำแต่ละครั้งได้เงินไปหลายบาทย้ำน้องๆหนูๆที่ดูอยู่หน้าจอณเวลานี้นี่คือพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายห้ามทำตามเด็ดขาดค่ะเอามาดูกันหน่อยช็อตที่2คุณผู้ชมขากล้องวงจรปิดชัดแบบนี้แน่นอนหนีไม่รอดค่ะตำรวจจับกุมตัวได้ที่บ้านพักเลยนะคะแต่เมื่อเข้าไปจับกุมค่ะคือหลักฐานเงินน่ะคงจะใช้ไปหมดแล้วหลักฐานที่ตำรวจเขาเจอเพิ่มและเพิ่มไปอีกหนึ่งคดีคือลักขโมยรถจักรยานยนต์ค่ะชายคนนี้ไอ้น้องคนนี้เนี่ยไปลักรถจักรยานยนต์จากอีกหนึ่งพื้นที่มาด้วยมาจอดเอาไว้ที่บ้านและตอนที่ตำรวจเข้าไปหานะคะอุ้ยหลักฐานคามือเลยค่ะรู้ไหมคะกำลังทำอะไรเปลี่ยนป้ายทะเบียนค่ะกำลังจะเปลี่ยนป้ายอีกคันนึงมาใส่อีกคันนึงพิกัดนี้อยู่ที่ตำบลหนองซ้ำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคือตำรวจเข้าไปคุยไอ้น้องที่น้องทำแบบนี้เนี่ยทำไปเพราะอะไรเขาบอกว่าผมทำไปเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบรถจักรยานยนต์ที่ไปลักมาก็อารมณ์ชั่ววูบเหมือนกันแต่การก่อเหตุลักษณะแบบนี้ไม่ได้ทำครั้งเดียวค่ะเขาบอกว่าทำมาหลายครั้งแล้วและก่อเหตุในหลายๆพื้นที่ด้วยมีที่ไหนกันบ้างอยู่ในจังหวัดชลบุรีมีที่สภ.ดอนหัวล่อค่ะสภ.พานทองสภ.บ้านบึงคุณผู้ชมนี่คือเด็กนะเยาวชนนะคะไม่ได้เรียนหนังสือค่ะก่อเหตุร่วมกันกับเพื่อนคนอื่นแต่พิกัดร้านค้านี้เขาบอกว่าเขาไปคนเดียววันนั้นเพื่อนไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าเวลาก่อเหตุลักษณะแบบนี้เพื่อนไปด้วยทุกครั้งค่ะจับกุมตัวได้แล้วนะคะแล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อการอำนวยความสะดวกแก่การกระทำความผิดหรือว่าการลักพาทรัพย์สินนั้นไปหรือเพื่อให้พ้นต่อการจับกุมหรือว่ารับของโจรคุณผู้ชมข้อหาแน่นเอียดค่ะคราวนี้เนื่องจากว่าตำรวจเขาบอกว่าน้องคนนี้ยังคงเป็นเยาวชนอยู่ลักษณะของการเข้าไปจับกุมค่ะก็คือว่าจะเข้าไปจับกุมต่อหน้าผู้ปกครองด้วยและเขาก็จะมีหน่วยงานนึงค่ะเวลาที่จะไปจับกุมเยาวชนหน่วยงานนี้ต้องติดตามไปด้วยนะคะฉะนั้นคุณผู้ชมยังสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะใครเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วถ้าหากเป็นคุณเองคุณจะรับมือด้วยเหตุการณ์แบบนี้อย่างไรที่ต้องถามแบบนี้เพราะร้านค้าก็ร้องเรียนเข้ามาที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้ด้วยนะคะเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่มักเจอปัญหาแบบนี้อย่างที่

0: พี่ท็อปได้เกริ่นไปว่าตู้ลักษณะพวกนี้ค่ะมันเป็นตู้การเช่าค่ะหมายความว่าตู้มันมีราคาสูงมากๆแล้วเวลาที่ร้านค้าเขาจ่ายเงินนะเขาจ่ายเป็นรายเดือนหักกับค่าใช้จ่ายไปเป็นงวดๆพอน้องเยาวชนมาทำแบบนี้ไปอ่ะเขาต้องเสียทั้งเงินน่ะที่มันอยู่ในตู้ซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยแต่ละวันน่ะหยอดได้เงินวันละกี่บาทนะคะน้องอลักไปเกลี้ยงเลยคือขาดรายได้ไปแล้วและแถมตู้ที่พังแบบนี้บริษัทก็จะต้องมีการรับผิดชอบด้วยและคุณผู้ชมลองดูสภาพบ้านค่ะคือสภาพบ้านเนี่ยเขาอยู่กันกับครอบครัวนะคะแต่คุณผู้ชมหลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะคะว่าเอาอยู่กันกับครอบครัวแบบนี้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่รับทราบถึงพฤติกรรมของเด็กๆเลยเหรอว่ามีการก่อเหตุแบบนี้ย้ำว่านี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีใครเจอปัญหาแบบนี้ต้องการให้เราเป็นพื้นที่ในการเตือนภัยแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะมาดูที่ป้ายที่2กันหน่อยค่ะเรื่องนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคนโตและคนโตที่ว่าคือกลุ่มคนที่ต้องการจะสร้างบ้านค่ะแต่ว่าจ่ายเงินไปก่อนให้กับผู้รับเหมาสุดท้ายผู้รับเหมาเชิดเงินหนีค่ะคือต้องบอกว่าเชิดไปเยอะมากจนกระทั่งถูกการร้องเรียนถูกการแจ้งความและจับกุมตัวได้ค่ะกลุ่มผู้จ่ายเขาจำนวนมากนะคะเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามว่าถูกผู้ต้องหา2คนซึ่งเป็นสามีภรรยากันหลอกลวงรับเหมาก่อสร้างบ้านและต่อเติมบ้านคือเขาแยกกันทำงานเป็นทีมค่ะคนแรกอ่ะเปิดเพจ Facebook สาธารณะขึ้นมาหลายเพจเลยนะมีการโพสต์ภาพผลงานแอบอ้างว่าเป็นของตัวเองบริษัทชั้นสร้างเองค่ะจากนั้นอีกคนนึงค่ะเขาแยกส่วนกันทำงานคนนึงเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นหน้าม้าพูดจาโน้มน้าวหวานล้อมอ้างความเชี่ยวชาญของสามีพร้อมกับนำภาพผลงานที่จัดฉากขึ้นมาโชว์เพื่อให้ผู้สายรีบเซ็นสัญญาเมื่อโอนเงินค่าจ้างเนี่ยงวดแรกไปแล้วผู้ต้องหาจะนำคนงานเข้ามาที่หน้างานแล้วก็รื้อถอนลงเสาเข็มเพียงเล็กน้อยตบตาแล้วก็ขอเบิกงวดถัดๆไปนี่คือพฤติการที่ผู้เสียหายนะคะเขามีการมาแจ้งตำรวจเอาไว้นอกจากนั้นค่ะบางหลังบอกว่าจ่ายไปเกือบจะครบทุกงวดแล้วนะคะหรือบางคนจ่ายครบทุกงวดแล้วแต่หน้างานไม่เดินเลยเนื่องจากว่าติดต่อผู้รับเหมาไม่ได้สองสามีภรรยาหายวับไปด้วยเหตุผลที่ว่าชอบอ้างกับผู้ชายค่ะเขาบอกว่าแม่เขาเสียชีวิตช่วงนี้ต้องจัดงานศพช่วงนี้งานยุ่งมากต้องไปต่างจังหวัดค่ะจากนั้นก็ค่อยๆเฟดตัวหายไปแต่เชิดเงินไปด้วยเรื่องนี้พบความเสียหายรวมๆแล้วไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทนะคะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้สืบสวนและลงพื้นที่เฝ้าสังเกตการจนพบตัวผู้ต้องหาทั้งสองจึงเข้าจับกุมคนแรกชื่อว่าช่างนัดเป็นผู้ชายค่ะคนที่สองเป็นภรรยาชื่อว่าซ้อโอหากใครนะคะที่ไปสร้างบ้านโดยจ้างสองสามีภรรยาท่านนี้คุณต้องรู้ตัวแล้วนะคะคุณนัดกับซ้อโอค่ะเอาละถ้าหากเป็นผู้เสียหายไปแล้วต้องการเรียกร้องความยุติธรรมทำได้อย่างไรทีมงานของเราเลยต่อสายไปที่ท่านนี้ค่ะว่าที่พันตำรวจตีธีรเดชอรุณนพรัตน์ค่ะสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่และเป็นปัญหาสังคมค่ะคือจ่ายเงินไปแล้วสุดท้ายแล้วไม่ได้สร้างบ้านให้แยกส่วนกันก่อนท่านคะดูเหมือนคดีแพ่งและคดีอาญามันค่อนข้างที่จะคาบเกี่ยวกันพอสมควรหากใครที่จ่ายไปก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นอาญาหรือแพ่งคะ
1: คือจริงๆต้องดูจากเจตนานะครับว่าเจตนาเขาหรือว่าพฤติการเขาเนี่ยมีการที่จะตั้งใจว่าจะหลอกลวงตั้งแต่แรกหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นแพ่งกับอาญาเนี่ยก็ต้องดูที่เจตนาเป็นหลักครับ
0: ค่ะเบื้องต้นค่ะสองสามีภรรยาให้การว่าอย่างไรเอาเท่าที่บอกได้และไม่กระทบกับคดีค่ะ
1: ครับก็ก่อนอื่นครับผมขออนุญาตครับก็ผมได้รับมอบหมายจากว่าที่พันตำรวจเอกเกียรตินิพัฒน์ศิริวัฒน์นะครับผู้กำกับการ1กองบังคับการปราบปรามครับให้มาเตือนภัยพี่น้องประชาชนครับให้ทราบถึงว่าพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับในส่วนของคดีเนี่ยครับก็จะมีผู้ต้องหานะครับต้องก็มีผู้เสียหายนะครับเดินทางเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์นะครับดำเนินคดีกับตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานจนทั้งออกหมายจับนะครับออกหมายจับได้ปุ๊บเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกจริวัฒน์ประสบพรพิบูลนะครับเป็นชุดสืบสวนในการไปติดตามจับกุมนะครับเบื้องต้นผู้ต้องหาเนี่ยครับ ก็ให้การปฏิเสธในชั้นจับกุมแล้วก็ชั้นสอบสวนปัจจุบันก็

0: ็เอาส่งสารไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะถ้าแบบนั้นท่านสารวัตรเตือนภัยหน่อยค่ะในช่วงฤดูกาลแบบนี้หลายๆท่านบอกว่ากำลังสร้างเนื้อสร้างตัวและสร้างบ้านด้วยนะคะลักษณะของการสร้างบ้านที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกหลอกค่ะควรจะเป็นไปในรูปแบบไหนคะ
0: ครับก็ขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยแบบการสร้างเพจต่างๆหรือว่าการสร้างตัวตนปลอมหรือว่ามันก็สามารถทำได้ไม่ได้ยากในโลกออนไลน์นะครับใน Facebook หรือว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามกดคอมเมนต์ได้ทำให้ประชาชนเนี่ยครับมีความเชื่อถือนะครับแล้วก็คนที่มีความสนใจในสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยก็สามารถเข้าถึงกับตัวผู้ให้บริการได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างในกรณีเนี่ยเป็นเรื่องการรับสร้างบ้านแล้วก็การต่อเติมบ้านนะครับก็อยากให้ตัวประชาชนเนี่ยครับที่ต้องการจะสร้างบ้านเนี่ยครับได้สังเกตพฤติกรรมพวกนี้ไว้แล้วกันครับว่าหนึ่งก็คือพวกกลุ่มผู้ต้องหาพวกเคสอย่างเงี้ยครับมักจะสร้างความน่าเชื่อถือในโซเชียลลงผลงานโซเชียลมีเดียในบางครั้งอาจจะไปนำภาพของโปรเจกต์ของคนอื่นแล้วก็มาเคลมเป็นของตัวเองก็คือมาลงในเพจตัวเองสองก็คือการที่จะเขาจะให้ราคาที่ถูกกว่าเจ้าอื่นโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยรู้จักกับสารที่สามารถซื้ออุปกรณ์ได้ถูกก็เลยสามารถให้ราคาที่ถูกกว่าคนอื่นได้แล้วก็จะอ้างอีกว่าตัวเองเนี่ยมีช่างเนี่ยอยู่ในมือและก็มีความรู้ความสามารถก็ไม่ได้ไปจ้างช่วงต่อคือไม่ได้ไปจ้างผู้รับเหมารายวันนะครับก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยจบงานได้แน่นอนนะครับแล้วก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ต้องหาที่ขออนุญาตครับโดยส่วนใหญ่ผู้เสียหายเนี่ยที่ต้องการจะสร้างบ้านอ่ะก็บางคนกู้เงินมาบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตเลยแล้วก็อยากจะสร้างบ้านให้กับครอบครัวจึงอยากได้บ้านที่ดีในราคาที่ถูกนะครับก็อยากให้แบบลองไปตรวจสอบดูครับตรวจสอบง่ายๆเลยก็ตรวจสอบจากเพจตรวจสอบจากคอมเมนต์ว่าเราเอาเนี่ยชื่อเขาไปโพสเอาไปเซิร์ชใน Google เลยว่ามีการทิ้งงานหรือเปล่าตรวจสอบผลงานของเขาว่าผลงานที่เขาทำเนี่ยมันเป็นรูปเขาจริงหรือเปล่าหมายความว่าเวลาที่เขาลงโพสเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นงานคนอื่นมันจะไม่มีรูปเขาติดมาเลยหรือไม่มีภาพการส่งงานเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี่ยมันสามารถตรวจสอบผ่านทางโซเชียลได้หรือกระทั่งถ้าสมมติว่าทำการตกลงกันไปแล้วกำลังจะเบิกจ่ายงวดแรกแล้วเราไปเจอช่างเราลองถามช่างดูครับว่าช่างเนี่ยเป็นจ้างเป็นรายวันหรือว่าเป็นคนงานของคนนี้เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะเบื้องต้นก็มีวิธีการตรวจสอบมากมายหลากหลายนะคะใครที่เป็นผู้ชายนะคะของช่างนัดและซ้อโอสามารถไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่สพ.สน.ใกล้บ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้กองบังคับการปราบปรามมีการรวบรวมคดีแล้วด้วยเบื้องต้นตรวจสอบกับท่านสารวัตรเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: คุ
1: ณผู้ชมค่ะมีทริคเล็กๆฟังแบบนี้ละกันค่ะคือเนื่องจากว่าเรานำเสนอเรื่องแบบนี้บ่อยมากค่ะคุณดูแบบนี้คุณไปดูสัญญานะคะว่าถ้าหากงวดแรกเขาเก็บคุณเกิน 10% ของราคาบ้านทั้งหมดเอ๊ะใจไว้ก่อนค่ะอันดับแรกว่าเรียกเก็บเกินขนาดนี้อาจจะเชิดเงินหนีได้2ค่ะถ้าหากเขามีการสร้างหน้างานแล้วงานในงวดแรกยังสร้างไม่เสร็จขอเบิกงวด2งวด3อย่าใจเด็ดขาดอย่าใจอ่อนค่ะเพราะถ้าหากเราใจอ่อนช่างมีโอกาสสูงมากในการเชิดเงินเราหนีได้นะคะใครมีปัญหาแบบนี้แจ้งร้องทุกข์ลงป้ายนี้หรือสภาองค์กรของผู้บริโภคได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะ
2: ฟังเรื่องช่างผู้รับเหมาเนี่ยเป็นเคสคลาสสิกเลยนะครับน้องแป้งครับเรื่องรับเงินเชิดเงินบ้านไม่เสร็จอ้างนู่นอ้างนี่อ่ะอย่างที่น้องแป้งเตือนแล้วก็ทางตำรวจเตือนว่าก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเก็บเงินเกินทำงานช้าอาจจะต้องดูดีๆว่าเอาตีเอาต่อหรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณน้องแป้งครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีครับจากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมาต่อกันในช่วงสีสันวาไรตี้มีหลายเรื่องมาฝากกันเช่นเคยครับ

0: วงที่จะนำคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยพระองค์ท่านสงสัยว่าเราตาแสลี่คือใครมันทำไมบอกว่าเป็นนักค้ายาติดรายสำคัญท่านไม่รู้ทำไมมามีที่พลอย่างนี้อยากจะรู้ว่าลีซูเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรและทำไมมีวิธีคิดอย่างนี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาได้อย่างไรและสุดท้ายคือห้วยซ่านเป็นอะไรมันทำไมต้องห้วยซ่านห้วยซ่านก็เพราะมันอยู่ติดกับเมืองยอนผมก็ต้องทำให้ท่านเห็นว่าเมืองยอนเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรท่านอ่านนอกสำนวนบางเรื่องท่านก็ไปสืบในสำนวนได้ทำให้ท่านตระหนักว่ายังมีคนอย่างเล่าตาอีกเยอะยังมีหมู่บ้านแนวชายแดนที่อยู่ใกล้แหล่งผลิตยาเสพติดอีกเยอะผมจึงรู้ภูมิหลังของเล่าตาว่าเล่าตาแสลี่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของบ้านห้วยซ่านเพราะเป็นผู้นำชาวบ้านจากดอยแม่สลองเขาเป็นคนชนเผ่าลีซูคนชนเผ่าลีซูเนี่ยเป็นคนชนเผ่าที่มาอพยพมาจากตอนใต้ของจีนยูนานลีซูจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มแรกๆที่เข้ามาส่วนจีนฮ่อเนี่ยจีนฮ่อนั้นเข้ามาเนี่ยพร้อมๆกับการแตกทัพของกองพลก๊กมินตั๋งจีนฮ่อนี่แหละที่มีนักเคมีผลิตยาแล้วลีซูซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เหมือนกับเป็นคนจีนเหมือนกันก็จึงไปใกล้ชิดแล้วก็เป็นผู้ค้ายากลุ่มแรกๆในเมื่อท่านรู้เรื่องนี้ละเอียดท่านก็อยากจะทำที่นี่ก่อน
1: ต้องบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยท่านได้มีแนวมีพระดำริเริ่มขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วท่านก็คิดว่ามันเป็นงานใหญ่มันเป็นงานที่จะไม่ได้ประสบความสำเร็จหรือเห็นผลได้ในทันทีต้องได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชนซึ่งตำรวจเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าการเปิดปฏิบัติการในพื้นที่บ้านห้วยซ่านเนี่ยค่ะคือต้องรีบเข้าไปจับกุมแล้วก็ต้องรีบออกเลยเพราะว่าด้วยพื้นที่เขาเป็นพื้นที่ปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะช่วยเหลือกันอยู่ในหมู่บ้านพระองค์ท่านจึงต้องแบบเหมือนถ้าให้คนในชุมชนเขามาร่วมกันทำงานเนี่ยพระองค์ท่านคิดว่าต้องให้ความเชื่อใจให้เขามีความเชื่อใจพระองค์ท่านให้ความไว้วางใจว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือจริง
2: ๆผมจำได้ว่าครั้งแรกที่เข้าไปที่บ้านห้วยซ่านก่อนที่จะเริ่มทำโครงการร้อยใจรักเนี่ยพ่อเนี่ยเตรียมตัวอยู่นานค่อนข้างมากในเรื่องของการหาข้อมูลต่างๆในทุกๆมิตินะข้อมูลในเรื่องของการพัฒนาก็จะมีทีมที่จะเก็บข้อมูลล่วงหน้ามาก่อนเรื่องของคนพ่อก็จะต้องดูว่ากระบวนการในการเดินวิธีการในการลุกล่าลุกชนกระบวนการในการที่จะถามคำถามที่ไม่กลัวกล้าที่จะถามชี้ให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาตอบดึงส่วนงานราชการส่วนงานต่างๆให้เข้ามาช่วยเสริมเพื่อที่เข้ามารับรู้พร้อมกันจะได้สามารถที่จะให้คำตอบได้หรือตัดสินใจได้เพราะว่าวันนั้นที่จะลงไปทำกระบวนการในวันที่15พฤศจิกาเนี่ยเป็นวันที่ถ้าจะเดินต่อก็จะเดินต่อวันนั้นเลยถ้าชาวบ้านเอาเราจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่15ไปเลย
3: ประชาชนไทยควรมีสิทธิ์ได้รับความเจริญมีความมั่นคงในชีวิตมีน้ำกินน้ำใช้ต่อให้เขาค้ายาเราจะไม่ให้น้ำกินน้ำใช้เขาหรอเขาไม่ใช่คนไทยหรอตรงนี้เราต้องแยกให้ถูกว่าคนทำผิดเราก็จัดการกันไปตามกฎหมายแต่ถามว่าการให้โอกาสอื่นๆเราก็ต้องทำไปด้วยตรงจุดนี้แหละเป็นจุดที่มาเริ่มต้นโครงการร้อยใจรัก
4: ซึ่งผมไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนทำไมต้องดูแลเราดีขนาดนี้ที่จริงเอารถธรรมดารถตู้ธรรมดาสัก 2-3 คันก็ได้ทำไมต้องดูแลแบบไปดูงานศึกษาดูงานต่างๆก่อนที่โครงการจะมาครับจะมาลงที่นี่เราไปดูงานก่อนนะครับผมก็เลยแปลกใจว่าทําไมต้องทําขนาดนี้เพราะว่าผมเกิดมา20กว่าปีผมก็ไม่เคยเจอหน่วยงานแบบมาดูแลชาวบ้านแบบเหมือน VIP มากเลยครับก็เลยผมคิดในใจว่าผมต้องช่วยครับในเมื่อเขามาจริงใจกับเรามากทําครั้งแรกได้ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรกคือผมเป็นตัวเชื่อมให้กับโครงการและก็ชาวบ้านครับและผมก็จะเป็นตัวที่แบบคอยพูดคุยกับชาวบ้านครับว่าชาวบ้านก็คือเป็นญาติพี่น้องผมเองแล้วบางครั้งเขาไม่เข้าใจเขาก็ด่าว่าทุกอย่างครับคือ เขาก็ว่าเช่นเขาไม่พอใจทำไมต้องมาตั้งโครงการที่ของเขาทำไมไม่ตั้งไปที่อื่น ขาก็ทํากินเขาก็ต้องหารายได้จากพื้นที่นี้แล้วผมก็ต้องเป็นตัวประสานว่าโอเคชาวบ้านเขามาก็ไม่ได้เอาไปลอกเอาเปรียบเราครับเขามาเพื่อที่จะช่วยให้เราแม้กระทั่งพื้นที่ที่คนการเช่าคนการก็จะมีการให้คนในพื้นที่มาทํามามีรายได้เป็นคนงานเป็นแรงงานที่นี่ด้วยแล้วก็จะได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวตลอดไปอย่างเงี้ยครับ

0: ตอนแรกนี่คือแอนก็ไม่รู้ว่าพระองค์พามีโครงการที่จะส่งเสริมอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราก็ได้มาเป็นอาสาพัฒนาชุมชนค่ะแล้วหลังจากนั้นท่านก็ส่งเสริมพืชแต่ละตัวแต่ละตัวค่ะแล้วก็มาเราก็มาจับได้ว่าพืชเบญจมาศเนี่ยก็คือเหมาะกับชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะที่ครอบครัวจะมีส่วนร่วมภายใน1ปีเนี่ยเราจะทําได้ตลอดทั้งปีอ่ะค่ะเราจะได้เงินทั้งปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาถึงจุดนี้เราก็ต้องตัดสินใจแล้วค่ะเพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราเหนื่อยนะคะเราคิดว่าเราเหนื่อยเราทํางานเราเหนื่อยแต่พระองค์ท่านอ่ะถึงเราปีหรือว่า2ปีท่านจะเสด็จมาหาเราสักครั้งนึงแต่ท่านน่ะทํางานไม่เคยหยุดเลยค่ะเหมือนเรายังมีวันหยุดนะคะเรายังมีวันหยุดแต่ท่านไม่เคยมีวันหยุดค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะที่ได้ใกล้ชิดหรือว่าทั้งได้ใกล้ชิดและทําไม่ได้ใกล้ชิดก็คืออยากให้รู้ว่าท่านน่ะทํางานหนักไม่ใช่เพื่อตัวท่านนะคะหนักเพื่อชาวบ้านอย่างพวกหนูหรือว่าชาวบ้านของทุกคนก็คือทุกคนนะคะท่านเหนื่อยเพื่อทุกคนแต่ท่านไม่ได้เหนื่อยเพื่อท่านค่ะ
1: ผมรู้สึกว่าต้องทําให้ดีเพราะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเราขาดในเรื่องของโอกาสในสิ่งที่ชุมชนเราอยากได้เราปลูกไม้ยืนต้นแล้วถ้าลูกหลานอนาคตนะครับถ้ามาทําต่อเนี่ยมาสานต่อทุกคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปวิ่งหาตลาดละจะมีตลาดวิ่งหาเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างอนาคตให้กับชุมชนในพื้นที่เยาวชนนะครับให้มีรายได้เพิ่มนะครับ
2: แต่ก่อนนี่คือข้าราชการกับชาวบ้านนี่คือไม่เคยถูกกันเลยครับคือชาวบ้านก็จะเป็นแบบในเรื่องของยาเสพติดพอพระองค์ท่านมาก็พลิกชีวิตที่แบบว่าจากที่เราเคยทําอาชีพที่ไม่สุจริตคือถ้าพระองค์พาไม่ได้มาตั้งโครงการไว้จนแล้วที่นี่ผมคิดว่าอนาคตข้างหน้าลูกหลานผมนี่ไม่ได้เป็นโลกที่สดใสแน่นอนครับเพราะว่าตื่นเช้ามาก็เห็นคนเสพยาเนี่ยครับ
3: อย่างที่บอกเมื่อก่อนก็เป็นแค่อาชีพเกษตรกรทั่วไปอย่างหนูเองหนูได้มาอยู่ตรงนี้เหมือนโครงการได้จุดประกายให้หนูดึงศักยภาพของตัวเองขึ้นมาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ก็พยายามพัฒนาตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาสอนแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อทำงานต่อไป
4: เคยทำเห็ดโคนน้อยแต่ว่าไม่มีที่จำหน่ายอ่ะก็มาทำเห็ดตัวนี้อีกทีนึงก็ตอนแรกไม่ได้ทำที่บ้านก็ไปทำที่โครงการเพราะทางโครงการให้เราให้ที่เราให้โรงเรือนเราให้คนมาทำให้เราก็เห็นว่ามันรายได้ดีก็อย่างน้อยก็ค่าน้ำมันทุนค่าน้ำมันรถค่ากินค่าอยู่ครั้งแรกเราก็ไม่ได้คิดกะว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้อะไรกับเราก็คือว่าเห็นว่าเราคิดรู้ว่าเราคิดเป็นตัวของเราเองก็ว่าเขาพระองค์ท่านจะมาสนใจใยดีอะไรครับอย่างคนขี้ยาอย่างเงี้ยแต่พระองค์ท่านได้ให้เราเข้าเฝ้าแล้วก็ให้เรารับเงินเดือนอย่างเงี้ยจากพระองค์ท่านเองเงี้ยก็คือว่าเราก็คิดว่าชีวิตอย่างเราอะอย่างขี้ยาแท้ๆนะพระองค์ท่านยังช่วยเหลือเราอย่างนี้ก็ปลาบปลื้มมากพอพูดถึงเรื่องนี้ก็น้ำตาเขาจะขอเคยได้ยินที่ว่าพระองค์ท่านพูดว่าเราเจอกันอย่างมีรอยยิ้มอย่างนี้ดีกว่าไปเจอกันที่ศาลครับคำนี้ก็จะติดอยู่ใน
5: พระองค์พาท่านเป็นอัยการที่ไม่ได้มองแค่มิติของทางด้านงานคดีอย่างเดียวท่านไม่ได้มองจบแค่ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นท่านยังมองไปถึงที่ว่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาอะค่ะหรือตัวผู้เสียหายหรือตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะได้รับการเยียวยายังไงจะดูแลยังไงต้องบอกว่าเป็นมิติของอัยการที่เราไม่ค่อยได้ ไม่ได้พูดถึงหรือไม่ได้คิดถึงตรงนี้กันมาก่อนเพราะเรารู้สึกว่าหน้าที่อัยการเราคือทำคดีดำเนินการพิจารณาในชั้นศาลจบศาลพิพากษาเราจบเลยนะคะงานพัฒนาเนี่ยเป็นงานที่อัยการต้องบอกว่าโดยส่วนใหญ่อาจไม่ได้รู้จักงานพัฒนาเป็นสิ่งที่ห่างไกลเรามากๆแต่พระองค์ท่านทำให้ในฐานะที่ปูก็เป็นอัยการคนหนึ่งเนี่ยเข้ามาใกล้กับงานพัฒนาได้ค่ะ
6: จากที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะครับเป็นพื้นที่บ้านห้วยซ่านอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นั่นเนี่ยแต่อดีตน้องพีนก็เคยมีเรื่องของปัญหายาเสพติดความไม่เท่าถึงเรื่องของการทำมาหากินนะครับแต่ปัจจุบันก็อย่างที่เห็นจากภาพเลยนะครับทุกความเข้มแข็งทุกความยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นแล้วบนท้องที่นั้นครับ
7: ใช่แล้วค่ะก็เป็นพระกรุณาธิคุณนะคะจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธารณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีพระเมตตาค่ะแล้วก็ทําให้พื้นที่ห่างไกลได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
6: ครับเดี๋ยวครั้งหน้าในสารคดีก้าวสู่ชีวิตใหม่ One Life Better Life จะเป็นอะไรก็ติดตามกันได้เลยนะครับมากันที่อีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับที่การปลูกฝังในเยาวชนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องศีลธรรมจริยธรรมครับแต่เรื่องของขยะครับเราจะได้ยินคำว่า Zero Waste นะหรือว่าขยะนั้นเป็นศูนย์นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องฝึกเขาฝึกให้เขารู้สึกถึงจิตสำนึกนะ
7: บางคนนะคะอยากได้แรงจูงใจเก็บขยะแล้วเอาไปทำต่อยอดอะไรได้บ้างงานนี้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูที่บ้านป่าเด่งจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาบอกว่าเก็บขยะแล้วสร้างมูลค่าได้จริงค่ะขยะเหล่านี้เชื่อว่าจริงๆมีทุกที่นะพี่ต้อมคุณผู้ชมคะขวดพลาสติกเนี่ยเรากินเราใช้เราเอาไปไว้ที่ไหนบ้างแต่ที่นี่เขามีธนาคารขยะค่ะที่ตำบลป่าเดงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีหลายโรงเรียนในพื้นที่ชวนนักเรียนร่วมกันคัดแยกขยะผ่านกิจกรรมธนาคารขยะนะคะเอามาเลยขวดพลาสติกหรือว่ากระดาษและวัสดุรีไซเคิลก็มาแลกเป็นการสะสมแต้มออมเงินหรือว่าแลกของรางวัลได้ด้วยงานนี้เด็กๆก็ตื่นเต้นนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าขยะเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้หากว่ามีการจัดการอย่างถูกวิธีพร้อมกับปลูกฝังเรื่องการทิ้งขยะอย่างถูกต้องด้วยก็ส่งต่อการเรียนรู้จากโรงเรียนไปสู่ครอบครัวสู่ชุมชนได้อีกต่อหนึ่งค่ะ
6: การขับเคลื่อนนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องการจัดการขยะและการติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานครับภายใต้แนวคิด Zero Waste Zero Landfill โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเดงเขาร่วมกับมูลนิธิสุภนิมิตแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ครับเนื่องจากที่ตำบลป่าเดงตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับก็ทำให้ไม่สามารถจัดตั้งบ่อฝังกลบได้ขณะที่ปริมาณขยะในพื้นที่เองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นเฉลี่ยประมาณ2ตันต่อวันครับจึงต้องมองหารูปแบบการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ครับ
7: หนึ่งในแนวทางที่นำมาใช้ค่ะก็คือการสนับสนุนเตาเผาขยะชีวมวลลดมลพิษก็ควบคู่กันไปกับการส่งเสริมให้ชุมชนนั้นคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางค่ะขยะรีไซเคิลขยะเศษอาหารขยะอันตรายแยกกันไปแต่ละประเภทเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดให้น้อยที่สุดรวมถึงการนำระบบดิจิทัลมาติดตามข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ด้วยเพื่อช่วยต่อยอดการจัดการขยะแล้วก็ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ
8: ที่โรงเรียนนะคะก็มีการจัดการขยะนะคะหลักการง่ายๆในเรื่องของการสร้างนโยบายร่วมกันทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนแล้วก็เผยแพร่ไปถึงกรรมการสถานศึกษานะคะที่มีส่วนในการดูแลโรงเรียนนะคะเรียนรู้ที่จะการจัดการขยะด้วยโรงเรียนนะคะมีงบประมาณหรือวิธีการดําเนินการเนี่ยที่ค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นในการสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องมีเครือข่ายนะคะหรือหน่วยงานองค์กรเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อน
9: ในส่วนของอบต.ปะเดงเราครับเป็นองค์การบริหารตำบลที่แบบเล็กๆประชากรก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่ว่าก็หลีกไม่พ้นครับที่จะต้องมีเรื่องของขยะเราก็เลยจัดทำเรื่องขยะเนี่ยเป็นเรื่อง zero waste zero landfill คือขยะต้องหมดไปแล้วต้องหมดไปในต่อวันนะครับก็เลยจัดการเรื่องขยะแล้วเราใช้เทคโนโลยี2ตัวขยะอินทรีย์เนี่ยเราใช้ระบบค่าชีวภาพขยะที่เราเรียกว่าขยะกำพร้าเนี่ยก็เลยต้องเผาส่วนเตาเผาผมก็ทำวิจัยลดมลพิษนะมันใช้คำว่าลดมลพิษเพราะว่าใช้คำว่าไล่ไม่ได้เพราะเมื่อไหร่มีเผาต้องมีควันขยะ 100% เนี่ย 60% เป็นขยะอินทรีย์นะ 30% คือขยะที่ขายได้เหลือไม่ถึง 10% คือขยะกำพร้าที่เราต้องมาเผา
10: คือเรามองเห็นว่าในเมื่อขยะในชุมชนหรือในโรงเรียนของเราค่อนข้างเยอะแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงนะคะเราก็เลยเริ่มต้นจากโรงเรียนจากตัวเด็กๆเองที่จะเรียนรู้ว่าในเมื่อชุมชนของเรามีขยะโรงเรียนของเรามีขยะเราจะจัดการขยะได้อย่างไรก็เริ่มจากการให้ความรู้สร้างความตระหนักในการลดขยะและหลังจากนั้นขยะต่างๆเราก็

0: นำมาใช้ในการแยกขยะแต่ละประเภทแล้วก็สามารถเอานำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไปสำหรับบางประเภทค่ะ
1: จากจุดเริ่มต้นเล็กๆในโรงเรียนครับสู่ความร่วมมือของคนทั้งชุมชนป่าเด็งก็กำลังจะเปลี่ยนข้อจำกัดของพื้นที่ให้กลายเป็นโอกาสและก็สร้างต้นแบบการจัดการขยะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปครับ
2: เรื่องการจัดการขยะนะคะต้องบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งค่ะแต่เมื่อโรงเรียนเองชุมชนและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ร่วมมือกันขยะที่เคยเป็นปัญหาก็อาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่น่าอยู่และยั่งยืนขึ้นมาได้น
1: ึ
2: กถึงตอนเด็กๆเลยค่ะที่โรงเรียนพิงก็มีนะธนาคารขยะ
1: มี
2: ทุกๆวันพฤหัสของสัปดาห์ก็จะหิ้วห่อไปละกล่องนมขวดพลาสติกนะคะคือตอนเด็กเราขอเงินพ่อแม่อย่างเดียวเนาะพอเราเก็บขยะแล้วไปฝากธนาคารได้เงินมามีค่าขนม
1: เป็นสหกรณ์ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ของพี่นี่ก็จะแบบเหมือนสหกรณ์นะฮะก็คือเอาของเอาไปฝากใช่ไหมแล้วก็แปลงเป็นค่าเงินแล้วก็จะใช้ค่าเงินนั้นซื้อของในสหกรณ
2: ์
1: นะครับแต่นี่คือทำเป็นในภาคแบบชุมชนใช่ไหมโดยมีเด็กนั้นเป็นส่วนร่วมในการปูพื้นฐานนะครับในบางพื้นที่อย่างแก่งกระจานเนี่ยเขาเป็นเขตขยะอุทยานแห่งชาติก็ไม่สามารถที่จะทำบางอย่างได้เหมือนข้างนอกไงก็เลยต้องมีเงื่อนไขแล้วก็ต้องดัดแปลงแล้วก็ออกแบบ
2: ถือว่าเป็นโอกาสจริงๆ ผู้ชมส่งข้อความมานะคะแลกเปลี่ยนกันค่ะคุณซุกี้นะบอกว่ารักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเราเองนะคะแม้ว่าจะเป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งแต่ว่าแค่เพียงการกระทำบางอย่างและชวนกันมาแล้วก็อาจจะช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ค่ะ
1: ใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับไปในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งนะครับวันนี้จะพาไปดูเวชสำอางสะลอชลอวัยจากสารสกัดรังไหมนะครับหลายๆคนนั้นมีปัญหาโดยเฉพาะวัย30ขึ้นไปเน
2: ี่
1: ย
2: จริงนะ
1: เริ่มมีริ้วรอยใช่ไหม
2: คือมาเร็วมากเลยค่ะเริ่มมีแล้วหน้าต่างๆเนี่ยบางคนก็บอกว่าบุคลิกภาพเราต้องดีเรื่องของการวางตัวเรื่องของใบหน้าหน้าก็ต้องตึงด้วย
1: ถูกต้องเรื่องความงามนั้นก็เป็นของคู่กันกับมนุษย์แหละครับเพราะใครก็ชอบมองสวยๆงามๆใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องของนวัตกรรมนะครับที่ใช้รังไหมนะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่จะทำให้ริ้วรอยนั้นหายไปจะทำอย่างไรผลิตยังไงติดตามได้ในช่วงไทยประดิษฐ์คิดเก่งได้เลยครับ

0: ำหรับนวัตกรรมเวชสำอางชะลอวัยจากรังไหมที่สกัดด้วยเอนไซม์นะคะมีที่มาจากการที่รังไหมนะคะในอดีตได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอค่ะโดยจะมีน้ำต้มที่เหลือทิ้งนะคะซึ่งมีโปรตีนซิริซินค่ะซึ่งโปรตีนนี้นะคะจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระต้านริ้วรอยและยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะดังนั้นเราจึงเล็งเห็นว่าโปรตีนนี้สามารถนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เวชสำอางได้ค่ะและเราก็พัฒนาตัวซิริซินนะคะโดยการนำรังไหมมาสกัดด้วยเอนไซม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฤทธิ์ทางชีวภาพของรังไหมค่ะโดยจะใช้กระบวนการก่อนการสกัดด้วยการใช้คลื่นไมโครเวฟค่ะเพื่อที่จะทำให้ตัวรังไหมนะคะสามารถปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้มากขึ้นค่ะจากนั้นก็นำมาสกัดด้วยเอนไซม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการต้านอนุมูลอิสระต้านริ้วรอยและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวจากนั้นเราก็นำสารสกัดจากรังไหมที่สกัดด้วยเอนไซม์นี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเซรั่มบำรุงผิวหน้าค่ะเพื่อช่วยลดเลือนริ้วรอยแห่งวัยช่วยเพิ่มความกระจ่างใสเพิ่มความชุ่มชื้นและต้านอนุมูลอิสระค่ะโดยในรังไหมนะคะจะมีโปรตีนหลักๆอยู่2ชนิดค่ะคือไฟโบอินและซิริซินโดยไฟโบอินก็คือตัวเส้นใยที่นำไปทอผ้าค่ะส่วนซิริซินจะอยู่ในน้ำต้มค่ะสำหรับโปรตีนซิริซินนะคะตัวนี้จะมีโปรตีนและกรดอะมิโนค่ะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะและยังช่วยต้านเอนไซม์คอลลาเจเนสค่ะซึ่งเอนไซม์ตัวนี้จะทำให้ผิวของเราหย่อนคล้อยนะคะสารสกัดซิริซินก็จะไปช่วยยับยั้งทำให้ผิวของเรามีความเต่งตึงค่ะแล้วก็ริ้วรอยแลดูจางลงอีกทั้งการใช้เอนไซม์นะคะก็ยังจะช่วยไปย่อยตัวโปรตีนนะคะทำให้มีมวลโมเลกุลที่เล็กลงค่ะสามารถดูดซึมเข้าสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้นสำหรับรังไหมนะคะซึ่งรังไหมที่เราได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์มันไหมเฉลิมพระเกียรตินะคะตัวนี้ก็จะเป็นรังไหมพันเหลืองสระบุรีค่ะซึ่งมีสีเหลืองมีรังที่ใหญ่นะคะเส้นใยแข็งแรงเหมาะกับการนำไปทอผ้าแล้วก็ตัวน้ำซิริซินนี้ก็มีฤทธิ์ทางเวชสำอางที่ดีค่ะสำหรับกระบวนการผลิตรังไหมที่สกัดด้วยเอนไซม์นี้นะคะเป็นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยสูงทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมนะคะโดยการนำรังไหมนั้นมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพทางเครื่องสำอางซึ่งก็จะดีกว่าการที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพียงอย่างเดียวแล้วก็นอกจากนี้ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เวชสำอางอื่นๆได้ในรูปแบบครีมเฟเชียลมิสนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์มาสก์หน้าค่ะอีกทั้งก็ยังสามารถนำไปผสมกับสารสกัดธรรมชาติอื่นเพื่อเสริมฤทธิ์กันได้ค่ะสำหรับกระบวนการต่อยอดก็สามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบนำส่งต่างๆได้เช่นระบบนำส่ง NLC นะคะตัวนี้ก็จะใช้อนุภาคไขมันแข็งและไขมันเหลวค่ะเพื่อไปควบคุมอนุภาคของตัวโปรตีนนะคะทำให้สามารถปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ได้ยาวนานนะคะแล้วก็ช่วยคงคุณภาพของสารสกัดคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกทั้งนะคะยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสารสกัดธรรมชาติอื่นๆเพื่อเสริมฤทธิ์กันนะคะแล้วก็นำมาทดสอบในอาสาสมัครได้ด้วยค่ะเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัยอีกทั้งยังสามารถนำรังไหมสายพันธุ์อื่นนะคะมาเปรียบเทียบกับสายพันธุ์นี้นะคะอีกทั้งในตัวของไฟโบอินนะคะก็อาจจะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้เพื่อที่จะมาเสริมนิดกับตัวซิริซินค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เวชสำอางชะลอวัยจากรังไหมที่สกัดด้วยเอนไซม์นี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระต้านริ้วรอยและเพิ่มความกระจ่างใสเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะโดยมีผลทดสอบทั้งอาสาสมัครนะคะและมีการยืนยันความปลอดภัยในระดับห้องปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้านี้นะคะก็มีผลการทดสอบว่าหลังจากใช้ไป7วันนะคะก็ทำให้ริ้วรอยที่บริเวณหางตาแลดูจางลงฝ้ากระแลดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
1: เห็นการนำของต่างๆที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผลิตในพื้นที่ในประเทศเรานั้นเนี่ยมาใส่นวัตกรรมก็เป็นเซรั่มที่ช่วยเรื่องของริ้วรอยได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
2: เห็นแล้วน่าลองเหมือนกันนะบางทีก็มีทั้งเป็นเซรั่มใช้ได้เลยหรือบางทีเขาเอามาใส่นิ้ว
1: สวมนิ้วแล้วถูหน้า
2: ขัด เซลล์ผิวที่มันตายแล้วให้หลุดออกไปได้คุณผู้ชมมีโอกาสก็อุดหนุนของไทยกันนะคะแต่งานนี้ไปได้ค่ะเช่นเดียวกันโดยเฉพาะใครที่อยู่ในภาคกลางนะคะจังหวัดลพบุรีค่ะคุณผู้ชมเขามีมหากรรมเจ้าพระยาป่าสักอัพเอ็กซ์โปแอดลพบุรีนะคะรวมของดี6จังหวัดภาคกลางตอนบนค่ะบรรยากาศการแถลงข่าวนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะพร้อมประกาศความพร้อมของการจัดงานที่เกิดจากความร่วมมือของ6จังหวัดภาคกลางตอนบนได้แก่ลพบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีและชัยนาทร่วมกันนำของดีประจำถิ่นมาจัดแสดงและจำหน่ายค่ะ
1: ภายในงานก็จะมีผู้ประกอบการมากกว่า150ร้านค้าเลยครับที่นำสินค้าเด่นอย่างพวกสินค้า GI สินค้า OTOP รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพเอามารวมไว้ในที่เดียวครับเพื่อให้ประชาชนได้เลือกชมเลือกชิมและเลือกซื้อกันอย่างใกล้ชิดครับนอกจากสินค้าแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆอีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นการจับคู่ธุรกิจการค้านิทรรศการด้านนวัตกรรมและการเกษตรการสาธิตเมนูอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการลุ้นรับของรางวัลภายในงานทุกวันครับ
2: ค่ะส่วนสายบันเทิงนะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องพลาดไม่ต้องหาที่อื่นไปไหนนะคะมาที่นี่เลยเขามีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะการแสดงจากศิลปินและกิจกรรมสร้างสีสันที่จะมาร่วมกันสร้างความคึกคักเพิ่มสีสันตลอดทั้งงานค่ะเรียกว่าช้อปปิ้งก็ได้นะรวมไปถึงดูงานมหกรรมต่างๆสนุกสนานนะคะใครที่สนใจสำหรับมหกรรมเจ้าพระยาป่าสักอัพเอ็กซ์โปแอดลพบุรีก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายนนี้นะคะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ไปช็อปไปชิมไปซื้อไปอุดหนุนกันสัมผัสของดีจากทั้ง6จังหวัดภาคกลางตอนบนค่ะพร้อมกันร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นให้มาช่วยกันนะกระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาคไปพร้อมกันค่ะ
1: ก็ไปกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับของดีเราเยอะมากโดยเฉพาะ6จังหวัดเขารวมมาไว้เธอเลยที่เดียวใช่ไหม
2: ไข่เค็มดินสอพอง
1: ผ้าไหม
2: ผ้าทอจริงๆภาคกลางเรามีของดีเยอะที่สถานที่ท่องเที่ยวไหนๆไปเยือนเมืองลพบุรีแล้วไปที่พระราชนิเวศสักหน่อยนึงพระปางสามยอดก็มีนะคะกลางคืนตอนเย็นๆเขาก็บรรยากาศดี
1: บรรยากาศดีถ้าเกิดพูดถึงลพบุรีก็ต้องนี่งานสมเด็จพระนารายณ
2: ์
1: ใช่ไหมในปีนี้ปีที่แล้วจัดยิ่งใหญ่ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันรอดูปีหน้าจะว่างไปหรือเปล่าเราเนี่ย
2: พี่ต่อไปแล้วต้องใส่ชุดไทยด้วย
1: แน่นอนต้องใส่ชุดไทย

0: ในงานเนี่ยเขามีให้เช่า
1: ที่จะได้สมกับการที่เป็นท่านขุนของคุณผู้ชม
0: เป็นลูกพญานาคหมื่นเนี่ยน
1: ะ
0: ฮะช่วงท้ายรายการครับเรามาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยนะมีแสดงความคิดเห็นมาแต่ช่วงต้นรายการวันนี้ช่วงต้นรู้ทันกันได้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องภาวะกล้ามเนื้อสลายน
1: ะ
0: คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกคุณหมอเขาเตือนมาแล้วเรื่องของการออกกำลังกายหนักเกินไปออกหนักได้แต่ต้องพักผ่อนให้ดีด้วย
1: ใช่แล้วค่ะหลายคนก็จับตานะคะสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี
0: ้
1: อะไรอะไรที่ว่าลดลงอย่างน้ำมันเนี่ยแต่ข้าวของต่างๆนะคะก็ช่วยกันดูแลอย่าไปเรียกว่าขึ้นราคากันเลยนะเรามีไทยพัดเมื่อวานนี้พินไปซื้อของที่ตลาดเขาเรียกชื่อนี้ตอนแรกเราก็ไทยช่วยไทยบางคนอาจจะบอกคนละครึ่งเขาเรียกไทยพัด
0: เอาง่ายดีใช่ไหม
1: ง่ายดีเป็นชื่อที่เขาย่อมาก็พูดแล้วเขาบอกโอนอะไรโอนอะไร
0: ไทยพัด
1: ไทยพัดก็เลยถามเพราะว่าแล้วไทยเฉยๆคืออะไรคะก็คือโอนสแกนปกติ
0: อ
1: ๋
0: อใช้ไทยหรือเปล่าอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: มันรีบไงขายของเร็วนะครับส่วนใครที่หมดแล้วไม่เป็นไรรอเดือนหน้านะครับของผมเองหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวานสแกนมันขึ้นว่าเงินไม่พอนะครับก็ขอให้มีความสุขกันในวันพุธกลางสัปดาห์นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับในวันใหม่ที่8 นาฬิกาเราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: どこ？
1: 一番奥が保管庫です。
2: 早く鍵開けて。
1: はい。
2: あなたここでいいわ。
1: はい。
2: ここ。
1: そうです。

ええかな、おき。人と人とのつながりだけは大切にせなあかん。ロボットみたいな仕事だけはしたらあかんぞ。

0: 板橋です。
1: 玄関開いてんのかよ。

0: ได้ค่ะโดยที่เราบ่ต้องปิกไปเนี่ยอย่างเก่าเลยค่ะ
1: ผู้ต้องขังในเนี้ยแหละค่ะที่เป็นลูกค้าเป็นหัวให้พ่อที่บ้านพ่อชอบใช้ตัดผมบ่อยแล้วก็เลยลองเข้ามาฝึกดูอะไรเงี้ยนะคะออกไปจะได้ทั้งยืดผมตัดผมหญิงด้วยผู้ชายด้วยอะไรเงี้ย
2: เลือกที่จะทำหักศิษย์เนี่ยค่ะคือการถักโคเชต์ทำตุ๊กตาทำผ้าพันคอ
3: ตอนแรกก็บอกว่าเคยเข้าแม่เนาะบุกองเข้าแม่แล้วโอ้เป็นแบบเพื่อนไม่ได้เหมียนอย่างที่เขาคิดอะ
4: จากเดิมเนี่ยสภาพปัญหาของผู้ต้องขังหญิงเนี่ยมักจะถูกละเลยนะคะแต่พอพระองค์ท่านเนี่ยจัดทำมาตรฐาน Bangkok Rules ขึ้นมาแล้วก็เป็นที่ยอมรับของสหประชาชาติขึ้นมามันทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงดีขึ้นได้รับการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานมากขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้ต้องขังหญิงควรจะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เช่นไรไม่ได้อยู่ในเรือนจำแบบว่าทนทุกข์ทรมานแต่คืออยู่แบบได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้รับการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังหญิงของเราก็ได้รับการดูแลไม่ด้อยไปกว่าผู้หญิงคนทั่วไปที่อยู่ภายนอก
5: จากการที่พระองค์ท่านได้นำเรือนจำเข้าสู่โครงการกำลังใจเนี่ยนะมันเริ่มจากที่พระองค์ท่านได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ทัณฑสถานหญิงกลางนะฮะก็เริ่มต้นจากการดูแลที่ว่าแม่และเด็กในเรือนจำนะฮะเพราะว่ามันเป็นสภาพที่ไปเห็นผู้ต้องขังหญิงแล้วก็มีเด็กติดมาด้วยนะจริงๆแล้วพี่ก็มองว่าโอกาสการได้เรียนรู้ของผู้ต้องขังหญิงก่อนที่เขาจะถูกจับกุมเนี่ยมันบางครั้งเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งนี้กับการใช้ทักษะชีวิตอยู่ในสังคมให้อยู่รอดปลอดภัยในเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยนะพอได้มาดูแลตรงนี้ผู้ต้องขังหลายคนนะคะได้รับการดูแลตรงนี้แล้วก็ได้เรียนรู้จากที่นี่ไป
6: นายคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
6: นายคะหนูมีปัญหาเกี่ยวกับคดีหนูอะค่ะหนูขอปรึกษาหน่อยได้ไหมคะ
7: อ
6: ๋
7: อได้ค่ะ
6: ค่ะพอดีว่าหนูอะค่ะหนูอยู่ที่นี่มาประมาณ2เดือนแล้วนะคะแล้วก็หนูยังไม่รู้เกี่ยวกับคดีของหนูเลยค่ะหนูอยากจะปรึกษานายว่าถ้าหนูจะสู้คดีอะค่ะหนูจะต้องทำยังไงบ้างคะ
7: อย่างนี้นะคะวันที่ศาลนัดหนูอะไปศาลว่าจะรับหรือสู้ถ้าหนูบอกว่าจะสู้ให้หนูยื่นขอต่อศาลเลยว่าหนูขอทนายอาสาค่ะที่ศาลเขาจะมีทนายอาสาให้โดยที่หนูไม่เสียเงินสักบาท
5: ก็ปรับมาสู่ในเรื่องของการหาวิชาชีพเพราะว่าเห็นแล้วว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยถ้าเขาจะอยู่ในสังคมได้เขาควรจะมีอาชีพมีรายได้แล้วก็จะไม่ไปก่ออาชญากรรมที่เห็นชัดเจนนี่คือในเรื่องของการทำขนมเราฝึกให้เขาทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยเขาก็มีโอกาสได้ทำขายทำได้ชิมเป็นฝีมือของเขาด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นแรงใจให้เขาที่จะเรียนรู้
8: หลังจากที่กลับมาอยู่บ้านพลังที่สำคัญที่สุดคือลูกก็คือมีลูกเรามองดูลูกว่าเฮ้ยเราเป็นแม่คนเนาะอะไรเงี้ยแล้วมีลูกอยู่หนึ่งคนเนี่ยคือเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกยังไงเพราะว่าที่ผ่านมาคือเราแบบผิดพลาดมาแล้วใช่ไหมคะก็คือแบบว่าเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนะเราจะต้องแบบอดทนนะเราจะทำอะไรนะเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยค่ะจะไปทำงานแล้วก็กลัวแบบว่าใครเขาจะรับเราไหมอะไรเงี้ยเพราะเราก็แบบเคยมีประวัติแบบนี้ใช่ไหมคะนั่งมองอุปกรณ์ตัวเองเนี่ยแหละค่ะในบ้านจะทำอะไรดีนะจะทำอะไรดีแล้วแม่ก็มีบางอย่างไว้ให้อะไรเงี้ยก็แบบเอาวะก็ต้องลองดูเพื่อลูกด้วยอะไรเงี้ยก็แบบก็ลองทำดู
9: แล้วก็วันนี้เราจะทำเผือกเนาะแล้วเพื่อความสีสันที่สวยงามแล้วก็ใส่สีม่วงใส่ไปนิดเดียวนะ
8: โชคดีหน่อยที่ว่าบัตต้องได้ไปอยู่หน่วยงานอื่นก็คือได้เข้าไปเบเกอรี่เลย2ปีนี่ก็คืออยู่เบเกอรี่มาตลอดก็คือเฮาก็ได้เรียนรู้สักที่เฮาบ่ได้เรียนรู้อย่างหลายๆอย่างกับแบบการทำงานเป็นทีมการที่แบบว่าทำขนมทีละเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะต้องทำอย่างใดขนมบางอย่างเฮาบ่เคยทำเขาก็ได้ไปศึกษาคือทำได้หมดเลยทั้งเบเกอรี่ขนมฝรั่งอย่างเงี้ยขนมไทยเขาก็ทำได้แล้วพอมีโอกาสได้รับอภัยโทษมาเนาะค่ะก็ได้กลับมาบ้านมันก็มีอุปกรณ์บางอย่างที่บ้านที่พอมีอยู่แล้วเนี่ยค่ะแล้วเขาก็เลยแบบลองดูแรกๆมันก็ได้อย่างมาเยอะหรอกนะคะก็แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปพอเรียนซ้ำมันบอกว่าถ้าคุณออกไปแล้วคุณตั้งใจจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปขอทุนได้ก็เลยไปขอทุนนายสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
8: นี่เข็ม กองเอกสารขอทุนมาก
10: อุ๊ยกองมาละ

0: จ้า
1: ไวมากเลย
2: เราคงว่าทุนเนี่ยมันมีทุนกำลังใจของพระองค์พาอยู่เนี่ยค่ะก็เลยแบบลองยื่นเอกสารขอดูเนี่ยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่งก็จะมาตรวจสอบว่าเอ้ยเขาตั้งใจทำจริงไหมแบบมีหลักแรงเมียอย่างแบบตั้งใจจริงหรือเปล่าถ้าคุณได้ทุนตรงนี้ไปอย่างเงี้ยค่ะพอแบบโอเคเขาแบบว่าเขาตั้งใจจริงๆเขาแบบไม่ได้ทำเล่นๆเพราะว่าแบบพอมีความตั้งใจแท้ๆว่าจะทำก็เลยได้ทุนมาตอนนั้นก็แบบบักขี้บักขวัญเพราะต่อเก่าจะได้เพราะว่าแบบเงื่อนไขมันเยอะมากแล้วก็คือเพิ่นกลับมาแบบตรวจสอบเยอะมากเนี่ยค่ะแต่พอได้ปุ๊บก็แบบดีใจมากว่าแบบเพราะอย่างน้อยตอนนั้นเก็บได้แบบ 10,000 เนาะ 10,000 เนี่ยบางคนอาจจะไม่เห็นคุณค่าแต่สําหรับเขาแบบมันมีค่ามากเลยอ่ะค่ะแบบคือเขาสามารถที่แบบมาซื้อทางแก๊สซื้ออุปกรณ์อะไรอย่างที่มันสามารถที่จะทําแบบขยายธุรกิจเขาได้เยอะขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยเข็มแบบทำได้แค่แบบเวลามีลูกค้าเป็นออเดอร์มาอย่างไรเขาก็ได้แบบทำได้แบบเยอะนะคะแต่ตอนนี้คือเราสามารถที่จะทำมาอย่างได้แบบเยอะขึ้นกำลังการผลิตเราก็เยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแบบทำได้หลายๆอย่างก็แบบต้องขอบคุณพระองค์ท่านตาเลยค่ะที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ก็ตั้งใจทุกวันนี้ก็คือตั้งใจทำงานเพื่อแบบสมกับที่พระองค์ท่านได้มอบทุนตรงนี้ให้เราเนี่ยค่ะแรกๆทำขนมแค่ไม่กี่สิบกล่องเองก็คือแบบกว่าลูกค้าจะรู้จักอาศัยกว่าลูกค้าจะรู้จักจนตอนนี้ก็แบบว่าเอาไม่ทันแล้วเนี่ยค่ะออเดอร์ก็คือมีเยอะจนที่เราแบบทำไม่ทันก็คือแบบสู้อย่างเดียวเพื่อลูกอย่างเดียวเพื่อลูกอย่างเดียวทุกวันนี้เหนื่อยก็มองหน้าลูกแบบเพื่อลูกนะเพราะลูกยังเล็กอยู่อะไรเงี้ยค่ะ
0: อยากจะบอกพระองค์ท่านว่าขอบพระคุณอย่างมากค่ะที่ทำให้ผู้ต้องขังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมันไม่ใช่แค่การทำประโยชน์ให้ผู้ต้องขังแต่มันคือการทำประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้ต้องขังมันคือการทำประโยชน์และการช่วยเหลือผู้ต้องขังคนหนึ่งให้กลับออกไปสู่สังคมสามารถมีที่ยืนในสังคมแล้วก็มันเป็นผลดีกับสังคมโดยส่วนรวมด้วยค่ะมันจะเกิดความสงบสุขในสังคมค่ะเป็นเพราะว่าพระองค์ท่านคือแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้เก๋รู้สึกว่าการทำหน้าที่ของเก๋ทุกวันเนี่ยมันมีเป้าหมายเราทำหน้าที่รับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์แน่นอนว่ามันได้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดที่มันทำให้เราหายเหนื่อยซึ่งมากกว่าเงินเดือนก็คือความภูมิใจที่ได้ถวายงานพระองค์ท่านค่ะแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้ต้องขังซึ่งเป็นเพื่อนมนุษย์และเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอเรา2คนหน้าจอไทย PBS ค่ะกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
1: เคกนิษฐาดีมีปฏิรบนะคะและเช่นเคยค่ะทักทายคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ออนแอร์แล้วนะคะทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ไทยบันเทิงไทย PBS เพจของเราค่ะ
0: ถ้าพูดถึงอดีตพระเอกดังที่แต่ก่อนเนี่ยกินรวบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอแมกกาซีนอะไรต่างๆชื่อของเคฐานทัพนะคะมาเลยติดอันดับค่ะตอนที่มีผลงานละครเนี่ยบอกเลยว่าเยอะแล้วถี่จริงๆแต่หลังๆอย่างที่รู้กันนะคะผันตัวไปเป็นเบื้องหลังเอ่ยทำธุรกิจส่วนตัวเอ่ยคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดในมุมของบทบาทนักแสดงอยู่ในวงการมา30กว่าปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยมีการวางตัวมีครอบครัวทุกอย่างที่ดีนะคะแต่ตอนนี้เจอมรสุมชีวิตค่ะหลังจากที่มาทำธุรกิจส่วนตัวแล้วประเด็นที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาถูกแขวนในเคสของการช่อโกงด้วยซึ่งบอกว่าตัวเองไม่เคยทำแบบนั้นอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ออกมาปฏิเสธอาจจะไม่ชัดเจนแต่ล่าสุดพี่เขตฐานทัพบอกไม่ได้ผมเสียชื่อเสียงขอถแถลงจริงๆเลยดีกว่าค่ะ
2: คือชื่อเสียงที่ผมทำงานมา30กว่าปีทำไมผมต้องมาโดนอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแค่นั้นเองครับ
0: เงียบมาตลอดนะคะและที่จริงก็ไม่ได้อยากจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เลยแต่ถ้าปล่อยไว้ก็อาจจะถูกเข้าใจผิดกันไปตลอดอดีตพระเอกดังเขตฐานทัพและนี่ค่ะคุณภรรยาคุณแนททักษยานะคะมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวจริงจังคุยกับพี่ๆนักสื่อเลยเคลียร์ชัดเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่อดีตพระเอกบิดเงินนะคะก็มีข่าวลือกันออกมาก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียก็เดากันไปต่างๆนานามีตัวย่องตัวย่อค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมขอไล่ไทม์ไลน์ให้เห็นผ่านสื่อนะคะว่าจริงๆเรื่องของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลสิทธิ์ในการใช้ตราสัญลักษณ์กีฬาซีเกมเมื่อปีที่แล้วคือคุณเขตได้รับสิทธิ์ให้ดูตราสัญลักษณ์นะคุณผู้ชมนะซึ่งตรานี้เขาจะเอาไปทำอะไรเอาไปจัดทำสินค้าต่างๆแล้วก็เป็นคนจำหน่ายได้แต่เขาไม่ได้เป็นคนทำทั้งหมดค่ะมีการประสานงานติดต่อทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตอีกหลายเจ้าเลยหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทอาร์ตทอยนะคะก็ตกลงกันไปดีลกันไปว่าอ่ะจะผลิตทั้งหมด 20,000 ชิ้นแต่พอมานับๆดูแล้วแล้วก็เช็คยอดขายบอกว่าผลิตออกมาแค่ 6,000 ชิ้นสั่งไป 20,000 ผลิต 6,000 และมาตรวจดูเอ้าหายไปอีก 1,530 ชิ้นซึ่งบริษัทดังกล่าวอ้างว่านำไปแจกเรียบร้อยแล้วค่ะก็เท่ากับว่าแจกโดยไม่ได้ขออนุญาตผู้ผลิตผิดสัญญานะคะตรงนี้เพราะว่ามีเรื่องของส่วนแบ่งรายได้ด้วยซึ่งตอนนี้บริษัทคุณเขตกับบริษัทอาร์ทอยเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อีกปัญหาที่ต้องมาพูดก็คืออยู่ๆเรื่องนี้ก็มีนายหน้าเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะมีคนคอยประสานงานติดต่อระหว่าง2บริษัทที่เรียกร้องให้ฝั่งของคุณเขตฐานทัพเนี่ยจ่ายค่านายหน้าแล้วก็ในส่วนของเงินค่าส่วนแบ่งด้วยเขาบอกว่ายอดเนี่ยต้องจ่าย 600,000 นะคะทั้งที่ยอดจริงเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าบาทซึ่งพอไม่จ่ายตามคำเรียกร้องก็เลยนำชื่อไปแขวนว่าอ้าวพระเอกดังบิดเงินหรือเปล่าค่ะ
2: หนึ่งความถูกต้องก็ไม่ชัดเจนแล้วก็ข้อที่จริงทั้งหมดก็ไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดเนี่ยคือพอมายิ่งรู้ทีหลังว่าเขาไม่ใช่คนของบริษัทด้วยซ้ำไม่ใช่ผู้มีผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทเลยคือเขาจะเอาค่าในหน้าครับง่ายๆเลยสรุปง่ายสำหรับพี่อ่ะที่ไม่จ่ายเพราะเขาไม่รับยอดที่มันถูกต้องเขาจะเอายอดที่มันไม่ถูกต้อง
3: ก็จ่ายไม่ได้
2: ก็จ่ายไม่ได้สิ
3: เขาบอกอย่างนี้หนังสือเวลาทุกคนที่ขอผลิตมาเนี่ยค่ะเจ้าไหนที่ขอผลิตมาพี่ต้องนำส่งเข้าคณะกรรมการนึกออกไหมแปลว่ายอด 20,000 มันอยู่ในเรคคอร์ดแล้วอยู่ๆอ่ะคุณมาผลิต 6,000 แถมหายไป 1,530 ที่หายไปพี่ดีแคลว่าแจกเอางี้ก่อนคือพี่ไม่รู้หรอกแจกไม่แจกเพราะไม่ได้ขออนุญาตเอาอย่างนี้นะ
2: ถึงแจกแล้วมีหลักฐานมาเราจะไปรู้ได้ไงว่าแจกสิ
3: คือนึกออกปะ
2: พิสูจน์ไม่ได้ครับ
0: เรื่องนี้ก็ค่อนข้างซับซ้อนนะคะเพราะว่ามีหลายบริษัทเกี่ยวข้องก็ยังไม่เข้าใจและสงสัยอยู่ว่านายหน้าคนนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องเงินแล้วต้องการอะไรอีกหรือเปล่านะคะซึ่งก็ยังไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันแบบจริงจังหรอกค่ะซึ่งอีกเรื่องนึงที่คุณเขตฐานทัพและภรรยาสงสัยเหมือนกันก็คือข่าวนี้ถูกปล่อยออกมาจากที่ไหนและใครเป็นคนปล่อยนะคะเพราะว่าบริษัทอาร์ทอยดังเขาบอกว่าอ่ะไม่ได้มาจากทางเราเขาว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งทั้งสองคนเห็นตรงกันว่าไม่ควรต้องมีใครเนี่ยถูก เอาไปแขวนในโซเชียลมีเดียเพราะว่าข้อมูลก็ยังไม่ได้พิสูจน์กันเลยว่าใครถูกใครผิดนะคะยิ่งตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงตอนนี้บอกเลยว่าก่อนจะรู้ว่าถูกผิดเนี่ยคือเสียหายไปแล้วค่ะ
3: จริงๆฝากดีกว่าค่ะคือแค่รู้สึกว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเพจสำนักข่าวหรือทุกท่านนะคะจริงๆเราเข้าใจในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของ engage ในแง่โซเชียล
2: คือเราเองก็ทำ
3: เราก็ทำ
2: ธุรกิจออนไลน์เรารู้ว่า
3: engage เราก็อยากได้เราก็เข้าใจเพียงแต่ว่าบางทีการนำเสนอก็อาจจะต้องนำเสนอสองฝั่งมั้ง
2: อยากจะพูดถึงคนที่ฝากข่าวไปนะครับคนที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางทั้งหลายแหล่เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมอยู่ในที่ทุกคนรู้จักผมคุณอยู่ในที่มืดคุณคิดว่าคุณจะทำอะไรกับคนที่อยู่ในที่มีคนรู้จักก็ได้คุณนึกว่าคุณจะเอาเขาออกมาแขวนเมื่อไหร่ก็ได้คุณกระทำอย่างนี้ทำได้หรอครับมันยุติธรรมสำหรับผมแล้วเหรอข้อมูลเหล่านี้เอาจริงแล้วยิ่งเฉพาะกับคนที่เขาเป็นที่รู้จักพี่ชายว่ากันว่ามันสามารถเช็คข่าวกันได้นิดหน่อยก็ยังดีอะไรเงี้ย
0: ก็ถือว่าสบายใจไปเปราะหนึ่งนะคะได้ชี้แจงกับสังคมแล้วส่วนในเรื่องคดีความอัปเดตตอนนี้คือแจ้งความกับทางนายหน้าคนที่ว่าไปแล้วนะคะในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแล้วก็มาดูกันอีกทีซิว่าจะเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.คอมด้วยหรือเปล่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังสืบค้นและรวบรวมข้อมูลอยู่นั่นเองค่ะซึ่งตอนที่แถลงนะคะพี่เขตเขาก็เล่าด้วยว่ากับทางนายหน้าคนนั้นน่ะก็ได้มีการท้าทายกันไปมาว่าเอ้ยหรือถึงขั้นต้องไปออกรายการดังหรือเปล่าต้องไปนั่งเคลียร์หรือเปล่านะคะแต่ว่าล่าสุดยังไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าก็ยังไม่ได้มีการเคลียร์กันชัดเจนเดี๋ยวต้องดูต่อไปซิว่าหลังจากที่คุณเขตออกมาพูดแล้วเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะแต่การผลิตต่างๆมันก็ต้องมีหลักฐานยืนยันเป็นตัวเลขกันเน
1: า
0: ะ
1: นะคะเป็นอีกข่าวร้อนที่ยังต้องติดตามต
0: ่
1: อไปจากนี้นะคะมาคุณผู้ชมข่าวต่อไปเนี่ยเราจะพาไปฟังเสียงคนบันเทิงอ่ะเป็นคอลัมน์พิเศษในช่วงเวลานี้ของไทยบันเทิงที่เราจะทำคอนเทนต์ว่ากรุงเทพในฝันของคนดังแต่ละคนที่เราไปพบเจอไปถามมาเนี่ยเขาคิดอย่างไรวันนี้พาไปฟังเสียงพจน์อานนท์ค่ะผู้กำกับชื่อดังเขาบอกเป็นตัวแทนคนจตุจักรพี่กิฟต
0: ์อยู่แถวนี้เองเลยเราไปนิดนึง
1: ใกล้ๆไทย PBS นะคะแล้วก็อยู่กรุงเทพมายาวนานเขามองว่าเมืองหลวงวันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรให้ตื่นเต้นเท่าไหร่พี่พจน์ว่าอย่างนั้นบอกว่าใครบริหารก็เหมือนกันนะคะแต่นี้เมื่อใกล้เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วค่ะคนที่จะตัดสินอนาคตของเมืองของเราเนี่ยก็จะเป็นคงกรุงเทพนี่แหละค่ะถ้าจะเลือกคนมาทำงานก็จะต้องเลือกคนทำงานจริงหรือไม่ก็เลือกคนให้ดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเมืองของเราไม่ดีคนที่จะต้องทนอยู่ต่อไปก็คือคนในเมืองค่ะ
4: ถ้าถามว่าอยากให้กรุงเทพอะไรดีขึ้นคือตอนนี้กรุงเทพมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ทำอะไรให้มันดีให้มันถูกต้องให้มันถูกระเบียบมากกว่าที่มันเป็นอยู่นะเพราะสังเกตดูว่าขายของกันริมถนนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้บ้านเมืองเราสกปรกแล้วยิ่งบ้านเมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยวตอนนี้เราก็ช่วยกันดูแลกรุงเทพให้ดีแค่ไอ้สายไฟลงดินไปซึ่งมันก็เป็นโครงการที่เขาจะทำกันมาตั้งนานแล้วแต่มาโจ๊กกับผู้ว่าคนก่อนที่เขาเอาลงดินพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดูบ้านเมืองเราก็สะอาดมากขึ้นแล้วที่สำคัญคือบ้านเราเป็นเมืองท่องเที่ยวกรุงเทพเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองอะไรเลยนะสำหรับการท่องเที่ยวอ่ะเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพเนี่ยแหละจะต้องมาช่วยกันดูแลกรุงเทพของเราให้มีคุณค่าในสายตาชาวต่างชาติแล้วเรื่องน้ำท่วมมันก็มีปัญหาเนี่ยแต่มันก็เป็นปัญหาโลกแตกน้องไม่มีใครพูดว่าคนไหนแก้ได้นะแต่ก็แค่ใครแก้ใครท่วมแล้วแก้เร็วแก้ช้ามันก็แล้วแต่ผู้ว่าแต่ผู้ว่าก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่คนเนี้ยก่อนหน้านั้นเขาก็แก้เร็วเขาไม่ได้เรียกว่าน้ำท่วมแล้วน้ำรอการระบายนะเพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่ไม่น่าเกลียด น้ำรอการระบายฮะก็เลือกตั้งใจกันเลือกตั้งใจเลือกคนที่มาทำงานให้เราหน่อยนะเพราะถ้าเลือกออกมาไม่ดีคนต่างจังหวัดเขาจะหัวเราะเอา
1: แหมปิดท้ายซะเจ็บแสบบอกว่าถ้าเลือกไม่ดีเดี๋ยวคนต่างจังหวัดเขาจะมาเยาะเย้ยคนกรุงเทพนะคะ
0: นั่นอยู่กรุงเทพเหรอหลุมเยอะเชียวอะไรแบบนี้
1: น้ำท่วมรอระบายเชียวอีกแล้วพูดคำนี้ตลอดนะคะพี่พจน์อานนท์ก็ย้ำนะคะตอนนั้นก็มาที่ไทย PBS นะพี่กิ๊ฟมาถ่ายรายการของเราป๊อปดีโคด
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือจริงๆนอกจากเรื่องของกทม.แล้วหลักๆที่เขามาคุยเนี่ยพี่พจน์เขาแบบเป็นสายน้อยใจเขาบอกว่า เอาหนังดีก็ทำหนังรางวัลก็ทำเวลาทำดีไม่เคยชมผมอะ
1: โดนโจมตีตลอด
0: แต่พอมาทำจักรวาลหอนุ่นหอนี่หอนั่นโอ้โหออกมาดราม่า กันใหญ่ว่าหนังอะไรไร้สาระหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าอันนี้พี่พจน์ก็พูดเองนะ
1: ะ
0: เขาบอกว่าโอ้โหทำดีไม่ได้รับคำชมแต่ทำอะไรเนี่ยโดน
1: โจมตี
0: โดนด่ากระจุยอะไรประมาณนี้นะคะ
1: หรือว่าเบื้องหลังปัจจัยมันอยู่ที่นายทุนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปฟัง
0: เดี๋ยวต้องไปคุยลึกๆแล้วก็คุยให้ฟังด้วยโอ้โหเรื่องนี้ดิฉันแอบนั่งฟังอยู่เบื้องหลังคือชอบมากก็บอกว่าเวลาประกาศหนังได้ร้อยล้านร้อยล้านพี่พจน์บอกอย่าไปเชื่อมันไม่ได้ได้ร้อยล้านจริงๆมันมีวิธีนับว่าไอ้คำว่าร้อยล้านอย่างในอดีตเนี่ยมันต้องเจ๋งจริงๆนะแต่ไม่ใช่เหมือนปัจจุบันพอนิดนึงนับรวมทั่วประเทศอุ๊ยเรื่องนี้ทะลุร้อยล้านแล้วพี่บอกว่าไม่ใช่มันมีวิธีนับมันมีวิธีดูโอ้โหพูดอีกหลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรอชมรายการบ๊อบดีโคได้เลยมีแขกรับเชิญมาอีกเพียบเลยเป็นคนที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะ
1: อันนี้พี่พจน์อนนท์พูดเรื่องการบ้านการเมืองไปแล้วมีอีกคนนึงค่ะพี่กิฟต์คนนี้กำลังเป็นกระแสเลยเล่นเป็นนายตำรวจใหญ่ในทนายปีศาจนะคะภาพขึ้นมาแล้ว
0: คุณกล้าพูดถึงเขาหรอ
1: พี่กบทรงศิษย์ค่ะคือในเรื่องก็น่ากลัวอยู่นะคะเพราะว่าเป็นนายตำรวจใหญ่ก็จริงแต่ว่าแบบในเรื่องอะนะแบบสีเทาๆ
0: อิทธิพลก็เยอะ
1: ไม่ใช่คนดีบอกเลยในเรื่องนะคะซึ่งพี่กบทรงศิษย์ค่ะพอมีประเด็นของตัวเองที่รับบทเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเราเลยมีโอกาสไปถามพอดีค่ะว่าเอ๊ะแล้วอยากจะเห็นผู้ว่ากรุงเทพหรือว่าเมืองกรุงเทพเราเป็นอย่างไรพี่กบพูดออกมาเลยว่าขออย่างเดียวไม่อยากจะเห็นการโกงกินเกิดขึ้นค่ะ
5: ขออย่างเดียวอ่ะคืออย่าคอร์รัปชันได้ไหมใครก็ได้ผมเชื่อว่างานการมันไปได้อ่ะแล้วก็อย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เคยบอกว่าถ้าประเทศนี้ไม่มีคอร์รัปชันนะถนนทุกสายปูด้วยทองคำยังได้เลยทำไมถนนต้องมีฝาท่อติดกันอ่ะรามอินทราที่ทำใหม่เนี่ยที่มีรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยทำไมมันต้องมี3ท่อเรียงกันวะทำไมไม่มีรูเดียวอ่ะโอเคเข้าใจได้รูนึงอาจจะเป็นไฟฟ้ารูนึงอาจจะเป็นประปารูนึงอาจจะเป็นไฟเบอร์ออปติกมันก็ทำรูเดียวสิวะมันจะได้ทำไม่รู้อ่ะแล้วก็เวลาทำถนนก็ต้องแย่งแบ่งกันมาทำเดี๋ยวทำประปาเดี๋ยวทำไฟเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยก็ทำไมไม่คุยกันเหรอแล้วก็มาทำทีเดียวกันเออทำไมคุยกันไม่เป็นเหร
1: ออย่าคอร์รัปชันค่ะคำนี้ของพี่กบนะคะดูจะตรงข้ามกับคาแรคเตอร์ในซีรีส์กระแสแรงทนายปีศาจ
0: จริง
1: เพราะว่าบิ๊กอนันต์ในเรื่องที่คนกำลังชื่นชมแบบแค่เนี่ยส่งสายตา
0: หัวบทดุมาก
1: ก็น่ากลัวแล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยพี่กิฟต
0: ์ใช่ใช่คนเดียวกับที่ร้องขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รัก
1: คนเดียวกันแต่ว่าคนนั้นทำไมดูใจดีอบอุ่นในจอนี่เป็นบทโหดค่ะช่วงหลัง
0: แต่เกี่ยวไหมล่าว่าพี่กบเคยพูดว่าก่อนหน้านี้ละครซบเซาเพราะฉะนั้นพอมันมีบทที่ท้าทายอ่ะมันยังมีหน้าจอให้แสดงพี่กบเขารับหมดแล้วที่คนดูเขาชอบคือมันคอนทราสต์กับความรู้สึกว่าผู้ชายเสียงดีนุ่มอบอุ่นคนนั้นไปไหนพิธีกรคนนั้นไปไหน คือรับแต่ละบทหลังๆ คือโหดมากเชื่อได้เชื่อนะ
1: คนใจดีพี่กบทรงศิษย์ที่เคยใจดี หายไปแล้ว
0: แล้วเล่นถึงด้วย ได้รับคำชมเยอะนะคะ
1: สมกับเป็นรุ่นใหญ่ของวงการ นะคะทีนี้ก็เลยถามเสริมมาหน่อยค่ะพี่กิ๊ฟว่าเอ้าแล้วพี่กบเห็นมาแบบเอาดีทางด้านการแสดงแล้วก็ได้รับคำชมเยอะยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่ายังร้องอยู่นะคะพี่กบบอกก็ยังมีงานอยู่เดือนละหลายงานแต่คน

0: าจจะจําภาพแบบเป็นนักแสดงไปแล้วช่วงนี้แล้วก็ถามว่ากรุงเทพในฝันเมื่อกี้ที่ตอบไปแล้วนะคะก็ขออย่างเดียวใครก็ได้อย่าโกงก็พ
1: อของง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่มากเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวพี่กบเองเนี่ยเขาเคยเล่าไว้

0: ทั่วโลกนะคะ
1: ไปต่อกันดีกว่าค่ะเป็นละครดังของไทย PBS นะคะคุณปู่วุ่นวาย
0: หลานชาย
1: วายวุ่นโอ้โหคุณปู่เป็นพ่ออีสุดประวัติปัทธรรมสูตรเชื่อไหมคุณผู้ชมว่าตอนที่เรื่องนี้ประกาศออกไปอะดารานักแสดงรุ่นเด็กทุกคนอยากเป็นหลานชายหมดเลย
0: อยากจะเล่นกับศิลปินแห่งชาติ
1: เขาบอกว่าพอเล่นเนี่ยมันเป็นกำไรชีวิตเลยพ่อสอนนู่นสอนนี่เยอะแยะมากนะคะแม้ในวัยที่มากขึ้นแล้วก็ตามค่ะแต่ว่าเรื่องคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นนี่ต้องบอกว่าเป็นพล็อตเรื่องที่น่าสนใจและอีกมุมนึงเป็นการมากำกับครั้งแรกให้กับไทย PBS ก็คือพี่อาร์ตพลังธรรมนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอีกคนค่ะบอกว่าโอ้โหรอเลยผมรอจะเจอนะคะพ่ออีสุประวัติปัทธรรมสูตรคนนี้นะคะแล้วก็บอกว่าเป็นความประทับใจของทั้งสองคนค่ะที่ได้ทำงานด้วยกันนะคะพี่อาร์ตพลังธรรมจะรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวดูบรรยากาศกันนิดนึงนะคะเยี่ยมมองกองถ่ายกับสรีมามะค่ะ

0: อยากให้เล่นแบบไหนเข้าถึงอารมณ์มากน้อยอย่างไรนั้นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงประจำปี2553พ่ออีทสุประวัติปฐมสูตรบอกว่าแค่บอกมาเดี๋ยวแสดงให้เลยเห็นได้จากเบื้องหลังของละครคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นที่พ่ออีททุ่มสุดๆทั้งท่องบททั้งซ้อมบล็อกกิ้งทีมงานผู้กำกับละครขอแบบไหนพ่ออีทจัดให้ไม่มีบ่นและเพราะความมืออาชีพของพ่ออีทนี่แหละทำให้ผู้จัดละครพี่อาร์ตพลังธรรมกล่อมทองสุขเผยว่าทำให้การทำงานทุกอย่างง่ายขึ้นแถมคนเบื้องหลังก็ได้เรียนรู้การทำงานกับนักแสดงอาชีพตัวจริงเสียงจริงด้วย
1: อาบานี่ครับที่ผู้จัดบอสผมครับ
2: บอสใช่ไหมครับเป็นบอสเนี่ยฮะดูฟังพ่อไปพ่อมาเอ๊ะเราน่าจะมีฉากวายให้พ่อเล่นสักนิดนึงได้ไหมฮะ
1: ตุ้ยตายเลย
3: พ่ออาร์ตกับเอพี่อาร์ตกับพ่ออีทเลย
2: เนี่ยเรื่องเนี้ยนะผมอะระหว่างที่ถ่ายทำเรื่องนี้นะมีหลายครั้งเลยนะที่ผมอะเห็นพ่อแบบมาที่กองคือเรื่องเนี้ยพ่อรับบทหนักมากพ่อเยอะมากอย่างวันเนี้ยจะเห็นว่าถ้าดูเบรกดาวอะพ่อมีทุกฉากแล้วไม่ใช่แค่วันนี้นะฮะที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่อ่ะพ่อจะกินพื้นที่ในเบรกดาวน์เนี่ยเยอะมาก
1: แต่ไม่ดรอปนะขอบอกว่าแต่สนุก
2: พลังงานเยอะมาก
1: ถ้าดรอปตรงไหนภูมิกับเขาก็จะเตือนมาว่าดรอปไปอันไหนที่แรงไปเราก็บอกภูมิกับว่าอันนี้โอเวอร์ไปต่างคนต่างมาผสมกันเพื่อให้ละครเรื่องนี้ที่เป็นละครอาร์ตที่ตั้งใจทำมากจริงๆเพราะคนตั้งใจเนี่ยจริงๆด้วยความสัตย์จริงนะอย่างในวัยอย่างอาร์ตหรือคนที่เป็นหัวหน้ารายการดีๆอย่างอาร์ตเนี่ยเขาสามารถจะหาพระเอกนางเอกที่ดีๆที่เด๋อๆขนาดไหนก็ได้แต่เขายอมทำละครเรื่องนี้ที่พระเอกจะแก่ไปหน่อยไม่หน่อยละหน่อยจะแก่ไปมากโดยประมาณก็ยังทำได้แล้วก็เชื่อว่าผู้ชมคงไม่ผิดหวังไทย PBS ก็คงไม่ผิดหวังกับผู้จัดรายใหม่ที่กับผู้แสดงหน้าเก่าที่มาผสมกันแล้วทำละครอย่างตั้งใจกันทั้งผู้จัดและผู้แสดงให้มันสนุกและให้มันดีสมกับความตั้งใจส่วนการตัดสินใจนั้นอยู่ที่ผู้ชมแต่เชื่อว่าผู้ชมน่าจะเชื่อใจทั้งหน้าอาร์ตทั้งหน้าผมคงจะให้กำไรกับผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยขอบคุณครับ
0: และด้วยความเป็นซีรีส์ครอบครัวก็มีอีกสิ่งที่พี่อาร์ตพยายามสื่อถึงความสามารถของนักแสดงที่ไม่ควรถูกตีกรอบด้วยเรื่องของอายุเพราะต้องยอมรับว่าซีรีส์และละครบ้านเราเนื้อหาส่วนใหญ่ถูกจำกัดด้วยเรื่องของอายุมาโดยตลอดเพราะบทบาทนำส่วนใหญ่เป็นของวัยรุ่นไม่เกินหนุ่มสาวทำให้ซีรีส์เรื่องคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นพี่อาร์ตอยากทำให้เห็นว่าแต่ช่วงอายุไหนก็สามารถเป็นตัวนำของเรื่องได้อย่างเรื่องนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าพ่ออีทสุประวัติเป็นพระเอกของเรื่องค่ะ
2: ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีนะอะไรเงี้ยเพราะก็เห็นหลายๆคนที่แบบพอมีครอบครัวเอ่ยหรือว่าพออายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับบทบาทที่ได้รับก็จะถูกลดความสำคัญแล้วปรับเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วอยากให้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังแบบยังมีโอกาสที่จะได้รับบทดีๆได้อย่างเรื่องนี้ผมแฮปปี้มากเลยนะที่มีพ่ออีทมาเป็นพระเอกให้ผมอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่ออีทคือพระเอกนะครับเรื่องนี้พ่ออีทคือตัวละครคุณปู่ที่เป็นพระเอกแล้วเป็นบท

0: ที่ดีและมีความสำคัญกับเรื่องมากๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมอยากให้มีละครที่แบบได้ใช้ความสามารถของนักแสดงไทยแบบนี้เยอะๆอะไรเงี้ยเพราะพอปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพอหลังๆพอนักแสดงพอเริ่มโตขึ้นนะครับความสำคัญในบทบาทที่ได้รับมันเริ่มน้อยลงบางทีนักแสดงท่านนั้นมีความสามารถมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ากับค่อยๆได้แสดงความสามารถลดลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้คืออยากให้แบบไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยครับอยากให้มีอะไรดีๆมีบทที่นักแสดงรุ่นเก่าๆได้แสดงความสามารถเยอะๆอย่างพ่ออีทเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับใช่มั้ยฮะนานๆที่จะได้เห็นพ่ออีทแบบเล่นอะไรที่ค่อนข้างได้ใช้ความสามารถเยอะๆได้เล่นเยอะๆแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะเราเป็นเด็กรุ่นลูกอะฮะเป็นผมนี่คือรุ่นลูกที่แบบนานๆที่เห็นพ่ออีทเล่นอะไรแบบนี้แล้วผมดูแล้วผมอิ่มใจอะไรเงี้ย
1: และนี่อาจเป็นผลงานการแสดงเรื่องที่ท้ายของพ่ออีทสุประวัติก็ว่าได้ค่ะเพราะพ่ออีทได้เผยกับสื่อมวลชนว่าได้วางแผนที่จะเกษียณตัวเองจากการทำงานในวงการบันเทิงเมื่ออายุครบ93ปีซึ่งตอนนี้พ่ออีทอายุ87ปีแล้วด้วยคะเนื่องด้วยปัญหาสุขภาพที่ตอนนี้พ่ออีทต้องกินยาวันละ13เม็ดเพื่อดูแล7โรคประจำตัวแต่เบื้องหลังและเบื้องหน้าที่คุณผู้ชมได้ดูกันในละครบอกเลยว่าพ่ออีทแรงดีไม่มีตกจริงๆค่ะสำหรับละครเรื่องคุณปู่วุ่นวายหลานชายวัยวุ่นออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 นทางไทย PBS โดยวันที่21มิถุนายนนี้เสนอเป็นตอนจบห้ามพลาดนะคะ
2: เป็นแฟนกันนะ
1: อาสุรีมามะไทย PBS รายงาน

0: แหมเห็นหน้าพี่อาร์ตพลังธรรมอีกครั้งนึงก็นึกถึงตอนยังเป็นดาราประจำหน้าจออยู่นะคะมาเป็นเรื่องนี้ก็มาเป็นผู้จัดละครที่มาร่วมงานกับไทย PBS ด้วยเดี๋ยวรอดูค่ะจะได้ร่วมงานกันเรื่องต่อๆไปด้วยหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะมากันต่อที่เรื่องของวงการดนตรีไทยค่ะคุณผู้ชมกับเรื่องของ AI ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยไทยบันเทิงเราเคยนำเสนอข่าวค่ะคุณผู้ชมก็ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะว่าเป็นการประกวดดนตรีไทยนะคะรายการนึงแต่ว่ามันจะมีซีนที่ต้องให้เด็กๆเนี่ยเขาเล่นระนาดเพลงมุลงกับเพลงไทยเดิมสำเนียงจีนอัดคลิปโพสต์ลงไปแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ผู้ชมได้โหวตแต่ปรากฏว่าคลิปที่น้องๆเขาเล่นดนตรีไทยเองกับมือโดนสไตรค์ค่ะเพราะว่ามีคนอ้างลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของเพลงไทยเดิมเฉยเลยค่ะ
0: เรื่องนี้จบที่การตกลงหลังบ้านนะคะชี้แจงการอ้างสิทธิ์ก็จริงแต่ว่าเหมือนทุกวันนี้มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วหรือเปล่าคุณผู้ชมการถูก AI จับลิขสิทธิ์บนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่างานสร้างสรรค์บันเทิงจากต้นทุนเดิมอาจถูกจำกัดค่ะเป็นที่มาของงานของเราค่ะสินสโมสรเสวนาโดยศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมจัดวันนี้แล้วค่ะช่วงบ่าย
1: ซึ่งสินสโมสรเสวนาครั้งนี้นะคะเราจัดกันในประเด็นร้อนเลยค่ะเพลงครูในยุค AI ดนตรีดั้งเดิมลิขสิทธิ์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นเวทีสื่อสาธารณะที่เปิดประเด็นปมปัญหานี้สู่การหาแนวทางร่วมกันนะคะว่าเราจะลดข้อพิพาทลิขสิทธิ์ดนตรีดั้งเดิมบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างไรค่ะคีย์สปีกเกอร์ของเราคือดร.พิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการสสท.ด้านบริหารนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีตัวแทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญามาด้วยค่ะสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยและคนแวดวงดนตรีรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมนะคะ
0: ย้ำกันอีกครั้งนะคะงานจัดขึ้นวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะที่ห้อง Friend for BACC นะคะหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมสามารถ walk in เข้าไปได้เลยไปลงทะเบียนกันที่หน้างานนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกทำนู่นทำนี่อยู่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเปิดออนไลน์ขึ้นมาเลยนะคะ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS เดี๋ยวมีสดให้ดูพร้อมๆกันไปเลยค่ะ
1: ในงานก็จะเจอกับคุณอัญชลีนะคะดำเนินรายการค่ะ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้ก็มีอีกหนึ่งกระแสซีรีส์ของเกาหลีที่พูดถึงเยอะนะในเรื่องเขามีสำนักงานสิทธิครูด้วยแล้วเขาก็มีประเด็นดราม่าเกี่ยวกับโรงเรียนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการช่วยครูช่วยนักเรียนอะไรโอ้โหเรื่องราวมันเข้มข้นเพราะหลายคนบอกว่านี่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแต่มันไม่มีใครหยิบจับมาเล่าและกำลังจะไปฟังเรื่องจริงของการถูกรังแกของคนดังในโรงเรียนจริงๆเนาะแตงโน
2: ค่ะคือหลังๆเนาะเราจะเห็นว่าข่าวโรงเรียนน่าจะเป็นที่ปลอดภัยส่งลูกหลานไปกันแต่ว่ามันเหมือนมีหลายประเด็นที่เอ๊ะภายใต้ความปลอดภัยตรงนั้นจริงๆมีอะไรหรือเปล่าแม้กระทั่งคนดังระดับปาริสฮิลตันเลยนะเธอมีบาดแผลในอดีตในใจว่าเคยถูกส่งไปโรงเรียนบำบัดชีวิตวัยรุ่น

0: แล้วก็มีเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเกิดขึ้นนะคะซึ่งเรื่องนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อปาริสฮิลตันนะคะมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปค่ะในส่วนของโรงเรียนประจำสำหรับวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากมีผู้เสียหายมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นค่ะถึงกับอยู่ไม่ไหวทนไม่ไหวนะคะต้องเดินทางไปเยือนโรงเรียนเก่าที่เป็นฝันร้ายของตัวเองอีกครั้งค่ะสำหรับเซเลบริตี้คนดังแพริสฮิลตันนะคะไม่ขอทนค่ะเมื่อมีผู้ปกครอง2ครอบครัวนะคะยื่นฟ้องโรงเรียน Powell Canyon School ในรัฐยูทาห์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสำหรับปรับพฤติกรรมเยาวชนค่ะโดยโรงเรียนดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่ออาการบาดเจ็บร้ายแรงของเด็กเนื่องจากมีเด็กที่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็มีเด็กที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสมหลังปวดท้องรุนแรงนานกว่า1สัปดาห์ค่ะพาริสฮิลตันเธอออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐยูทาห์สั่งปิดโรงเรียนแห่งนี้เลยนะคะโดยระบุว่าทางโรงเรียนนั้นละเลยกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆค่ะพร้อมกับย้ำว่าที่ผ่านมาเธอเองได้ผลักดันการแก้กฎหมายเพื่อคุ้มครองเยาวชนในรัฐยูทาห์รวมถึงในอีก15รัฐนะคะของสหรัฐด้วยก่อนหน้านี้ฮิลตันเธอออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าเธอเองเนี่ยเคยโดนทำร้ายร่างกายและจิตใจระหว่างถูกส่งไปอยู่ในโรงเรียนบำบัดวัยรุ่นเมื่อช่วงปลายทศวรรษ1990ค่ะแล้วก็เธอก็อยากจะออกมาเตือนนะคะผู้ปกครองให้ระวังการโฆษณาหรือการตลาดที่อาจทำให้เข้าใจว่าสถานดูแลวัยรุ่นเหล่านี้มีความปลอดภัยกว่าความเป็นจริงขณะที่ทางโรงเรียนค่ะออกแถลงการยืนยันนะคะเรื่องของความปลอดภัยศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ที่อยู่ในความดูแลคือสิ่งสำคัญที่สุดแต่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในกรณีที่เกิดขึ้นได้นะคะเนื่องจากข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยค่ะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนอารมณ์นะคะมาดูเรื่องผลงานวรรณกรรมนะคะซึ่งเป็นนักเขียนดังค่ะดร.ซุสนี่เขาทำงานเกี่ยวกับหนังสือเกี่ยวกับเด็กแล้วก็นำมาสร้างเป็นหนังนะคะเป็นแอนิเมชันมากมายที่เรารู้จักกันดีก็คือ The Grinch นะคะตัวป่วนสีเขียวนั่นเองค่ะซึ่งมีการค้นพบต้นฉบับใหม่ๆเขาก็เลยมีการมาตีพิมพ์ฉลองวาระ250ปีสหรัฐอเมริกาค่ะตัวละครแมวสุดป่วนขวัญใจเด็กๆอย่างเจ้า The Cat in the Hat นะคะรับอาสาพานักอ่านรุ่นเยาว์ออกเดินทางไปเรียนรู้ชื่อของทั้ง50รัฐในสหรัฐอเมริกาค่ะนี่คือผลงานต้นฉบับที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อนของดร.ซูสนะคะซึ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้แหละค่ะมีการตีพิมพ์นะคะเพื่อจัดจำหน่ายในโอกาสฉลองครบรอบ250ปีสหรัฐอเมริกาค่ะโดยหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่า Sing the 50 United States ค่ะซึ่งก็เป็นต้นฉบับที่สมบูรณ์เลยนะคะของดร.ซูสซึ่งถูกค้นพบจากเอกสารในคลังจดหมายเหตุ Geyser Library ของมหาวิทยาลัย University of California San Diego ค่ะโดยในการค้นพบครั้งนี้ยังเจอภาพสเก็ตหน้าปกที่ดร.ซูสร่างเอาไว้ด้วยนะคะแม้ว่าดร.ซูสจะจากไปนานกว่า30ปีค่ะหากจะมีการค้นพบผลงานของเขาออกมาเป็นระยะก่อนหน้านี้ก็พบต้นฉบับเรื่อง What Pet Should I Get นะคะตีพิมพ์แล้วก็วางจำหน่ายไปเมื่อปี2015ค่ะดร.ซูสเป็นนามปากกาของทีโอดอร์ซูสไกเซลนักเขียนและนักวาดภาพประกอบชาวอเมริกันเจ้าของผลงานหนังสือเด็กสุดคลาสสิกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น Queenie X and Ham The Cat in the Hat How the Grinch Stole Christmas ค่ะโดยหนังสือของเขาถูกขายไปแล้วนะคะหลายร้อยล้านเล่มเลยแล้วก็ยังเป็นหนึ่งในนักเขียนเด็กที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลก็ว่าได้นะคะอย่างที่เราอาจจะคุ้นก็คือ The Grinch นะคะถูกนำมาเป็นแอนิเมชันด้วยแล้วก็มีหนังนะคะเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเลยที่เป็นคนแสดงซึ่ง The Grinch เนี่ยจะเป็นตัวเด่นของเรื่องจะมีความป่วนๆนิดนึงคนที่มารับบทนี้ไม่ใช่ใครจิมแคร์รีนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นหนังคลาสสิกในตำนานอีกเรื่องนึงเลยผลงานของคนนี้กลัวเหรอคะทำไมคะมันดูหลอนๆนิดนึงนะหรือยังไง
1: ใช่อาจจะไม่ได้น่ารักสำหรับเด็กๆทุกคนใช่ไหม
0: แต่เวอร์ชันการ์ตูนน่ารักอยู่นะก็ดูฟุ้งฟิ้งอยู
1: ่ยอมรับว่าเขาดังจริงๆ
0: ค่ะ
1: นี่แหละที่ทุกคนยังจำได้เพราะเด็กบางคนกลัวขอบคุณแตงค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูลกับเครือข่ายภาคประชาชนจุดประเด็นคิดกับ2คนข่าวกิตติสิงหาปัตย์และกรุณาบัวคำศรีชมสดพฤหัสบดีที่18มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: 24กุมภาพันธ์ปี2026วันครบรอบ4ปีของการเปิดฉากลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติยุโรปเดินทางมาถึงกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อร่วมรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5นอกจากไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่พลวัตของสงครามเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่การที่ยูเครนผลิตขีปนาวุธและโดรนโจมตีระยะไกลได้เองและที่สำคัญคือการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาช่วยในสนามรบติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่17มิถุนายนนี้เวลา 21:30 นทางไทย PBS
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์17มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
1: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะโยกข้าราชการระดับสูงในภูเก็ตยกทีมหลังรองผู้ว่าท้าทายอำนาจผู้บังคับบัญชาจากปมขัดแย้งรุกหาดสาธารณะ
0: พรรคประชาชนชี้โยกผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตเป็นเพียงละครตบตาจี้นายกแก้ปัญหามาเฟียสีกากีให้อำนาจผู้มีอิทธิพลในพื้นที
1: ่ข่าวกรองสหรัฐประเมินอิหร่านสามารถปิดช่องแคบฮอร์มุซเมื่อไหร่ก็ได้ขณะที่สหรัฐก็มีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าอิหร่าน
0: ลิโอเนลเมสซี่ทำแฮตทริกประเดิมฟุตบอลโลก2026พาอาร์เจนตินาชนะแอลจีเรีย 3-0 นัดต่อไปเจอออสเตรีย
1: หน่วยงานภาครัฐจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีคณะรัฐมนตรีสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปประกอบพิธีภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลขณะที่สมาชิกวุฒิสภานำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นประธานวุฒิสภาและผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสกุลประธานสงฆ์นำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1นาทีก่อนจะนำสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตักบาตรณบริเวณพิธีหน้าริมท่าน้ำเจ้าพระยา
1: ข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่หลายจังหวัดได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดศรีคมคำพระอารามหลวงอำเภอเมืองพะเยานางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในพิธีมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาการตักบาตรอุทิศส่วนพระกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมอุทิศถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและสมพระเกียรติสะท้อนถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความผูกพันของประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยาที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหาที่สุดมิได้นายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่วัดสุทธจินดาวรวิหารอำเภอเมืองนครราชสีมามีส่วนราชการประชาชนมาร่วมพิธีพระเทพสีมาพรเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์และแสดงธรรมเทศนาร่วมส่งดวงพระวิญญาณและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยขณะเดียวกันมีการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรถวายเป็นพระกุศลพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
0: อดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันบางแก้วจังหวัดพิษณุโลกย้อนเล่าความทรงจำอันน่าประทับใจเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จเยี่ยมฟาร์มสุนัขบางแก้วโดยยกย่องพระจริยวัตรอันงดงามและความเป็นกันเองถือเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ภาพถ่ายเหตุการณ์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จเยี่ยมฟาร์มสุนัขบางแก้วของนายพิชัยคำสุวรรณอดีตนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขไทยพันบางแก้วในอำเภออรัญยิกอำเภอเมืองในตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองพิษณุโลกเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2553ยังคงสร้างความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวคำสุวรรณแม้เหตุการณ์นี้จะล่วงเลยมากว่า10ปีแล้วนายพิชัยเปิดเผยว่าพระองค์ทรงโปรดสุนัขเป็นอย่างมากและทรงสนพระทัยสุนัขไทยพันบางแก้วซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ดีมีชื่อเสียงของจังหวัดพิษณุโลกก่อนได้รับแจ้งว่าพระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมที่บ้านจึงได้เตรียมการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติขณะที่ประชาชนจำนวนมากต่างมาเฝ้ารอรับเสด็จเมื่อเสด็จถึงทรงเดินเชียบเยี่ยมชมฟาร์มและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขบางแก้วอย่างละเอียดทั้งประวัติความเป็นมาลักษณะนิสัยการพัฒนาสายพันธุ์และการจดทะเบียนรับรอง

0: าตรฐานระดับสากลโดยทรงมีพระอัธยาศัยเป็นกันเองและทรงสนพระทัยในทุกข้อมูลครอบครัวยังได้ถวายสุนัขเพศผู้อายุประมาณ2เดือนซึ่งเป็นลูกสุนัขที่มีลักษณะสายพันธุ์สมบูรณ์ที่สุดจากพ่อพันธุ์ชั้นดีสีขาวน้ำตาลหลังจากถวายสุนัขบางแก้วแล้วพระองค์ทรงอุ้มลูกสุนัขไว้ด้วยพระองค์เองระหว่างนั้นลูกสุนัขปัสสาวะลงบนพื้นขณะที่กำลังหากระดาษมาเช็ดทำความสะอาดพระองค์กลับทรงหยิบกระดาษชำระมาเช็ดด้วยพระองค์เองทันทีทำให้รู้สึกซาบซึ้งในพระจริยวัตรอันเงียบเรียบง่ายและมีความเป็นกันเองอย่างยิ่ง
1: เนี่ยพระองค์ท่านนะตัวเนี้ยมันจะมาฉี่ตรงเนี้ยพระท่านคว้าที่ชู่เช็ดเองเลยเองเลย
2: คร
1: ับเราไม่ต้องเลยโอ้เรายังโอ้ยเราจังช้าพระองค์ท่านนี
2: ่
1: ประทับใจมากครับ
2: อันนี้ภาพมาจากไหนเนี่ย
1: ทางพระราชวังส่งมาให้ครับ
2: 28พฤศจิกาใช่ไหม
1: ครับ28พฤศจิกาครับ
2: 28พฤศจิก
1: า53
0: นายพิชัยกล่าวด้วยความอาลัยว่านับตั้งแต่ทราบข่าวการประชวรของพระองค์ทั้งตัวเองและครอบครัวต่างก็เฝ้าติดตามข่าวสารและภาวนาให้พระองค์หายจากพระอาการประชวรกระทั่งทราบข่าวการสิ้นพระชนต่างรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งไม่ต่างจากคนไทยทั้งประเทศทุกวันนี้ยังเก็บภาพถ่ายเมื่อครั้งพระองค์เสด็จมาที่บ้านไว้ดูอยู่เสมอเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและความทรงจำอันงดงามค่ะ
3: เมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ยิงชายเก็บของเก่าอายุ41ปีเสียชีวิตอยู่ในบ่อขยะเอกชนที่จังหวัดลพบุรีนะคะขณะนี้ตำรวจลพบุรีกำลังเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุเบื้องต้นมีการตั้งปมสาเหตุเอาไว้2ประเด็นคือความขัดแย้งผลประโยชน์เกี่ยวกับยาเสพติดและการเก็บของเก่าค่ะจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ทิ้งขยะเอกชนอยู่ในตำบลท่าแคอำเภอเมืองลพบุรีนะคะบริเวณเพิงพักคัดแยกขยะพบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งทราบชื่อต่อมาคือนายอนันต์อายุ41ปีมีบาดแผลชะกันจากการถูกยิงบริเวณเหนือกกหูด้านหลังทะลุขมับขวาใกล้เคียงกันก็พบรถจักรยานยนต์จอดอยู่แล้วก็ยังพบค้อนตกอยู่ในพื้นที่และพบยาบ้าเกลื่อนพื้นมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามชาวบ้านใกล้เคียงจุดเกิดเหตุบอกว่าเช้ามืดเมื่อวานได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่เข้าไปในพื้นที่ก่อนจะได้ยินเสียงทะเลาะกันจากนั้นมีเสียงรถจักรยานยนต์อีกคันขี่เข้ามาและมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
4: ช่วงตีห้าครับ
5: ตีห้าแล้วเราทำอะไรอยู่นี่นะ
4: ผมเฝ้าบ่ออยู่คร
5: ับ เฝ้าบ่อได้ยินเสียงอะไรก่อน
4: ได้ยินไงเสียงอะไรก่อน
5: เสียงทะเลาะกันไหมหรือไง
4: ก็เสียงคุยกันครับ
5: คุยกัน
4: ครับ
5: กี่คนเห็นไหมกี่คน
4: ไม่ได้เห็นครับผมนอนฟังเฉยได้ยินเสียงปืน
5: แล้วก็ได้ยินเสียงปืนกี่นัด
4: นัดเดียว
6: มารถอะไรครับ
4: รถโซ่กระแสผ่าน
5: เอาแบบรถกระแสแบบสายผ่าน
4: ผมไม่ได้ลุกมองลุกดู
3: พลตำรวจตรียันยงสันติปรีชาวัฒน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุจะหลบหนีตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิตพบเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเบื้องต้นตั้งประเด็นเอาไว้2เรื่องคือความขัดแย้งและผลประโยชน์จากยาเสพติดและความขัดแย้งเรื่องการเก็บของเก่าซึ่งผู้ก่อเหตุอาจเข้าใจผิดว่าผู้เสียชีวิตลักทรัพย์
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรลงพื้นที่ตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในเขตอำเภอคลองขลุงค่ะหลังจากที่สื่อออนไลน์อ้างว่ามีสามเณรถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงทั้งเตะทั้งตีแล้วก็ใช้บุหรี่จี้เจ้าตัวอ้างว่าทะเลาะกับเพื่อนแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เชื่อค่ะบาดแผลหลายแห่งทั่วแผ่นหลังของสามเณรภายในวัดแห่งหนึ่งในตำบลท่าพุทราอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรเป็นบาดแผลที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเพื่อหาที่มาหลังสมาชิกกลุ่ม Facebook กำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่มีการโพสต์ภาพและข้อความขอความช่วยเหลือโดยระบุว่าพบสามเณรถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ได้เข้าพูดคุยและบันทึกข้อมูลกับสามเณรผู้เสียหายโดยพบว่าสามเณรมีสีหน้าวิตกกังวลอย่างเห็นได้ชัดอ้างว่าบาดแผลบริเวณหลังเป็นรอยแผลที่เกิดขึ้นจากการทะเลาะวิวาทกับสามเณรด้วยกันและถูกไม้กวาดตีแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าวค่ะเพราะว่าลักษณะบาดแผลที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีความรุนแรงเกินกว่าการทะเลาะวิวาททั่วไปหลังจากนี้จะดำเนินการสอบปากคำพระลูกวัดและสามเณรรูปอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความเป็นจริงว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันเองหรือว่าเป็นการถูกบุคคลอื่นทำร้ายร่างกายกันแน่

0: ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนหนึ่งก็ยังคงคลางแคลงใจว่าบาดแผลนั้นเกิดขึ้นจากการถูกบุคคลอื่นทำร้ายหรือไม่นะคะเพื่อให้เรื่องนี้เกิดความกระจ่างก็ต้องขอให้ตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงว่าเกิดขึ้นจากอะไรระหว่างถูกทำร้ายหรือว่าเป็นการทะเลาะวิวาทกันระหว่างสามเณรค่ะ
1: ขณะนี้เรื่องราวการโยกย้ายผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นกำลังเป็นที่สนใจนะคะจะโยกย้ายผู้บริหารสักกี่คนแต่ข้อเท็จจริงหนึ่งที่คนในพื้นที่กำลังประสบก็คือการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลตามชายหาดสาธารณะในภูเก็ตนั้นยังไม่จบนะคะการย้ายผู้ว่ารวมไปถึงรองผู้ว่าภูเก็ตรอบนี้ด้านหนึ่งก็น่าจะเป็นการกระตุกให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการทวงคืนหาดสาธารณะนั้นนั่งไม่ติดที่เนื่องจากว่าเมื่อวานก็มีการประชุมภูเก็ตโมเดลค่ะเป็นการตรวจสอบความคืบหน้าทางกรมอุทยานเตรียมที่จะออกหนังสือมีการแจ้งกำหนดการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บริเวณชายหาดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านค้าที่รุกเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถด้วยในอีกส่วนจะเป็นบทบาทของกรมป่าไม้ที่ตอนนี้เน้นพื้นที่ความขัดแย้งสำคัญ3จุดนั่นก็คือหาดฟรีดอมหาดนุ้ยและหาดบางเทาว่าสุ่มเสี่ยงจากการถูกกลุ่มทุนและผู้มีอิทธิพลเข้าไปครอบครองโดยมิชอบค่ะ
2: หลังจากที่เรารื้อครั้งนี้เราจะไม่เหมือนเดิมแล้วครับเราจะชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวของเราเนี่ยพยัคฆ์ภัยต่างๆเนี่ยไปรวมอยู่เป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยใครจะเข้ามาติดต่อไม่ได้แล้วก็ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ประมงใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่พี่น้องประชาชนมาหาปลาแล้วมีผู้มีมาเฟียมาปืนมายิงชาวบ้านอย่างนี้ยิงเรือเขาอย่างนี้มันก็ไม่ถูกถูกไหมฮะเราต้องเอาคืนให้กับประชาชนแล้วก็ไม่ใช่ที่หลวงชาวบ้านนักท่องเที่ยวเดินลงเก็บ300อย่างนี้มันนักที่โกกลางซอยใช่ไหมอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะเอาคืนให้หมด
1: นอกจากแอคชั่นของรัฐมนตรีสุชาติแล้วในอีกด้านหนึ่งก็มาจากประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะคะที่เปิดเผยว่าเตรียมจะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ภูเก็ตในช่วงวันที่26-27มิถุนายนนี้จากกรณีการบุกรุกหาดฟรีดอมแล้วก็อีกหลายพื้นที่ทั้งกรณีมีผู้มีอิทธิพลไปบุกรุกที่หลวงอย่างหาดฟรีดอมที่ออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบแม้ว่าจะมีการเพิกถอนไปแล้วแต่ก็ปรากฏว่ายังพบเอกชนรวมไปถึงผู้มีอิทธิพลยังเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่ดังนั้นจะต้องเข้าไปตรวจดูว่าเหตุใดจึงถูกปล่อยปละละเลยอีกส่วนจะเป็นการขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆใกล้เคียงนะคะอย่างเช่นจังหวัดพังงาซึ่งกรณีเกิดขึ้นคล้ายๆกับภูเก็ตทั้งที่มีหลายหน่วยงานมาเกี่ยวข้องบางส่วนจะเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ค่ะ
3: ที่ร้องเรียนมานี่แบบมีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องเยอะมากขนาดไหนอะคะ
4: จริงๆก็มีพอสมควรครับแต่ว่าขออนุญาตยังไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางกระทรวงเองก็ได้พวกเราก็คงทราบครับว่าได้คิดสั้นไปแล้วเนื่องจากมีหลักฐานพอสมควร
1: ปัญหาบุกรุกชายหาดและที่ดินสาธารณะในภูเก็ตนั้นเรียกว่าเป็นเรื่องมหากาพย์นะคะเพราะว่ามีการขับเคลื่อนมีการทวงคืนมาในหลายพื้นที่นับเป็น10ปีแต่ละหาดจะมีรูปแบบปัญหาที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่การกั้นรั้วเก็บเงินค่าเข้าหาดการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนที่ดินรัฐไปจนถึงกลุ่มทุนปิดกั้นทางเข้าออกสาธารณะนะคะที่ถูกพูดถึงบ่อยๆคุณผู้ชมคะจะเป็นเป้าหมายหลักในยุทธการทวงคืนด้วยหาดแรกคือหาดฟรีดอมเป็นหาดที่อยู่ระหว่างหาดป่าตองกับหาดกะรนปัญหาที่เรื้อรังมานานกว่า10ปีก็คือกลุ่มอิทธิพลเข้าไปอ้างสิทธิ์ครอบครองเส้นทางเข้าออกหาดแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็สภาพพื้นที่เป็นภูเขาชันปิดกั้นทางสาธารณะก็มีการเรียกเก็บค่าผ่านทางจากนักท่องเที่ยวคนละ200-300บาทอ้างว่าเอาไปเป็นค่าดูแลขยะขณะเดียวกันก็ตรวจพบขบวนการใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมมาสวมรอยในฐานข้อมูลที่ดินของรัฐด้วยนะคะส่วนจุดที่2คือหาดนุ้ยที่เป็นหาดเล็กๆแต่ว่าก็มีข้อพิพาทที่ดินสค.1มีการเก็บค่าเข้าหาดไปกระทบกับการท่องเที่ยวแม้ว่าคดีหาดนุ้ยเนี่ยศาลฎีกาพิพากษาให้ผู้อ้างสิทธิ์ครอบครองมีความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติมีโทษจำคุกไปแล้วแล้วก็สั่งให้ออกจากพื้นที่แต่ทางปฏิบัติเนี่ยการเข้าออกพื้นที่ตรงนั้นยังลำบากนะคะจะต้องรอการจัดการและการควบคุมสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำอีกจุดหนึ่งก็คือหาดบางเทาที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางนะคะคุณผู้ชมกลุ่มนายทุนกลุ่มผู้มีอิทธิพลเนี่ยเข้าไปบุกรุกยึดครองที่ดินสาธารณะริมหาดรวม

0: กว่า5ไร่นำไปกั้นพื้นที่เก็บค่าบริการแล้วก็ปล่อยให้ผู้ประกอบการรายอื่นเช่าช่วงต่อสร้างร้านอาหารบาร์สิ่งปลูกสร้างรวมแล้ว16แห่งด้วยกันอย่างกรณีหาดบางเทาเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตคนล่าสุดก็คือคุณนิรัตน์นะคะสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกและตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเคยลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องของการตั้งกรรมการเนี่ยเขากำหนดให้มีการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ระหว่างนี้ผู้ประกอบในการในพื้นที่จะต้องปิดกิจการชั่วคราวจนกว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนก่อนนะคะแต่จริงๆแล้วปัญหาของภูเก็ตเนี่ยมีเยอะมากๆคือนอกจาก3หาดที่เป็นเป้าหมายยังมีหลายหาดที่ปัญหาคล้ายกันแล้วก็มีปัญหาอื่นๆแตกต่างกันออกไปด้วยค่ะ
1: พูดคุยเพิ่มเติมเรื่องนี้กับคุณภคมลหนุนอนันต์นะคะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภูเก็ตซึ่งความขัดแย้งเนี่ยมันคงไม่ใช่แค่เรื่องของผลประโยชน์แล้วก็เรื่องของการรุกที่สาธารณะเท่านั้นแต่มันสะเทือนไปจนถึงระดับผู้บริหารฝ่ายปกครองของจังหวัดถูกย้ายกันยกแผงด้วยนะคะคุณภคมลสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการทั้ง2ท่านค่ะ
1: ค่ะคุณภคมลได้ทราบมาว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการรุกที่สาธารณะในภูเก็ตด้วยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนี้ค่ะความขัดแย้งที่เห็นระหว่างตัวผู้ว่าตัวรองผู้ว่าภูเก็ตจนถูกย้ายกันยกแผงเนี่ยเอาข้อจริงคุณภคมลมองให้น้ำหนักเรื่องนี้กับประเด็นอะไรมากที่สุดถึงทำให้เกิดการโยกย้ายครั้งนี้นะคะ
2: ดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวการโยกย้ายจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่มีใครเขาปักใจเชื่อหรอกค่ะว่าเป็นการย้ายข้าราชการเพียงเพราะตอบสนองงานไม่ได้นะคะแต่ดิฉันคิดว่าวันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจแล้วก็มองให้เห็นกันจริงๆว่าจุดประสงค์ของการที่มีภาพการประชุมของกระทรวงมหาดไทยออกมาเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการให้เห็นคืออะไรวันนี้นายกรัฐมนตรีเองนั่งหัวโต๊ะในฐานะมท.1เนี่ยท่านอ่านข่าวจากศูนย์ข้อมูลภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วก็มีการอ่านมีบอกว่ามีใครเกี่ยวข้องมีทุกคนรู้ในพื้นที่รู้แต่ไม่เคยมีใครทำอะไรได้และท่านก็ดูมีอารมณ์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ถามหารองผู้ว่าคนนั้นแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีคำสั่งย้ายคำถามของดิฉันคือคำสั่งย้ายมันจบเหรอคะปัญหาที่ท่านอ่านเนี่ยมันจบแค่ท่านย้ายเหรอคะคนระดับนี้เวลาเขาทำงานไม่มีใครเขาทำด้วยตัวเองหรอกค่ะเขามีมือไม้ของเขาหมดแล้ววันนี้คุณย้ายแค่หัวลำตัวหางมือไม้ของเขายังอยู่แล้วคุณคิดว่าเรื่องมันจะจบไหมมันไม่จบหรอกค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าวันนี้อย่างน้อยๆถ้าคุณจริงใจจริงๆคุณต้องทำให้เรื่องนี้มันไปถึงต้นตอของมันให้ได้ว่าปัญหาของมันเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ตรงไหนการย้ายรองผู้ว่าที่อาจจะบอกว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ไม่ได้มีการสอบทางวินัยและสอบทางอาญาให้สาธารณะได้รับรู้เลยจะจบแค่การย้ายเนี่ยดิฉันคิดว่ามันปัดความรับผิดชอบมากไปซะหน่อยดูถูกประชาชนมากไปหน่อยนะคะแล้วการที่ย้ายรองผู้ว่าเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นแค่องค์ประกอบเสริมที่จะทำให้ฉากหนึ่งมันสมบูรณ์ก็เท่านั้นเพราะสุดท้ายอีกวันนึงท่านเลือกที่จะย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ว่าราชการจังหวัดคนนี้เนี่ยเข้าไปพยายามที่จะจัดระเบียบให้เรื่องผู้มีอิทธิพลผู้รับการรับผลประโยชน์เนี่ยมันถูกต้องซึ่งถ้าพูดง่ายๆอาจจะเป็นคนละฝ่ายกับรองผู้ว่าซีฟู้ดที่เรียกกันดังนั้นเนี่ยการย้ายครั้งนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ารองซีฟู้ดเนี่ยไม่ได้ถูกลงโทษนะคะให้รางวัลด้วยซ้ำเพราะว่าย้ายไปในจังหวัดที่ใหญ่ขึ้นแต่คนที่โดนลงโทษจริงๆคือคนที่พยายามที่จะเข้าไปทุบกระเป๋าตังค์ของผู้มีอิทธิพลและผู้รับผลประโยชน์นั่นก็คือผู้ว่าที่ถูกย้ายต่างหากดิฉันคิดว่าอันนี้มันมีการสับขาหลอกกันอยู่นิดหน่อยแต่เชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องประชาชนเขารู้ทันค่ะวันนี้สิ่งที่ท่านทำมันไม่ได้แนบเนียนขนาดนั้นประชาชนเขามองออกเขาเห็นเพียงแต่สิ่งที่เขาจับตาหลังจากนี้คือคุณจะมีความจริงใจแค่ไหนที่จะสืบเรื่องนี้กันแบบเอาจริงเอาจังอ่ะสุดท้ายแล้วการแก้ปัญหามันแก้ไม่ได้หรอกค่ะถ้าคุณไม่ไปขุดต้นตอของมันจริงๆคำถามคือคุณกล้าหรือเปล่าคุณกล้าหรือเปล่าที่จะขุดต้นตอจริง
1: ปัญหามันลึกขนาดไหนคุณภคมล
2: ดิฉันไม่ทราบหรอกค่ะท่านมท.1ควรจะทราบว่าปัญหามากขนาดไหนคือในเมื่อท่านอ่านแล้วคนในพื้นที่รู้แล้วมันมีการบอกว่าใครก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยท่านคิดว่ามันใหญ่ขนาดไหนเราพอที่จะเดาได้ว่าประโยคแบบเนี้ยคุณต้องสงสัยแล้วว่ามันใหญ่มาจากไหนมีใครใหญ่กว่าท่านนายกท่านมท.1อีกไปดูสิคะ มันอยู่ที่ว่าท่านกล้าหาญหรือเปล่าที่จะทำสิ่งเหล่านี้ดิฉันคิดว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะประเทศไทยมันมีปัญหาเยอะแยะไปหมดแล้วค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวหรอกเพียงแต่ว่าวันนี้ความจริงใจความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนมันน้อยมากการแก้ปัญหาของคุณมันน้อยมากแค่การแถลงข่าวการย้ายแล้วมันจบอ่ะคุณย้ายไปเขาไปในจังหวัดที่ใหญ่กว่านี่คือการให้รางวัลต่างหากแล้วคุณคิดว่ามือไม้เขาที่อยู่ในพื้นที่จะไม่เสริมเครื่องบรรณาการหรอคะภูเก็ตกับนครศรีธรรมราชมันก็ไม่ได้ไกลกันขนาดนั้นเดี๋ยวนี้เขาโทรศัพท์กันเดี๋ยวนี้มันมีอิเล็กทรอนิกส์เยอะแยะไปหมดที่จะทำกันคือมันไม่มีทางหรอกคุณบอกว่าคุณย้ายหัวแล้วเรื่องจบอ่ะคุณไม่ไปขุดดูล่ะว่ารากมันฝังไปลึกขนาดไหน
0: ค่ะมีการพูดถึงความสัมพันธ์กับฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะรองผู้ว่าที่ถูกย้ายไปอะค่ะไม่แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณภคมลมีอะค่ะมันมีความเชื่อมโยงกันมากน้อยขนาดไหนไหมคะ
2: กับใครคะ
0: ทางตัวรองผู้ว่าที่ท่านถูกย้ายไปนครศรีธรรมราชอะค่ะกับทางฝ่ายการเมืองที่อาจจะเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่า
2: ดิฉันคิดว่าวันนี้มันสืบกันไม่ยากหรอกคุณดูแค่รีแอคชั่นที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ผู้ว่ากับรองผู้ว่าสิคะว่าใครคือเลือดแท้มากกว่ากันรองผู้ว่ามีข้อกล่าวหาว่ารับผลประโยชน์ว่าเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลว่าอาจจะมีคนใกล้ชิดนะคะไปเรียกสวยสถานบันเทิงต่างๆแต่กลับถูกย้ายจากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่านะคะเป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่าและเป็นจังหวัดบ้านเกิดแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่พยายามจะไปทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องเนี่ยกลับถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงซึ่งเป็นตำแหน่งขาลอยที่ทุกคนรู้ดีอ่ะสรุปแล้วเนี่ยคุณดูได้เลยจากรีแอคชั่นเหล่านี้ว่าใครใหญ่กว่ากันว่าใครคือเส้นสายที่ใกล้ชิดกว่ากันส่วนจะใกล้ชิดกันสายไหนใครกำเนิดกันมาเนี่ยดิฉันไม่ทราบนะคะแต่ว่ามันเห็นอาการได้เลยว่าวันนี้สิ่งที่คุณทำอ่ะมันคืออำนาจทางการเมืองและมากกว่านั้นคืออะไรหลังจากนี้ดิฉันอยากจะให้จับตานะ
1: คะ
2: ว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจังหวัดภูเก็ตอาจจะเป็นโมเดลการวางอำนาจใหม่ของระบอบสีน้ำเงินที่ต้องการทำให้มันเด็ดเสร็จเด็ดขาดวันนี้ในเมื่อมีผู้ว่าที่อาจจะไปเกะกะอาจจะไปขัดขวางไม่ให้การดำเนินการบางอย่างมันราบรื่นเนี่ยก็ย้ายซะแล้วผู้ว่าคนใหม่ที่ไปเนี่ยก็มีส่วนที่ใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจในพรรคภูมิใจไทยนะคะอันนี้ทุกคนเขาทราบกันดีเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่าแล้วพอมันมีความใกล้ชิดที่มันขนาดเนี้ยคุณคิดว่ารากที่ท่านรองซีฟู้ดแกทิ้งไว้เนี่ยจะมีใครไปขุดไปคะไม่มีทางหรอกค่ะทุกอย่างก็ดำเนินการเหมือนเดิมทุกอย่างก็แค่มีหลุมคุณก็แค่ถมดินกลบหน้าดินไปและสุดท้ายก็ยังเดินกันเหมือนเดิมดิฉันคิดว่านี่แหละสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันเป็นแค่ฉากละครฉากหนึ่งแล้วคุณแค่ต้องการที่จะสร้างบทละครใหม่คือการวางอำนาจและการขยายอำนาจของระบอบสีน้ำเงินเท่านั้นเองค่ะ
1: แล้วการตรวจสอบหลังจากนี้ค่ะในฐานะที่พรรคประชาชนก็เป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วด้วยจะเดินหน้าในการตรวจสอบขยับขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงบ้างคุณภคมล
2: จริงๆการตรวจสอบเนี่ยมันมีหลายระดับและทุกระดับนะคะอย่างน้อยตั้งกระทู้เนี่ยแต่ก็ทราบว่ากระทู้วันพฤหัสนี้เนี่ยไม่มีข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยคนไหนเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ลงพื้นที่กันไปหมดในจังหวัดภูเก็ตดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าลงกันไปทำไมนะคะก่อนหน้านี้ท่านก็ลงกันไปบ่อยเหลือเกินยังจัดการปัญหาไม่ได้วันนี้พอมีรีแอคชั่นของการย้ายผู้ว่าท่านก็ลงกันไปอีกแต่เอาละท่านอาจจะทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันสมบูรณ์ยังไงก็ตามแต่ดิฉันคิดว่าบทบาทของพรรคประชาชนเราทำอยู่แล้วค่ะเราทำอยู่แล้วแล้วท่านไม่ต้องเป็นห่วงแล้วอาจจะเป็นเราพรรคเดียวด้วยซ้ำดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันดีกว่าใครพวกเราดีกว่าใครนะคะแต่ความกล้าหาญที่พวกเรามีเราไม่ได้ต้องเกรงกลัวใครและเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างผู้ว่ากับรองผู้ว่าไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างปลัดจังหวัดกับอธิบดีกรมการปกครองก่อนหน้านี้แต่มันเป็นความแต่ไม่ชอบมาพากลของการใช้อำนาจรัฐที่คุณพยายามจะทำให้เรื่องต่างๆที่มันผิดปกติเรื่องต่างๆที่มันเอื้อกับระบบการเมืองให้มันเป็นเรื่องปกตินี่คือสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ดิฉันอยากจะเรียนไปแบบนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าเสียงของดิฉันมันจะดังพอให้ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะม.ท.1เนี่ยได้ยินหรือเปล่าแต่อยากให้ท่านให้ความเห็นใจของข้าราชการกรมการปกครองทั้ง76จังหวัดที่อยู่ทั่วประเทศที่เขาเป็นข้าราชการน้ำดีที่ยังมีผู้ว่าหลายจังหวัดที่มุ่งมั่นจะทำงานอย่างจริงจังจริงใจรับใช้พี่น้องประชาชนอย่าให้เขาเสียกำลังใจกับระบบแบบนี้เพราะวันนี้ถ้าคุณไปถามเนี่ยพี่น้องประชาชนเขามองข้าราชการท้องถิ่นข้าราชการกรมการปกครองเป็นแบบไหนดิฉันว่าเขาเหมารวมอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านในฐานะเจ้ากระทรวงเนี่ยปกปัก กป้องนะคะปกป้องข้าราชการเหล่านี้หน่อยอย่าให้เขาเสียขวัญกำลังใจข้าราชการน้ำดีมีเยอะดิฉันเชื่อว่าอย่างน้อย 98% ของกรมการปกครองเป็นข้าราช

0: การน้ำดีปกป้องพวกเขาทำให้ภาพลักษณ์ของพวกเขามันดูดีขึ้นด้วยการที่จัดการปัญหาให้มันตรงไปตรงมาค่ะวันนี้ปลาตายตัวเดียวท่านอย่าปล่อยให้น้ำเน่าทั้งบ่อดิฉันคิดว่าจัดการให้มันจริงจังความกล้าหาญของท่านนะคะความกล้าหาญกับอำนาจที่ท่านมีทำให้มันเกิดประโยชน์ให้ประชาชนเห็นว่าท่านจริงจังแล้วก็ท่านจริงใจแค่ไหนค่ะ
1: ค่ะวันนี้มีรายงานว่าจะมีผู้ที่เข้ามาร้องเรียนเพิ่มเติมกับคุณพักขมลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาในจังหวัดภูเก็ตพอจะเปิดเผยได้ไหมคะว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างคะ
0: เป็นเรื่องที่สื่อท้องถิ่นนะคะเขาโดนฟ้องปิดปากจากการนำเสนอข่าวเหล่านี้แล้วคนฟ้องก็คือคนใกล้ชิดของรองซีฟู้ดนั่นแหละเนี่ยดิฉันเลยบอกว่ามันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาหรอกค่
1: ะ
0: เขาเป็นผู้ที่มีอิทธิพลจริงๆใครนำเสนอข่าวเขาตอนนี้สื่อท้องถิ่นเนี่ยสื่อเล็กๆเพจเล็กๆในจังหวัดภูเก็ตที่พยายามช่วยกันส่งเสียงเพื่อปกป้องท้องถิ่นเพื่อปกป้องบ้านเขาเนี่ยถูกไล่ฟ้องกันทั้งหมดนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้นี่แหละถ้าจะบอกว่ามันจะจบแค่การย้ายรองผู้ว่ามันไม่จบหรอกมันมีองค์คาพยพผู้มีอิทธิพลต่างๆที่ยังคงมีอิทธิพลในพื้นที่ใครพูดเยอะไปใครเปิดเผยข้อมูลอะไรเยอะไปคุณก็ฟ้องเขาแม้กระทั่งศูนย์ข้อมูลภูเก็ตเพจที่นายกรัฐมนตรีเอามานั่งอ่านในที่ประชุมข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ถูกฟ้องปิดปากวันนี้เขาก็มาร่วมด้วยนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าถ้ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ทำให้ท่านพอจะตาสว่างขึ้นมาท่านปกป้องพวกเขาหน่อยนะคะสื่อมวลชนไม่ว่าระดับไหนค่ะวันนี้เราจะเห็นการพยายามที่จะจัดระเบียบสื่อมวลชนทั้งระดับชาติทั้งท้องถิ่นเนี่ยดิฉันคิดว่าวันนี้ท่านไม่สามารถที่จะทำให้การดำเนินการของท่านมันสะดวกสบายด้วยการปิดปากประชาชนหรือสื่อมวลชนหรอกค่
1: ะ
0: การดำเนินการของท่านมันจะสะดวกสบายต่อเมื่อท่านจริงจังแล้วก็จริงใจกับประชาชนในการแก้ปัญหามากกว่า
2: ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: คุณพักขมล
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็สะสมแล้วต้องยอมรับนะว่าการย้ายผู้ว่าภูเก็ตครั้งนี้ค่ะดูจะส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เหมือนจะเป็นภาคต่อด้วยนะคะหลังจากที่มีการประชุมกันเมื่อวันจันทร์ที่ทำให้ทั้งประเทศเนี่ยได้รับทราบถึงรอยร้าวในเมืองไข่มุกอันดามันแล้วก็มีการโยกย้ายรองผู้ว่า2คนไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องมันก็คงไม่ได้จบแค่การย้ายผู้ว่าเพราะว่าหลังประชุมครม.ก็ได้รับทราบไปแล้วว่ามีการโยกย้ายผู้ว่านิรัตพงศ์สิทธิถาวรให้เข้าไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ส่งรองปลัดกระทรวงโชตินรินทร์เกิดสมไปรับงานหนักที่ภูเก็ตแทนด้วยนะคะร่องรอยความขัดแย้งเอาเข้าจริงมันมีมาตั้งแต่ตอนที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายนโยบายให้มีการจัดการปรับปรามอิทธิพลการบุกรุกที่ในพื้นที่ภูเก็ตให้เรียบร้อยด้วยนะคะแต่พองานมันไม่ราบรื่นมันยังมีปัญหาความขัดแย้งของฝ่ายปกครองออกมาให้เห็นแบบนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ต้องโยกเพื่อเปลี่ยนคนแก้ไขปัญหาค่ะ
3: เพราะภูเก็ตมันก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่นะครับผู้สื่อข่าวก็เห็นผมก็ลงไปดำเนินการ 2-3 วันนะก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็พอมีอะไรขึ้นมาก็มีการแฉนั่นแฉนี่แฉนู่นมันทำงานกันไม่ได้หรอกแบบนี้ใช่ไหมเราก็ต้องเอาคนที่มันไม่มีความขัดแย้งกันแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีก็คือเอาคนที่ทำงานร่วมกันได
4: ้คือการย้ายทั้งหมดเนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยครับคือสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้การบริหารการที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็สิ่งที่มันมีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดก็ตอนนี้ก็คือมีการปรับเปลี่ยนนะครับท่านนิรัตน์ก็เป็นผู้ว่าที่อาวุโสนะครับท่านก็รู้ปัญหาแต่ว่าบางทีปัญหาเนี่ยมันยังอยู่ในการที่ยังไม่รับการแก้ไขเต็มที่นะครับแล้วก็กลับมีรองผู้ว่าที่อาจจะไม่เข้าทีมกันเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนยกทีมใหม่เข้าไปเพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาได้ลุล่วงแค่นั้นเองผมไม่ได้กลัวอะไรครับผมมองการแบบราชการเป็นสำคัญในทุกเรื่องนะครับท่านนายกท่านก็ถามผมว่ามันต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็แนะนำว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราต้องทำให้ปัญหามันคลี่คลายแค่นั้นเองทุกอย่างที่เราเห็นก็คือปัญหาที่มันมีอยู่ที่ภูเก็ตแล้วเราดูอะไรโพสต์ทุกวันเราจะเห็นว่าเดี๋ยวก็ลองนู่นทะเลาะกับลองนี่เดี๋ยวก็ไม่มีปัญหาคนนี้เพราะนั้นเนี่ยทำยังไงอ่ะจะไปทำพูดเรื่องอื่นพูดเรื่องภูเก็ตเนี่ยคลี่คลายแล้วผู้มีอิทธิพลหายไปแล้วนะครับคืนพื้นดินให้กับราชการแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นมันก็ต้องไปอย่างนั้นแต่ถ้ายังมีปัญหาทะเลาะกันต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็แก้ปัญหาอื่นไม่ได
2: ้ปลัดบอกว่าเม็ดทรายที่มันอยู่ในรองเท้าก็ต้องออกไปส่วนผู้ว่านิรัตน์หลังจากที่ได้รับทราบมติครม.เรื่องการสั่งย้ายก็ยอม

0: รับนะคะซึ่งช่วงหนึ่งที่ช่วงที่มีมติครม.ออกมาเนี่ยก็พอดีกับที่ผู้ว่าเขาเดินทางมากรุงเทพพอดีจะมารายงานสถานการณ์ให้นายกได้รับทราบในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานที่ทำอยู่ในภูเก็ตเนี่ยแก้ไขปัญหาได้หลายเรื่องนะเรื่องมาเฟียต่างชาติตอนนี้ก็นิ่งจบไปแต่ปัญหาที่มันแก้ไม่ได้ก็คือความขัดแย้งของคนในพื้นที่เพราะว่านี่เป็นปัญหาระดับกระทรวงค่ะก็เลยต้องมารายงานเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะ
1: ผมได้สั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อมีการประทะกันการงัดวัดพลังอะไรเกิดขึ้นได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะอย่างชัดเจนครับผมไม่ใช่น้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่ผู้ขัดแย้ง
2: มองว่าการที่เราไปเตือนเนี้ยมันเป็นชนวนเหตุให้เขาไม่พอใจเราหรือเปล่า
1: แน่นอน
0: มีรายงานด้วยนะคะว่าตอนที่นายกรัฐมนตรีมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2เนี่ยทางผู้ว่านิรัตน์ก็พูดคุยอยู่กับปลัดอันสิทธิ์อยู่ระหว่างรอก่อนหน้าแหละแล้วพอพบหน้านายกอันนี้ไม่ใช่ภาพที่กอดนายกนะคะเป็นการทักทายกันระหว่างคนที่รู้จักกันด้วยแต่ว่าตอนที่นายกมาถึงเนี่ยก็เข้าไปสวมกอดนายกก็บอกด้วยว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆกันก่อนที่คุณนิรัตน์จะรายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้กับนายกได้รับทราบด้วยแต่ว่าการย้ายยกแผงที่ภูเก็ตเนี่ยมันมองได้หลายทางมากจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเรื่องของการจัดทัพของรัฐบาลเองมันก็สามารถมองได้ด้วยเหมือนกันนะคะตามที่ได้คุยกับอาจารย์สติธรธนานิธิโชติคณะรัฐศาสตร์จุฬาไปเมื่อวานค่ะ
3: ถ้าเราพูดกันเชิงการเมืองก็คือว่าท่านเคยเป็นผู้ว่าเชียงใหม
0: ่
3: รัฐบาลเพื่อไทยมาท่านขึ้นไปเป็นอธิบดีใช่ไหมครับพอถึงเวลาเปลี่ยนรัฐบาลท่านเหมือนกับตกชั้นอะมาอยู่เป็นผู้ว่าภูเก็ตนะครับมันก็แปลว่าถ้าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องว่าคนของใครมันก็สำคัญเนี่ยท่านก็ไม่ใช่คนของรัฐบาลปัจจุบันมันแสดงให้เห็นอย่างนึงครับมันเป็นหลักฐานอันนึงว่าเวลาการเมืองอ่ะเขาเข้ามาเป็นรัฐบาลมาคุมอำนาจเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญกับเขามากที่จะต้องมาจัดทัพกันนะครับคือในทางการเมืองอ่ะโอเคผมเชื่อว่าคนที่ทำการเมืองสไตล์แบบว่าต้องมีเครือข่ายมีฐานเสียงอะไรแบบนี้นะครับเขาก็รู้สึกว่าการดูแลหรือกำกับควบคุมกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเวลาเราทำงานทางการเมืองแล้วต้องอาศัยอำนาจรัฐอะไรเงี้ยเข้าไปจัดการอะไรเงี้ยนะครับในทางการเมืองเนี่ยกระชับอำนาจเนี่ยมันกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถือเป็นแขนขาที่สำคัญโดยเฉพาะในระดับพื้นที่เนี่ย
0: ดังนั้นอีกประเด็นที่มันอาจจะตัดไปไม่ได้นะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนของใครด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นการชนกันระหว่างใครในกระทรวงระหว่างปลัดที่ใกล้ชิดยิ่งกับนายกกับสายตรงบุรีรัมย์ที่เขาคุมทัพภาคใต้อยู่ด้วยหรือไม่อย่าลืมว่าภูเก็ตเป็นเมืองที่มีผลประโยชน์มหาศาลค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการลงทุนนักปกครองส่วนใหญ่ว่ากันว่าเติบโตจากในพื้นที่ว่ากันว่ามีคนระดับการเมืองในระดับผอ.พักมาคอยหนุนเสริมอยู่ด้วยแต่พอผู้ว่าคนใหม่เข้าไปมีปลัดจังหวัดคนใหม่เข้าไปเหมือนจะเข้าไปจัดระเบียบกันในหลายเรื่องจนเกิดเป็นแรงปะทะระหว่างกลุ่มนักปกครองเดิมกับกลุ่มนักปกครองใหม่ท้ายที่สุดก็เห็นภาพของการย้ายปลัดจังหวัดออกไปเห็นภาพของแชทช่วยสีน้ำเงินด้วยหลุดออกมาแล้วก็มาเห็นภาพที่มีการย้ายกันยกแผงกันในวันนี้มันก็เลยน่าสนใจอยู่เหมือนกันว่าพอย้ายยกจังหวัดไปแล้วค่ะปัญหาของประชาชนจะได้รับการแก้ไขมากน้อยแค่ไหนหรือสุดท้ายมันอาจจะเป็นเพียงการจัดทัพรับการเมืองอย่างที่มีการพูดกันอีกก็ได้ค่ะ
4: 2รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เพิ่งจะย้ายออกจากจังหวัดภูเก็ตบัดหมาดนะคะในวันนี้มีการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่แล้วนะคะที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราชบอกว่าพร้อมปฏิบัติงานในตำแหน่งใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะนายอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาวันนี้เข้าสักการะศาลหลักเมืองสงขลาเพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่นะคะหลังจากมีคำสั่งย้ายด่วนจากกระทรวงมหาดไทยจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้ไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามีครอบครัวและตัวแทนส่วนราชการที่มารอต้อนรับนายอดุลบอกว่าไม่เคยใช้ชื่อเล่นว่ากุ้งในการรับราชการเมื่อมีคำสั่งย้ายก็ยอมรับและพร้อมที่จะใช้ผลงานพิสูจน์ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตก็ได้ร่วมการปราบปรามการบุกรุกหาดบางเทาการบุกรุกหาดฟรีดอมและจับกุมอาวุธปืนในสถานบันเทิงหาดป่าต

0: วันนี้ผมก็มาถึงจังหวัดสงขลาผมก็มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สงขลาหลักเมืองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองของสงขลาเพื่อที่จะฝากตัวเป็นลูกหลานชาวสงขลาและพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มความสามารถนะครับแล้วก็พร้อมจะให้พิสูจน์พร้อมให้ขุดคุ้ยประวัติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็พร้อมให้พี่น้องอยากเจอและหวังว่าเจอผมแล้วท่านต้องอยากขุดเจอผมอีกนะครับ
1: ส่วนที่นครศรีธรรมราชนะคะมีประชาชนจำนวนมากที่นำดอกไม้ให้กำลังใจนายธีรพงษ์ช่วยชูเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นหลายคนโผล่เข้ากอดขอต้อนรับกลับบ้านนายธีรพงษ์บอกว่าดีใจที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านเกิดซึ่งจะตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนานครศรีธรรมราชตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวางนโยบายเอาไว้
2: ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจครับกับผมวันนี้แล้วก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วที่ได้กลับบ้านก็คิดว่าชีวิตนี้ก็ตั้งใจที่ทำงานเพื่อตอบสนองแผ่นดินนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่เต็มที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายมาแล้วคิดว่าพี่น้องทุกคนก็ทราบนิสัยผมดีก็เป็นยังไงคิดว่าต่อไปนี้เราจะมือเดินกันให้นครไปสู่เป้าหมายทุกๆด้านตามที่ผู้ว่าสุนชัยได้ดำเนินการไว้นะครับ
1: ตัวนายธีรพงศ์ก็ยืนยันว่าตอนนี้พ้นหน้าที่จากภูเก็ตอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชามาทำหน้าที่ที่นครศรีธรรมราชบ้านเกิดทุกอย่างจบลงที่จังหวัดภูเก็ตเรียบร้อยและมุ่งมั่นทำงานที่นครศรีธรรมราชต่อไปค่ะ
3: อย่างที่ได้คุยกับคุณภคมลไปเมื่อสักครู่หนึ่งเนี่ยนะคะที่มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการโยกย้ายแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตแบบเดียวกันนี้ในสภาด้วยนะคะว่านี่คือการจัดทัพเพื่อที่จะวางอำนาจใหม่ในภูเก็ตของระบอบสีน้ำเงินเตรียมการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วยหรือไม่ติดตามเพิ่มเติมกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีคะ
4: โดยสสลิซ่าภคมลหนุนอนันต์นะคะเชื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นการวัดพลังทางการเมืองค่ะเพื่อชิงการเป็นผู้นำทางการเมืองของพรรคภูมิใจไทยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะนางสาวภคมลหนุนอนันต์สสพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองค่ะรับหนังสือจากสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ได้หยิบยกว่ามีผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการเรียกรับผลประโยชน์กรณีการบุกรุกที่สาธารณะที่ได้นำเสนอข่าวไปนั้นค่ะมีการฟ้องร้องปิดปากค่ะพร้อมจี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะจริงใจกับประชาชนในการแก้ไขปัญหาสวยเรื่องผลประโยชน์ผู้มีอิทธิพลและตั้งข้อสังเกตถึงการย้ายผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นการวางอำนาจใหม่ของระบอบน้ำเงินเพื่อเลือกตั้งครั้งต่อไปผ่านการวัดพลังทางการเมืองเพื่อชิงการเป็นผู้นำในพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตก็อ้างว่าผู้มีอิทธิพลฟ้องปิดปากค่ะหลังจากที่ได้นำเสนอข่าวยกย้ายในกระทรวงมหาดไทยค่ะจึงขอให้กรรมาธิการค่ะแก้ไขปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลด้วยเห็นว่าเป็นการฟ้องที่รุนแรงเกินกว่าเหตุค่ะ
5: แล้วก็มายื่นเรื่องต่อกรรมาธิการที่ผมคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับวันนี้ผมเดือดร้อนยังไงนะครับการนำเสนอปัญหาไม่ว่าจะเป็นหาดบางเทานะครับผู้มีอิทธิพลญาติของข้าราชการระดับใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ผมโดนฟ้องปิดปากผมใช้คำพูดแบบนี้ได้เลยนะครับผมอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นนะครับว่าสื่อท้องถิ่นที่ผมกำลังเผชิญอยู่นะครับเผชิญกับผู้มีอิทธิพลเจ้าของที่บุกรุกที่สาธารณะจังหวัดภูเก็ต
6: วันนี้ดิฉันคิดว่าฉากละครสำคัญนี้เล่นไม่เนียนค่ะผู้เขียนบทก็ทำมาไม่ละเอียดแต่ฉากละครที่พี่น้องประชาชนต้องร่วมกันติดตามกันต่อไปนั่นคือการวางอำนาจใหม่ในจังหวัดภูเก็ตทำไมดิฉันกล้าพูดแบบนี้พี่น้องสื่อมวลชนเปิดแผนที่ประเทศไทยได้เลยค่ะวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเว้นแต่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่พรรคภูมิใจไทยยังไม่สามารถยึดครองได้การย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้คือการวางอำนาจใหม่ของสีน้ำเงินในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและคาดหวังที่จะยึดอันดามันให้ได้ทั้งหมด
4: ส่วนประเด็นทางการเมืองเกี่ยวกับคดีหัวสวนะคะก่อนเริ่มพิธีทำบุญที่รัฐสภาค่ะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาปฏิเสธที่จะตอบคำถามข้อเท็จจริงว่าเป็นบุคคลในคลิปที่ปรากฏในวันเลือกสวระดับประเทศตามที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนำมาเปิดเผยและตั้งคำถามถึงโพยการเลือกสวหรือไม่โดยนายมงคลค่ะกล่าวเพียงว่าให้ไปถามนายพฤทธิ์เองค่ะขณะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็นัดแถลงข่าวเกี่ยวกับ การเปิดประเด็นข้อมูลการทุจริตค่ะของกทม.

0: ที่มีมูลค่าหลักพันล้านบาทด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ DSI บุกตรวจค้นและอายัดทรัพย์เครือข่ายหลอกลวงลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะยึดเงินสดได้มากถึง65ล้าน

0: เหล่านี้ล้วนเป็นของกลางที่ทางพนักงานสอบสวนของ DSI ตรวจยึดจากบ้านพักเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะปฏิบัติการตรวจค้นนั้นทำในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครรวมทั้งหมดนะ24เป้าหมายพนักงานสอบสวน DSI ให้ข้อมูลว่ากลุ่มขบวนการน่าจะมีนักการเมืองรวมไปถึงบุคคลในวงการบันเทิงไปเกี่ยวข้องจากปฏิบัติการตรวจค้นสามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้77บัญชีตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมากปฏิบัติการครั้งนี้ทาง DSI ร่วมกับ4กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าได้รับความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยไม่ได้รับผลตอบแทนยื่นเรื่องแจ้งเบาะแสให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษถนนแจ้งวัฒนะค่ะ
1: เกษตรกรในตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาคลายความกังวลนะคะหลังจากที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติปรับปรุงแนวเขตและเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานเพราะจะได้มีสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายหลังจากที่รอคอยมานานกว่า50ปีค่ะเกษตรกรในตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพาดูที่ดินพื้นที่10ไร่ที่ได้รับการจัดสรรทำกินที่แบ่งพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวและสมุนไพรหลายชนิดเพื่อจำหน่ายที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินมรดกตกทอดมาจากพ่อในโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติคณะรัฐมนตรีปี2520ที่มอบที่ดินทำกินให้กับประชาชนในหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีคนละ10ไร่สำหรับทำกินแต่พบว่าที่ดินผืนดังกล่าวทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานทำให้ที่ผ่านมาไม่สามารถดำเนินการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่เกษตรกรบอกว่าการประชุมของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติปรับปรุงแนวเขตและเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานให้กับสปกโดยแบ่งเป็น5กลุ่มตัวเองอยู่ในกลุ่มที่2ก็คือพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติคณะรัฐมนตรีปี2520เนื้อที่ประมาณ 8,328 ไร่ซึ่งหลังจากที่ได้ทราบก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะและทำให้รู้สึกปลดล็อกเรื่องที่ดินทำกินที่ผ่านมาที่ถูกมองว่าบุกรุกป่า
2: ก็รู้สึกมันก็ผ่อนคลายขึ้นแหละว่าจากที่อยู่ในระเบียบของอุทยานมันก็เข้มงวดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าสภาพพื้นที่เราจะเปลี่ยนจากตรงนี้ให้มันเป็นบ่อหรือว่าจะเอาดินอันนี้ตรงนี้มันแฉะหรือว่าเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะง่ายขึ้นแล้วก็คิดว่ามันน่าจะดีขึ้นมันจะง่ายใช่ค่ะแล้วเราก็อาจจะทำเกษตรเชิงรุกได้ด้วย
1: เกษตรกรยังบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้จะนำที่ดินที่ได้รับการจัดสรรไปพัฒนาต่อยอดทำการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาไม่สามารถทำกินได้อย่างเต็มที่โดยสามารถนำที่ดินใช้เป็นหลักทรัพย์ในการกู้เงินมาลงทุนและพัฒนาการเกษตรให้ดีขึ้นส่วนข้อกังวลเรื่องการซื้อขายเปลี่ยนมือยอมรับในพื้นที่มีจริงแต่ว่าเกิดมาก่อนหน้านี้จึงอยากให้บุคคลภายนอกเปิดใจรับฟังข้อเท็จจริงในพื้นที่เพราะมีชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่มาก่อนการประกาศของอุทยานและได้รับผลกระทบมาเป็นเวลานานกว่า50ปีค่ะ
0: หลังจากที่ครม.ได้รับทราบคำสั่งที่จะไม่ให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการดูแล EEC แล้วนะคะล่าสุดเจ้าตัวนั้นยืนยันว่ามันไม่ได้มีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยท่ามกลางกระแสข่าวว่าไม่ยอมอนุมัติแก้สัญญาไฮสปีด3สนามบินหรือไม่ติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลนะคะคุณเกตมณีคะ
3: ค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจิรชาตานะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ยืนยันว่าไม่มีรอยร้าวนะคะแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ให้ไปถามนายกรัฐมนตรีแต่ว่านายกรัฐมนตรีก็อยู่ระหว่างการเยือนรัสเซียนะคะประเด็นนี้อาจจะเป็นประเด็นร้อนอีกประเด็นนึงที่หลายฝ่ายจับตาค่ะแม้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอยู่ระหว่างการเยือนรัสเซียค่ะแต่คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและมติครม.ที่ไม่ให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะกำลังกลายเป็นประเด็นร้อนค่ะโดยล่าสุดค่ะนายพิ

0: แต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดขอฟังคำสั่งแล้วก็บอกว่าคำสั่งนี้นะคะได้อ่านผ่านๆในที่ประชุมครม.เพื่อให้ทราบดังนั้นต้องไปถามนายกรัฐมนตรีแต่ส่วนตัวก็ไม่ได้มองว่าเป็นการถูกลดบทบาทและยืนยันว่าไม่มีรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทย
1: รอท่านนายกกลับมาแล้วถามท่านนายกดีกว่านะครับ
2: จะเป็นรอยร้าว
1: ไม่ครับไม่ครับพวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องครับถือว่าตรงนี้บทบาทของใครก็ของคนนั้นนะครับตัวผมเองทำหน้าที่ได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องนั้นซึ่งคำว่ารอยร้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วให้สบายใจได้
0: ทั้งนี้มีรายงานว่าชนวนเหตุสำคัญที่ต้องกันนายพิพัฒน์ออกจากการกำกับดูแลโครงการ EEC สืบเนื่องจากการไม่อนุมัติเรื่องของการแก้ไขสัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแม้แต่นายพิพัฒน์จะบอกว่าไม่ทราบมาก่อนแต่มีรายงานข่าวนะคะว่านายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้รับทราบมา2สัปดาห์ก่อนเข้าครม.และให้ปรับเป็นโครงการศูนย์กลางฮับทางอาหารเข้าไปแทนค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองแล้วก็นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการก่อนที่จะเดินทางไปรัสเซียคือเรื่องของการเดินหน้าปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าเตรียมจะลงพื้นที่โดยเร็วที่สุดและและไม่ใช่แค่จังหวัดภูเก็ตนะคะแต่เป็นทุกพื้นที่ที่มีปัญหาทั้งเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงจังหวัดกระบี่ส่วนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยอมรับว่าแม้นายกรัฐมนตรีจะลงไปดูเองแต่ยังมีบางกลุ่มค่ะที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายแต่ก็เชื่อว่าหลังจากนี้ผลจะดีขึ้นอย่างแน่นอนส่วนที่หลายคนกังวลเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลทำให้การแก้ไขปัญหานี้ไม่เป็นไปตามเป้านายวรสิทธิ์ก็กล่าวว่าหากพิสูจน์ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใครเป็นคนทำก็ต้องรับผิดชอบไปมีรายงานข่าวนะคะว่าทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็จะมีการสนธิกำลังกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะติดตามและแก้ไขปัญหานี้โดยเร่งด่วนค่ะ
3: ขอบคุณเกตมณีค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากได้รับอิสรภาพพ้นโทษโดยสมบูรณ์นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับใบบริสุทธิ์แล้วนะคะและจากนี้ก็จะเตรียมเดินทางไปดูไบไปทำธุระส่วนตัวช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ท่ามกลางข้อสังเกตว่าดีลวางมือทางการเมืองนั้นเกิดขึ้นแล้วหรือไม่นะคะ
4: ค่ะการฟื้นคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยในฉากหน้าเนี่ยอาจจะไม่มีภาพความเคลื่อนไหวใดๆจากนายทักษิณนะคะถึงแม้ว่าฉากหลังอาจจะยังมีข้อเคลือบแคลงสงสัยอยู่บ้างแต่ถ้ายึดตามสถานการทั้งในเชิญบ้านเมืองและการเมืองอาจจะไม่จำเป็นต้องมีแรงหนุนก็น่าจะฟื้นคืนได้แต่จะเป็นเพราะอะไรติดตามกับคุณอัชราโพสีในการบ้านการเมืองค่ะ

ค่ะช่วง2เดือนย่างเข้าเดือนที่3ของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยหรือว่าครม.อนุทินสก็กำลังเกิดปมปัญหาอย่างหลากหลายนะคะและส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่รัฐมนตรีโควต้าของพรรคภูมิใจไทยค่ะนี่ก็อาจจะเป็นทางรอดแล้วก็ทางเลือกที่ดีสำหรับการฟื้นคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะนั่นเพราะโควต้ารัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย5รัฐมนตรีว่าการบวก3ช่วยว่าการในครม.อนุทิน2ได้จังหวะทำแต้มฟื้นคะแนนนิยมค่ะโดยเฉพาะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเยือนเนเธอร์แลนด์แล้วก็เบลเยียมนะคะเพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีค่ะและแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะต้องรับมือกับปมปัญหาที่ไทยโดนมาเลเซียแบนกุ้งแล้วก็การโยกย้ายอธิบดีกรมฝนหลวงหรือว่านายประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในกระทรวงแต่ว่าปฏิกิริยาโต้กลับก็อยู่ในระดับที่เคลียร์ได้นะคะต่างจากรัฐมนตรีในโควต้าพรรคภูมิใจไทยค่ะจะสามแม่ครัวหรือว่าลูกเทพนะคะก็ดูฟีดแบคอื้อฉาวค่ะขยับยังไงก็มีการตั้งคำถามถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงินค่ะนี่ยังไม่รวมถึงกรณีแต่งตั้งโยกย้ายการผลักดันโครงการหรือว่าปมขัดแย้งกันเองที่หลายเสียงหลายวงการต่างสะท้อนเป็นปัญหารุมเร้าจนเข้าข่ายว่า2เดือนเต็มและที่กำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนที่3ของคณะรัฐมนตรีอนุทิน2ถึงกับต้องเสียหลักค่ะนี่คือทาง

0: รอดแล้วก็ทางเลือกที่ดีสำหรับการฟื้นคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยก็คือก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเหตุผลที่สอดรับกับข้อสังเกตที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีการขยับขับเคลื่อนจากนายทักษิณชินวัตรมาเป็นแรงหนุนจึงเป็นที่มาของกระแสดิววางมือค่ะก่อนหน้าก็ประกาศผ่านครอบครัวไว้นะคะว่าวางมือทางการเมืองพอปรากฏตัวต่อสื่อก็บอกไปจำศีลมานะคะจำอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็มีรายงานข่าวทันทีค่ะว่าเตรียมบินไปที่ดูไบเพื่อทำธุระส่วนตัวสิ้นเดือนมิถุนายนนี้หลังนายทักษิณชินวัตรได้รับอิสรภาพพ้นโทษโดยสมบูรณ์ค่ะแล้วก็มีรายงานค่ะว่านายทักษิณก็อยากลดบทบาททางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยลงแล้วก็ท่ามกลางกระแสถึงดีลลับที่ว่าหลังพ้นโทษได้รับอิสรภาพแล้วก็ขอให้นายทักษิณเดินทางไปอยู่ต่างประเทศสักระยะหนึ่งเพื่อให้สถานการณ์การเมืองในประเทศนิ่งสงบลดทุกแรงกระเพื่อมนะคะที่จะมีผลต่อบ้านเมืองหรือหมายถึงเสถียรภาพของรัฐบาลนั่นเองค่ะนักวิชาการรัฐศาสตร์พิชัยรัตนดิลกประมวลแล้วนะคะยอมรับว่าเป็นไปได้แล้วก็น่าจะมาจากการต่อรองนะคะเพราะว่าทุกปฏิกิริยาของนายทักษิณชินวัตรเปรียบเสมือนเป็นปมคุกคามทางอ้อมของรัฐบาลซึ่งก็อาจเป็นความต้องการของผู้มีอำนาจเพื่อความรู้สึกปลอดภัยและถ้าเทียบในแง่ของหลักคิดแล้วก็แนวปฏิบัตินายทักษิณอาจจะมีมากกว่านะคะเพียงแต่เวลานี้ไม่มีอำนาจค่ะ
1: ถ้าเทียบในแง่ของความคิดนะคุณทักษิณเนี่ยมีความคิดเหนือกว่า
2: ครับ
1: ทางกลุ่มที่กลุ่มอำนาจในรัฐบาลในขณะนี
2: ้ครับ
1: แต่ถ้าเทียบกลไกอำนาจกลุ่มที่เป็นรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเขาสามารถคุมกลไกอำนาจเนี่ยได้มากกว่าเพราะว่าเขาสามารถดูแลเครือข่ายทั้งในแง่ของสภาสูงหรือว่าองค์กรอิสระอะไรต่างๆได้ในขณะที่คุณทักษิณเนี่ยก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปดำเนินการใดๆที่จะสร้างอิทธิพลให้กับคนกลุ่มเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดแข็งคนละมุมกัน
0: ค่ะถ้าย้อนกลับไปเลือกตั้งปี2566อาจารย์พิชัยยังบอกว่านายทักษิณพ้นโทษครั้งนั้นไม่ได้ทำให้คะแนนของพรรคเพื่อไทยดีขึ้นนะคะมาเลือกตั้งปี69ก็ไม่เกินคาดค่ะที่ได้เก้าอี้ต่ำร้อยนะคะเพราะว่าหากฟื้นคะแนนนิยมเรียกเรตติ้งกลับมาก็น่าจะอยู่ที่เนื้องานมากกว่าค่ะแต่ว่าคะแนนนิยมนะคะจะดีหรือไม่ดีก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานของรัฐมนตรีทางฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะ
3: ค่ะขอบคุณคุณอัญชราค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจีนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหลักของไทยแต่การจะดึงดูดให้ชาวจีนกลุ่มใหม่ๆมาเที่ยวไทยนั้นไม่ได้ง่ายนะคะคือไทยมีคู่แข่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือมาเลเซียที่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยประหยัดกว่าการเดินทางก็สะดวกกว่าภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของไทยก็เลยต้องมีการปรับกลยุทธ์ใหม่ๆให้ไทยกลายเป็นตัวเลือกแรกของนักท่องเที่ยวจีนค่ะ
5: แล้วที่สำคัญรู้ไหมครับว่าอูฐน่ะที่นั่นน่ะ 1,700 กว่าตัวเป็นแหล่งเลี้ยงอูฐที่มากที่สุดในประเทศจีนแต่เขาให้ชนชุมชนที่รอบบริเวณแหล่งท่องเที่ยวนี่แหละเลี้ยงอูฐมาสนับสนุนกิจกรรมประเด็นที่สองเมืองท่องเที่ยวหลักๆของจีนทุกที่รัฐบาลจีนเขาทำโรงเรียนพัฒนาฝึกอาชีพให้คนจีนไปเรียนแต่งหน้าเรียนทำผมแล้วก็มาซัพพอร์ตให้คนที่มาใส่ชุดจีนเดินเที่ยวอันนี้คือสิ่งที่เราก็พยายามบูมเรื่องใส่ชุดไทยเที่ยวเนาะแต่เรายังไม่เห็นโรงเรียนสารพัดช่างเราเนี่ยไปแนะนำให้คนในท้องถิ่นมาเรียนแต่งหน้าผมฟรีหรือว่าแต่งชุดไทยฟรี
6: เลขาธิการแอตตายกตัวอย่างให้เห็นกลยุทธ์ท่องเที่ยวของจีนในพื้นที่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศทางการจีนพลิกฟื้นเขตแห้งแล้งเขตทะเลทรายให้ภูเขาหมิงซาซานกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญเทียบชั้นกับตะวันออกกลางคล้ายๆกับการเที่ยวในอาหรับหรือจะล่องเรือชมทิวทัศน์แบบยุโรปในทะเลสาบเทียนซานเทียนฉือแม้ในช่วงหน้าร้อนก็ยังมองเห็นยอดเขาคลุมไปด้วยหิมะส่วนฤดูหนาวกลายเป็นภูเขาน้ำแข็งอุณหภูมิติดลบกว่า20องศาเซลเซียสสกีรีสอร์ทในพื้นที่ก็เป็นที่หมายปองของผู้มาเยือนสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมและสำคัญยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของยูเรเซียเมืองอุรุมฉีในมณฑลซินเจียงถูกวางเป็น Aviation Hub และ Logistic Hub เป็นประตูสู่ประชากรหลายร้อยล้านคนเพราะเชื่อมต่อไปยังคาซัค

0: ถานอุซเบกิสถานคีร์กีสถานทาจิกิสถานรัสเซียและยุโรปตะวันออกขณะเดียวกันปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นปัจจัยบังคับสำหรับการเดินทางสู่ยุโรปจากเดิมต่อเครื่องที่ UAE หรือตุรกีจะลำบากมากยิ่งขึ้นยิ่งทำให้อุรุมฉีทวีความสำคัญความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นคำถามถึงไทยจะเกาะเกี่ยวหรือเชื่อมโยงแบบใดกับเส้นทางสายสำคัญนี
1: ้ช่วงนี้นะมันเป็นการเริ่มที่จะมาทำตลาดต้องมาคุยกันทำความเข้าใจกันอยู่ว่าคือเรามองง่ายๆว่าปีที่แล้วนะฮะปี25มาเลเซียมาทำสองครั้งรัฐมนตรีก็มาที่นี่มาสองครั้งถ้ามาครั้งเดียวอาจจะไม่ได้ใจมาเพื่ออะไรแต่ทำไมมาเลเซียมาสองครั้งแต่ตอบว่าถ้าเป็นมุสลิมก็ถูกแต่ว่าไทยเราก็มีมุสลิมเหมือนกันนะใช่ไหมฮะถามว่าหน่วยทางการท่องเที่ยวที่นี่เขาสนใจเรื่องชาร์เตอร์ไฟไม่สนใจเขาไม่ใช่สนใจแต่ไทยอย่างเดียวถ้าชาร์เตอร์ไฟมาถึงที่นี่ก็เท่ากับต่างชาติเขามาเที่ยวที่สิงเกียงก็สามารถไปเที่ยวประเทศไทยไปฮ่องกงไปที่ไหนต่อได้อีกเป็นเส้นทางเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะไปต่อเนื่องได้อยู
0: ่แนวคิด two way tourism กลายเป็นยุทธศาสตร์ที่ภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเร่งผลักดันคือไทยไม่ควรมองจีนแค่ตลาดส่งออกนักท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวจีนมาไทยแต่ควรมองไปไกลกว่าเปลี่ยนจากความสัมพันธ์แบบผู้ซื้อผู้ขายไปสู่หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์การเดินทางครั้งนี้จึงมีทั้งผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งอินบาวด์และเอาท์บาวด์มาในคราวเดียวกัน
2: สมัยก่อนนั้นเราสังเกตว่าเวลาใครไปทำตลาดคนที่ทำอินบาวก็ไปก็จะไปขายไปขอคนเข้ามาเนา
3: ะ
2: นี่พอคนที่จะไปทำเอาท์บาวเนี่ยปกติเขาก็จะเชิญเราไปดูแต่ว่าคนทำอินบาวกับเอาท์บาวก็ต่างคนต่างทำเหมือนกับที่บ้านเราในอดีตหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นททก็มีหน้าที่ไปโปรโมทเพื่อเอาคนเข้ามาแต่คนของททก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่บอกว่าจะต้องเอาคนไทยไปต่างประเทศเพราะว่ามันอาจจะผิดกับนโยบายในรัฐบาลแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยพอเรามามองเนี่ยกลยุทธ์การทำตลาดถ้าวันนี้เรามีคนไทยไปต่างประเทศปีละ10ล้านคนเรามีคนต่างประเทศมาประเทศไทย30ล้านคนนั่นหมายถึงคนไทยเนี่ยมันเป็นแอสเซทที่สำคัญในการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศเหมือนกับจีนมีคนจีนเนี่ยไปต่างประเทศทั่วโลก160ล้านคนตลาดนักท่องเที่ยวจีนไปทั่วโลกกลายเป็นชิปที่สำคัญในการเจรจาความร่วมมือทางธุรกิจการค้าและการพัฒนาของจีนมาตลอดเพราะฉะนั้นอย่างที่วันนี้อัตตาไปนำเสนอภาครัฐก็เช่นกันว่าเหตุใดทำไมเราไม่หยิบคนไทย10ล้านคนมาเป็นชิปในกระเป๋าแล้วเรามาเจรจาการค้าด้วยความเสมอภาคเราไม่ได้มาขอเขาอย่างเดียว
0: การเดินทางรถโชว์ของภาคเอกชนไทยกระตุ้นให้เกิดความต้องการเดินทางผลักดันสู่การเปิดเส้นทางบินตรงแบบชาร์เตอร์ฟลายหรือเช่าเหมาลำจากกรุงเทพสู่เมืองตุนหวงประเทศจีนตั้งแต่วันที่28สิงหาคมเป็นต้นไปทำให้การเดินทางระหว่างกันง่ายขึ้นไปอีกคำถามสำคัญหลังการเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่การดึงนักท่องเที่ยวมาไทยได้กี่คนแต่ไทยเองจะวางตำแหน่งอย่างไรในระบบเศรษฐกิจการเดินทางใหม่ของโลกวางบทบาทไทยเป็นอาเซียนเกตเวย์เชื่อมจีนกับอาเซียนเพื่อตลาดที่ใหญ่กว่าในอนาคตได้หรือไม่
4: โดนัลด์ทรัมป์ย้ำเตรียมที่จะเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงอิหร่านเร็วๆนี้ค่ะขณะที่หน่วยข่าวกรองสหรัฐประเมินว่าปัจจุบันอิหร่านสามารถปิดช่องแคบฮอร์มุซได้ตามอำเภอใจโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐใช้โอกาสระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือ G7 โดยระบุว่าจะเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงที่ทำกับอิหร่านใน 2-3 วันข้างหน้านี้พร้อมยืนยันว่าข้อตกลงดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ทางด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะอนุญาตให้อิหร่านเริ่มขายน้ำมันและเชื้อเพลิงได้ทันทีหลังการลงนามในวันศุกร์นี้แต่มีเงื่อนไขว่าอิหร่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงทั้งหมดซึ่งรวมถึงการไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต้องลดทอนความเข้มข้นของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะและไม่ขัดขวางเส้นทางเดินเรือเสรีในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สำนักข่าว CNN อ้างแหล่งข่าวเปิดเผยการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐชี้ว่านับตั้งแต่นี้ไปอิหร่านจะสามารถปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานสำคัญของโลกได้ตามใจชอบโดยอิหร่านได้พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริงในช่วงความขัดแย้งและมีแนวโน้มจะทำเช่นนั้นอีก และการที่สหรัฐต้องเจรจาอย่างเข้มข้นเพื่อเปิดช่องแคบอย่างเต็มรูปแบบสะท้อนถึงอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าของอิหร่านแม้ทั้งสองฝ่ายกำลังจะลงนามในกรอบข้อตกลงเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือแต่แหล่งข่าวหลายแหล่งเปิดเผยว่าอิหร่านก็มีแผนสำรองทางเศรษฐกิจเป็นไพ่ตายหากการเจรจาล้มเหลวโดยจะให้กลุ่มฮูตีในเยเมนปิดช่องแคบบับเอลมันเดบในทะเลแดงซึ่งหากช่องแคบทั้งสองถูกปิดพร้อมกันก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลกขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากรอบข้อตกลงของสหรัฐอิหร่านกำหนดแนวทางจัดตั้งกองทุนเอกชนมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอิหร่านเอาไว้ด้วยกองทุนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแรงจูงใจในทางเศรษฐกิจให้กับทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายโดยเป็นการลงทุนของภาคเอกชนไม่ใช่โครงการฟื้นฟูหรือจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามแหล่งข่าวอ้างว่าบริษัทต่างๆในสหรัฐกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซียรวมถึงเอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกาให้คำมั่นสนับสนุนเม็ดเงินแล้วกว่า 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งครอบคลุมทั้งในภาคพลังงานโลจิสติกการผลิตและการขนส่งโดยกองทุนนี้ยังไม่จัดตั้งขึ้นหรือเริ่มดำเนินการจนกว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายที่น่าพอใจค่ะ
3: นานกว่า3เดือนแล้วนะคะที่การลำเลียงน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซนั้นแทบจะหยุดชะงักจากสงครามแล้วก็ส่งผลกระทบรุนแรงไปทั่วโลกขณะที่ข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกิดขึ้นท่ามกลางความหวังว่าสถานการณ์พลังงานจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อีกครั้งนะคะคุณทิพย์ตะวันแต่กว่าจะปกติเนี่ยโลกต้องรอกันอีกนานแค่ไหนคะเนี่ย
5: คือมีการประเมินว่าอย่างต่ำๆอาจจะต้องรอ 3-6 เดือนด้วยกันนะคะเพราะว่าการฟื้นตัวต้องใช้เวลาค่ะรวมไปถึงยังมีอุปสรรคมากมายหลายเรื่องทั้งเรื่องของจำนวนเรือที่จะลำเลียงน้ำมันทั้งเรื่องของการซ่อมบำรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็อื่นๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าแม้โลกเนี่ยจะมีความหวังนะคะที่จะได้เห็นการลำเลียงน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเป็นปกติได้อีกครั้งแต่ว่าก็หวังได้แบบไม่เต็มที่ค่ะเพราะว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงนะคะทั้งจากทุ่นระเบิดแล้วก็ความเสี่ยงที่ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะล่มด้วยค่ะอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนล่าสุดนะคะที่ยืนยันเรื่องข้อตกลงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่เป็นกรอบการยุติสงครามจะเริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันศุกร์นี้ค่ะแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซเตรียมเปิดแบบสมบูรณ์ในวันศุกร์แต่ว่าอารักชียังไม่ได้ฟันธงในเรื่องนี้นะคะโดยระบุว่าการเจรจาในช่วง60วันจะแบ่งออกเป็น2ระยะด้วยกันค่ะซึ่งระยะแรกจะครอบคลุมเรื่องสถานะช่องแคบฮอร์มุซการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐและแผนการฟื้นฟูอิหร่านขณะที่ในระยะที่2ทั้ง2ประเทศจะมีการหารือกันในประเด็นเรื่องนิวเคลียร์และการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านก่อนที่จะทำข้อตกลงฉบับสมบูรณ์เพื่อยุติสงครามอย่างถาวรดังนั้นโลกยังต้องจับตาดูการเจรจาที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้กันให้ดีๆนะคะว่าจะคุยกันได้จบจริงหรือไม่และจบแบบไหนด้วยค่ะในช่วงก่อนสงครามโลกลำเลียงน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซเกือบ15ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะตัวเลขนี้คุณผู้ชมลดลงเหลือเพียงแค่วันละ 2.5 ล้านบาร์เรลหลังจากเรือบรรทุกน้ำมัน4ลำถูกโจมตีในวันที่1มีนาคมค่ะสถานการณ์นี้เลวร้ายลงไปอีกนะคะในเดือนเมษายนทั้งที่มีข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวหลังจากทรัมป์สั่งปิดล้อมทางทะเลเพื่อสกัดเรือที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุซทวีความรุนแรงมากขึ้นค่ะขณะที่ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโปรเจกต์ฟรีดอมอารักขาเรือพาณิชย์ผ่านช่องแคบฮอร์มุซยิ่งทำให้เกิดการเผชิญหน้านะคะโดยมีน้ำมันลำเลียงผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพียงแค่ 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นซึ่งการ

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะเที่ยงวันนี่คือช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลค่ะเปิดใจสว.วีรพันธ์พร้อมฟังเหตุผลรองเลขาธิการสปสช.ปมสิทธิ์ฮอร์โมนข้ามเพศในบัตรทองท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะแม้บางพื้นที่จะเจอกับฝนตกหนักแต่คู่ขนานเกิดปรากฏการณ์ภัยแล้งเหตุผลเริ่มทิ้งช่วงค่ะนักวิชาการแนะเร่งเก็บกักน้ำพร้อมวางแผนสำรองน้ำล่วงหน้า2ปีเตือนเลือกบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ต้องลงทะเบียนก่อนภายในวันที่15กรกฎาคมด้านทีประกันสังคมก้าวหน้าเปิด14แคนดิเดตทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะ
1: คือในฐานะประชาชนน่ะพี่มองว่าพี่เป็นผู้เสียภาษีแล้วพี่สมควรได้รับบริการสุขภาพที่มันมีความจำเป็นกับตัวพี
0: ่ยังคงคุยกันต่อนะคะสำหรับสาระสำคัญในเรื่องของกระแสถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิ์ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพที่อยู่ในระบบบัตรทองนะคะเวลานี้ไม่ได้มีข้อถกเถียงอยู่แค่เพียงเรื่องของสิทธิของคนข้ามเพศเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่มันขยายไปสู่คำถามที่เกี่ยวข้องกันทั้งกระบวนการตัดสินใจหลักฐานทางวิชาการด้วยรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณด้านสุขภาพว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนและเป็นสิ่งที่รัฐควรจะลงทุนก่อนหลังด้วยนะคะวันนี้วิเคราะห์กันกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยค่ะดูเหมือนกระแสเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆเลยนะคะ
2: ครับถูกต้องครับอย่างที่คุณบุษรินได้เกริ่นไปที่บอกว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องคือต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับสิทธิประโยชน์เรื่องฮอร์โมนข้ามเพศเนี่ยไม่มีใครปฏิเสธว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ามันเป็นสิ่งที่กลุ่มคนที่ข้ามเพศเขาไม่ควรที่จะได้รับสิทธินี้นะครับแต่ว่าเมื่อประเทศอยู่ในสถานการณ์งบประมาณที่มันตึงตัวเนี่ยมันก็เลยทำให้มีข้อถกเถียงเยอะในส่วนของคนที่ทำงานแวดวงสุขภาพว่าเราอาจจะต้องจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญเพราะที่ผ่านมาเนี่ยครับในรายการตรงประเด็นเองเนี่ยนำเสนอทั้งในสถานการณ์โรงพยาบาลขาดทุนนะครับคลินิกชุมชนอบอุ่นที่บอกว่าเงินไม่พอรวมไปถึงเรื่องมะเร็งรักษาทุกที่ที่บอกว่าคนเป็นมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อาจจะไม่มีเงินเพียงพอที่จะมารักษาหรือไม่เนี่ยพอสถานการณ์ในจังหวะเวลาแบบนี้มีเรื่องเกี่ยวกับการคิดสิทธิประโยชน์ให้กลุ่มคนข้ามเพศได้รับฮอร์โมนก็เลยเกิดข้อถกเถียงว่าเรื่องนี้มันควรจะเอาไว้ทำในช่วงที่ประเทศเนี่ยมีเงินเพียงพอที่จะบริการหรือว่าสนับสนุนคนกลุ่มนี้แล้วหรือไม่จังหวะนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับเงินนะครับแต่ถูกตั้งคำถามไปในเรื่องของกระบวนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ตัวนี้ด้วยเพราะถ้ายังจำกันได้นะก่อนหน้านี้ไทย PBS ก็เพิ่งจะทำเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนเด็ก PCV ป้องกันปอดบวมในเด็กเนี่ยครับซึ่งสปสช.ก็ใช้เวลาอนุมัติอนุญาตนานมากนะครับกว่าที่จะได้สิทธิประโยชน์ตัวนี้ออกมาก็เลยมีคำถามว่าแล้วส่วนของสิทธิฮอร์โมนข้ามเพศเนี่ยกระบวนการมันเหมือนกับการให้อนุญาตของวัคซีนเด็ก PCV หรือไม่คำถามต่างๆเหล่านี้ครับมันนำมาสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของสิทธิฮอร์โมนข้ามเพศซึ่งตอนนี้นะครับสปสช.ก็ได้เริ่มดำเนินการหรือว่าเดินหน้าให้บริการสิทธินี้ไปแล้วคนที่ออกมาจุดประเด็นเรื่องนี้ครับก็คือคุณหมอวีรพันธ์สุวรรณไมยซึ่งเป็นรองประธานกรรมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาพอออกมาเปิดประเด็นก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าในแวดวงโซเชียลมีเดียกันมากมายเราก็เลยต้องไปคุยกับคุณหมอนะครับว่าทำไมถึงออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วคิดว่าสปสช.จะต้องทำอย่างไรต่อไปลองไปฟังคุณหมอวีรพันธ์ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS ครับ
3: ต้องบอกก่อนนะประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นของเรากับ LGBTQ นะไม่ใช่เลยนะครับผมต้องย้ำทุกครั้งเวลาที่ผมไปสัมภาษณ์ว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ได้เห็นความไม่เท่าเทียมไม่ได้มีประเด็นอะไรกับกลุ่ม LGBTQ เลยไม่มีเลยเราเลสประเด็นนี้ในเรื่องของการใช้งบประมาณที่มีลำดับความสำคัญในขณะที่นโยบายนั้นงบประมาณเรามีจำกัดถูกไหมครับเราก็ต้องมีลำดับความสำคัญเนาะเราไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้หมด

0: ไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องเอาส่วนใหญ่ไว้ก่อนซึ่งจริงๆส่วนใหญ่มันรวมส่วนนั้นด้วยนะ LGBTQ เป็นโรคมะเร็งเราก็รักษาถูกมั้ยฮะเราไม่ได้แบ่งแยกออกไปถูกมั้ยครับคือทุกคนน่ะมันอยู่ในกลุ่มใหญ่ทั้งหมดอยู่แล้วแต่สิทธิ์บางอย่างของกลุ่มคนบางคนเนี่ยมันอาจจะต้องพิจารณาลำดับความสำคัญน่ะประมาณนี้นะครับ
1: พอสังคมเริ่มตั้งคำถามขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยครับเราก็อยากรู้ว่าสปสช.จะเดินหน้าสิทธิประโยชน์เรื่องฮอร์โมนข้ามเพศต่อไปหรือไม่เพราะนอกจากจะมีเสียงค้านแล้วเนี่ยอีกกลุ่มนึงที่เขาได้รับผลประโยชน์ก็คือกลุ่มคนข้ามเพศที่เขามีความทุกข์ทรมานจากเพศสภาพที่ไม่ตรงกับเพศกำเนิดก็ยังเรียกร้องว่าเออเขาจำเป็นต้องใช้เหมือนกันเรื่องนี้ก็เลยต้องไปคุยกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านเองเนี่ยก็เป็นในฐานะประธานบอร์ดสปสช.ด้วยว่าท่านจะเอายังไงกับเรื่องนี้ลองไปฟังความคิดเห็นจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
2: ผมไม่อยากเอาเรื่องสุขภาพมาปนกับการเมืองนะครับอะไรที่สมควรที่จะต้องได้ก็สมควรที่ต้องได้อะไรที่มาตามกระบวนการนะครับเราก็ต้องเคารพกระบวนการนะครับแต่ก็อย่างที่ไฮไลท์เมื่อสักครู่ว่ากระบวนการแบบ bottom up ขึ้นมานะครับผมก็คิดว่าน่าจะปรับปรุงโดยใช้วิธี top down แล้วก็มอบนโยบายลงไป
3: เรากังวลไหมคะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเรามีการทบทวนในเรื่องของสิทธิ์ฮอร์โมนข้ามเพศจะกระทบต่อฐานเสียงของกลุ่มทานนะคะ
2: ตอนนี้ยังไม่ได้มีแนวคิดเรื่องการทบทวนเรื่องอะไรต่างๆนะฮะก็เข้าใจในเชิงสังคมว่าสังคมเนี่ยก็มีทั้งผู้สนับสนุนแล้วก็มีทั้งผู้ที่อาจจะยังสงสัยในกระบวนการหรือว่าความคุ้มค่าตรงนั้นก็เดี๋ยวให้ทางคณะอนุกรรมการนะครับเขาได้นำเสนอสิ่งที่เขาได้พิจารณากันเอาไว้นะครับซึ่งอย่างที่เรียนครับในบอร์ดชุดใหญ่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นข้อมูลทั้งหมดนะครับ
1: คือฟังจากทางรัฐมนตรีเนี่ยมี2ประเด็นหลักๆก็คืออย่างแรกไม่ได้เบรกว่าสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนข้ามเพศเนี่ยต้องหยุดไปเลยก็คือให้เดินหน้าต่อไปอย่างที่2ที่ท่านพูดก็คือว่าหลังจากเนี้ยตัวท่านเองในฐานะประธานบอร์ดเนี่ยก็อยากจะเห็นข้อมูลหรือว่าหลักฐานของชุดคณะอนุกรรมการที่พิจารณาบอร์ดเนี้ยไอ้พิจารณาสิทธิประโยชน์ตัวเนี้ยว่าพิจารณาจากอะไรมีหลักฐานมีข้อมูลอะไรซึ่งท่านก็บอกว่าท่านในฐานะบอร์ดใหญ่อ่ะไม่เคยเห็นอันนี้คือ2ประเด็นหลักๆแล้วอีกประเด็นนึงที่มีนักข่าวถามคือถามเรื่องการเมืองเกี่ยวเรื่องการเมืองหรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อสังเกตว่ากระบวนการอนุมัติสิทธิ์ฮอร์โมนข้ามเพศเนี่ยมันรวดเร็วในช่วงปี67ปี67ถามว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีปีนั้นก็คือคุณเศรษฐาซึ่งตอนนั้นกระแสพรายกำลังมานะครับมีการแสดงความยินดีกับการออกพรบสมรสเท่าเทียมแล้วก็ช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องบอกว่ากระบวนการผลักดันสิทธิประโยชน์ฮอร์โมนข้ามเพศเนี่ยมันไปรวดเร็วมากต่อให้ทางฝั่งของภาคประชาสังคมบอกว่าก็ขับเคลื่อนมา6ปีแล้วแต่มันเร็วมากในช่วงปี67ก็เลยเป็นคำถามว่าเอ๊ะมันกระบวนการเป็นยังไงตัวท่านรัฐมนตรีท่านก็ถามว่าที่ผ่านมาทำกันยังไง
4: ค่ะคือตัวงบประมาณด้านสาธารณสุขเนี่ยมีคำถามกันมาเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของบัตรทองว่ามันจะจัดการเรื่องงบยังไงอันนี้เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคือมันเดินหน้าได้แล้วจริงๆหรือไม่เพราะเมื่อกี้มีเสียงที่สะท้อนออกมาจากรัฐมนตรีว่าอาจจะมีการทบทวนหรือเปล่าหลังจากนี้ขั้นตอนมันควรจะยังไงต่อ
1: คือตอนนี้ถ้าไปดูท่าทีจากสปสช.ผมก็ไปสำรวจดูว่าเอ๊ะพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยรัฐมนตรีพูดแบบนี้สปสช.จะยังไงต่อก็ปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับเขามีการจัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ของสปสช.ที่จะทำงานกับกลุ่มคนข้ามเพศว่าเราจะต้องเดินหน้าเรื่องสิทธิฮอร์โมนนี้แล้วนะแล้วก็ขั้นตอนของผู้มารับบริการเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าตามข่าวที่ออกไปเนี่ยก็คือทางด้านของโฆษกรัฐบาลก็ออกมายืนยันว่าตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเนี่ยก็คือสิทธิ์เนี้ยสามารถที่จะใช้ได้แล้วคนที่ไปหน่วยบริการเนี่ยก็สามารถจะไปเริ่มเทคฮอร์โมนได้แล้วแต่ว่าทางหน้าหน่วยบริการเนี่ยก็จะบอกอีกแบบนึงนะครับว่ารัฐบาลบอกได้แล้วแต่ว่ายายังส่งมาไม่ถึงนี่อีกส่วนนึงแต่ที่แน่ๆคือว่ามันเริ่มเห็นการซักซ้อมทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่สปสช.ว่าเอาจริงเดินหน้าจริงๆแล้วก็มีแนวเวชปฏิบัติออกมาชัดเจนว่าใครบ้างที่จะได้ฮอร์โมนตัวนี้แล้วก็จะมีขั้นตอนการให้บริการอย่างไรในขณะที่กลุ่มคนที่เขาผลักดันเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลอีกด้านนึงแล้วเราก็ได้มีโอกาสถามในวันที่ประชุมซักซ้อมเนี่ยผมก็ได้ถามว่าแล้วที่เขาถามกันว่าเรื่องลำดับความสำคัญเนี่ยมันยังไงต่อเรื่องสิทธิฮอร์โมนเนี่ยมันต้องเป็นระดับความสำคัญระดับไหนเพราะตอนนี้มันมีหลายเรื่องที่ต้องทำก็ได้มีโอกาสถามเรื่องนี้ด้วยลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับทั้งทางสปสช.แล้วก็กลุ่มภาคประชาชนที่มาร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องของการให้สิทธิประโยชน์เรื่องฮอร์โมนข้ามเพศครับ
5: ในส่วนของผู้รับบริการนะคะตอนนี้ค่ะมีหน่วยที่ลงทะเบียนกับเราอยู่ประมาณคือตามจริงอะค่ะในเรื่องของการที่นำเสนอในขั้นตอนต่างๆอะค่ะทางโรงพยาบาลศิริราชนะคะได้มีการสำรวจข้อมูลในส่วนนี้ไกด์ไลน์ใหญ่ทำโดยไทยแพทค่ะแล้วก็เขาก็จะมีฝั่งราชวิทยาลัยต่างๆที่มาคอมเมนต์เนาะส่วนสปสช.อะค่ะก็จะทำเป็นคู่มือย่อยๆลงมาสำหรับการที่จะเบิกจ่ายของสปสช.
6: ถ้าเราจะเอาเรื่องงบเป็นตัวตั้งอะมันไม่มีอะไรพอแล้วคือประชาชนไทยมันไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มเราเข้าใจว่าประชาชนไทยไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มของคนข้ามเพศเพียงเท่านั้นเรามีประชากรกลุ่มเฉพาะอีกหลายกลุ่มที่ยังคงต้องการการคุ้มครองตามหลักประกันสุขภาพเราคิดว่าการทำงานเพื่อให้เกิดชุดสิทธิประโยชน์ตัวนี้อยากจะให้มองว่าถ้าชุดสิทธิประโยชน์ตัวนี้มันเกิดขึ้นสำหรับคนข้ามเพศแน่นอนว่าชุดสิทธิประโยชน์ตัวนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนกลุ่มอื่นๆได้เพียงแต่ว่ามันมีกระบวนการของการทำงานขับเคลื่อนไปด้วยกัน
1: พี่แต่ว่าถ้าเรามีเงินพอได้ไหม
6: ตัวเงินใช่ไหมคะคือเราเป็นห่วงเรื่องเงินของประเทศเนาะเราคือ
1: สำนักงบประมาณก็เกินมาตลอด
6: คือในฐานะประชาชนน่ะพี่มองว่าพี่เป็นผู้เสียภาษีแล้วพี่สมควรจะได้รับบริการสุขภาพที่มันมีความจำเป็นกับตัวพี่ใช่ไหมคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่เคยได้รับบริการสุขภาพนั้นเลยในฐานะผู้เสียภาษีคนนึงพี่ก็มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พี่ควรจะได้รับ
1: มาถึงจุดนี้แล้วก็ต้องลงไปดูหน้างานแล้วล่ะครับว่าจะยังไงกันต่อนะครับซึ่งหน้างานก็คือลงไปดูที่หน่วยบริการเนี่ยผมก็เลยเข้าไปที่หน่วยบริการ1ใน50หน่วยที่เขาเนี่ยให้บริการเรื่องฮอร์โมนข้ามเพศก็ปรากฏว่าถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าสิทธิประโยชน์ตัวนี้ใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าทางหน่วยบริการบอกว่ากว่ายาจะส่งมาถึงยาฮอร์โมนเนี่ยครับกว่าจะส่งมาถึงที่หน่วยบริการเนี่ยน่าจะประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไปเทคฮอร์โมนตามศูนย์บริการที่จะให้บริการเนี่ยก็อาจจะต้องจ่ายเงินก่อนนะครับต้องรอจนกว่ายาเนี่ยเขาจะส่งไปแต่ว่ามากไปกว่าเรื่องการส่งฮอร์โมนไปถึงแล้วก็จะได้ใช้ฟรีกันแล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกับคนที่เขาไปใช้บริการเนี่ยครับว่าเขาทำไมมีความเหตุผลอะไรต้องเข้าไปใช้ที่บริการแห่งนี้ลองไปติดตามจากรายงานครับเราเป็นเหมือนผู้ชายที่หลับไปแล้วตื่นขึ้นมาร่างกายเรากลายเป็นผู้หญิงเวลามองกระจกจะรู้สึกตลอดว่านี่ไม่ใช่ตัวของเราเองคือความรู้สึกที่อธิตยาอาสาต้องเผชิญมาตลอดชีวิตจึงตัดสินใจเริ่มเทคฮอร์โมนเป็นชายข้ามเพศเมื่อ5ปีก่อนวันนี้ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญเมื่อเขาเดินทางมาลงทะเบียนใช้สิทธิเทคฮอร์โมนผ่านระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองที่ศูนย์บริการสาธารณสุข28กรุงธนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งใน50หน่วยบริการทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนให้สิทธิประโยชน์นี้
7: ซึ่งความรู้สึกเนี่ยอย่างแรกเลยมันไม่ได้ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจเนาะผมคิดว่าการที่เราอาจจะไม่ได้มีสถานะทางเศรษฐกิจมากพอนะหรือการเข้าไม่ถึงสถานบริการเนี่ยผมคิดว่ามันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนความมั่นใจของคนเนาะและหลายครั้งเนี่ยเราพบว่าในชุมชนเนี่ยมันมีภาวะความเสี่ยงและความการฆ่าตัวตายเนาะเพราะว่าเวลาไปคุยกับที่บ้านเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้ยอมรับแล้วเราก็ไม่ได้เห็นตัวเองอย่างที่อยากจะเห็นเนาะเพราะว่าในแง่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเรามีภาวะนึงที่เราจะบอกว่าเป็นเรื่องของ gender incongruence ก็คือเพศสภาพมันไม่ได้สอดคล้อง
8: หลังยื่นบัตรประชาชนเพื่อใช้สิทธิ์พยาบาลจะซักประวัติการใช้ฮอร์โมนเบื้องต้นพร้อมให้คำแนะนำเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การป้องกัน HIV ด้วยยาเพล็บและยาเป๊ป
9: 2เดือนอาจจะเป็นครั้งเดียวครับเป็นความ
8: หากเป็นผู้ที่เริ่มเทคฮอร์โมนรายใหม่จะมีนักจิตวิทยาทำแบบประเมินก่อนหากเป็นผู้ที่เคยเทคฮอร์โมนมาก่อนแล้วก็จะตรวจเลือดเพื่อติดตามระดับฮอร์โมนในร่างกายก่อนส่งต่อให้แพทย์ประเมินอย่างละเอียดโดยหญิงข้ามเพศจะเทคฮอร์โมนด้วยยากินส่วนชายข้ามเพศจะเทคฮอร์โมนด้วยยาฉีดเช่นรายนี
10: ้ก่อนที่เราจะ

0: ว่าต้องมีการประเมินสุขภาพจิตอันนี้ว่าโอเคมีจริงๆแล้วมีภาวะซึมเศร้าหรือว่ามีความหลงผิดมีภาพหลอนอะไรไหมที่บอกให้เขาทำถ้าไม่มีผ่านตรงนี้อ่ะเราก็จะให้
1: หลังจากเทคฮอร์โมนแล้วแพทย์จะวางแผนติดตามผลในช่วง 1-3 เดือนแรกเพื่อปรับขนาดยาให้เหมาะสมนอกจากนี้ยังติดตามความเสี่ยงด้านสุขภาพเช่นโรคมะเร็งเต้านมโรคตับโรคหัวใจภาวะเมตาบอลิกและภาวะเลือดข้นอย่างใกล้ชิด
2: ตั้งโรงเรียนวิชาสา
1: ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข28บอกว่ารูปแบบบริการที่เน้นกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดการป้องกันโรคก่อนเกิดความเจ็บป่วยเมื่อผู้ใช้บริการเข้าสู่ระบบเพื่อรับฮอร์โมนจะนำไปสู่การตรวจคัดกรองโรคอื่นๆไปพร้อมกันซึ่งถือเป็นการป้องกันโรคแบบครบวงจรซึ่งเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาว
3: เพราะว่าสิ่งที่ทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับมันจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตทั้งตัวคนไข้แล้วก็ทางสังคมหรือประเทศเราด้วยนะครับเพราะไม่งั้นนะครับก็จะมีภาวะเรื่องของซึมเศร้าเรื่องของโรคทางด้านหลอดเลือดต่างๆหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับรวมทั้งก็เรื่องของความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV ซึ่งจริงๆเราสามารถป้องกันได้พวกนี้ครับเพราะฉะนั้นคืออยากให้เห็นความสำคัญว่าอีกมิตินึงเนี่ยที่เราอย่าลืมมันก็คือเรื่องของการป้องกันส่งเสริมสุขภาพเพื่อจริงๆแล้วเนี่ยคือปัญหาภาระทางด้านสาธารณสุขทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดนะครับมันจะลดลง
1: สำหรับคนข้ามเพศจำนวนไม่น้อยการเข้าถึงฮอร์โมนภายใต้การดูแลของแพทย์เป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยมากขึ้นขณะที่ระบบบริการสุขภาพก็กำลังเผชิญกับโจทย์สำคัญในการออกแบบบริการให้ตอบสนองความแตกต่างของผู้คนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณทีนี้ก็มีคำถามนะครับว่าจำนวนคนข้ามเพศที่ต้องเทคฮอร์โมนเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่บอกไปว่างานวิจัยที่สปสช.เขาทำเนี่ยทางด้านวุฒิสภาก็บอกว่ามันไม่ใช่วิจัยความคุ้มค่าแต่ว่าถ้าเราเปิดงานวิจัยไอ้ที่เขาเอามาอ้างอิงให้ดูก็จะพบว่าเขาคิดว่าตัวเลขของคนข้ามเพศเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณ 300,000 คนอันนี้คือเฉพาะหญิงข้ามเพศนะครับแล้วก็เขาเก็บข้อมูลหญิงข้ามเพศจากคนที่ไปเกณฑ์ทหารก็ปรากฏว่าหญิงข้ามเพศที่ไปเกณฑ์ทหารที่อาจจะเกณฑ์ไม่ได้เพราะแบบเปลี่ยนร่างกายไปแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ 200,000 คนตัวเลขเนี้ยยังไม่ได้มีการสำรวจชายข้ามเพศแต่ว่าประชากร LGBT ทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณอยู่ที่ประมาณ 1.5-1.6 คนนะครับคือนี่คือจำนวนทั้งหมดแต่ว่ามันก็ยังมีคำถามเรื่องงานวิจัยที่จะต้องไปต่อเรื่องความคุ้มค่าว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่ถ้าจะทำกันต่อจริงๆก็เลยเป็นข้อถกเถียงที่เราก็ไปคุยทั้งสองฝ่ายเลยครับทั้งสว.ทั้งสปสช.ว่าไอ้เรื่องความคุ้มค่าเนี่ยมันจะมีข้อสรุปอย่างไรบ้างครับ
4: วัตถุประสงค์เราเนี่ยมีสองข้อแรกก็คือเรื่องของลดการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องจากการไปซื้อยากินเองแล้วเกิดปัญหาทางสุขภาพพวกลิ่มเลือดตีบสั้นเรื่องของหรือว่าคนที่ไม่ได้ยาก็จะมีภาวะเครียดเพราะซึมเศร้าหรือพยายามที่จะฆ่าตัวตายซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็ต้องมีการเสนอเข้ามา
5: พวกนี้เวลาเขาถามหาตัวเลขเราหนักใจไหมครับว่ามันกี่คนมีคนตายแล้วกี่คนอะไรอย่างเงี้ย
4: มันไม่ได้พบพูดอยู่แล้วครับโดยเฉพาะในของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้มีคือที่เราเห็นก็เป็นแค่ยอดของภูเขาหรือภูแข็งอาจารย์ที่ดูเรื่องพวกนี้อยู่ท่านก็บอกว่าท่านก็เจอในคลินิกบ้างแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพยายามแต่ยังไม่สำเร็จแต่มันก็อาจจะมีบางส่วนที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งที่เรายังไม่รู้มันเหมือนกับดูมารอบด้านระดับนึงแล้วมันก็เลยผ่านไปเร็วอันนี้ยังไม่ใช่ว่าเดือนเดียวจบด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังมีการข้ามเดือนมีอะไรกันอยู่ป่ะ
5: เป็นกระบวนการปกติไม่เกี่ยวกับรัฐบาลสั่งนายกสั่งอะไร
4: ถ้าเอกสารเขาพร้อมข้อมูลเขาพร้อมเราก
5: ็ปกติออกสิทธิประโยชน์นี่นายกสั่งเองได้ไหมครับ
4: ก็นายกก็คงสั่งไม่ได้เพราะท่านไม่อยู่ในกลไกของเราแต่การกำหนดประเภทและขอบเขตหรือสิทธิประโยชน์เนี่ยมันอยู่ที่บอร์ดเอ็มนักที่จะกำหนดได
5: ้ตัวรัฐมนตรีเองก็ไม่ได้ต้องเป็นบอร์ด
4: เป็นมติบอร์ด
6: ย้อนกลับไปพูดถึงเลือดเส้นเลือดอุดตันหน่อยหนึ่งซึ่งอันนี้เกิดขึ้นได้จริงในการใช้ฮอร์โมนที่มากเกินนะครับหรือที่พอดีก็ตามนะเพราะว่ามันไม่ใช่โดสทางสรีระวิทยาถูกไหมมันเป็นโดสที่ไฮสูงกว่าปกติไม่ได้แปลว่าหมอใช้จะไม่เป็นนะไปซื้อใช้ก็เป็นได้หมอให้ใช้มันก็เป็นได้เพราะว่ามันคือผลข้างเคียงของยาถูกไหมครับเพียงแต่ว่าการให้หมอใช้มันอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าตรงที่ว่าเรามีคำแนะนำเรามีเจอได้เร็วแก้ไขได้ง่ายอะไรตัวเลขตรงนั้นไม่เยอะตัวเลขตรงนั้นไม่เยอะ ไม่เยอะแต่เกิดได้นะและเป็นผลข้างเคียงที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเราจะทิ้งว่า

0: ตัวเลขไม่เยอะเนี่ยแล้วก็ไม่สนใจไม่ได้เพราะว่ามันเป็นผลข้างเคียงที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะพวกนี้ตายได้จริงไอ้เส้นเลือดดำที่มันตันเนี่ยมันขึ้นมาที่ขั้วปอดแล้วมันตายถ้าเรามีเงินมากพอผมคิดว่าเอากลุ่มคนมาดูแลได้ประโยชน์แต่ในปัจจุบันเนี่ยมันถึงวาระถึงเวลานั้นหรือยังเราไม่ได้ร่ำรวยขนาดนั้นเราไม่ได้โอ้โหเราคิดว่าเราจะทำอะไรก็ได้ถ้าเรามีเงินมากพอเนาะทำเถอะโหผมสนับสนุนทุกนโยบาย
1: คือฟังจากคุณหมอเนี่ยก็จะพูดถึงผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ผิดก็จะอาจจะทำให้ลิ่มเลือดอุดตันที่ไปกินยากันเองอะไรแบบนี้ครับมันก็ตายได้คือคนเป็นหมอเนี่ยเข้าใจแต่พอมาถึงเรื่องระดับความสำคัญอ่ะมันก็เป็นข้อถกเถียงแล้วว่ามันอาจจะต้องมีงานวิจัยที่พูดถึงความคุ้มค่าซึ่งตอนนี้คนทุกคนก็พูดว่าไอ้เล่มนี้มันมีหรือยังอยู่ตรงไหน
2: ค่ะก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากเลยเพราะว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญของทุกเรื่องด้วยนะคะแล้วก็ควรจะสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นแต่ปัญหาก็คือนี่แหละความคุ้มค่าขั้นตอนต่อจากนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อสำหรับการหาข้อมูลที่จะมาสนับสนุนเรื่องนี
1: ้ค่ะก็อย่างวันนี้เลยครับคิดว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่อาจจะแบบว่าข้อมูลมันสองด้านก็เดี๋ยววันที่30มิถุนายนเนี่ยครับทางวุฒิสภาก็จะมีการเชิญคุณหมอจเดชที่เป็นเลขาธิการสปสช.มาให้ข้อมูลอีกรอบนึงหลังจากที่เชิญไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่เราเห็นใช้มือถือสัมภาษณ์อะไรไปเนี่ยคือพอประชุมเสร็จอีกคนนึงก็ไปอีกคนนึงก็ลงไปก็แยกกันเราก็พยายามจะให้เห็นนะเราพยายามที่จะเห็น2ด้านซึ่งวันนี้ไทย PBS ได้นำเสนอเรื่องนี้ทั้ง2ด้านแล้วก็อยากจะฟังความเห็นของคุณผู้ชมนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรบ้างกับสิทธิประโยชน์ตัวนี
2: ้ค่ะเรื่องนี้คงต้องตามกันต่ออย่างแน่นอนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณวชิรวิทย์ด้วยค่ะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สำคัญมากแล้วก็กระทบกับเรื่องของสุขภาพโดยตรงเลยนะคะนอกจากเรื่องนี้ที่เรายังต้องตามกันต่อแล้วค่ะมีอีกประเด็นหนึ่งที่ถือว่าใหญ่เหมือนกันก็คือเรื่องของสภาพอากาศณเวลานี้วันนี้เนี่ยมีคำเตือนจากหลายภาคของประเทศไทยว่าฝนจะตกหนักนะคะในหลายจังหวัดเลยแต่สิ่งที่มันคู่ขนานกันมาคือสถานการณ์ภัยแล้งที่ดูเหมือนจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นเหตุผลมาจากฝนที่มันทิ้งช่วงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีเองก็ได้ออกคำสั่งนะคะให้หน่วยงานต่างๆได้เตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญร้อนแล้งนะคะในขณะเดียวกันค่ะนักวิชาการก็ได้เสนอให้ทุกภาคส่วนณเวลานี้ต้องเร่งเก็บกักตุนน้ำเอาไว้มีแผนสำรองล่วงหน้า2ปีเตรียมรับมือแล้วก็ตัวรวมถึงการปลูกพืชทางเลือกนะคะที่ใช้น้ำน้อยในอนาคตด้วยค่ะขณะนี้บางพื้นที่นะคะกำลังเจอกับฝนตกหนักแต่ว่าที่ฝายแม่ยมค่ะซึ่งกั้นน้ำยมในพื้นที่อำเภอ2จังหวัดแพร่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำคัญสำหรับระบบชลประทานในจังหวัดแพร่คุณผู้ชมลองดูภาพนะคะมีลักษณะแห้งขอดอย่างเห็นได้ชัดค่ะล่าสุดนะคะน้ำหน้าฝายแม่ยมสูงประมาณ 1.8 เมตรในขณะที่ด้านหลังฝายแห้งสนิทจนสามารถนำรถแบ็คโฮเข้าไปขุดทรายและหินได้เลยค่ะโดยไม่มีน้ำไหลผ่านด้วยนะคะส่งผลให้คลองส่งน้ำทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาไม่สามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรได้ผลกระทบเหล่านี้นะคะทำให้ชาวบ้านในหลายพื้นที่ของจังหวัดแพร่ต้องปรับตัวโดยเริ่มไถนาท่ามกลางสภาพดินแห้งและใช้วิธีการไถนาผงเพื่อจะหว่านเมล็ดข้าวหรือว่าหยอดเมล็ดลงในแปลงนาเพื่อรอฝนด้วยนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.นะคะว่านายอนุทินได้สั่งการให้หน่วยงานต่างๆเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญโดยแผนดังกล่าวนี้นะคะก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมรวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและให้มารายงานกับครม.นะคะภายในสัปดาห์หน้าด้วยค่ะ
3: ที่จะดูแลประชาชนนะคะที่คาดว่าจะได้รับผลจากซูเปอร์เอลนิโญนั้นก็จะครอบคลุมไปถึงเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศค่ะ
2: นักวิชาการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะบอกว่าอุณหภูมิในมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มสูงขึ้นจะทำให้ปรากฏการณ์เอลนิโญมีผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะโดยเฉพาะระยะเวลาของปรากฏการณ์ที่จะยืดเยื้อไปถึงปีหน้ามาตรการการรับมือที่สำคัญในขณะนี้คือการเตรียมพื้นที่พักน้ำกักเก็บ ตุนน้ำไว้นะคะรวมถึงการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกพืชทางเลือกที่ใช้น้ำน้อยโดยเสนอให้ทุกภาคส่วนปรับแผนบริหารจัดการน้ำสำรองล่วงหน้า2ปีเพื่อรับมือกับความผันผวนของสภาพอากาศค่ะ
4: เราควรจะวางแผนน้ำ2ปีล่วงหน้านะเว้นว่าปีนี้จริงๆปีนี้ถึงแม้เกิดอีโนแต่ว่าน้ำในเขื่อนหลายจุดเนี่ยปีที่แล้วน้ำเยอะนะเพราะฉะนั้นในปีนี้คาดว่าในพื้นที่ชนบทฐานเนี่ยหมดการผลกระทบอาจจะยังไม่เยอะจะมีเยอะในส่วนที่พื้นที่ที่นอกเขตแต่ถ้ามันต่อเนื่องไปปีหน้าเนี่ยหน้าปีหน้าจะน่าห่วงมากกว่าสำหรับเขื่อนนะเพราะในแง่นี้ก็อยากจะให้พวกเราคิดเป็นสัก2ปีล่วงหน้าแล้วก็เผื่อว่าในพื้นที่ตัวเองเนี่ยเราสามารถจะเก็บน้ำไว้ก่อนนะแน่นอนถ้าฝนตกมาเราก็จะผ่อนคลายลงไปแต่ถ้าไม่มีเราก็ยังมีขึ้นไปแต่แน่นอนเราก็ต้องเผื่อว่าถ้าแล้งจริงเนี่ยเราก็ต้องปรับพืชที่เราจะปลูกนะ
2: อนาคตการจัดการน้ำจึงต้องเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาแบบปีต่อปีสู่การวางแผนแบบยั่งยืนระยะ 3-5 ปีค่ะต้องมีการบูรณาการข้อมูลระดับตำบลจังหวัดและประเทศเข้าด้วยกันจะช่วยทำให้การพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำทำงานได้เต็มประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการเก็บกักน้ำในฤดูแล้งและเป็นพื้นที่รับน้ำยามเกิดฝนตกหนักในจุดเดียวกันอย่างเป็นระบบค่ะคุณผู้ชมคะเวลานี้สภาองค์กรของผู้บริโภคได้ออกมาเตือนผู้ประกันตนนะคะว่าอย่าลืมไปลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้แล้วนะคะเพื่อเตรียมเข้าคูหาในวันที่27กันยายนค่ะเวลานี้ก็เริ่มเห็นการทยอยเปิดตัวของบรรดาคนที่มาสมัครด้วยนะคะรวมถึงด้านของนายพนัทเองค่ะเป็นอีกฝ่ายนึงเลยที่เป็นผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างได้ออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดว่าเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนทางเลือกในประกันสังคมด้วยค่ะสำนักงานประกันสังคมได้เปิดรับสมัครผู้สมัครแทนตนฝ่ายนายจ้างและตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนด้วยนะคะเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมปี69ค่ะมีการกำหนดเปิดรับสมัครก็คือวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศมีการกำหนดให้ลงทะเบียนแล้วก็เลือกตั้งในวันที่27กันยายน2569นะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจะสามารถลงคะแนนเลือกผู้สมัครได้ฝ่ายละไม่เกิน7คนและใช้วิธีการลงคะแนนโดยตรงและลับผ่านทางบัตรเลือกตั้งนั่นเองค่ะเมื่อวานนี้เราจึงเห็นบรรยากาศของทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรองศาสตราจารย์สัทธรัมธรรมบุษดีกรรมการประกันสังคมในสัดส่วนผู้ประกันตนเปิดตัว14แคนดิเดตทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและนายจ้างนะคะลงสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็แถลงนโยบายด้วยนะคะหนึ่งในคนที่ถูกให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก็คือนางสาวสรารินเรืองปัญญาวุฒินะคะซึ่งเป็นพี่สาวคนโตของนายณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนด้วยแต่เธอก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับมิติของการเมืองนะคะแต่เข้ามาทำงานเพื่อผลักดันสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนค่ะโดยมีการเปิดนโยบายด้วยรวมถึงการปฏิรูปโดยทีมประกันสังคมได้เปิดโรดแมปแล้วก็มีนโยบายทั้งหมด77นโยบาย8ด้านด้วยกันค่ะส่วนอีกด้านนึงมีความเคลื่อนไหวจากนายพนัทไทยล้วนนะคะซึ่งเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตกรรมการสำนักงานประกันสังคมชุดแต่งตั้งและเป็นผู้สมัครในรอบนี้ด้วยเขาก็ออกมาโพสต์นะคะว่าจะแฉขบวนการการลากเงินกองทุนไปลงในกองทุนทางเลือกหลังจากเคยถูกคว่ำไปได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงวิธีการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมแบบสลัดหลุดจากพรรคการเมืองด้วยนะคะในขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของการนำเงินประกันสังคมไปลงทุนในกองทุนทางเลือกเคยมีการเสนอให้หัวหน้าพรรคการเมืองเป็นผู้ดำเนินการค่ะและไม่ผ่านบอร์ดมาก่อนหน้านี้เขาก็โพสต์ในทำนองว่าจะเปิดเผยความจริงค่ะแล้วจะต้องช็อกวงการอย่างแน่นอนก็คงต้องเตรียมรอดูนะคะเรื่องของข้อมูลต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แต่คุณผู้ชมก็อย่าลืมไปลงทะเบียนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะเพื่อจะได้ไปใช้สิทธิ์ของเราเข้าคูหาในวันที่27กันยายนนี้ค่ะโดยสภาองค์กรของผู้บริโภคก็ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ไกลตัวเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราจ่ายไปนี่เป็นสิทธิที่เราต้องปกป้องผลประโยชน์ของเราอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างค่ะวันนี้ดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะจับตารอบทิศวันนี้ชวนเกาะติดเรื่องของปลาหมอคางดำค่ะปลาหมอคางดำเป็นทั้งเอเลี่ยนสปีชีส์และเป็นฝันร้ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงระบบนิเวศนะคะแม้ว่าจะผ่านมานานเท่าไหร่ปัญหานี้ก็ยังแก้ไม่ได้สักทีค่ะและกว่า2ปีแล้วที่ชาวบ้านแถบชายฝั่งทะเลภาคใต้เขาคาดหวังว่าสักวันหนึ่งการแก้ไขปัญหานี้จะเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นรูปธรรมสักทีนะคะแต่ว่ายิ่งเวลาผ่านไปสถานการณ์การระบาดของปลาหมอคางดำก็ยิ่งวิกฤตตรวจสอบเพิ่มเติมคุณพัสราจิตคำค่ะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะคุณพัสราค่ะ
1: ค่ะคุณออนจินีคะสำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่ภาคใต้พบในหลายจังหวัดค่ะทั้งในส่วนของสงขลาสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะแต่ที่ดูเหมือนจะตื่นตัวมากเป็นพิเศษนั่นก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะชาวบ้านพยายามแจ้งข้อมูลแล้วก็เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาเพราะว่าล่าสุดนั้นก็พบปลาหมอคางดำในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นในใกล้กับป่าพลุคนเคร่งแล้วค่ะ
2: ป้าแม่แกสงสัยนะนี่พี่กัดบ้านน่ะคล้องบ้านน่ะเด้อนะคะทุกคนพบแล้วแล้วทุกคนเออข้างดำไม่ดำไม่รู้เลยนะทุกคนนะพิจารณากันเอาเองทุกคนนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่พบแล้วแล้วป้าแม่ดังขี้สงสัยนะทุกคนพี่กัดคล้องน่ะเด้อนะคะทุกคนค่ะนี่ป้าแม่มารออยู่ซ่องห้นห้นนี่เพิ่งพบนะคะทุกคนค่ะนี่นี่นี่นี่มั่นใจข้างดำแล้วเนาะ
1: นี่เป็นเสียงของนางสาวชุติมันจงไกรจักรค่ะชาวบ้านที่มีอาชีพหาปลาได้มีการถ่ายภาพปลาหมอคางดำขนาดใหญ่ที่วางตาข่ายดักจับได้ที่คลองปากแพรกคลองสาขาของแม่น้ำปากพนังคลองกาละเกดพื้นที่บ้านย่านม่วงหมู่ที่1ตำบลบ้านเนินอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งสามารถจับปลาหมอคางดำขนาดใหญ่ขึ้นมาได้หลายตัวพร้อมกันค่ะพื้นที่ที่จับปลาหมอคางดำได้นั้นพบว่าอยู่ไม่ห่างจากพื้นที่ชุ่มน้ำป่าพลุควนเคร่งค่ะซึ่งเต็มไปด้วยคลองสายหลักแล้วก็สายย่อยที่นี่จึงเป็นข้อมูลบ่งชี้ค่ะว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในจังหวัดนครศรีธรรมราชกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤตค่ะเพราะมีการแพร่กระจายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำในป่าพลุควนเคร่งค่ะซึ่งหากพิจารณานะคะจากเดิมค่ะมีการรายงานว่าปลาหมอคางดำของนครศรีธรรมราชนั้นจะพบในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังในตำบลท่าพญาตำบลขนาดนาคอำเภอปากพนังค่ะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังตำบลเกาะเพชรตำบลหน้าสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่านั้นการค้นพบใหม่ครั้งนี้ก็หมายความว่าการแพร่ระบาดนั้นเริ่มขยายตัวขึ้นแล้วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองทำลายปลาหมอคางดำบริเวณบ่อบำบัดน้ำเค็มร้างของกรมประมงตำบลท่าพญาอำเภอปากพนังค่ะครั้งนั้นก็มีการจับปลาหมอคางดำไปเกือบ3ตันในพื้นที่ปิดราว 5,000 ตารางเมตรค่ะแต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะว่าจะมีกิจกรรมในพื้นที่อีกเมื่อไหร่ซึ่งชาวบ้านเองก็ต่างเรียกร้องให้จัดกิจกรรมทำลายปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องก็เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนจากการลุกล้ำเข้าทำลายระบบนิเวศของปลาชนิดนี้ค่ะค่ะและนอกจากในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมขยับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่นี่มีการรายงานค่ะว่ามีการระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่2อำเภอด้วยกันนั่นก็คือท่าชนะแล้วก็อำเภอชัยยาดิฉันได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปค่ะก็มีการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่พวกเขาบอกตรงกันค่ะว่าตอนนี้แหล่งน้ำต่างๆไม่ว่าจะคลูคลองสาธารณะหรือว่าบ่อกุ้งล้างตอนนี้ถูกปลาหมอคางดำเข้ายึดพื้นที่แล้วค่ะไปติดตามจากรายงานกันค่ะ
3: ทุกพื้นที่เลยครับผมยืนยันเลยกล้าพูดได้เต็มเลยนะทุกพื้นที่ที่ว่ามีน้ำนะตอนนี้นะตรงไหนมีน้ำคือมีปลาหมอคางดำ
1: คำบอกเล่าของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่2บ้านตะกบอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมพิสูจน์การมีอยู่ของปลาหมอคางดำด้วยการทอดแหในบ่อกุ้งร้างพื้นที่3ไร่ทุกๆครั้งที่ดึงแหขึ้นมีปลาหมอคางดำหลายขนาดติดมาด้วยโดยไม่มีสัตว์น้ำชนิดอื่นปนอยู่เป็นการย้ำว่าบ่อกุ้งแห่งนี้กลายเป็นบ่อปลาหมอคางดำไปแล้ว
3: เนี่ยคาง

0: ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเล่าว่าบ่อกุ้งแห่งนี้ใช้วิธีการดึงน้ำจากธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาในบ่อแต่2ปีที่ผ่านมาปลาหมอคางดำแพร่ระบาดทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติและคูคลองเต็มไปด้วยปลาหมอคางดำจนชาวประมงพื้นบ้านที่เคยจับสัตว์น้ำได้หลากหลายในคลองภูมิเรียงคลองท่ามะเขือไม่เข้ามาจับสัตว์น้ำบริเวณนี้อีกเพราะไม่มีสัตว์น้ำชนิดอื่นรวมทั้งคลองส่งน้ำขนาดเล็กของชลประทานต่างมีปลาหมอคางดำอาศัยอยู่แม้จะมีความพยายามกำจัดแต่ก็ไม่เป็นผล
1: ให้ปล่อยปลากระพงลงไปเพื่อต้องการทำลายไอ้พวกปลาหมอคางดำไม่ให้ระบาดกลายเป็นว่าเขาทดลองหลายครั้งแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าผมยังเอาไปขายเลยเมื่อก่อนคือเอาไปให้ประมงเขาซื้อรับซื้อเราก็อยากจะให้มันลดน้อยอ่ะ
2: แต่ราคามันน้อยหรือเปล่า
1: ราคามันก็ใช่น้อยด้วยชาวบ้านเขาหากินได้ดีกว่านี้สมมติว่าเขาวันนึงก็ทะเลได้วัน 400-500 แต่มาทอดปลาหมอคางดำโล10บาทได้สัก10 โล ร้อยนึงมันก็ไม่คุ้มใช่ไม่คุ้มค่าเลย
0: ขณะที่เจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่เล่าว่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำทำให้การเลี้ยงกุ้งต้องลงทุนมากขึ้นจากเดิมที่เคยสูบน้ำจากคลองภูมิเรียงเข้าบ่อได้ทันทีกลับต้องผ่านกระบวนการกรองน้ำและใช้กากชาฆ่าเชื้อเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวป้องกันปลาหมอคางดำที่อาจหลุดรอดเข้ามาในบ่อเลี้ยง
3: บ่อ5ไร่ใช้ประมาณ150กิโลครับ
2: ณ
3: ปัจจุบัน
2: เมื่อก่อนหน้านี้ล่ะคะ
3: เมื่อก่อนหน้านี้ประมาณ180ครับ
2: อันนี้ก็คือต้องเพิ่มเกือบเท่าตัว
3: ใช่ไ
2: อสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนี่เพื่ออะไรอ่ะ
3: เพื่อต้องการให้ชัวร์เลยครับว่าไม่มีปลอดสัจจากไอปลาคางดำแน่ๆครับ
0: เมื่อพูดคุยกับชาวบ้านต่างบอกตรงกันว่ารับรู้ถึงการระบาดของปลาหมอคางดำแต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกำจัดจึงปล่อยทิ้งไว้ซึ่งปลาหมอคางดำนั้นไม่นิยมนำมากินเพราะเนื้อแข็งหัวโตแต่หากพวกมันโตได้ขนาดก็สามารถนำไปขายได้เช่นเดียวกันซึ่งมักจะพบในบ่อเลี้ยงปลากระพง
4: โล78ได้ปลาแล้วไปขายก็จบแล้วสร้างหันติมอด
2: แล้วสั่งได้
4: แล้วเราไม่มีปลาให้ก่อน
2: อ๋อมีสั่งด้วยเหรอคะ
4: ครับ
2: ใครมาสั่งอ่ะร้านอาหาร
4: มันเบื่ออีนั่นน่ะเป็นแม่ค้าเลย
2: แม่ค้าเอาปลาหมอคางดำนี่เลยเหรอ
4: ครับปลาหมอคางดำนี่
2: ไซส์ไหนถึงจะขายได้
4: ก็มันเตะตัวโลย่างไรแล้วเตะตัวโลขึ้นไป
2: โลละเท่าไหร่คะ
4: โล80ไปใจมันไม่ขาวไปเดียวข้าวอย่างนั้น
0: ขณะที่นักวิชาการคณะนวัตกรรมการเกษตรประมงและอาหารสาขาวิชาทรัพยากรประมงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีระบุว่าจำเป็นต้องกำจัดปลาหมอคางดำโดยเฉพาะตามแหล่งน้ำธรรมชาติเพราะเป็นเอเลียนสปีชีและวิธีการที่ทำได้มีเพียงการจูงใจชาวบ้านหรือคนในพื้นที่ช่วยกันจับและนำมาใช้ประโยชน์แม้กำจัดไม่หมดแต่ช่วยให้เบาบางลงได้เพราะที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณให้เฉพาะหน่วยงานเข้าแก้ปัญหาด้วยการไล่จับปลาหมอคางดำนั้นถือว่าไม่คุ้มค่าพร้อมกันนี้ยังคงต้องกลับมาทบทวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่เป็นต้นเหตุและการนำเข้าปลาหมอคางดำจนสร้างผลกระทบเป็นวงกว้างด้วย
5: เอเลี่ยนสปีชีส์ไม่ใช่เคสแรกเพราะแต่ละเคสไม่เคยได้รับการใช้กฎหมายที่จริงจังมันก็เลยเกิดมาตลอดก็ยังจะเกิดอย่างนี้และผมเชื่อว่าปลาหมอคางดำไม่ใช่เคสสุดท้ายเดี๋ยวจะมาอีกคอยดูมีมาอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าบางครั้งวิธีคิดคนเราก็คือใช้มูลค่าทางเศรษฐกิจเข้ามาเพราะเขาคาดหวังว่าจะใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่งแหละแต่พอมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไงมันไม่ได้ประโยชน์มาแบบนั้นมันสร้างความเสียหายซะมากกว่ามันก็เลยพลิกหน้ามือหลังมือแต่ก็ต้องแมนๆต้องยอมรับกันนิดนึงแต่ว่าเนี่ยเราหาสปิริตแบบนี้ไม่ได
0: ้สำหรับการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานประมงจังหวัดระบุว่าพบการระบาดใน2อำเภอประกอบด้วยอำเภอท่าชนะและอำเภอชัยยาโดยชี้แจงว่าการระบาดอยู่ในวงกว้างมีการสำรวจความหนาแน่นอย่างต่อเนื่องและไม่พบการระบาดเพิ่มเติมล่าสุดได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำกิจกรรมลงแขกลงคลองอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้ปลาหมอคางดำลดปริมาณลงแต่จนถึงขณะนี้ยังมีข้อติดขัดเนื่องจากยังไม่มีปลายทางว่าจะนำปลาหมอคางดำที่จับได้นั้นไปใช้ประโยชน์อย่างไร
6: แต่ถ้าออกมันจะอยู่ในปาก
7: และที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือพื้นที่บริเวณ

0: คลองเป็ดตำบลท่าบอนอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการรายงานว่ามีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำมาตลอด2ปีนี้ค่ะแล้วชาวบ้านก็บอกว่าจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะหนักขึ้นเพราะว่ามีปลาหมอหลายไซส์หลายขนาดแล้วก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นด้วยค่ะทำให้ชาวบ้านยิ่งกังวลค่ะว่าหลังจากนี้ค่ะถ้ายังไม่มีการแก้ปัญหาในระยะยาวนั้นการแพร่ระบาดอาจจะขยายวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูน้ำหลากที่จะถึงนี้ค่ะคุณออนศินีคะ
1: การแก้ปัญหาการระบาดของปลาหมอคางดำเนี่ยระยะยาวมองไม่เห็นทางออกแน่ๆนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาค่ะมาตรการต่างๆหลายๆคนก็เหมือนว่ายังมาไม่ถูกทางนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้มีข้อเสนอหนึ่งค่ะคุณพัสดาค่ะว่าอาจจะใช้วิธีใช้ยาเบื่อหรือเปล่าหรือว่าใช้ไฟฟ้าไปช็อตปลาหรือเปล่าคนในพื้นที่เนี่ยเขาประเมินทิศทางนี้ยังไงบ้างคะ
0: ในเรื่องของการแก้ปัญหาโดยการใช้วิธีใช้ยาเบื่อหรือว่าช็อตไฟฟ้าตรงนี้ชาวบ้านอาจจะเสนอเพราะว่ามองว่าอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่เบ็ดเสร็จค่ะแต่ถ้ามองในมุมมองของนักวิชาการก็บอกว่าวิธีนี้อาจจะไม่ได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายด้วยเพราะว่าหากมีการดำเนินการด้วยวิธีการช็อตปลาในพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะอาจจะควบคุมยากค่ะสิ่งที่จะตามไปด้วยนั่นก็คือสัตว์น้ำสำคัญจากน้ำพื้นถิ่นในจังหวัดต่างๆที่จะมีสัตว์น้ำพื้นถิ่นของตัวเองอาจจะถูกลูกหลงแล้วก็ถูกกำจัดไปในคราวเดียวด้วยเช่นเดียวกันในวิธีนี้ทางนักวิชาการก็เลยไม่สนับสนุนค่ะแล้วก็คงเน้นย้ำค่ะว่าควรจะมีการสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างแรงจูงใจให้ชาวบ้านนั้นนำปลาหมอคางดำมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเป็นแนวทางที่ดีกว่าค่ะคุณออนศินีค่ะ
1: ต้องทำอย่างรอบด้านทุกอย่างเลยนะคะขอบคุณคุณพัสราค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าปัญหาของปลาหมอคางดำเป็นทุกข์ของคนลุ่มน้ำเป็นทุกข์ของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำนะคะทีนี้มาดูทุกข์ของชุมชนรอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาสัตว์ป่าออกมาหากินนอกเขตอุทยานนะคะจุดหนึ่งที่น่ากังวลก็คือจุดที่ตำบลโป่งตะลอยค่ะไปพบช้างป่าถึง6ตัวรวมถึงกระทิงกว่า200ตัวด้วยสัตว์ป่าเหล่านี้เข้ามาหากินในเขตชุมชนภารกิจในการผลักดันช้างป่ารวมถึงกระทิงจึงถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะคะที่ชุมชนจะสามารถทำได้คุณพจนีสายกระจ่างลงพื้นที่ไปดูภารกิจนี้ค่ะ
2: อาสาสมัครผลักดันช้างและกระทิงตำบลโป่งตะลองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขับรถราดตระเวนไปตามทุ่งหญ้าริมถนนสาย3052เขาใหญ่วังน้ำเขียวเพื่อติดตามและผลักดันช้างป่ารวมถึงกระทิงที่ออกมาหากินนอกเขตอุทยานในช่วงกลางคืนเจ้าหน้าที่ขับรถเข้าไปในทุ่งหญ้าห่างจากแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ถึง2กิโลเมตรพบกระทิงฝูงใหญ่กำลังกินหญ้าจึงผลักดันด้วยไฟส่องสว่างและใช้เสียงเรียกให้ฝูงกระทิงกลับเข้าป่าการจัดชุดอาสาสมัครตามจุดที่ช้างป่าและกระทิงออกมาหากินนอกเขตคือสิ่งที่อาสาสมัครต้องทำทุกวันเพื่อลดความสูญเสียของทรัพย์สินและผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน
3: เยอะมากตัวนี้สมาชิกเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทีมันก็ออกทุกคืนมากน้อยแล้วแต่ละวัน
4: คือตอนนี้ชุมชนเราก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาเหรอ
3: ครับใช่ก็จิตอาสาช่วยกันทุกคนก็มีอยู่มากตอนนี้ไม่รวมตัวมอไซค์ยังตะเวนกันอยู่มากอยู่สิบกว่าคัน
4: ก็ทุกวันนี้ต้องทำแบบนี
3: ้ครับทำทุกวันแล้วแต่ใครจะว่างเว้นภารกิจก็ออก
2: ตำบลป่งตาลองอยู่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้ต้องเผชิญปัญหาสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างที่เข้ามาหากินในชุมชน6ตัวและกระทิงกว่า200ตัวผู้นำชุมชนบอกว่าภารกิจผลักดันช้างต้องทำควบคู่กับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่าแต่ยอมรับว่ายังล่าช้าทำให้พื้นที่เริ่มพบกระทิงและช้างถูกทำร้าย
5: อนาคตก็ขอเรื่องงบประมาณนะคะการเยียวยากินพืชผลอย่างชุดแรกเนี่ยกินของเขาแล้วชุดสองเนี่ยงบประมาณยังไม่ชดเชยยังไม่เห็นก็อาจจะมีการติดขัดเรื่องเอกสารของชาวบ้านซึ่งกำนันจะต้องทำให้ชาวบ้านซอฟลงอะค่ะไม่ให้แบบมีปัญหากับช้างหรือกระทิงโดยการมีงบประมาณมาช่วยเยียวยาและตอบชาวบ้านได้ในการช่วยเหลือค่ะ
6: เขากำลังมีความสุขแล้วก็หากินไปลูก
2: ปัญหาช้างป่าและกระทิงออกหากินนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปัจจุบันพบปัญหาใน3ตำบลคือตำบลหมูสีหนองน้ำแดงและตำบลโป่งตาลอง ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดสรรงบประมาณปีละ 50,000 บาทสนับสนุนการทำงานชุดผลักดันช้างของชุมชนและติดตั้งกล้องวงจรปิดตามแนวเขตอุทยานเพื่อติดตามช้างขณะเดียวกันก็เร่งเพิ่มแหล่งอาหารและน้ำบนอุทยานรวมถึงทำแนวรั้วกั้นป้องกันเพื่อแก้ปัญหาสัตว์ป่าออกหากินนอกเขตอุทยานในระยะยาวพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
1: คุณผู้ชมคะพูดถึงมะม่วงพันธุ์เขียวมรกตหรือที่เรียกว่าทองดำค่ะเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดลำพูนนะคะตอนนี้เริ่มทยอยออกสู่ตลาดแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ทันจะเข้ากลางฤดูราคามะม่วงก็ไปได้ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ชาวสวนในพื้นที่ตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านฮ้งจังหวัดลำพูนคัดเลือกมะม่วงพันธุ์เขียวมรกตหรือว่าทองดำเพื่อส่งขายแบบออนไลน์ให้กับลูกค้าเนื่องจากโรงในพื้นที่ยังไม่เปิดรับซื้อค่ะที่ยังพอเปิดอยู่บ้างก็รับซื้อในราคาถูกจนไม่คุ้มกับการเก็บชาวสวนมะม่วงบอกว่าตอนนี้มีการซื้อมะม่วงพันธุ์เขียวมรกตเพียงแค่กิโลกรัมละ 3-5 บาทเท่านั้นซึ่งราคาที่ชาวสวนพออยู่ได้จะต้องอยู่ที่กิโลกรัมละ8บาทขึ้นไปต้องมีการคัดอย่างเข้มข้นเลือกที่ไม่มีตำหนิถ้าหากเหลือชาวสวนก็ต้องนำไปทิ้งขยะนอกจากนี้ก็ยังมีต้นทุนค่าเก็บของคนงานคนละ400บาทต่อวันนี่ยังไม่รวมค่าปุ๋ยค่ายาค่าดูแลชาวสวนบอกว่าอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลในเรื่องนี
7: ้โอ้ทิ้งมากครับเพราะว่านิดเดียวเป็นแผลเป็นอะไรนิดหน่อยก็เขาก็คัดทิ้งไปหมดละซึ่งเขาบอกว่าน้ำหนักต่อไร่มีประมาณเท่านี้เวลาคัดออกไปแล้วมันเหลือผลผลิตที่ได้สมมุติว่ามี 1,500 โลอาจจะเหลือแค่900กว่าโลอย่างเงี้ยครับส่วนมากจะทิ้งเสียไปเยอะมาก
1: นายดำรงหมวกทองคำเป็นผู้รวบรวมรับซื้อมะม่วงจากชาวสวนในจังหวัดลำพูนค่ะเขาบอกว่าแม้ผลผลิตมะม่วงพันธุ์เขียวมรกตจะออกสู่ตลาดแล้วแต่ปีนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะคะเพราะว่าผู้รับซื้อไม่มีการสั่งเข้ามาก็เลยยังไม่มีการรับซื้อจากหน้าสวนจากชาวสวนอีกทีนึงล่าสุดพอเปิดราคามาราคาตกต่ำค่ะคาดว่าปีนี้มะม่วงพันธุ์นี้ราคาจะตกต่ำอีกปีอย่างแน่นอน
8: อย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าเปิดมาแค่3บาทเนี่ยสถานการณ์3บาทเนี่ยกลางฤดูปลายฤดูราคาจะไม่ดีนะถ้าราคาดีๆเปิดอยู่ที่ประมาณ7บาทถึง10บาทเนี่ยช่วงกลางฤดูถึงปลายฤดูเนี่ยจะโดดไปถึง25ถึง30บาทนะนั่นก็คือมันทำให้เราก็คือเกษตรกรด้วยแล้วก็คนรวบรวมด้วยเนี่ยมองว่าปีนี้สถานการณ์มะม่วงอาจจะไม่ดีพอ
1: ประธานเกษตรกรแปลงใหญ่จังหวัดลำพูนบอกว่าก่อนหน้านี้มะม่วงพันธุ์แฟนซีที่ส่งออกต่างประเทศของจังหวัดลำพูนค่ะมีทั้งพันธุ์จิงหวงงาช้างแดงและแดงจักรพรรดิราคาไม่ค่อยดีนะคะชาวบ้านก็เลยหวังว่าพันธุ์เขียวมรกตจะมีราคาดีทําให้พอมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวบ้างแต่ว่าล่าสุดกลับพบว่าราคายังตกต่ําสำหรับจังหวัดลำพูนคาดว่ามะม่วงพันธุ์เขียวมรกตจะมีเกือบ 30,000 ตันด้วยกัน
9: ชาวสวนเขามีความคาดหวังว่าประมาณเดือนมิถุนาหรือกรกฎาคมเนี่ยปลายเดือนเนี่ยจะไม่มีมะม่วงจากภาคอื่นมาก็จะรอจนสุดท้ายแต่การรอสุดท้ายนะครับรอราคาสุดท้ายเนี่ยกับมะม่วงที่มันสุกกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะรอกันได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งทุกๆปีนะครับทุกคนรออย่างปีที่แล้วเนี่ยรอจนกระทั่งต้องปล่อยทิ้งเลยครับปล่อยทิ้งล่วงไปโดยไม่มีการเก็บเพราะถ้าเก็บเนี่ยเฉลี่ยการเก็บนะอย่างน้อยก็มีกิโลละ 2-3 บาทอยู่แล้วสําหรับการเก็บนะครับแต่ถ้าขายได้กิโลละ 2-3 บาทก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันไม่คุ้มค่าครับ
1: ที่ผ่านมาจังหวัดลําพูนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพาณิชย์จังหวัดเกษตรกรจังหวัดลําพูนได้ตั้งกรรมการขึ้นมาดูแลค่ะมีการเร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการบริโภคมะม่วงภายในประเทศด้วยการกระจายผลผลิตไปยังต่างจังหวัดประสานทูตต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกการสนับสนุนให้มีการแปรรูปรวมถึงให้ความรู้กับชาวบ้านในการขายผลผลิตออนไลน์โดยจังหวัดจะมีกล่องบรรจุให้และให้บริษัทไปรษณีย์ไทยขนส่งให้แม้ว่าแนวทางที่เกิดขึ้นจะช่วยได้บ้างนะคะแต่ผลผลิตที่มีอยู่จำนวนมากและราคาตกต่ำยังคงทำให้ชาวสวนได้รับความเดือดร้อน

0: 11ปีการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคอีสานเต็มไปด้วยเรื่องราวการเวนคืนที่ดินเพื่อเดินหน้าตามแผนพัฒนาค่ะพื้นที่อย่างชุมชนที่ถูกพูดถึงตอนนี้ก็คือรอบสถานีรถไฟขอนแก่นนะคะมีความเป็นไปได้ว่าชุมชนอาจจะถูกไร่ลื้อเป็นครั้งที่2ทําให้ผู้อาศัยถึงกับต้องขึ้นป้ายข้อความที่หน้าบ้านแบบนี้ค่ะป้ายข้อความไม่รื้อไม่เข้าร่วมโครงการถูกขึ้นป้ายไว้ที่หน้าบ้านของชาวบ้านชุมชนเทพรักษ์3ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะจุดนี้การรถไฟขอให้ชาวบ้านย้ายออกตั้งแต่มีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่แต่ว่าจนถึงตอนนี้ชาวบ้านบางส่วนยังไม่ยอมย้ายออกท่ามกลางแผนพัฒนาพื้นที่โดยรอบของการรถไฟทั้งโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายนครราชสีมาหนองคายและโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ของบริษัท SRTSS จำกัดซึ่งเป็นบริษัทลูกของการรถไฟโดยเฉพาะจุดที่เป็นสถานีขอนแก่นรัศมี500เมตรบริษัท SRTSS มีแผนพัฒนาทั้งโครงการก่อสร้างตลาดค้าปลีกโรงแรมอาคารที่พักซึ่งจะมีชุมชนเมืองหลายแห่งได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะอย่างเช่นชุมชนหลักเมืองชุมชนมิตรภาพและชุมชนเทพรักษ์สสขอนแก่นเขต1สะท้อนว่าขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจากทางการรถไฟว่าจะให้คนจนเมืองหรือว่าคนที่อยู่ชุมชนริมรางย้ายไปอยู่ที่ไหนหากมีการเวนคืนที่ดินในอนาคต
1: ตัวพรบที่จะเกิดขึ้นหรือว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยจะกระทบสิทธิ์ของคนที่อยู่อาศัยเดิมไหมนะครับซึ่งพี่น้องก็ยืนยันว่าไม่ได้ขัดขวางการพัฒนาแต่ว่าเขาเหล่านี้ที่เป็นคนขับเคลื่อนเมืองคนหนึ่งเหมือนกันการพัฒนาทุกคนควรจะมีส่วนในการพัฒนาเมืองพัฒนาขอนแก่นซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของทุกคนเหมือนกันเนี่ยว่าเสียงของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงไหนของการพัฒนาเมืองนะครับแล้วก็สิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของเขาความชัดเจนอยู่ตรงไหนถ้ามีการไล่รื้อจริงๆเนาะในกรณีที่มีการไล่รื้อจริงๆเขาจะไปอยู่ตรงไหนคือบางส่วนเนี่ยเพิ่งได้สัญญาเช่าที่เข้าร่วมโครงการพอชอกับโครงการบ้านมั่นคงอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัด
0: เช่นเดียวกับชุมชนเหล่านาดี12ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจุดนี้อยู่ในที่ดินของการรถไฟค่ะมีบ้านเรือนทั้งหมด149หลังคาเรือนและศาลาประชาคม1หลังนับตั้งแต่ปี64ซึ่งการรถไฟให้บริษัท SRTSS เข้ามาบริหารจัดการทรัพย์สินแต่ยังไม่ได้มาเก็บค่าเช่าเป็นเวลาถึง5ปีตอนนี้ชาวบ้านเริ่มกังวลนะคะว่าจะได้รับการต่อสัญญาหรือไม่และต้องเสียค่าเช่าย้อนหลังแบบก้อนเดียวก้อนใหญ่ๆหรือเปล่า
2: 1เที่ยวขาดคาซอมาอันเฮาก็ย่อมจะนุ่นรับแต่ว่าเฮาขอจะย่อยใจ2ให้รีบเฮ็ดสัญญาให้เป็นปัจจุบันเพราะว่าหยังพอเขาเดือดร้อนเรื่องอันการขอไฟฟ้าขอทะเบียนบ้านแล้วสามอยากให้เปลี่ยนสิทธิ์ผู้ที่อยู่จริงไหมคะเพราะเขามาอยู่แทนพี่แทนน้องเขาน
0: ายรวิศขันชลีผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัท SRTSS จำกัดเปิดเผยถึงแผนพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีรถไฟขอนแก่นว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงค่ะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีไปศึกษาเพิ่มเติมก่อนจะนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขพิจารณาค่ะแทบทุกโครงการพัฒนาเมืองมีทั้งคนที่มีส่วนได้และส่วนเสียนะคะอย่างชุมชนริมรางเทพรักษ์ซึ่งเคยถูกไล่รื้อตอนที่มีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ไปแล้วค่ะชาวชุมชนส่วนหนึ่งเขายอมย้ายออกจากพื้นที่ของรัฐไปพัฒนาที่ดินแปลงใหม่แม้ว่าทุกอย่างต้องเริ่มต้นใหม่เริ่มจากศูนย์นะคะแต่พวกเขาก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีที่ดินรวมถึงที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองคุณมยุรีอัครบาลลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้ค่ะ
3: เพราะการถูกไล่หรือผลกระทบหมดคือสังคมก็เปลี่ยนแปลงอาชีพก็เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็เปลี่ยนแปลงการศึกษาลูกหลานเปลี่ยนแปลงหมด
4: ไม่มีที่อยู่อาศัยพาลูกเช่าไปเรื่อยๆลูกก็เกิดในบ้านเช่าไปเรื่อยๆตรงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีเพราะยังเช่าอยู่
5: แปลงที่ดินเนื้อที่120ไร่ในตำบลนนท่อนอำเภอเมืองขอนแก่นกลายเป็นที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินสำหรับชาวชุมชนเทพารักษ์3ชุมชนริมรางที่ถูกไล่รื้อจากการก่อสร้างรถไฟทางคู่รวมทั้งผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยและคนจนเมือง
6: 400คนนู่น
5: น่ะแม่มะลิอ่อนคงแก่นเท้าหญิงแกร่งในวัย74ปีเล่าว่าถูกไล่รื้อจากชุมชนเทพารักษ์3ตั้งแต่ปี2558และได้พยายามรวมกลุ่มคนริมรางคนจนเมืองกว่า400ครอบครัว จัดทำแผนเพื่อเข้าร่วมโครงการธนาคารที่ดินเมื่อปี2562จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วได้รับการจัดสรรที่ดินชาวบ้านหลายสิบครอบครัวเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยพวกเขาบอกว่าชีวิตคนจนเมืองเมื่อต้องมาใช้ชีวิตในชนบทไม่มีระบบไฟฟ้าประปาหรือระบบสาธารณูปโภคใดๆและเมื่อต้องพันตัว

0: ตัวมาเป็นเกษตรกรก็ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเขา
1: แต่ที่ภูมิใจที่สุดคือได้ที่ทำกินไว้ให้ลูกหลานถามว่าภูมิใจแบบไหนภูมิใจแบบนอนตายตาหลับนะไม่ห่วงไม่ห่วงหายกังวลที่ผ่านมาน่ะกินอิ่มนอนอุ่นแค่ไหนแต่ไม่หายห่วงกังวลว่าถ้าตายไปแล้วลูกหลานจะอยู่ที่ไหนถ้าไปเช่าที่คนอื่นอยู่เมื่อประเทศถูกพัฒนาเจริญขึ้นการไล่รื้อก็จะไล่รื้อครั้งต่อไปเรื่อย
0: ๆที่ดิน2ไร่ถูกจัดสรรให้สมาชิกทั้ง50ครอบครัวเพื่อสร้างที่พักอาศัยและที่ดินทำกินพืชผักสวนครัวตามฤดูกาลเริ่มให้ผลผลิตชาวบ้านที่นี่จะนำไปขายในชุมชนและขายส่งให้รถพุ่มพวงพอมีรายได้วันละ150-200บาท
2: ซาบมันไหลลงมันก็ขาวน้ำมันก็ไม
0: ่ยายลำไยนาใจคงซึ่งอาศัยอยู่ในที่ดินที่ได้รับจัดสรรเพียงลำพังแม้จะสูงวัยแต่อายุไม่ใช่อุปสรรคคุณยายลงมือขุดบ่อน้ำไว้ใช้และรถแปลงเกษตรส่วนอาชีพที่เลี้ยงตัวเองในขณะนี้คือการผลิตน้ำมันไพรขายภายในกลุ่มและก็ตามงานต่างๆเพื่อจะได้มีเงินส่งธนาคารที่ดิน
2: ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังไม่มีเพราะยังเช่าอยู
3: ่
2: ถ้าครบ2ปีอีกปีนึงก็จะเปลี่ยนสัญญาซื้อทีนี้เราต้องหาใช่ไหมทีนี้น่ะหาอาชีพใช่ไห
3: ม
2: ไม่เข้มแข็งตายปีละ 40,000 นะปีละ 40,000 ต้องหาอาชีพสิ่งที่เราทำอยู่ต้องทำให้มันดีขึ้นอย่างที่นาที่เราทำนี่เราก็ต้องทำตามที่เราเรียนมาเขาสอนเรามานี่ให้ทำภูมิใจในสวนพอเพียงเห็นไหม
0: ที่ดินส่วนกลางของวิสาหกิจชุมชนถูกจัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวให้กับครอบครัวชาวลิตและเบญจาศิลพัฒน์สองสามีภรรยาที่ต้องกลายเป็นคนจนเมืองเพราะบ้านถูกยึดและขายทอดตลาดจนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยจากอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างแต่ต้องกลายมาเป็นพ่อค้าขายของเล็กๆน้อยๆพอมีรายได้พวกเขาบอกว่าบ้านถูกยึดแต่รถต้องใช้ทำมาหากินตอนนี้ค้างชำระค่างวดมาตั้งแต่ต้นปีหนี้ร้อนที่ยังมีอยู่จึงอยากจะให้รัฐบาลช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างหนี้
4: ก็นี่ตอนนี้ก็คือนี่ร้อนมากๆก็คือเรื่องรถยนต์ที่มันมีอยู่ก็ติดไฟแนนซ์เหมือนกันตั้งแต่เดือนมกราเนาะ
5: 4เดือน
4: มกรายังไม่ได้ส่งเขาเลยเขาก็ตามอยู่ก็อยากจะแบบว่าให้ช่วยบ้านก็ไม่มีอยู่แล้วก็ถ้ารถยังมีเป็นของเราก็ยังไปทำกินได้
0: ปัจจุบันกลุ่มคนจนเมืองชุมชนริมรางและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงได้ยื่นเรื่องเพื่อขอเข้าร่วมโครงการธนาคารที่ดินทั้ง5เฟสหรือประมาณ250ครอบครัวที่ดินที่ได้รับการจัดสรรปีที่1ถึง2จ่ายค่าเช่า 1,000 บาทต่อไร่ต่อปีส่วนปีที่3ถึง30จะต้องผ่อนจ่ายค่าที่ดินเดือนละ 4,500 บาทแม้ภาระค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่จะตามมาในอนาคตแต่พวกเขามองว่านี่เป็นโอกาสของคนจนเมืองที่จะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างยั่งยืนมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน
6: และส่งท้ายวันนี้ด้วยถีประมงพื้นบ้านที่เกาะช้างจังหวัดตราดช่วงกรีนซีซันค่ะแม้ว่าการท่องเที่ยวอาจจะไม่คึกคักเท่าไหร่แต่ว่าความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลทำให้มีสัตว์น้ำสามารถเป็นอาหารรวมถึงให้ชาวบ้านได้ทำกินได้ค่ะหลังมรสุมพัดผ่านพาคลื่นลมเข้าสู่เกาะช้างและหมู่เกาะทะเลตราดได้พาสัตว์ทะเลทั้งเคยกุ้งหอยปูปลาเข้าชายฝั่งชุกไปด้วยค่ะนี่เป็นโอกาสทองสำหรับชาวประมงพื้นบ้านที่นี่ที่ต้องรีบคว้าเอาไว้ออกเรือจับสัตว์น้ำให้มีรายได้ชดเชยช่วงที่ขาดไปจากวิกฤตราคาน้ำมันแพงไม่ได้ออกเรือนะคะนอกจากนี้ยังมีการช้อนเคยสำหรับทำกะปิเกาะช้างขายที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ท้องทะเลมอบให้ชาวบ้านทำกินเลี้ยงชีพได้ในระยะยาวค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ที่ฉันออนซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: วัตถุดิบหมักดองที่ปรากฏอยู่นี้คนสงขลาเปิดมาเจอร้องอ๋อเลยครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคนสงขลาแล้วดูนะครับและก็ไม่ใช่คนสงขลาทุกคนเนี่ยจะรู้จักมันด้วยผมเฉลยเลยเขาเรียกกันว่าปลาแป้งแดงเป็นวัตถุดิบหมักดองที่พอมองครั้งแรกแล้วเนี่ยผมเองก็ตั้งคำถามครับไหนปลาไหนแป้งแล้วไหนแดงนี่มันโทนชมพูชัดๆเอาจริงๆมันก็ได้อยู่นะทีซีอิ๊วขาวยังดำเลยปลาแป้งแดงวิธีกินคือแล้วแต่เลยครับหลากหลายยกตัวอย่างดังภาพเอาไปผัดเอาไปหล่นบางคนถึงกับเอาไปเจียวนี่เหมาะสมครับแต่อย่าเอาไปดื่มสดๆหรือตักกินดิบๆครับจากรูปลักษณ์ที่เกิดคำถามในหัวพอเป็นกับข้าวแล้วแต่ชักน่ากินขึ้นมาแล้วมาครับวันนี้เรื่องราวของปลาแป้งแดงกับพวกเราแดนกินดองครับ

0: Welcome to สงขลาครับแต่ไม่ได้พาไปดูทะเลสาบสงขลานะครับพามาถนนนางงามตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาคืออยากมาถึงแล้วแบบไม่เอาแล้วรายการถนอมอาหารอยากจะทำรายการพากินพาเที่ยวซะแล้วครับเมืองเก่าเขาสวยไงและของกินมันเยอะแยะไปหมดในบรรดาของกินที่มหาศาลแสนอร่อยมากมายที่ชาวโซเชียลมีเดียแนะนำกันเนี่ยอย่างละลานตาเนี่ยพวกเราเลือกที่จะมุ่งหน้าไปดูปลาแป้งแดงปลาแป้งแดงเนี่ยมีมานานแล้วครับในย่านนี้หลักๆที่ยังหากินกันแบบง่ายคือซื้อเขากินคือที่สงขลานี่แหละครับย้อนกลับไปสมัยก่อนครับชาวประมงออกเรือไปหาปลาครับมีการทอดแหไปเนี่ยหรือว่าเขายกยอขึ้นมาเนี่ยปลาหลากหลายจะติดขึ้นมาครับมีทั้งปลาที่ทำเงินแล้วก็ปลาที่ไม่ทำเงินครับทำเงินก็คือเอาไปขายได้ขายออกที่เหลือก็คือปลาเล็กปลาน้อยเก็บไว้กินเองซึ่งปริมาณมันเหลือล้นจนต้องถนอมนั่นแหละครับเก็บไว้กินหนึ่งในวิธีการที่คนในย่านนี้เลือกก็คือเอามาหมักดองเป็นปลาแป้งแดงไว้กินทีหลังนั่นเองครับมาจนถึงตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้คำตอบนะครับว่ามันแดงจากอะไรตอบเลยก็ได้ครับมันแดงจากอั่งคักอั่งคักคืออะไรอั่งคักคือข้าวยีสต์แดงครับนี่ทำเป็นนี่ไหนเนี่ยข้าวยีสต์แดงคืออะไรข้าวยีสต์แดงคือ red yeast rice ครับคือข้าวที่ผ่านการหมักด้วยเชื้อราที่เรียกว่าMonascus purpureus จนทำให้มันมีสีแดงครับเขาจะใช้ในยาแผนโบราณและก็ใช้เป็นอาหารเสริมอะไรแบบนี้มีขายตามร้านขายยาจีนภาษาจีนของมันก็คือหงชุยหมี่ภาษาจีนกลางครับเอาแล้วไหนเมื่อกี้บอกอังคักไงอ๋ออันนั้นจีนแต้จิ๋วครับอังแปลว่าแดงไงคุ้นๆไหมแบบอังเปาอ่ะก็แดงซึ่งโดยทั่วไปแล้วอาหารที่เราพบเจอบ่อยๆแล้วดั้งเดิมเขาใช้อังคักกันมาจะเป็นพวกแบบเต้าหู้ยี้หมูแดงเป็ดย่างเนี่ยมันก็คือเป็นสีผสมอาหารของสมัยก่อนมาเลยทุกวันนี้ก็หายากขึ้นครับเพราะว่าคนก็ใช้สีผสมอาหารที่หาซื้อได้ง่ายแต่อั่งคักเนี่ยจะมาใช้คือต้องเอาเป็นตำให้เป็นผงครับวันนี้ครับเราอยู่กับป้าแดงยอดเซียนหมักดองท่านหนึ่งครับที่ใช้เวลาช่วงวัยเกษียณหยิบจับเอาวิชาของคุณแม่ครับที่ส่งต่อมาตั้งแต่ตอนยังเด็กๆจำความได้วิชาหมักดองปลาแป้งแดงมาสืบสานต่อครับทำกินเองทำแจกเพื่อนบ้านญาติพี่น้องทำขายหารายได้เล็กๆน้อยๆช่วงวัยเกษียณกิจกรรมที่ทำให้ป้าแดงเนี่ยได้เดินเท้าพูดคุยหุงข้าวหมักปลาทำกับข้าวเดินขึ้นชั้นดาดฟ้าบ้านตัวเองหาผักที่ปลูกเองมาแหนมกินเป็นผักเหนาะกับเมนูแป้งแดงที่จะทำให้เราดูในวันนี้ก็คือเป็นเพราะปลาแป้งแดงนี่แหละครับทำยังไงปลาแป้งแดงครับวิธีทำปลาแป้งแดงแทนที่จะใช้ปลาเล็กปลาน้อยปลาซิวปลาส้อยติดอวนแบบสมัยก่อนป้าแดงเลือกใช้ปลากระพง3น้ำจากทะเลสาบสงขลาครับใกล้บ้านมันหาไม่ได้ยากอีกต่อไปแล้วครับปลากระพงเนื้อมาเป็นตัวนะครับแล้วเอาเฉพาะตรงเนื้อเน้นๆเลยนะครับเนื้อปลากระพงขาวทำความสะอาดเตรียมเอาไว้ก่อนหัวไส้ไม่เอา
1: แล้วก็ใส่ถุงกั๊กลงไปกับเกลือ2อย่างหมักให้มันเข้ากันความหมายเข้ากัน
0: จากนั้นหุงข้าวครับไม่ใช่ข้าวเหลือนะครับป้าแดงจงใจหุงใหม่หม้อใหม่ใหญ่ๆเอาแบบเพิ่งสุกเพิ่งเด้งร้อนๆเลยเน้นว่าร้อนๆเลย
1: ข้าวเราต้องหุงให้มันแฉะนะแล้วเราต้องมองกวนขณะที่ข้าวมันร้อนถ้าไม่ร้อนเราจะกวนไม่ได้เลย
0: จากนั้นกะละมังใบใหญ่ครับปูพื้นก่อนด้วยน้ำตาลมะพร้าวเป็นก้อนๆแบบนี้เอาข้าวที่เพิ่งสุกใหม่ตักลงไปนี่คุณลุงแวะมาช่วยคุณป้าแดงด้วยวันนี้โปะข้าวลงไปครับควันกรุ้งๆยืนยันความหุงใหม่เมื่อกี้สีขาวๆที่เห็นอยู่นี้ครับคือน้ำตาลก่อนจากนั้นตามด้วยเกลือครับเ ส่วนผงขาวๆที่เห็นนี้ก่อนหน้านี้คือก้อนกลมๆมันคือลูกแป้งข้าวหมากคืออะไรลูกแป้งข้าวหมากขอติดทดไว้ในใจก่อนครับเดี๋ยวเรากลับมาต่อด้วยข้าวยีสต์แดงแบบผงครับเพราะว่าตำมาเรียบร้อยแล้วคลุกเอาเฉพาะข้าวแดงๆแบบนี้ไว้ก่อนทิ้งไว้จนหายร้อนครับซึ่งกินเวลาไม่นานมากนะครับจังหวะนี้ปลาเองก็ต้องพร้อมดีครับอันนี้เป็นคำแนะนำว่าอย่าทิ้งข้าวสวยไว้นานเกินไปมันจะเร่งอัตราการเติบโตของแบคทีเรียไม่ดีที่อยู่ตามธรรมชาติตามสภาพแวดล้อมนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามันเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนี่คือโนโนเลยนะ4ชั่วโมงคือจำไว้เลยโนโนส่วนอันนี้เนี่ยทิ้งไว้ไม่นานครับเพื่อที่เพียงแค่ว่าให้มันหายร้อนก่อนกลัวใส่ปลาแล้วปลาสุกดูทรงข้าวไม่ร้อนแล้วเราใส่ปลาเข้าไปครับ

0: ันจากนั้นครับใส่ถังก่อนแล้วปิดฝาดองเอาไว้ในที่ร่มเท่านั้นนะครับส่วนถังเนี่ยอย่าลืมนะครับถังพลาสติกที่เป็นถังเกรดแบบคุถังราคาถูกที่มันไม่ใช่ฟู้ดเกรดเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะครับอยู่ในถังแบบนี้ปิดฝาครับในร่มเท่านั้นในอุณหภูมิห้องทั่วไปที่ไม่ได้มีแดดอัดร้อนราวกับอยู่บนรถยนต์ที่ตากแดดแล้วก็ไม่ใช่ตู้เย็นที่มันจะหยุดการทำงานของแบคทีเรียด้วยอุณหภูมิต่ำครับอยู่ห้องธรรมดาแบบนี้10วันปลามันจะเปรี้ยวข้าวมันจะเหลวทุกอย่างจะค่อยๆกลายเป็นเนื้อชมพูเดียวกันครับแบบที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นี่เองเสร็จแล้วป้าแดงก็จะเอาไปขายให้กับร้านรวงแถวบ้านครับใส่ถุงแบบนี้มีทั้งเวอร์ชั่นที่เป็นปลากระพงขาวแบบเนี้ยที่เราดูกันทั้งหมดกับเวอร์ชั่นที่เป็นหมูด้วยนะหมูก็ใช้ทำแป้งแดงได้เหมือนกันก็เรียกว่าหมูแป้งแดงไงก็เรียกโดยรวมว่าแป้งแดงป้าแดงก็จะไปขายตามที่ต่างๆเราก็เลยแวะไปดูที่ไกลจากบ้านป้าแดงอีกบ้างว่าเฮ้ยแล้วแป้งแดงในละแวกสงขลาเนี่ยมีที่อื่นในตลาดด้วยไหมมีครับ
1: เขาไม่ค่อยทำขายด้วยน้อยก็คือไปต้มหรือไปนึ่งใส่ไข่ใส่บางคนก็จะเพิ่มหมูเพิ่มอะไรนึ่งแล้วบางคนก็คือถ้าไม่นึ่งเราก็ต้มได้ใส่กะทิแล้วก็ใส่ตัวนี้ที่มันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวมันมันแล้วก็เค็มเค็มนิดนิดอร่อยแกงส้มอ่ะแกงส้มแล้วก็แป้งแดงนึ่งตัวนี้อร่อย
2: อ๋อเขากินคู่กันไม่ได้เอาไปใส่ในแกง
1: ไม่ไม่กินตกใจเลย
2: เขาใส่ในแกงส้มได้เลย
0: คราวนี้เรามาดูสำรับแป้งแดงที่ป้าแดงทำให้พวกเราได้กินกันในวันนี้ครับผมไปนั่งกินกับป้าแดงด้วยเลยนั่งกินนั่งคุย
3: แป้งแดงปลากระพงผัดไข่
0: แป้งแดงผัดไข่ครับเอาครับมาดูกันว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างมีแป้งแดงแน่นอนมีหอมมีพริกมีตะไคร้ซอยนะครับเราจะมาทำเมนูแรกกันเลยป้าแดงใส่น้ำมันพืชลงในกระทะครับจากนั้นก็เอาแป้งแดงใส่ตามลงไปเลยครับแป้งแดงก็จะเป็นสภาพแบบที่เห็นครับมีความโจกๆนิดหน่อยแต่เราสังเกตมันมีตอนเนื้อของปลาอยู่ก็คือเนื้อปลาไม่ได้ละลายหายไปซะทีเดียวครับตอนที่อยู่ในระหว่างการหมักมันยังมีเนื้อปลาให้เราสามารถเคี้ยวได้อยู่รอบๆก็คือแน่นอนก็คือข้าวก็คือแป้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่ป้าแดงทำกินเองจริงๆเป็นประจำแล้วก็ทำให้เราได้ดูกันใส่ตะไคร้ตามลงไปครับก็จะเริ่มได้กลิ่นความหอมของตะไคร้ใส่ไข่ที่เจียวเอาไว้แล้วครับไข่เจียวนี้ป้าแดงก็ไม่ได้ปรุงรสเพิ่มเติมนะครับก็คือแค่ตีไข่เฉยๆแล้วก็เอามาผัดกับแป้งแดงปรุงรสเล็กน้อยครับตามชอบครับใส่น้ำปลาแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าปลาแป้งแดงมีความเปรี้ยวนำอยู่แล้วนะครับมีความเค็มเล็กน้อยมีความหวานไม่มากเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแทบจะไม่ต้องปรุงเลยนะคือรสชาติของปลาแป้งแดงเนี่ยมันถูกปรุงให้มันเกิดรสความอูมามิความอร่อยเนี่ยผ่านการหมักดองมาอยู่แล้วทีนี้หลังจากนั้นอ่ะคือเป็นเรื่องของความชอบของเราแล้วว่าอยากจะปรับให้รสมันไปทางไหนนี่เสร็จแล้วอันนี้น่ากินจริงมีความแบบไข่ที่ยังไม่สุกจนเกินไปครับแป้งแดงที่อยู่ในทุกอนูทุกคำได้รสชาติความเปรี้ยวความนัวของไข่ความเปรี้ยวอ่อนๆของแป้งแดงเข้า
3: ถ้าสมมติว่าเราอยากจะกินแบบไม่อยากกินผักแบบถ้าเรากินผักเพลินๆเราก็ไม่อยากกินใช่ไห
0: ม
3: ก็มาหน่อยอย่างเงี้ย
0: ครับ
3: หน่อยอย่างเงี้ยโอเคคือ
4: เมี่ยงสไตล์อุ๊ยขอบคุณครับ
3: กินเข้าไปเลยลองกินเข้าไปดูก่อน
4: พอกินคู่กับใบชะพลูแล้วเนี่ยมันเพิ่มรสสัมผัสเพิ่มเท็กเจอร
3: ์ใช่ๆ
4: มันทำให้อยากกินคำต่อไปใบชะพลูเนี่ย
0: ผักทั้งหมดที่เรากินครับจริงๆแล้วป้าแดงเดินขึ้นดาดฟ้าไปเก็บให้เราตั้งแต่เช้าแล้วครับคือปลูกเองทั้งหมด
4: แป้งแดงเนี่ยเขากินแหนมกับผักหนอ
3: ผักหนอแล้วแต่เราชอบผักอะไรก็ได้เราก็มากิน
4: ครับคือความหมายของผักหนอคือผักอะไรก็ได
3: ้ผักอะไรก็ได้ที่เราชอบกินนะ
0: คือถ้าเกิดถามผมคนที่ไม่ได้ปลูกผักกินเองเนี่ยเจอดาดฟ้าของป้าเข้าไปต้องรู้สึกว่าโอ้โหมันซีเรียสมากปลูกเยอะมากแต่ก็เป็นความเยอะที่รู้สึกผ่อนคลายอยู่ดีครับดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากกลับบ้านไปปลูกผักข้างบ้านดาดฟ้าอะไรแบบนี้

0: ้างเลย
1: ตำปลากระพงใช่ไหมเอาน้ำล้างมันเนี่ยมาใส่ต้นไม้ใส่มะลิใส่ต้นนี้พวกนี้พวกนี้ชอบของขาว
2: ๆอ๋อใช้น้ำจากการที่เราทำกับข้าวเนี่ย
1: ใช่ไหมใช่
2: ครับเอามาลด
1: นี่ถ้าว่ากินไม่ทันใช่ไหมพอแย่เพื่อน
2: อ
1: ีก
2: อย่างตากล้องท่านหนึ่งชอบกินกระเจี๊ยบมากผักชีล้อมเขาชอบกินนี่อันนี้กินได้อันนี้นี่ผักชีล้อมจากหน้าบ้าน

0: ป้าแดงเริ่มจากใส่กะทิลงไปในหม้อครับเอากะทิลงไปเคี่ยวก่อนจากนั้นก็ใส่ปลาแป้งแดงตามลงไปเลยยังไม่ทันได้มีอะไรเดือดนะครับนี่เราใส่ตะไคร้ตามลงไปแล้วครับแล้วก็คนตะไคร้จะให้ความหอมอย่างที่เคยบอกนะครับไข่นี่ตอกแยกมาก่อนนี่เป็นไข่ไก่บางคนชอบใช้ไข่เป็ดอันนี้สุดแท้ครับแล้วแต่ใส่หอมใหญ่ลงไปครับแล้วก็กุ้งแห้งนี่ก็คือความอูมามิจากท้องทะเลอยู่แล้วผสมเข้าไปอันนี้ก็เหมือนเดิมคือปรุงน้อยมากใส่ไข่ตามลงไปครับเครื่องปรุงเนี่ยใส่แค่เกลือกับน้ำตาลเล็กน้อยเท่านั้นเองมันมีความเปรี้ยวกลมกล่อมของตัวปลาแป้งแดงอยู่แล้วผสมกับความนวลของกะทิความหอมของวัตถุดิบทุกอย่างอันนี้ละมุนมากนี่ครับเสร็จแล้ว
1: คือถ้าเกิดเรากินหล่นสมมติหล่นเต้าเจี้ยวหรือหล่นปลาเค็มมันจะออกไปทางหอมกะทิแล้วก็เค็มอันนี้จะมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาอย่างเด่นชัดทำให้เป็นหล่นในอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ดี
0: ต้องยกคุณงามความชอบให้กับป้าแดงและการหมักดองครับกระบวนการทำปลาแป้งแดงทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่เราเห็นนั้นถ้าเกิดพูดกันแบบลอยๆก็คือเขาทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามกันมาแต่ถ้าเกิดจะงัดเอาเหตุผลเบื้องหลังที่เรามองไม่เห็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุผลทุกขั้นตอนครับอะไรบ้างอะไรเริ่มแรกคือการตั้งคำถามว่าทำไมป้าแดงต้องควักไส้ขูดเกล็ดแล้วก็ตัดหัวปลาทิ้งก่อนมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามครับแต่ทางจุลชีววิทยาแล้วเนี่ยไส้เกล็ดเหงือกคือคอนโดมิเนียมของแบคทีเรียก่อโรคจำนวนมหาศาลครับการกำจัดมันออกไปก่อนเนี่ยเป็นการลดหรือว่าทอนจำนวนเชื้อโรคปนเปื้อนตั้งแต่เริ่มต้นให้น้อยลงที่สุดครับต่อมาสิ่งที่ป้าแดงทำก็คือ Hurdle Technology ที่เราเคยพูดไปแล้วก็คือเทคโนโลยีการขัดขวางจุลินทรีย์เลวเหลือไว้เพียงจุลินทรีย์ดีให้เกิดการหมักที่ดีครับพระเอกของเราคนเดิมเจ้าประจำเกลือถูกส่งลงมาเล่นครับทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากเนื้อปลาลดค่าที่เรียกว่า Water Activity ครับให้เราจำไว้ว่าเชื้อโรคเนี่ยต้องการน้ำในการมีชีวิตไอแบคทีเรียเลวเนี่ยเมื่อน้ำอิสระหรือว่า water activity มันถูกดึงออกไปเชื้อที่ทำให้เกิดการเน่าเสียเนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้นี่คือการ preserve หรือว่ารักษาคงเอาไว้ซึ่งเนื้อปลาที่ดีเพื่อเข้าสู่กระบวนการหมักต่อไปครับสิ่งต่อมาที่น่าสนใจก็คือข้าวสวยหุงร้อนๆแฉะออกมาแต่แรกครับคือมีทั้งเหตุผลเรื่องของความร้อนที่ทำให้น้ำตาลตะโนดเนี่ยมันละลายเร็วนะครับช่วยให้ไม่เสียเวลาเอาว่ากันตรงๆแล้วก็เรื่องของการที่ข้าวมันแฉะเนี่ยก็จะให้จุลินทรีย์เนี่ยสามารถเดินทางแล้วก็เติบโตได้สะดวกมากยิ่งขึ้นครับแถมยังมีน้ำตาลทรายด้วยครับเพิ่มน้ำตาลช่วยเร่งอัตราการเติบโตของแบคทีเรียดีเข้าไปอีกอย่างเจ้า LAB Lactic Acid Bacteria ไอตัวนี้ที่ช่วยทำให้มันเกิดกรดแลคติกเรียกได้ว่าเป็นอาหารจานด่วนพร้อมเสิร์ฟส่วนสีแดงสวยๆที่มาจากอังคักหรือว่าข้าวยีสต์แดงเนี้ยมันคือเชื้อราครับที่มีชื่อเท่ๆว่า Monatcus purpureus เจ้าราตัวเนี้ยผลิตสารสีแดงตามธรรมชาติออกมาเป็นสีที่ปลอดภัยกินได้สบายใจหายห่วงครับอีกหนึ่งตัวละครหลักครับที่ทำงานอย่างหนักสุดๆซ่อนอยู่ภายในลูกแป้งข้าวหมากครับในผงขาวๆนี้คือเราเรียกมันว่าสหเชื้อคือไม่ได้มีแค่เชื้อตัวเดียวครับเป็นการรวมเอายอดฝีมือสำหรับการหมักดองไว้ด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มแรกคือราน้ำครับราน้ำเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า lower fungi หรือว่าเป็นเชื้อราชั้นต่ำชั้นต่ำนี่ไม่ได้หมายถึงพฤติกรรมนะครับหมายถึงว่ามันไม่ได้ละเอียดซับซ้อนเชื้อราพวกนี้จะมีเส้นใยที่เรียกว่าไฮฟ้าครับชอนชัยไปทั่วทำหน้าที่ผลิตเอนไซม์ที่ชื่อว่าอะไมเลสเนี่ยจะทำการตัดแป้งสุกให้กลายเป็นน้ำตาลครับและพอมันมีน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาอีกมันก็ไปปลูกอีกหนึ่งยอดฝีมือขึ้นมาก็คือยีสต์นั่นเองยีสต์ในลูกแป้ง จะเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอล

0: อฮอล์ครับต่างจากไอตัวแบคทีเรียที่ทำให้เกิดรสชาติเปรี้ยวอ่ะอันนั้นอ่ะมันใช้น้ำตาลผลิตรสเปรี้ยวใช่ไหมแต่ยีสต์อ่ะใช้น้ำตาลผลิตแอลกอฮอล์ซึ่งอย่างนี้เราต้องเมาไหมกินปลาแป้งแดงเนี่ยเพราะมีแอลกอฮอล์ไงยีสต์ผลิตแอลกอฮอล์คือมันผลิตได้ต่ำมากครับต่ำจนสุดท้ายแล้ว final product หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่พร้อมรับประทานเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ไม่ถึง 0.5% เท่านั้นเองและปริมาณแอลกอฮอล์ไม่ถึง 0.5% เนี่ยก็เท่ากับถ้าเกิดว่าเป็นพี่น้องชาวมุสลิมเขาจะไม่สามารถกินอาหารที่มีแอลกอฮอล์ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าข้อกำหนดเนี่ยต่ำกว่า 0.5% เนี่ยกินได้ครับเพราะฉะนั้นแอลกอฮอล์นี้เสน่ห์ของมันคือกลิ่นเฉยๆครับน้อยมากเมื่อแอลกอฮอล์ครับไปทำปฏิกิริยากับกรดที่เกิดจากการหมักเนี่ยจะเกิดสารตัวใหม่ที่ชื่อว่าเอสเทอร์เจ้าเอสเทอร์เนี่ยแหละครับที่ทำให้กลิ่นมันหอมยิ่งตอนเราไปทำกับข้าวเนี่ยก็จะยิ่งมีความหอมชัดเจนของกลิ่นเอสเทอร์นี้ครับถ้าไม่หมักเลยก็ไม่มีนะกลิ่นแบบนี้สุดท้ายแล้วครับอีกสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือตัวปลาเองก็ทำหน้าที่หมักดองตัวมันเองจากเอนไซม์ของมันครับเอนไซม์ที่มีโปรตีนที่ชื่อว่าโปรตีเอสตามธรรมชาติมันจะย่อยโปรตีนชิ้นใหญ่ๆเนี่ยให้กลายเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอะมิโนแอซิดหรือว่ากรดอะมิโนคุ้นไหมครับและหนึ่งในกรดอะมิโนที่สำคัญก็คือกลูตามิกแอซิดคุ้นเข้าไปใหญ่นี่คือต้นกำเนิดของรสอูมามิรสชาติที่5อย่างแท้จริงครับอูมามิก็คือรสความอร่อยแบบเดียวกับที่อยู่ในผงชูรสครับแต่นี่ไม่ต้องเติมนะฮะมีตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการหมักนั่นเอง
1: เมื่อก่อนสมัยก่อนไอ้ผงฮังกักเนี่ยนะซื้อกิโล90บาทสมัยแม่ทำยายสมัยยายทำพอมาถึงตาแม่นะ300บาทผิดใช่ไหมได้ลูกแป้งเข้ามาเมื่อก่อนลูกเท่าไหร่50ตังค์เดี๋ยวนี้ลูก3บาทผิดไปไหมจะไปเหลือพวกหางคัก
2: หางค
1: ักหางคัก
2: เอาแต่ไหน
1: เอาคือไม่รู้ป้าเนี่ยเกิดมาก็เห็นร้านนี้เป็นร้านยาจีนร้านนี้เหลือพวกหางคัก
2: เขาเรียกอังคักนะ
0: นี่ครับเห็นภาพเลยเขาขายกันแบบนี้มาเนิ่นนานแล้วครับอีกหนึ่งแป้งแดงนอกจากปลาครับแป้งแดงหมูเอาไปทำไข่เจียวแบบหมูสับไงแต่เป็นแป้งแดงหมูไข่เจียวเนี่ยถือว่าเป็นความเรียบง่ายที่จริงๆแล้วอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานไม่แพ้กระพงกระเพราอะไรพวกนี้นะฮะคือให้นึกภาพตอนที่แบบไปร้านกินข้าวนอกบ้านมีกับข้าวให้เลือกหลายอย่างแล้วจะมีใครสักคนที่สั่งไข่เจียวขึ้นมาแล้วก็จะมีเพื่อนแซวว่าเฮ้ยไข่เจียวไปทำกินที่บ้านก็ได้แต่รู้ตัวอีกทีไข่เจียวก็จะเป็นเมนูที่หมดก่อนเพื่อนเสมอครับวันนี้อร่อยทุกเมนูครับและที่สำคัญไปไม่แพ้กว่าความอร่อยเลยก็คือป้าแดงฝากไว้ว่าคือความสะอาด
1: ล้างมือให้สะอาดครับปลาต้องล้างให้สะอาดทุกสิ่งอย่างต้องสะอาดหมด
0: ครับ
1: ภาชนะที่ใส่ก็ต้องสะอาดเพราะว่าถ้ามันขึ้นร้านเนาะเสียหมดเลยทุกอย่าง
0: เขียงเขิงโต๊ะเตอะ
1: หมดทุกอย่าง
0: ครับ
1: ถ้าเป็นลาดำเลยเจ๊งเลย
0: ทิ้ง
1: หมดเลยใช้ไม่ได้เพราะเคยทำมาแล้วเป็นลาดำ
0: ครับถ้าไม่ระวังเน
1: า
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาทำมันต้องปิดให้สนิททุกอย่างห้ามใครไปยุ่งประเด็นก็ผ้าคลุมไว้ไหมผ้าคลุมไว้หมดเลย
0: เอาจริงนะครับปลาแป้งแดงเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกผมไม่ได้พยายามจะต้องทำรายการนี้ขึ้นมาอยากทำเรื่องราวของการหมักดองเนี่ยก็ไม่รู้จักตั้งแต่แรกครับคือเคยได้ยินผ่านๆแล้วพอค้นหาข้อมูลเจอป้าแดงแล้วมารู้จักปลาแป้งแดงมากขึ้นแล้วได้กินจริงได้เห็นวิธีการดองรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้ถูกรู้จักน้อยเกินไปหน่อยครับของดีของอร่อยหมักดองของสงขลาตัวนี้เนี่ยแล้วก็ยังมีให้พบเห็นได้ในจังหวัดภาคใต้อื่นๆด้วยขอบคุณป้าแดงครับที่เป็นเหมือนกับอาจารย์ในการถ่ายทอดวิชาหมักดองปลาแป้งแดงให้กับพวกเราไม่หายไปไหนแน่นอนเปิดคลิปนี้ดูรู้วิธีทำทั้งหมดยังคงมีเรื่องราวของหมักดองให้ติดตามอีกมากมายครับฝากเอาไว้ในอ้อมใจกับแดนกินดอง

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คือพอบอกว่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับของหมักของดองแล้วไปทำเรื่องซีอิ๊วเนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนครับมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราแทบจะทุกคนแต่เรากลับนึกภาพตอนทำของมันแทบจะไม่ออกเลยซึ่งก็คือถั่วเหลืองเอาไปทำให้มันขึ้นราเอ้ยอย่างนี้จะกินได้เหรอคำตอบทุกอย่างอยู่ในรายการนี้แล้วครับในแดนกินดองพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์ 10:00 น.ทางไทย PBS
2: จะเป็นยังไงถ้าน้องซีและพี่ปรีนต้องวิ่งหลบฝน
3: จะยอมต้อนรับด้วยความชุ่มฉ่ำเลยถือว่าเข้าสู่ฤดูกาลฝนอย่างเป็นทางการ
2: วิ่งเลยตอนนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสเส้นทางวิ่งสุดชิลริมทะเลจังหวัดระยองร่วมออกวิ่งไปกับทีม Sky Running Crew ที่จะพาไปรู้จักเสน่ห์ของเมืองชายฝั่งผ่านธรรมชาติและเรื่องราวระหว่างทางทริปนี้ได้ทั้งวิ่งได้ทั้งท่องเที่ยวและได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าที่เคย
3: โคตรเยี่ยมเลย
4: จริงด้วย
5: มา
2: วิ่งกันในวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เวลา 10:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
6: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๊งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกัน

0: ถ้าพูดถึงซีฟู้ดนะครับหลายๆคนก็จะต้องนึกถึงกุ้งปูปลาและอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือหอยครับโดยเฉพาะหอยแครงครับเมนูยอดนิยมของคนไทยครับดูสิครับนี่ปอกออกมาแล้วแกะออกมาแล้วช่ำๆเลยครับผมนี่คือหอยแครงลวกหอยแครงเผานะครับหรือว่าจะเป็นยำหอยแครงแกงคั่วหอยแครงก็มีครับอ่ะดูฮะน่าทานมากใครเป็น FC หอยแครงยกมือขึ้น
1: จริงๆหอยแครงลวกจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยเด็ดสุดแล้ว
2: จริงจิ้มกับน้ำจิ้มที่มันแบบแซ่บๆเนี่ยผมว่ามันรสชาติมันถึงใจมากครับ
3: เป็นคนชอบกินอะไรที่มันสุกๆดิบๆอยู่แล้วแล้วก็หอยแครงมันมีความหวานในตัว
0: นอกจากจะลวกหรือเผายังมีเมนูหอยแครงอีกมากมายให้เราได้เลือกสรรทั้งยำหอยแครงตำหอยแครงหอยแครงดองน้ำปลาหรือแม้แต่แกงหอยแครงโอ้โหโดนใจ FC หอยแครงสุดๆ ดูสิครับโอ้ฉ่ำๆเยิ้มๆกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่

0: กรุบกรอบหวานฉ่ำกับเท็กซ์เจอร์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ผสมผสานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บเหมือนหอยแครงกำลังเต้นรำอยู่บนลิ้นฟินสุดๆแต่เอ๊ะทำไมหลังๆมานี้ความฟินของ FC หอยแครงอย่างเราถึงน้อยลงก็เพราะราคาหอยแครงมันพุ่งทะแยงแซงทะลุกราฟขึ้นทุกปีแพงขึ้นทุกปีจากสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรตลาดไทยและสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี2551ราคาหอยแครงขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ43.26 บาทผ่านไป10ปีในปี2561ราคาหอยแครงขายปลีกเฉลี่ยกิโลกรัมละ151.60 บาทขึ้นมากว่า3เท่าเลยนะฮะแล้วคุณผู้ชมล่ะครับเคยซื้อหอยแครงราคาเท่าไหร่กันบ้าง
1: ช่วงเด็กๆก็สัก15-20 บาทครับ
2: จากอดีตที่ว่าผมเด็กๆก็หลัก10แต่ตอนนี้ก็ผมซื้อมาก็200 กว่าบาท
3: เมื่อก่อนนี้โลแค่20-30 บาทเองอีกสัก10ปีต่อมาก็จะขึ้นเป็น60-70จนมาถึงณปัจจุบันเนี้ยหอยแครงขึ้นมาถึงโล200 กว่าบาทจนแม้ตกใจราคามาก
0: เออนั่นสิครับทำไมหอยแพงเอ้ยหอยแครงถึงแพงขึ้นหลายเท่าตัว
3: อาจจะเป็นเพราะความนิยมมากกว่าค่ะคือเดี๋ยวนี้คนนิยมกินของสดกันมากขึ้น
4: คนเราทำการประมงมากขึ้นหรือเปล่าครับเพราะว่ายิ่งจับมากแล้วหอยแครงเขาไม่สามารถจะโตได้ทันให้เราทานหรือเปล่าครับ
5: ไม่แน่ใจพี่ต้องถามชาวประมงครับ
0: คำตอบเหล่านี้จะใช่สาเหตุที่ทำให้หอยแครงแพงขึ้นหรือไม่การบริโภคหอยแครงจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเราอย่างไรราคาหอยแครงจะย่อลงมาเหลือแค่หลัก10เหมือนเมื่อก่อนได้อีกหรือเปล่าวันนี้ผมเลยอยากจะชวนทุกคนไปสำรวจเพื่อหาคำตอบด้วยกันในรายการจานนี้มีเรื่องโลก

0: 180 220 240 260ครับ
1: ราคาสูงสุดที่เคยขายเท่าไหร่
0: จัมโบ้260บาท
1: ราคาน้อยสุดที่เคยขาย
0: 180บาท
1: แพงที
2: ่
1: ส
2: ุ
1: ดที
2: ่
1: เราเคยขายโลเท่าไหร่คะ
2: 240
1: ถูกที่สุดล่ะ
2: เนี่ยดูที่สินค้าป้าพูด160 180ครับ
3: สามสิบสี่สิบปีสมัยก่อนโลไม่กี่บาทเองปัจจุบันนี้ร้อยกว่า
4: ร้อยกว่าบาท
5: ราคาหอยแครงในท้องตลาดเนี่ยปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ160ถึง260บาทตามขนาดความเล็กความใหญ่นะฮะและถ้าลองเทียบเล่นๆกับการปรับขึ้นราคาระหว่างหอยแครงกับทองคำปี2551เนี่ยราคาทองอยู่ที่บาทละ 15,000 กว่าบาทและปัจจุบันราคาทองอยู่ที่ประมาณ 64,000 บาท18ปีราคาทองขึ้นมาถึง 416.94%ส่วนหอยแครงในปี2551ราคาขายปลีกอยู่ที่กิโลกรัมละ43บาท26สตางค์ปัจจุบันราคาขายปลีกเฉลี่ยแบบคละไซส์อยู่ที่ประมาณ200บาทก็แปลว่า18ปีที่ผ่านมาราคาหอยแครงก็ขึ้นมา 462.50% เท่ากับว่าการปรับขึ้นของราคาหอยแครงมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าการปรับขึ้นของราคาทองคำอีกนะครับเนี่ยแต่เท่าที่คุยกับพ่อค้าแม่ค้าและผู้รับซื้อหอยแครงก็มีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าตกใจไม่แพ้ราคานั่นก็คือผมเพิ่งรู้นะครับว่าหอยแครงส่วนใหญ่ที่ขายกันอยู่ทั่วไปในท้องตลาดไม่ใช่หอยแครงไทยเอ้าแต่เป็นหอยแครงที่โตมาจากการเพาะลูกหอยที่อิมพอร์ตมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: หอยที่ว่ามาจากต่างชาตินี่มาจากที่ไหนบ้างนะคะ
0: หอยมีหอยพม่าหอยมาเลย์พวกนี้ครับ
3: พอเราซื้อลูกหอยแพงลูกหอยเราซื้อเข้ามาแพงที่ราคา

0: หอยมันขึ้นเพราะว่าเราซื้อจากต่างประเทศเข้ามา
1: ใช
2: ่กระสอบละ 25,000 นะ30โลถูกไหมล่ะ
1: ของเดี๋ยวนี้มันหายากมันไม่ค่อยมี
3: เอ้าแล้วหอยแครงสัญชาติไทยแท้ๆที่เคยมีอยู่ในอ่าวไทยหายไปไหนซะล่ะครับ
4: หอยแครงไทยไม่ได้หายครับแต่ว่าลดน้อยลงพอหอยแครงในธรรมชาติที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยเก็บได้ทั้งตัวใหญ่นะที่เป็นหอยแครงตัวใหญ่เอามาบริโภคกับเราไปเก็บเอาลูกหอยในธรรมชาติเนี่ยมาย้ายที่เลี้ยงเขาก็ไปเอาลูกหอยจากธรรมชาตินะครับมาเลี้ยงในบ่อแต่ว่าปัจจุบันนี้ธรรมชาติมันก็ไม่มีพอมันไม่มีตัวเต็มวัยที่เป็นหอยตัวโตมันก็เลยไม่มีลูกหอยมันก็เลยต้องไปหาลูกหอยจากต่างประเทศมา
3: ในอดีตย้ำนะครับว่าในอดีตหอยแครงที่คนไทยกินกันเนี่ยก็คือหอยแครงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะอยู่อาศัยตามพื้นที่ดินเลนชายฝั่งในประเทศไทยก็มีอยู่หลายพื้นที่ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยแต่จะเยอะมากหน่อยก็แถวๆพื้นที่อ่าวตัวกอสมัยก่อนเนี่ยชาวประมงเขาจะอาศัยการเก็บหอยแครงจากธรรมชาติถ้าได้ตัวใหญ่ก็จะมาขายกิโลกรัมละไม่กี่สิบบาทถ้าได้ตัวเล็กก็เอาไปเลี้ยงต่อแต่ต่อมาครับเมื่อหอยแครงธรรมชาติมีปริมาณลดลงหอยแครงตัวใหญ่ก็หาไปขายได้ยากขึ้นส่วนหอยแครงตัวเล็กที่เคยเก็บไปเลี้ยงต่อก็แทบจะไม่มีผู้เพาะเลี้ยงหอยแครงก็เลยต้องสั่งซื้อลูกพันธุ์จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจวบจนทุกวันนี้แล้วหอยแครงธรรมชาติที่เคยมีมากในอ่าวไทยเนี่ยมันลดจำนวนลงไปได้ยังไงนะครับ
4: จริงๆจากการที่เราได้พูดคุยกับทางนักวิชาการแล้วก็พูดคุยกับภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเราก็พบว่าไออาการของการลดลงของหอยแครงเนี่ยมันลดลงตั้งแต่ประมาณปี2510แต่พอมาถึงระยะช่วงประมาณปี2519 20 21อะไรเนี่ยเราเริ่มพบว่าการหายของหอยแครงเนี่ยมันชัดเพราะว่าการบริโภคมันก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเนาะสมัยก่อนปี2510เนี่ยเราธรรมชาติเรายังไม่มีการสร้างเขื่อนที่ต้นน้ำพอสร้างเขื่อนเนี่ยเราก็ปิดเขื่อนพอปิดเขื่อนเนี่ยน้ำที่เป็นน้ำจืดที่มันจะต้องลงมาผสมกับน้ำเค็มกลายเป็นน้ำก่อยเพื่อที่จะให้หอยมันเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เนี่ยมันก็ถูกตัดตอนนะครับพอมันถูกตัดตอนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ไอกระบวนการขยายพันธุ์ของหอยแครงเนี่ยมันลดน้อยถอยลงไปนอกจากนั้นเนี่ยพอบ้านเมืองเราเจริญขึ้นเรื่อยๆเนาะเราก็เริ่มมีการขยายการผลิตนี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีการปล่อยน้ำเสียมันก็เลยส่งผลให้ไอตัวมลภาวะพวกนี้ครับมันออกมายังพื้นที่ชายฝั่งทะเลอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเราจะพบว่าอุณหภูมิของโลกเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเวลาที่น้ำลงแห้งเนี่ยบริเวณดอนมันจะเป็นดอนที่แห้งพอแดดเผาหอยแครงฝั่งตัวมันก็ถูกแดดเผามันก็ทำให้หอยแครงเนี่ยเรียกว่าแทบจะเก็บไม่ได้เลย
3: นอกจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมนะฮะอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ปริมาณหอยแครงในธรรมชาติลดลงก็คือการลักลอบคราดหอยโดยราคาที่เย้ายวนของหอยแครงเนี่ยทำให้คนกลุ่มนึงอยากได้หอยแครงไปขายทีละมากๆโดยลงทุนต่ำๆใช้เพียงแค่เรือติดเครื่องและอุปกรณ์คราดหอยมาลักลอบคราดหอยแครงตามธรรมชาติไปได้ครั้งละเป็นตันเลยนะฮะซึ่งนี่ก็เหมือนเป็นการซ้ำเติมให้หอยแครงธรรมชาติที่มีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วยิ่งน้อยลงไปกว่าเดิม
4: จริงๆการคราดหอยเนี่ยผมคิดว่ามันมีผลกระทบต่อเขาเรียกว่าห่วงโซ่ของธรรมชาติอ่ะการที่เราไปเก็บหอยหรือคราดหอยแล้วโกยไปหมดเลยทุกขนาดมันก็มีผลต่อคนในชุมชนเนาะซึ่งในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยถึงขนาดจะต้องต่อสู้การยิงกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยพอมันไม่มีหอยมันก็เขาเรียกอะไรก็อดด้วยกันทั้งคู่อ่ะ
3: เมื่อหอยแครงธรรมชาติน้อยลงนะฮะหลายชุมชนที่มีพื้นที่ติดชายเลนจึงหันมาเพาะเลี้ยงหอยแครงซึ่งฟาร์มเลี้ยงหอยแครงก็มีทั้งฟาร์มระบบเปิดที่เลี้ยงในพื้นที่ชายเลนโดยปักเสาและล้อมอวนเพื่อสร้างอาณาเขตและระบบกึ่งปิดที่เลี้ยงในบ่อดินแล้วผ่านน้ำทะเลเข้าไปลูกพันธุ์หอยแครงตัวจิ๋วๆก็จะถูกปล่อยลงไปในฟาร์มแล้วรอไปอีก6เดือนถึง1ปีถึงจะสามารถเก็บขายได้ซึ่งการเลี้ยงหอยแครงทั้ง2แบบเนี้ยต้องอาศัยทั้งคุณภาพน้ำและธาตุอาหารจากธรรมชาติอยู่ดีครับ
2: ส การตามปั๊มหอยแบบบ่อชายเลนนะเมื่อวานเอาซื้อลูกหอยมาหวาน
5: แล้วปล่อยไว้นานแค่ไหนแล้วให้อาหารยังไงบ้างคะ
2: ไม่ต้องให้อาหารอะไรปล่อยไปเลยแล้วก็คอยดูแลว่ามันผลผลิตมันติดดีไหม
5: ทำไมราคาหอยแครงมันถึงที่ตัวจากอดีตสูงขึ้นถึงทุกวันนี้ได้คะ
2: ก็มันเลี้ยงไม่ค่อยได้ผลน้ำเสียมาตายน้ำเสียมาตายผลผลิตมันน้อยไงในบ่อดินก็ตายด้วยในทะเลก็ตายด้วยผลผลิตมันขาดแคลนของอะไรที่มันมีน้อยมันก็จะแพงหอยธรรมชาติมันเกิดน้อยมันไม่ค่อยเกิดมันเราหน้าร้อนก็ร้อนหน้าดูเลยแล้วน้ำเสียก็มาบ่อยมันไม่สมดุลกันพันหอยก็แพงถ้าพันหอยไม่ดีเสียหายไป 10% 20% ในวัดดวงละ2ก็คือเลี้ยงไปแดดร้อนไหมแดดร้อนก็มีเสียหายเหมือนกัน3ก็คือน้ำเสียที่จะมานี่แล้วปัญหาที่มันมีผลกระทบคือน้ำขี้หมูกับน้ำเสียโรงงานเพราะชุมชนก็ต้องมีโรงงานต้องสารเคมีทุกอย่างที่พัฒนาขึ้นมามันก็กระทบกระเทือนกับสัตว์อยู่แล้วครับยาฆ่าหญ้าเราก็ต้องฉีดมันสารตกค้างมันมีมันก็มาสภาพน้ำก็เปลี่ยนไปแล้วอุณหภูมิน้ำหรือความเค็มของน้ำมันเปลี่ยนไปมันก็ไม่ไหวแล้วมันจะอ่อนแอแล้วพออ่อนแอปั๊บน้ำเสียมาด้วยตายเลยมันไม่มีในทะเลมันวัดดวงมันธรรมชาติเราไปคุมน้ำคุมอะไรไม่ได้ลูกพันธุ์ที่ซื้อมาปล่อยต้องถูกลงมันไม่ได้อะไรเลี้ยงไปไม่ได้อะไรใครจะเลี้ยงขาดทุนแล้วเสี่ยงก็เสี่ยง
3: แล้วอย่างนี้จะมีวิธีไหนบ้างที่ทำให้การเพาะเลี้ยงหอยแครงมีความเสี่ยงน้อยลงหรือมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้หอยแครงในธรรมชาติฟื้นตัวกลับมาเผื่อว่าเราจะได้ซื้อหอยแครงในราคาที่ถูกกว่าปัจจุบันนี้ครับ
6: Let's go
3: ที่นี่อาจจะเป็นหนึ่งคำตอบและเป็นเสมือนความหวังของ FC หอยแครงอย่างผมเพราะพี่วรเดชเจ้าของฟาร์มหอยแครงแห่งนี้สามารถเลี้ยงหอยแครงแบบลดต้นทุนและควบคุมความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมได้ฮะทำไงอ่ะ
7: เราเป็นบ่อเพาะวันนี้ของเราเองทำงานวิจัยเกิดปัญหาที่ของเราเองเอาพันหอยมาแล้วมันมีปัญหาคือปรับสภาพน้ำกับบ้านเราไม่ได้อย่างประเทศอย่างเพื่อนบ้านเอามาเลี้ยงแล้วปรับสภาพน้ำไม่ได
8: ้
7: ทำให้หอยอ่อนแอให้หอยอ่อนแอมาปุ๊บปล่อยแล้วตายเสียหายต้นทุนก็เกิดแล้วก็เราเองก็อยากทำยังไงให้ต้นทุนเราถูกลง
8: ครับ
7: แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ผู้บริโภคได้กินหอยถูกลงด้วยก็คือเราก็เพาะพันธุ์เอง
8: ก็เลยเกิดการเพาะพันธ
7: ุ์ใช่ครับ
8: ขึ้นมาเอง
7: ใช่ครับ
8: การเลี้ยงแบบระบบปิดแบบนี้เนี่ยมันข้อดียังไงป้องกันความเสี่ยงได้อะไรได้บ้าง
7: อย่างน้อยๆเนี่ยเลี้ยงระบบปิดเนี่ยนะครับป้องกันความเสี่ยงที่มาจากภัยธรรมชาติ
8: ครับ
7: ไม่ว่าจะเป็นฝนตกมาก มีน้ำเสียลงแล้วก็น้ำจืดเยอะช่วงน้ำหลากนี่คือความเสี่ยงของธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอามาเลี้ยงในระบบปิดหรือกึ่งปิดเนี่ยสามารถที่จะควบคุมระบบได้เราไม่เอาน้ำเข้าเราปิดได้ระบายน้ำบนออกรักษาคุณภาพได้ดีกว่าม ั่นใจกว่าเยอะ
8: ในประเทศไทยเนี่ยมีฟาร์มที่เป็นระบบปิดแล้วก็เพาะหอยแครงเองแบบนี้เยอะไหมพี่
7: ที่นี่เป็นที่แรกครับเป็นที่แรกของประเทศไทยครับ
8: โอ้แล้วหอยที่พี่วรเดชเพาะเนี่ยเป็นหอยสายพันธุ์อะไรครับ
7: ของเราเองทำสายพันธุ์ไทยโดยเป็นหลักหอยแครงไทยเนี่ยมันสามารถที่จะอยู่กับน้ำ
8: ครับ
7: ปรับสภาพน้ำได้ง่ายทนสภาพการเปลี่ยนแปลงของน้ำและอุณหภูมิได้ง่ายด้วย
8: โอกาสรอดเยอะกว่า
7: ใช่รอดเยอะ
8: ปรับตัวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะหน้าน้ำไทยได้ดีในระบบน้ำไทยๆอย่างนี้ได้ดี
7: ใช่ครับ
9: ปัญหาเรื่องลูกพันหอยแครงเนี่ยเป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเรื้อรังแล้วก็เป็นปัญหาที่มีปัญหามาหลัก10ปีแล้วแหละอีกทั้งเราก็ใช้ลูกพันจากต่างถิ่นเข้ามาเสริมซึ่งก็สามารถทดแทนได้แต่ในขณะเดียวกันในอนาคตไอ้เรื่องนี้มันจะไม่มีความยั่งยืนเอาในธรรมชาติเนาะต้องคิดภาพในธรรมชาติก่อนลูกหอยแครงมันเกิดในธรรมชาติมันก็มีขนาดตั้งแต่เล็กๆอ่ะเนาะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ในธรรมชาติในธรรมชาติก็มีแพลงก์ตอนให้มันกินทีนี้พอเราหอยเข้ามาเพาะครับเราต้องเตรียมน้ำให้สะอาดน้ำนี่สะอาดฆ่าเชื้อไม่มีแบคทีเรียไม่มีอะไรนะครับทีนี้พอกรองขนาดนั้นเนี่ยอาหารหอยก็ไม่มีครับเพราะหอยมันกินแพลงก์ตอนจึงต้องมีการเตรียมอาหารให้เขาเพราะฉะนั้นการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับเป็นอาหารสัตว์น้ำไวอ่อนสำคัญมากๆในกระบวนการเพาะของโรงเพาะฟักไม่ใช่วรเดชฟาร์มอย่างเดียวนะครับเกษตรกรเลี้ยงหอยแครงในประเทศถ้าทำสำเร็จจริงๆเกษตรกรเลี้ยงหอยแครงในประเทศจะมีบางคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่เลี้ยงแล้วเว้ยเพาะดีกว่าก็มาฝึกเพาะธุรกิจใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้น
6: ซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ฝันนะครับเวียดนามทำไว้แล้ว

0: วันหนึ่งข้างหน้าเราอาจจะได้เห็นหอยแครงสายพันธุ์ไทยกลับมาพังงาดในท้องตลาดอีกครั้งแต่ก็คงจะดีมากขึ้นไปอีกนะครับถ้าหอยแครงสายพันธุ์ไทยในธรรมชาติฟื้นคืนกลับมาให้ชาวประมงพื้นบ้านได้เก็บขายเหมือนในอดีตซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ความฝันลมๆแรงๆของผมนะครับเพราะว่ามีชุมชนประมงพื้นบ้านแห่งหนึ่งเขาสามารถทำให้หอยแครงธรรมชาติที่เคยหายไปค่อยๆทยอยฟื้นคืนกลับมาได้ในทุกวันนี้จนได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดหอยแครงธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยที่นี่บางขุนไทรอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรชบุรี
1: หอยแข็งที่นี่เมื่อก่อนมันค่อนข้างเยอะๆนะเพราะมันเป็นทะเลที่ธรรมชาติ
2: ใหญ่ไหม
1: ใหญ่สุดก็จริงๆมันอยู่ประมาณพูดถึงเมื่อก่อนนะมัน11ตัวหรือ10ตัวโหลในขนาดแบบนั้นมันค่อนข้างใหญ่ๆเปลือกมันอยู่ขนาดเนี้ย
2: ฮะหอยแข็ง
1: หอยแข็งใหญ่จัดนะใหญ
2: ่พี่ธัญยงเล่าให้คนรุ่นใหม่ฟังหน่อยว่าเมื่อก่อนมันเยอะขนาดไหน
1: เจ้าบ้านก็จะใช้กระดานที
2: ครับ
1: กระดานที่เก็บแล้วหอยถังลูกหนึ่ง
2: ครับ
1: แล้วจะเก็บตลอดเนี่ยมันจะเปิดรูเต็มไปหมดเลย
2: เห็นเลย
1: เห็นพวกมันจะเปิดรูมันจะพ่นน้ำออกมาให้เห็นว่าตรงเนี้ยรูหอยนะ
2: ครับผม
1: จับตรงไหนก็ติดตรงนั้นแล้วตัดเป็นกำขึ้นมานะมันไม่จะหยิบทีละตัว
0: เมื่อ30ปีก่อนครับที่บางขุนไทรเนี่ยก็เคยประสบปัญหาหอยแครงหายไปจากชายเลนครับทั้งจากปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาจากการจับหอยแครงแบบไม่เลือกไซส์และใช้อุปกรณ์ตาถี่รวมทั้งยังมีเรือมาลักลอบคลาดหอยส่งผลให้คนในชุมชนต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นเลยนะเพราะว่าการเก็บหอยที่เป็นอาชีพหลักเนี่ยไม่สามารถทำต่อได
1: ้ในจะหนีไปหมดในบ้านเหมือนบ้านล้างเลยจะอยู่จริงๆก็มีคนแก่ปู่ย่าตายายก็เด็กปีเดียนหนังสืออยู่ต้องคอยดูลูกดูหลานนะ
2: ครับ
1: ไอ้คนที่ทำกินได้ก็ไปซะ
2: ครับ
1: ธรรมชาติมันให้มาสมดุลกันหมดทุกอย่าง
2: ครับ
1: มนุษย์เราเพิ่มขึ้นทรัพยากรเท่าเดิ
2: ม
1: และอีกอย่างเนี่ยอย่างที่ว่าวิพัฒนาการรุ่นใหม่มาทำเนี่ยไอการที่บำบัดน้ำเตี่ยพับมันปล่อยก็จะมีกักนั่นขังไว
2: ้
1: ถึงเวลาตัวไหนเขาก็ปล่อยทิ้งเลยทิ่มก็ทำลายโดนแม่งที่ว่าจะไม่ได้สังเกตไม่ได้เห็นบรรลุติดตัวอีกทีก็หมดแล้ว
0: ในฐานะผู้ใหญ่บ้านที่ต้องแก้วิกฤตครั้งใหญ่ให้ชุมชนครับพี่จันยงจึงชักชวนชาวบ้านและเพื่อนพ้องมาช่วยกันแก้ปัญหาเรือคลาดหอยเป็นอย่างแรกด้วยการจัดเวรยามเฝ้าระวังและจัดเรือตรวจตะเวนเพื่อไล่ล่าเรือคลาดหอยที่มาลักลอบแย่งชิงทรัพยากรของชุมชนในชื่อกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งตำบลบางขุนไทร
1: ทำกันแบบนี้ละอยู่ประมาณสักครึ่งปีมั้ง
2: ครับจับได้ไหม
1: จับได
2: ้
1: สองวันสามวันลำสองวันลำวันลำจับอยู่งี้ละ
2: และตอนจับได้เยอะๆตั้งแต่ตรงนั้นต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้การจับหอยแบบการใช้เรือคลาดเนี่ยลดน้อยลงไหมครับ
1: ไม่มีเลยช่วงนั้นนะอาจจะไม่มีให้เห็น
2: เพราะว่าชาวบ้านช่วยกันเป็นหูเป็นตาจริงจัง
0: เมื่อปัญหาเรือคลาดหอยบรรเทาลงนะฮะพี่จันยงและกลุ่มก็ช่วยกันสร้างกฎกติกาในการเก็บหอยแครงขึ้นมาให้คนในชุมชนปฏิบัติร่วมกันคือห้ามใช้อุปกรณ์จับหอยแครงชนิดอื่นใดนอกจาก2มือเปล่า
1: วิธีการเก็บตอนนี้เป็นนี่เขาจะถือว่าเก็บปล่อยด้วยมือ กระดานแผ่นหนึ่ง
2: ครับ
1: ตั้งลูกหนึ่ง
2: แล้วหลังจากนั้นหอยมันเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: เพิ่มดิหอยจะเริ่มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลเหมือนที่ก่อนๆก็เลยนะมันต้องช่วยกันเราจะเห็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆ
2: ครับ
1: ทำยังไงก็ได้วันนี้ออกไปหอยเยอะๆหมดเก็บมาเนี่ยเอาเต็มที่ไป

0: ตอนนี้ผมแล่นเรือออกมาเพื่อที่จะมาดูวิถีการเก็บหอยแครงของชุมชนแห่งนี้กันนะฮะและที่สำคัญคือเขาใช้2มือเนี่ยนะครับในการเก็บหอยไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในการกอบโกยหอยไปจำนวนมากๆเหมือนอย่างในอดีตนะครับนี่เป็นกติกาที่ชุมชนแห่งนี้ตั้งขึ้นมาสำหรับการเก็บหอยที่นี่ฮะโอ้ยได้เยอะเลยแล้วดูอุปกรณ์ในการเก็บนะครับก็จะมีอะไรบ้างแม
1: ่มีตะกร้า
0: ตะกร้าม
1: ีถุงนิ้วยางรัดแล้วก็มีหม้อ
0: ถุงนิ้วขอดูก่อนไม่ใช่ถุงมือนะ
1: ถุงนิ้ว
0: ใช้แค่นิ้วก็พอ
1: ใช
0: ่แล้วกติกาก็คือในการเก็บนี่ก็คือใช้ต้องเก็บด้วยมือ
1: ใช่
0: ห้ามมีอุปกรณ์อย่างอ
1: ื่
0: น
1: ใช่ใช
0: ่แต่เราใช้มือเก็บนี่ก็พอได้ไหม
1: ก็พอได
2: ้ให้เราถีบกระดานเก็บมือเปล่านี่ดีไหมคะพี
3: ่มันดีเพราะมีเก็บทั้งปีมันมีเก็บตลอดมีกระดานกับถังนี่ก็ทำมาหากินได้แล้ว
4: มีคนเฒ่าคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงก็คือมาทำงานได้หมด
5: ถ้าลงมาแล้วต้องได้แน่ต้องเป็นเงินแน่ๆต้องได้เงินแน
6: ่ๆไม่เพียงแค่ชุมชนบางขุนไซในฝั่งน้ำเค็มเท่านั้นนะครับที่รักษาและปกป้องพื้นที่แนวชายเลนชุมชนบางขุนไซด้านฝั่งน้ำจืดที่อยู่ห่างกันเพียงถนนกั้นก็ร่วมรักษาทรัพยากรของชุมชนด้วยการจัดระบบบำบัดน้ำเสียและส่งเสริมให้เกษตรกรในชุมชนทำการเกษตรทำนาเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแบบลดการพึ่งพาสารเคมีทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือเพื่อรักษาและส่งเสริมให้ระบบนิเวศในชุมชนและพื้นที่ชายเลนตลอด27ตารางกิโลเมตรกลับมาสมดุลและสมบูรณ์เพื่อเป็นอู่ข้าวอู่น้ำให้คนในชุมชนได้อาศัยทำมาหากินกันต่อไป
7: ของโซนน้ำจืดผมเนี่ยถามว่าทะเลเสียหายแต่โซนน้ำจืดผมขาดรายได้ด้วยเพราะว่าคนต้องไปทำอาชีพเก็บหอยดักปลาในทะเลด้วยนะ
0: ไปใช้ทะเลเหมือนกัน
7: ไปทะเลเหมือนกัน
0: เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเสียหายไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามน้ำจืดหรือฝั่งทะเลก็ได้รับผลกระทบ
7: เป็นลูกโซ่เลยเป็นลูกโซ่เลยเป็นลูกโซ่
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาแหล่งต้นน้ำของเรา
7: ใช่รักษาแหล่งต้นน้ำไว้ให้ดีคือเราต้องช่วยด้วยช่วยธรรมชาติด้วย
0: ครับผม
7: เดี๋ยวธรรมชาติเขาจะกลับคืนให้เราเอง
0: ให้พี่จันยงสรุปวิธีการที่จะทำให้หอยแครงกลับมาได้เหมือนเดิมโดยดูจากชุมชนเราเป็นตัวอย่างมีวิธีไหนบ้าง
8: อย่าทำลายธรรมชาติเสียหายธรรมชาติก็ให้มาภาพและก็สมดุลอยู่แล้วเราเป็นผู้ดูแลรักษาและต้องทำหอยเล็กเราจะเก็บเราแกะหอยใหญ่เราได้อะไรได้ภาพเนี่ยอย่าให้มีเรือคาดเข้าช่วยกันดูแลคือต้องเก็บไว้ได้ตลอด
0: คร
8: ับ แล้วจะเราจะมีกินทั้งปีทั้งชาติแหละครับ
0: แล้วจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้หอยแครงราคาถูกลงมากว่านี
9: ้ปัจจัยแรกก็คือครับอย่างที่ผมบอกอ่ะเพาะพันธุ์ให้สำเร็จ
10: มีอีกวิธีหนึ่งถ้าจะทำให้หอยเนี้ยราคาลงมาก็ต้องหอยธรรมชาติมันเกิดเอ็มทั้งทะเลแล้วครับมันต้องปรับความแบบว่าแต่ธรรมชาติถ้าหอยธรรมชาติมันกลับมามันเกิดเยอะชาวบ้านไม่ต้องลงทุนนั่นแหละถูกแน่นอน
11: ผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยเนาะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเรายังเขาเรียกอะไรเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมเราไม่ดูช่วยกันดูแลโลกอ่ะไม่ช่วยกันลดอุณหภูมิของโลกหอยแครงก็ไม่มีทางที่จะราคาลดต่ำไปฝั่งนี้ถ้าเรายังปล่อยให้โลกอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสัตว์น้ำเกือบทุกชนิดที่เรากำลังเผชิญชะตากรรมตรงนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะหอยแครงมันคือสัตว์น้ำทุกชนิดหอยทุกชนิดที่มันได้รับผลกระทบจากไอการปล่อยของเสียออกมาปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำนะครับแล้วก็อุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นมันจะส่งผลถึงการดำรงชีวิตของสัตว์พวกนี้หมดเลย
6: ก็นี่นะครับเรื่องราวของหอยแพงเอ้ยหอยแครงถึงวันนี้เนี่ยจะยังไม่สามารถคาดเดาได้นะว่าในอนาคตหอยแครงธรรมชาติจะฟื้นตัวกลับมาได้หรือไม่แต่สิ่งที่พอจะคาดเดาได้ก็คือถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาให้ระบบนิเวศของพื้นที่ชายเลนได้มีแรงฟื้นตัวกลับมาหอยแครงธรรมชาติก็น่าจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นใช่ไหมส่วนหอยเลี้ยงก็น่าจะมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียน้อยลง FC หอยแครงอย่างผมก็ได้แต่หวังว่าทุกภาคส่วนจะร่วมกันตระหนักถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความแพงของหอยแครงเพื่อที่เราจะไม่เพียงได้กินหอยแครงในราคาย่อมเยาแต่เพื่อให้เราได้มีหอยแครงอาหารทะเลและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อยู่กับเราไปอีกนานๆและส่งต่อความมั่นคงทางอาหารให้คนรุ่นหลังต่อไปครับ

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ล้วยกำลังจะตาย
1: จริงค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในต่างประเทศกล้วยเขาโดนโรคระบาดกล้วยหอมพวกนี้มันมีพันธุกรรมแค่เวลาตายเนี่ยมันจะตายยกสวนยกแปลงยกจังหวัด
0: โลกนี้กำลังจะขาดแคลนกล้วยแล้วทางออกของเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
2: ต้องรู้ไหมกว่าจะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันผ่านอะไรมาบ้าง
3: ไม่รู้ครับ
2: อ่ะกินซะมันไหมล่ะ
3: มันสุดๆเลยอ่ะ
2: เธอท่าปลาเกือบ 30,000 ไร่เป็นมะม่วงหิมพานต์ทั้งหมดแต่ลูกพี่นี
3: ่ว้าว
4: ลูกผมจบป.ตรี2คนก็มะม่วงหิมพานต์นี่แหละผมนี่ไม่ลืมคุณมะม่วงหิมพานต
3: ์เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้แต่สร้างรายได้ทั้งชุมชนไปติดตามเรื่องราวกันต่อข้างในรายการมหานาบานาทุกวันอาทิตย์ 10:30 น.ทางไทย PBS
5: ด้วยรู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าถ้าให้อาหารปลาผสมน้ำดองบ๊วยแล้วปลาจะแข็งแรงขึ้นด้วยสูตรนี้ปลาในเมืองไทยจะกินอาหารผสมอะไรดี
6: ธรรมดาเดือน3กับเดือน5เนี่ยจะเป็นปลาที่อร่อยแต่เขาสามารถให้อาหารพิเศษที่จะทำให้อร่อยได้ตลอดปีเลยปลากินแล้วแข็งแรงมากกว่าปลาธรรมดาที่ไม่ใช้การกินบ๊วย2เท่านะ
7: กลิ่นมันคล้ายๆหัวอาหารปลาชนิดพืชเลย
6: ผมขอดมดิ
5: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนไปกินปลาดิบอร่อยกว่าเดิมที่วากายามะที่นี่ที่เดียววันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
8: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับเอ็มเด็กหนุ่มวัย18ปีที่กำลังจมน้ำในแม่น้ำและต้องเผชิญหน้ากับแทมมี่อวตาร AI โค้ชด้านการดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาจนสร้างแรงบันดาลใจให้เขาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
9: ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแรงผลักดันและความกระหายที่จะลงมือทำเริ่มถาโถมเข้าหาและเธอก็ทำมันได้ดี
8: วันอาทิตย์นี้บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
10: เครื่องบรรจงที่มันไม่สมบูรณ์มันตายไปแล้วเนี่ยก็มาชุบชีวิตใหม่เพื่อให้กลับฟื้นคืนศิลปะเป็นรูปร่างอื่นเราก็เลยคิดว่าอย่างนั้นเราทำชิ้นใหญ่ไม่ได้เราต้องทำอะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆที่สามารถจะติดตัวเพื่อให้คนอื่นได้เห็นก็เลยนึกถึงเครื่องประดับ
8: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชยชูค่ะนายชัยชนกชิดชอบยินดีให้ฝ่ายค้านตรวจสอบโครงการไทย AI Passport นะคะยืนยันไม่กังวลเนื่องจากตรวจสอบแล้วมีความคุ้มค่าทั้งรัฐและประชาชนถูกระเบียบทุกอย่างติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีคะ
1: ค่ะคุณทอฝันคะคุณชัยชนกยังได้มีการพูดด้วยนะคะว่าเรื่องของความรับผิดชอบในโครงการอาจจะต้องเป็นเรื่องที่เป็นไปตามความเหมาะสมค่ะรัฐมนตรีมีหน้าที่ในการมอบนโยบายนะคะแล้วก็ไม่ได้ลงไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างดังนั้นก็ตั้งคำถามว่าจะให้ร่วมรับผิดชอบด้วยหรือไม่นายชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะไม่กังวลหากฝ่ายค้านจะเดินหน้ายื่นตรวจสอบโครงการไทย AI Passport และสามารถที่จะยื่นได้เลยไม่ต้องรอให้โครงการเริ่มเนื่องจากให้ปลัดกระทรวงดีอีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้องตามระเบียบทุกอย่างนะคะซึ่งยินดีให้ตรวจสอบค่ะส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตว่าหากเกิดข้อผิดพลาดก็จะให้ข้าราชการประจำต้องเป็นผู้รับผิดชอบไม่ใช่รัฐมนตรีนะคะนายชัยชนกก็ชี้ว่าต้องดูสัดส่วนความรับผิดชอบเพราะความรับผิดชอบไม่เหมือนกันสำหรับรัฐมนตรีคือการมอบนโยบายและติดตามว่าโครงการที่ทำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในเรื่องของกระบวนการจะซื้อจัดจ้างได้และจะให้รัฐมนตรีเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วยหรือนายชัยชนกยังชี้ว่าเรื่องนี้มีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจึงต้องติดตามดูอย่างต่อเนื่องแต่ยืนยันได้ว่านโยบายนี้ยึดประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนและกำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องของราคาให้จ่ายตามจริงหากลงทะเบียนแล้ว5ล้านสิทธิ์แต่มีบางคนไม่ได้ใช้งานก็ไม่จำเป็นจะต้องจ่ายงบประมาณ 1,600 ล้านบาทค่ะก็เป็นคำยืนยันอีกครั้งหนึ่งจากคุณชัยชนกนะคะว่าโครงการนี้ก็จำเป็นประโยชน์ทั้งรัฐและเอกรัฐและประชาชนนะคะแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในการเดินหน้าโครงการเนื่องจากว่าโครงการนี้ได้ตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเขาก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณเก็บมณีค่ะตำรวจคุม3ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมอำพรางนายชัยสิทธิ์ที่บ้านพักย่านดอนเมืองฝากขังต่อศาลอาญานะคะขณะที่ทางการสอบสวนค่ะแม้จะสารภาพว่าลงมือเพียงคนเดียวแต่พนักงานสอบสวนยืนยันว่าแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาทั้ง3คนกลุ่มผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมอำพรางนายชัยสิทธิ์ในบ้านพักย่านดอนเมืองถูกพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองควบคุมตัวส่งฝากขังต่อศาลอาญานะคะจากการสอบสวนตลอดทั้งคืนหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นรุ่นพี่ของกลุ่มสารภาพว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวและแรงจูงใจในการก่อเหตุเพราะไม่พอใจที่ถูกด่าบุพการีส่วนประเด็นทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตที่หายไปจากบ้านพักกลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่านำออกไปทิ้งแต่จำรายละเอียดไม่ได้ค่ะว่าเอาไปทิ้งไว้ที่ไหนเพราะอยู่ในอาการมึนเมาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาทั้ง3คนร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเนื่องจากทางการสอบสวนเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมกันในการกระทำความผิดและยังมีความปิดบังซ่อนเร้นอำพรางที่กล่าวหารายบุคคลตามพฤติการส่วนเรื่องความผิดต่อทรัพย์อยู่ระหว่างพิจารณาพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์จากกองพิสูจน์หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายศักชัยนราวงศ์อายุ34ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นมีรอยสักยันต์9ยอดและรอยสักยันต์5แถวหายจากเคหะเมืองใหม่บางพลีถนนเมืองใหม่บางพลี1ตำบลบางเสาธงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่2มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางพลีนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทยBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: ถ้าเราจะเรียกร้องหาความปลอดภัยเราก็ต้องมาสะสางกันใหม่ว่าไอ้ความปลอดภัยที่เราต้องการเราต้องการความปลอดภัยในระดับพรีเมียมในระดับเหมือนกับญี่ปุ่นไหมระดับเหมือนฝรั่งไหมซึ่งผมคิดว่ากรุงเทพมหานครต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว
3: ในเรื่องก่อสร้างนี่นะของที่มันจะตกลงมาอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็กลัวครับ
4: ขับบนท้องถนนมันอันตรายตลอดครับพื้นถนนไม่เรียบขรุขระครับ
5: กรุงเทพมหาภัยที่ซ่อนไว้ทุกมุมเมืองทุกชีวิตแขวนไว้บนความเปราะบาง

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือไทย PBS Next Station อนาคตกรุงเทพในช่วงของ People Station ครับถือว่าเป็นเวทีสำคัญครับเราเปิดโอกาสให้ผู้สมัครผู้ว่ากทมมีโอกาสครับมาแสดงวิสัยทัศน์นะฮะมีทั้งหมด8เวทีด้วยกันดังนั้นครับคุณผู้ชมสามารถใช้ช่วงเวลานี้โอกาสนี้ครับคุณสามารถสแกน QR Code เข้ามาส่งคำถามมาเยอะๆฮะหรือว่าคุณอยากจะแลกเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ผู้สมัครนั้นมาหาเสียงเท่านั้นนะฮะแต่ว่าคุณต้องหาทางออกให้กับประชาชนด้วยนะครับ
1: เพลอๆปั๊บเดียวคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่เวทีที่7แล้วนะคะเกือบที่จะโค้งสุดท้ายแล้วใครที่เป็นคนกรุงเทพมหานครอยากจะฟังนโยบายไหนหรือคุณเจอปัญหาอะไรส่งเข้ามาหาเราได้เลยนะคะและวันนี้พิเศษอย่างที่บอกไปค่ะ2ท่านมาประชันนโยบายพร้อมกันค่ะท่านแรกค่ะดร.พงศักดิ์พัวพรพงศ์ค่ะผู้สมัครใหม่เลข3ดร.ซันค่ะชูนโยบายหลัก AI Capital พลิกโฉมเมืองหลวงด้วยเทคโนโลยีค่ะ
0: ส่วนท่านถัดไปครับปรบมือครับคุณประยูรครองยศครับผู้สมัครหมายเลข11ครับนโยบายครับผู้ว่า24ชั่วโมงติดดินจริงใจทำได้ไม่ไขฝันนี่คือด็อกเตอร
2: ์ด็อกเตอร์นะคร
0: ับอยู่นะครับ
1: ทั้ง2ท่านต้องบอกว่าแฟนคลับเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ใครอยากฟังนโยบายไหนเป็นพิเศษส่งเข้ามาหาเราได้เลยและชาร์คแทงค์ของเราค่ะถามแบบสดๆวัดกึ๋นกันไปเลยนะคะกับสภาทั้ง2สภาค่ะสภาแรกค่ะคุณมลดีโพอินพิกกิ้งค่ะหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะ
0: และท่านถัดไปครับคุณอัครพลแสงอรุณครับประธานสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครหรือว่าน้องออสโป้ครับ
1: ส่วนวิชโนตของเราวันนี้ค่ะคุณณัฐพรอุณหบัณฑิตค่ะจะเก็บตกทุกนโยบายนะคะผ่านทางภาพวาดและกราฟิกแบบสดๆค่ะ
0: มาถึงช่วงเวลาสำคัญครับเพื่อที่จะเข้าสู่สะท้อนปัญหาท้าคนแก้นะครับซึ่งทีมงานของเราครับลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนนะฮะที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครแม้แต่ว่าเป็นชาวกรุงเทพเองนะฮะพวกเขาครับมีการฝากคำถามมาถึงผู้สมัครด้วยนะครับเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ
3: คือในตัวเมืองอะค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายแต่ว่าถ้าเป็นในชานเมืองอย่างเขตไซไหมเขตดอนเมืองอย่างเงี้ยอาจจะมองว่าเขายังกระจายความเจริญไม่ค่อยทั่วถึงเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของขนส่งสาธารณะอย่างเช่นสองแถวหรือว่าในตอกซอกซอยที่ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอเช่นถนนที่มันยังเป็นหลุมเป็นบ่อมีแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอก็อยากจะให้ปรับในส่วนนี้ด้วยคือไม่อยากให้เน้นในช่วงของโซนเมืองอย่างเดียวอยากให้เน้นของชานเมืองด้วยอะค่ะ
4: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องกลัวน้ำท่วมอะค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างใกล้กับแม่น้ำอะไรเงี้ยค่ะก็แบบบางทีก็เกิดว่าแพนิคก็วันหนึ่งน้ำจะท่วมบ้านเราไหมอะไรเงี้ยถ้าแบบสามารถแบบป้องกันเรื่องนี้ได้หรือแบบมีอะไรที่ทำให้เรามั่นใจได้ว่าแบบน้ำจะไม่ท่วมแน่ๆมันก็จะช่วยให้คนแถวนั้นสบายใจมากขึ้นใช่ฝากคนกรุงเทพไปด้วยนะคะแบบว่ามีคนที่ต้องการผู้ว่าอยู่จำนวนมากเลยอยากให้ช่วยพัฒนากรุงเทพแล้วก็พัฒนาแบบวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของกรุงเทพให้ดีขึ้นค
5: ่
4: ะ
5: ให้ผู้ว่าคนใหม่มาเนาะเขาให้ซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนแล้วก็รักษาคำพูดไม่ใช่ว่าจะมาหาเสียงแล้วก็เป็นแค่ลมปากให้ซื่อสัตย์ต่อประชาชนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ตัวเองที่สมที่ให้เขาเลือกมาเงี้ยคะแนนเสียงแต่ละคะแนนมันไม่ใช่มาง่ายๆ
6: ก็50-50นะคะเพราะว่ายังไง AI มันก็ต้องมาจากคนคิดอีกทีนึงอะค่ะต้องเป็นคนควบคุมระบบอะไรอย่างนี้อีกทีนึงอะค่ะหนูคิดว่ามันก็ได้ค่ะได้50-50
7: ปัญหายาวนานมาแล้วก็การจราจรนั่นแหละแต่ละสี่แยกที่เป็นปัญหาอยู่ก็ให้แบบแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าดีขึ้นมากไม่ได้อย่างน้อยก็ให้มันดีขึ้นให้

0: ญหามันน้อยลงทางเท้าก็บางที่เห็นมันดีๆอยู่แล้วก็ไปขูดไปเปลี่ยนมันแล้วก็ทำได้ไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ไอ้ที่ที่มันไม่ดีอะค่ะก็ไม่เห็นทำปรับปรุงอะไรอย่าง
1: นี้แม่ปัญหาทางเท้านี่คนบ่นอุบกันเยอะเหมือนกันการจราจรก็มาเป็นอันดับต้นๆที่สำคัญครับเรื่องของการพัฒนาเมืองในชั้นนอกเนี่ยก็ถือว่าต้องฟังพวกเขาแหละครับ
2: เรื่องของน้ำท่วมเหมือนกันค่ะเมื่อคืนก่อนฝนตกพี่เดียวหลังบ้านหนูเขตหลัก4น้ำท่วมสิคะท่วมเท่าไหร่คือเหม็นด้วยนะคะฉะนั้นตอบก่อนเลยไหมคะดร.ซันค่ะหมายเลข3ค่ะ สรุปปัญหาที่คุณผู้ชมถามเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ประชาชนก็ถามเข้ามาด้วยส่งคำถามเข้ามาเยอะมีคำพูดหนึ่งจุกอกนะนโยบายที่หาเสียงกันเอาไว้ทำได้หรือเปล่าท่านจะแก้ไขปัญหาให้กรุงเทพอย่างไรคะ
3: ครับอย่างนี้นะครับจากที่ฟังทางบ้านให้คำถามมานะครับผมตอบอย่างนี้แล้วกันโดยส่วนใหญ่คนทุกคนอาจจะตอบเป็นส่วนๆนะครับแต่การตอบเป็นส่วนๆเนี่ยในการบริหารจัดการเนี่ยบางครั้งจะเห็นได้ว่าทำเป็นส่วนๆแต่ไม่มีการประสานพอไม่มีการประสานปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไม่สอดคล้องของระบบการบริหารจัดการแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปเอาระบบใดๆที่เป็นบอกว่า AI เข้ามาช่วยได้ฉะนั้น AI เนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีอยู่หลายมิตินะครับมิติที่เป็นการบริหารจัดการนึกภาพง่ายๆนะครับ AI กับ ISO เนี่ยที่บอก ISO ครับเป็น1ครับเป็น2เลยนะครับหรือ ISO ทุก ISO เนี่ยเขาคือขั้นตอนถ้าเรามีขั้นตอนที่ ชัดเจนนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปปัจจุบันเนี่ยเราไปติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานราชการถามว่าคุณจะต้องใช้บัตรประชาชนใช้ทะเบียนบ้านเนี่ยเพื่ออะไรเพราะเอกสารนั้นน่ะตามหลักการจริงๆคือออกมาให้คุณเนี่ยที่เป็นประชาชนเอาไว้เพื่อที่จะไปติดต่อราชการซึ่งเราติดต่อราชการแล้วเนี่ยแล้วคุณยังใช้บัตรประชาชนอีกหรือซึ่งควรจะเป็นอย่างอื่นฉะนั้นเนี่ยการสแกนหน้าการกระพริบตาวันนี้ไม่ได้สแกนหน้านะครับไม่ใช่อัตลักษณ์นะครับแต่เป็นการสแกนม่านตาสังเกตนะครับว่าคุณทำอะไรก็ตามเขาต้องให้ขยับหน้ากิ้งลูกตาอันนั้นคือการสแกนม่านตาอีกอันนึงเนี่ยก็คือการพิมพ์ลายนิ้วมือ2อันเนี่ยก็จะดีแคร์ได้แล้วว่าท่านคือตัวตนที่แท้จริงฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเบื้องต้นของการทำเอกสารเรื่อง AI นะครับส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยที่เมื่อกี้มีผู้ชมทางบ้านถามมาที่น่าสนใจคือน้ำเนี่ยไม่ท่วมอย่างนี้ครับผมเนี่ยจะมีระบบ Security Phone ประมาณ 100,000 จุดทั่วกรุงเทพระบบเนี้ยมันจะเป็นระบบที่เกี่ยวพันกันหมดนะครับตั้งแต่มีการแจ้งเตือนตั้งแต่เขตกรุงเทพก่อนที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสมุทรสาครสมุทรสงครามหรือทางเหนือสระบุรีนะครับนครนายกอะไรก็ตามเนี่ยตามเพลงที่ผมเนี่ยมีลองไปโหลดเพลงฟังนะครับในนั้นจะบอกไว้ทั้งหมดก็คือพอมีการแจ้งเตือนเข้ามาตอนที่ฝนมาตกทางไหนระบบระบบที่การแจ้งเตือนจะแจ้งกันไปในที่ระบบที่เป็นอัตโนมัตินะครับรวมทั้งนะครับจะถูกการกระจายนะครับข้อมูลไปในแต่ละส่วนว่าตรงนี้มีท่อน้ำที่สูงต่ำแค่ไหนจากวัดระดับน้ำจริงๆน้ำท่วมอันไม่มีใครเคยพูดนะครับน้ำท่วมเนี่ยมันคือการวัดระดับน้ำว่าตรงไหนต่ำจริงๆต้องเข้าไปดูเลยครับฝ่ายโยธาต้องเข้าไปดูผมเป็นวิศกรเนี่ยนะครับผมเรียนพระจอมเกล้าลกระบังเนี่ยวิศวกรรมไฟฟ้าแต่ผมเรียนถึงการสร้างเขื่อนระดับ100เมตรหรือ1000เมตรนะครับถ้าทุกคนเรียนเรื่องนี้จะทราบดีคราวนี้เนี่ยพอเราทราบว่าตรงไหนสูงต่ำเราก็ไปโฟกัสตรงนั้นเป็นหลักครับต้องเข้าไปเจาะเป็นส่วนๆแล้วก็แก้ไขเป็นลำดับไปส่วนทางเท้าที่มีก็ค่อยๆแก้ไปนะครับเขตแต่ละเขตมี50เขตก็ต้องดูแลคราวนี้เนี่ยระบบ Security Phone เนี่ยครับจะมีการแจ้งเตือนแบบ2-way ไม่ได้เขียนเอกสารแล้วก็ไปพักไว้นะครับแล้วเมื่อไหร่ตอบก็ไม่ทราบจะเป็นการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ฉะนั้นตรงไหนน้ำท่วมและไม่ท่วมแจ้งมาได้เลยใน1เขตมีแจ้งจุดเนี่ยประมาณ 2,000 จุดนะครับฉะนั้นจะเป็นการเข้าไปช่วยนะครับแต่ที่หนักไปกว่านั้นก็คือสามารถที่จะจับคนก่อเหตุหรือเข้าช่วยเหลือผู้สูงอายุและอื่นที่อยู่ในชุมชนอย่างทันท่วงทีนะครับสมมุติว่าในอนาคตถ้าระบบนี้ติดตั้งไปเมื่อไหร่การที่เรานะครับมีปัญหาเช่นตอนนี้ราคาทองแพงมีร้านทองใดร้านทองหนึ่งนะครับเกิดมีอะไรขึ้นมาเขาผู้ก่อเหตุเขาวิ่งหนีถูกไหมฮะเรามีจุดที่ 2,000 จุดที่อยู่ในเขตนั้นเนี่ยเขาจะแช่งเหมือนทอดครับไม่กี่ซอยหรอกครับก็จับได้ไม่ต้องไปขอกล้องวงจรปิดแล้วก็วงจรปิดเนี่ยทุกตัวเนี่ยนะครับจะต้องมีดีเทคเตอร์ผมเตรียมโปรแกรมเพราะผมเป็นวิศวกรเนาะผมเตรียมโปรแกรมในการอัปโหลดไปแล้วอีกหน่อยเนี่ยทุกคนน้องๆเดินในที่เปียกวันนี้ไปที่ดอนเมืองมานะครับก็มีนะครับหลายจุดที่ไม่มีไฟฟ้าถนนก็ไม่ดีหนักกว่าในเมืองอย่างที่น้องว่าเลยเพราะผมอยู่ดอนเมืองเป็นคนเดียวนะครับที่เป็นผู้ว่าดอนที่เป็นมาสมัครผู้ว่าเป็นคนดอนเมืองฉะนั้นสิ่งพวกนี้ก็จะทำให้เกิดนะครับสิ่งที่มันจะมีคุณภาพดีๆกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร
2: ใช่ไหมคะกล้องปัจจุบันกรุงเทพมีเยอะมากกับท่านแต่เสียซะเยอะค่ะ หากท่านได้เป็นคือจะเอางบไปซ่อมก่อนใช่ไหมคะหรือว่าติดเพิ่มคะ
3: คืออย่างนี้ครับถ้าผมเข้าไปเนี่ยผมเป็นผู้ว่านะครับผมไม่ต้องไปทำเองผมก็จะถามเลยกล้องตัวไหนเสียคุณต้องส่งรีพอร์ตให้ผมผมก็จะเข้าไปดูผมเป็นวิศวกรผมดูรู้แล้วกล้องไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อให้เปลืองงบประมาณมันมีซอฟต์แวร์ที่เข้าไปแล้วดีเทคเตอร์ได้ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราน้องๆที่เดินผ่านแล้วมีปัญหา

0: แล้วก็จะตรงนั้นมีประมาณ 2-300 คนเขาจะไปลุมหาที่บ้านเลยว่าพากลับบ้าน
1: โอ้นี่คือว่าใช้
0: ก็เป็นข้อมูลเดียวกันครับครับนี่คือวิธี AI ไม่ใช่ AI เวลาหลายคนบอกว่าน้ำท่วมทำไมเอา AI เข้าไป AI คืออะไรอ่ะ
1: ครับ
0: นะฮะคือ AI เนี่ยมันต้องมีการประมวลผลมีเงื่อนไขหลายๆเงื่อนไขรวมกันแล้วให้ประมวลผลเช่นรถยนต์เห็นไหมฮะรถยนต์นั่นคือ AI อย่างนึงมี ECU เห็นไหมฮะขับรถไปฟอลบอกแล้วปั๊บเข้าศูนย์เสียตังค์ฮะใช่ไหมฮะถ่ายน้ำมันเครื่องหรือ Air Force เสียอันนี้ไม่ทราบดังนั้นช่างเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้ความสามารถแล้วใช้ตัวที่เป็นระบบจิ้มเข้าไปแล้วเขาจะรู้แล้วเขาก็ไปซ่อมตาม
2: ก็คือดร.ซันขายนโยบาย AI กรุงเทพหลังจากนี้ระบบจะพัฒนาได้ก็ต้อง AI เอาถ้าหากใครชอบนะสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะเวลานี้นะคะ
0: นิดนึงนะครับอย่างสมมุติว่าระบบบำบัดน้ำทั้งหมดเนี่ยคือเครื่องยนต์ตัวนึงผมจะไปวางทิศดีเทคเตอร์ไว้พอน้ำตัวนี้ท่วมเขาก็จะรู้แล้วครับก็จะสูบน้ำเป็นออโตเมติกทั้งหมดฉะนั้นโอกาสท่วมก็จะไม่มีครับ
1: นี่คือดร.ซันนะฮะต่อไปครับดร.ประยูรครับเบอร์11ฮะเห็นไหมยิ้มนานแล้วครับเชิญเลยฮะ
3: ท่านพี่น้องที่เคารพครับถ้าเลือกดร.ประยูรครองยศเบอร์11ผู้ว่ากทม.รอบนี้ท่านจะได้นักบริหารมืออาชีพนักบริหารอาชีพปัญหาที่พี่น้องเสนอมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมรถติดผมจะเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ว่ากทม.สนใจใส่ใจเรื่องใดก็ตามแล้วก็ตั้งใจแก้ปัญหาจริงไม่ยากหรอกครับอย่างกรณีนโยบาย7ยุทธศาสตร์7ด้าน139นโยบายนะครอบคลุมปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชั้นนอกชั้นกลางชั้นในพอเขตที่ผู้ว่าส่งไปบริหารงานนั้นจะต้องเข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำเนี่ยนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนทุกเขตหมด
2: ค่ะดร.ประยูรคะแต่ชาวบ้านฝากคำถามมา3หัวข้อจะสรุปให้คือปัญหาเมืองชั้นนอกเสนอการใช้ AI ฝุ่นรถติดและน้ำท่วมค่ะ
3: คืออย่างกรณีปัญหาน้ำท่วมอ่ะถ้ากรณีตกมาปุ๊บ1นาที2นาทีนะครับลงไม่มีปัญหา
2: ท่านจะแก้ยังไง
3: แต่อยู่ถ้าอยู่ๆคืออย่างนี้ผมเป็นผอ.เขตมาผมอยู่กับเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมพวกนี้มาถ้าตกธรรมดาเล็กน้อยนะครับงานระบายน้ำโยธาของเขตนะครับจะต้องรู้เลยว่าน้ำลงมาปุ๊บจะต้องหาที่ไปถ้าท่วมใหญ่เหมือนปี54นั่นความรับผิดชอบของสำนักระบายน้ำของกรมชลประทานต้องเข้ามาดูแลดังนั้นถ้าผู้ว่าเวิร์กช็อปบอกว่าต่อไปนี้50เขตเวลาฝนตกมาปุ๊บอย่าให้มีน้ำรอระบายน้ำท่านผอ.เขตคือผู้ว่าน้อยหัวหน้าโยธาเขตจะต้องรู้ว่าที่ไปที่มาบางแห่งเป็นแอ่งก็ต้องเครื่องสูบน้ำบางแห่งท่อเล็กก็ต้องปรับเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยคือธรรมชาติของน้ำเนี่ยนะพอมาปุ๊บมันต้องมีที่ไปทันทีนะครับดังนั้นนี่เป็นปัญหาซ้ำซากสะท้อนนะแต่ยังไงถ้าเกิดแบบปี54ปุ๊บนั่นหมายความว่าน้ำเหนือน้ำฝนแล้วก็น้ำทะเลหนุน
2: วิธีการแก้คือผู้ว่าก็จะต้องมีการประสานกับผอ.เขต
3: ใช่คือผู้ว่าที่เก่งด้านการบริหารนะครับเขาจะทำเวิร์กช็อปทันทีเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังที่มา คือผมถึงได้ย้ำมาโดยตลอดช่วงหาเสียงเนี่ยผมบอกว่าต้องได้ผู้ว่าที่บริหารงานเก่งเขาวางเป้าหมายเอาไว้ว่าความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะเกิดขึ้นยาเสพติดต้องหมดขึ้นปัญหาน้ำท่วมต้องหมดไปรถติดต้องหมดไปกรุงเทพมหานครนั้นมีข้าราชการกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปลัดลงไปนะครับจนถึงผอ.เขตที่ผมว่าผู้ว่าน้อยเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยอะแยะมากขอให้ผู้ว่ากทม.เนี่ยบริหารเก่งโดยเฉพาะการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะดึงเลยนะครับผอ.สำนักระบายน้ำว่าไงผอ.สุรโยธาว่าไงคนเหล่านี้เขาพร้อมที่จะทำงานกับผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ดังนั้นผู้ว่ากทม.ต้องเข้าใจคนทำงานชาวบ้านเขาถึงหมายถึงว่าเมื่อกี้นะต้องขอบคุณพี่น้องที่สะท้อนปัญหามานั่นหมายความว่า4ปีนะครับที่อาจารย์ชาติชาติเป็นผู้ว่าเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื้อรังอยู่อีกจำนวนมากเดี๋ยวผมจะได้พูดไปเรื่อย
2: ๆพาดพิงซะด้วยค
3: ่
2: ะ
3: ถ้าต้องพาดพิงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหายใจเข้าออกก็ชัดๆหายใจเข้าก็ชัดต่อไปนี้เนี่ยนะฮะจามออกมาเป็นประยูรบ้างได้ไหม เอาปรบมือได้นะปรบมือได้นะ
2: ก็เวทีเราก็เท่าเทียมก็เชิญดร.ประยูรมาด้วย
3: เออเพราะนั้นผมนี่บอกว่าผมก็อยากเจออาจารย์ชาติเมื่อวานนี้ผมไปเดินสารวาการกทม.5ชั้นนะเขาพูดยังไงถึงอาจารย์ชาติเขาพูดยังไงถึงที่ปรึกษาถ้าพี่น้องทั้งประเทศได้ฟังนี่นะครับตกใจเลยครับ
1: ครับ
2: งั้นเรื่องของฝุ่นเรื่องของรถติดดร.ประยูรแก้ยังไงคะ
3: ก็กรณีฝุ่น PM 2.5 ผมเคยทำศึกษาเรื่องนี้มาว่าท่อไอเสียรถยนต์เนี่ย 72% การก่อสร้างกี่เปอร์เซ็นต์เผาไหม้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่มาจากปริมณฑลเท่าไหร่

0: ไรที่จะต้องออกข้อบัญญัติอะไรต้องมีมาตรการอะไรต้องขอความร่วมมืออย่าลืมนะครับปัญหาต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากคนเนี่ยประมาณ 70-80% ดังนั้นอย่างกรณีคลองเน่าเนาะใช่ไหมครับเวลาลอกคลองแป๊บเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวก็เน่าแล้วเพราะนั้นเราต้องมีชุมชนคนรักคลองเกิดขึ้นรักษาคลองเกิดขึ้นผมได้บอกว่าธรรมอภิบาลเนี่ยครับมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมนะนอกจากนี้จะทำคุณธรรมหลักความโปร่งใสความรับผิดชอบความค่าหลักมีส่วนหลักของความมีส่วนร่วมนะครับหลักการมีส่วนร่วมเนี่ยจะเป็นหลักการที่สำคัญเอาว่าไงครับว่าไงครับปัญหานี้แก้ไงประชาชนเดือดร้อนมามากแล้วขอให้ผู้ว่ากทมสนใจใส่ใจจริงๆปัญหาที่ว่ามานี้ผมว่าไม่เหลือวิสัยถ้าผู้ว่ากทมคนต่อไปชื่อดร.ประยูรคลองยศเบอร์11ครับ
1: แก้ได้จริงเหรอฮะดร.ประยูรที่ว่ามานี้ฮะคือเราจะให้ประสบการณ์ของการเป็นผอ.เขตมา
0: ครับเป็นผู้ช่วยเขตหลายเขตบางกะปิป้อมปราบประเวศเป็นผอ.เขตคลองสานรองสำนักป้องกันนี่วันนี้เห็นบอกว่าจะคุยเกี่ยวเรื่องกับอภัยเนาะใช่ไหมนี่ของจริงเลยมาเจอของจริงเลย
2: เดี๋ยวอีกสักครู่ได้ขยาย
0: มีประสบการณ์ในกทม40ปี
2: คร
1: ับ
0: อาจารย์ชาชาติเท่าไหร่ไหม4ปี
2: อ
0: าจารย์ประยูรณ์40ปีครับ
2: เอางี้พี่เดียวค่ะดิฉันจดข้อสรุปให้แล้วนะคะทั้ง2ท่านเขามีจุดแข็งแตกต่างกันนะพี่เดียวของดร.ประยูรณ์เนี่ยเขาบอกว่ามีประสบการณ์มา40ปีคือจะเน้นเรื่องของการบริหารและเข้าใจคนส่วนดร.ซันพี่เดียวค่ะเขาบอกว่าจะใช้ AI เข้ามาเป็นจุดแข็งโอ้อันนี้ก็น่าสนใจค
1: ่ะแต่ว่าช่วงต่อไปก็สำคัญไม่แพ้กันครับเพราะว่าเป็นช่วงของสภาท้าชนครับเชิญฮะอาจารย์กิ่งครับสภาผู้บริโภคครับ
3: สภาผู้บริโภคขอท้าชนทั้งสองท่านนะคะพูดเรื่องน้ำรถติดน้ำท่วมไปแล้วแต่ยังไม่ได้ยินนโยบายเรื่องระบบบริการสุขภาพกรุงเทพมีปัญหาเรื่องการส่งต่อโรงพยาบาลไม่เพียงพอคนแออัดนโยบายที่ทั้งสองท่านจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คือเรื่องอะไรคะจะทำอย่างไรแล้วผู้ว่าจะเป็นเจ้าภาพการจัดการเรื่องระบบสุขภาพในกรุงเทพมหานครได้จริงหรือไม
2: ่ว้าว
1: ท่านไหนก่อนดีฮะ
2: ดร.ซันเลยค่ะอาสาเลยค่ะหมายเลข3ค่ะ
4: อุตส่าห์เงียบไว้แล้วอย่างนี้ครับก็เห็นด้วยนะครับแต่แม่ไม่ตรงกับตำแหน่งที่ท่านมาเลยนะครับไปถามเรื่องสุขภาพนั่นมันคนละเรื่องนะฮะแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นเรื่องดีครับแล้วก
2: ็ถามแทนผู้บริโภคค่ะ
4: ใช่ครับคือผมเนี่ยได้เข้ามาในพื้นที่หลายพื้นที่ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะฮะปัญหาเยอะมากรวมถึงนะครับผู้ที่ป่วยหรือผู้พิการและติดเตียงครับเยอะมากเป็นล้านนะครับตัวเลขเป็นล้านฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนพวกกลุ่มนี้เขาขาดการดูแลอยู่แล้วในวินาทีนี้รวมถึงเนี่ยอย่าเพิ่งเป็นเรื่องดูแลนะครับแค่เข้าถึงระบบเขาก็ยังเข้าไม่ได้คราวนี้การเข้าไม่ได้เนี่ยผมบอกแล้วนะครับเมื่อกี้ในหัวข้อที่ผ่านมาผมบอกแล้วว่าทุกระบบผมเนี่ยเป็นการซิงโครไนซ์และเป็นการต่อเชื่อมและเป็นการทำงานโดยบูรณาการทั้งบริหารและก็ทางเทคนิคทุกเรื่องนะครับตรงนี้ถอยกลับไปครับ Security Phone ครับที่พูดเมื่อกี้ 100,000 จุดที่กรุงเทพมหานครจะมีและ 2,000 จุดที่เขตจะมีตรงนี้จะเป็นสมาชิกนะครับแล้วรวมถึงจิตอาสาไม่ว่าจะเป็นผู้นำหมู่บ้านหรือผู้นำชุมชนรวมถึง อาจจะเป็นผู้นำทางพวกยานขนส่งหรือบริษัทที่ใหญ่ๆทั้งหลายนะครับจะต้องถือระบบนี้1ตัว1ชุดนะครับ 2,000 จุดที่อยู่ตรงนั้นเขตจะต้องเป็นคนเลือกแล้วตรงนี้เกิดอะไรเมื่อกี้ได้เล่าไปแล้วนะครับถ้าเกิดมีเหตุปล้นร้านทองแล้วก็ออกไปเนี่ยก็ไม่กี่ซอยหรอกครับก็จะจับได้รถในกรุงเทพเนี่ยมีถนน 3,600 กิโลลองนึกภาพนะครับว่าใครก่อเหตุตรงไหนสักอย่างจะทำยังไงให้หลุดในกรุงเทพมหานครเป็นไปได้ยากมาก5นาทีจับได้แน่นอนนะครับถ้าพวกเราช่วยกันเป็นครอบครัวกรุงเทพฉะนั้นพอมันถึงคำถามที่ท่านถามมานะครับก็คือพอมันมีระบบตรงนี้วันหนึ่งถ้ามีใครนะครับมาจะเป็นคนแก่หรือเด็กก็ตามเกิดมีปัญหาแจ้งเข้าสู่กรุงเทพครับครอบครัวกรุงเทพก็จะกระจายนะครับข้อความนี้ในระบบ AI ที่เข้าในมือถือรวมถึงในระบบ Security Phone นะครับใน 2,000 จุดของเขตนั้นน่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปหาครับแล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนจะถูกรีจิสเตอร์จากกทม.นะครับไม่ใช่ใครก็จะไปได้จะมีเสื้อผ้าหน้าผมที่เข้าไปแล้วรู้เลยครับว่าคนนี้คือหน่วยเข้ามาช่วยเหลือใน 2,000 จุดที่เป็น security phone ของในเขตนั้นหรือถ้ามันเป็นเหตุใหญ่จริงๆ 2,000 จุดทำไม่ได้ก็จะตามต่อมาอีกในเขตข้างๆอีก 2,000 เข้ามาจนถึงเป็น 100,000 สมมุติว่าเป็นเหตุภัยพิบัติเนี่ยทั้งแสนคนจะทำงานภายในวินาทีนี้เลยนะครับ รอบกรุงเทพก็จะทำงานส่งข้อมูลเหมือนกันไม่ว่าจะมีน้ำเข้ามาหรืออะไรก็ตามฉะนั้นตรงนี้จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งถ้าเกิดมีภัยพิบัติเนี่ยคนที่ติดเตียงอื่นเนี่ยจะเคลื่อนย้ายยากมากแล้วเราจะไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ถ้าเป็นระบบที่ผมเอาไปลงนะครับจะถูกรีจิสเตอร์ทั้งหมดแล้วคนที่อยู่ในหมู่บ้านจะรู้เลยครับหมู่บ้านคุณนะมีคนที่ติดเตียงและอื่นที่เคลื่อนย้ายไม่ได้เท่าไหร่ให้เกิดมีน้ำท่วมมาฉับพลันเนี่ยเขาไม่เข้ามาเหมือนฝนตกแล้วครับจะมีเวลาในการน้ำไหลอย่างเช่น1ชั่วโมงที่ถือว่าเยอะนะไอ้น้อยนะครับ1ชั่วโมงเนี่ย1ชั่วโมงมาเนี่ยทุกคนเข้าไปช่วยเนี่ยใน 1,000 จุดเนี่ยนะฮะใน 2,000 จุดของเขตเนี่ยเข้าไปทุกคนแล้วรีบแครี่เคลื่อนย้ายไปอยู่ในที่ปลอดภัยเนี่ยผมว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับคุณกรุงเทพครับ
2: ของดร.สันคือเน้นบอกว่าถ้าหากเกิดเหตุเข้าหน้างานทันทีจะมีการกระจายเครือข่ายขอญาตเสริมสภาองค์กรของผู้บริโภคดิฉันเชื่อว่าใจความหลักที่ถามมาท่านกำลังจะมองถึงปัญหาคอขวดใช่ไหมในการส่งตัวเนื่องจากว่าคนกรุงเทพเนี่ยเยอะมหาศาลแต่สถานที่รองรับและการส่งตัวผู้ป่วยมันกลับไม่ครอบคลุมท่านจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคะ
4: โอเคครับตรงนี้ต่อนะครับตรงนั้นคือจุดอันแรกที่จะเข้าถึงระบบพอเข้าถึงระบบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมเนี่ยเป็นมีเพื่อนนะครับเป็นประธานของ169ผมได้ประสานไปแล้วว่าถ้าได้ยินในการประสานงานจะต้องเอารถเข้ามาทันทีนี่คือข้อที่1ข้อที่2ระบบเนี้ย 1,000 จุด 2,000 จุด 100,000 จุดทั่วกรุงเทพเนี่ยโรงพยาบาลเขาจะได้ยินครับฉะนั้นขอให้เข้าไปก่อนพอเข้าไปเขารีเฟอร์เองการออกมาจากพื้นที่ที่จะต้องเร่งด่วนไม่จำเป็นต้องเป็นรถพยาบาลครับรถอะไรก็ได้อย่างผมเนี่ยเป็นจิตอาสาอยู่คนรถกระบะบ้านผมก็ต้องเอาผู้ป่วยคนนี้เริ่มขึ้นรถแล้วไปถึงที่หมายก่อนการถึงที่หมายด้วยเวลารวดเร็วนั่นคือทำให้ท่านรอดชีวิตครับ
1: นี่คือดร.สันนะฮะต่อไปครับดร.ประยูรเบอร์11ครับ
0: ครับเบื้องแรกก็ต้องขอบคุณสภาก่อนนะครับที่ยกเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพมาท่านพี่น้องที่เคารพครับเรื่องสุขภาพนั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสมัยก่อนนี้มี30บาทรักษาทุกโรคของนายกทักษิณชินวัตรนะครับแต่ว่าปัญหาเรื่องสุขภาพยังติดตามมาอยู่ผมจะพูดอยู่เสมอว่าคนเราเกิดมา1ต้องมีสุขภาพดี2มีเงินในกระเป๋าใช้3เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนดูแลรักษาไอ้เรื่องสุขภาพนะครับเป็น1ใน7ยุทธศาสตร์นะครับเรื่องมหานครแห่งสุขภาพดีจะบอกรายละเอียดไว้หมดผมจะไม่เน้นเฉพาะเรื่องของการรักษาจะไม่เน้นเฉพาะการเรื่องป้องกันผมจะเน้นตั้งแต่เรื่องของการสร้างความตระหนักเลยนะครับเพราะนั้นคนจะมีวินัยในการดูแลสุขภาพอย่างไรแต่สำนักการแพทย์ก็ดีสำนักอนามัยก็ดีซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นพยาบาลยานสูงสุขภาพเราจะเปิดเร็วขึ้นแล้วเราก็จะปิดช้าลงโดยเฉพาะผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆ 2,017 ชุมชนในกรุงเทพมหานครคนเหล่านี้บางคนติดเตียงบางคนมีปัญหาสุขภาพทำยังไงมีรถบริการจากชุมชนแต่จริงๆแล้วเราจะพยายามให้ศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยนะเพิ่มเติมให้ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะคนเราเกิดมานั้นต้องสุขภาพดีถ้าสุขภาพไม่ดีจบเลยครับดังนั้นผมนี่มีนโยบายชัดเจนแล้วเพราะมีเราทั้ง7มหานครที่จะดีที่สุดดังนั้นเรื่องสุขภาพดีตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งผมเห็นด้วยต้องขอบคุณท่านนะครับที่หยิบยกเรื่องนี้มาเพราะเราถ้าสุขภาพกายดีสุขภาพจิตต้องดีด้วยดังนั้นเราจะเน้นทั้งการสร้างความตระหนักให้มีไว้ในการดูแลสุขภาพเราจะเน้นทั้งเรื่องของการป้องกันแล้วเราจะเน้นทั้งเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะการดูแลรักษาทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งรถแล้วอาสากู้ภัยต่างๆอพปรก็ดีนะครับคนเหล่านี้เป็นคนทำงานที่จะทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครผู้ว่านี่ขอเอ่ยนะเอ่ยชมหมอเอ่ยชมพยาบาลเอ่ยชมศูนย์ปัจจุบันนี้เป็นมีรองผู้ว่าคนหนึ่งไปด้อยค่าหมอไปด้อยค่าพยาบาลทุกวันนี้เขากำลังนินทากันทางโรงพยาบาลเลยครับเดี๋ยวผมจะไปที่สำนักการแพทย
2: ์ค่ะ
0: ว่าที่เขาพูดนั้นจริงหรือเปล่า
2: ค
1: ่
2: ะ
0: นะครับเพราะนั้นเนี่ยผมได้บอกว่าถ้าได้ผู้ว่ากทมที่บริหารงานเก่งทุกอย่างแก้ปัญหาได้หมดครับท่านพี่น้องครับ
1: นี่คือดร.ประยูรนะฮะเบอร์11ฮะต่อไปครับสภาเด็กฮะท้าชนครับเชิญเลยครับ
5: ครับผมในส่วนของสภาเด็กก็ขอท้าชนทั้งสองท่านเหมือนกันนะครับผมอีกประเด็นหนึ่งครับผมที่สำคัญมากๆเลยกับเด็กและเยาวชนครับคือเรื่องการศึกษาครับผมน้องๆเนี่ยหลากหลายทั่วทุกกลุ่มคนของกรุงเทพมหานครนะครับบอกปัญหาเดียวกันว่าไม่รู้จะเรียนอะไรต่อจบมาแล้วไม่รู้จะไปต่อไหนดีนะครับโดยที่โรงเรียนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมี400กว่าแห่งเลยนะครับผมแต่ว่าการเรียนยังเป็นการเรียนแบบซ้ำๆเดิมๆนะครับเรียนในวิชาที่จำเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับผมแต่ว่าเราจะมี ทางไหนหรือว่าจะยกระดับโรงเรียนในกรุงเทพมหานครอย่างไรให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเรียนแล้วเขาออกไปทำอาชีพได้จริงและออกไปแล้วมีงานทำจริงๆครับผมวันนี้ฝากทั้งสองท่านครับ
2: ยกระดับการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อความเป็นธรรมค่ะดร.ประยุนตอบก่อนค่ะ
0: โอ้ขอบเบื้องแรกต้องขอบคุณนะถามทุกคนเลยฮะนี่เป็นอาจารย์มา15ปีสอนปตรีสอนปโทสอนปเอกเวลาเราพูดถึงเรื่องของการจัดการศึกษาเราจะพูดถึงว่าจะให้คนที่รับการศึกษานั้นมีคุณภาพอย่างไรโรงเรียนกรุงเทพมหานครนั้นมี430โรงเรียนผมบอกว่าถ้าผมเป็นว่ากทม.ผมจะมีนโยบายว่าจะต้องพัฒนานักเรียนในไซต์กรุงเทพมหานครนะครับทั้ง437โรงเรียนนักเรียนประมาณ 300,000 คนเนี่ยครูประมาณ 15,000-16,000 เนี่ยนะครับจะต้องให้ทั้งเก่งตามวิชาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็ตามทั้งดีมีศีล5มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณธรรมอ่อนน้อมต่อตนและที่สำคัญต้องมีวินัยวินัยที่การฝึกคนลงมือทำคือทำบ่อยๆวินัยการตรงต่อเวลาวินัยการดูแลสุขภาพวินัยการใช้จ่ายเงินวินัยการเคารพกฎเกณฑ์กติกาเพราะนั้นจากนี้ไปพี่น้องผู้ครองชาวเทพมหานครเนี่ยจะนอนตาหลับว่าถ้าผู้ว่าชื่ออาจารย์ประยุครองยศเนี่ยนะครับเป็นครูเก่ามาเนี่ยจะมาจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้ลูกหลานท่านมีคุณภาพแล้วเราจะสามารถส่งต่อได้เรามีโรงเรียนมัธยม9โรงเรียนที่ถึงม.6เรามีโรงเรียนขยายกว่า100กว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนระดับประถมจะถึงมัธยมนั้น437โรงเรียนแต่ขณะนี้เขาขยับจากลบรับ4ขวบมา3ขวบเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ไหนจะเขตน้องแขมจะเขตน้องจอกหรือจะเขตพระนครขีดความสามารถในการจัดเรื่องนี้ process ในการเรื่องของจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยต้องมีมาตรฐานเดียวกันครูก็จะต้องมีความก้าวหน้าในวิชาชีพครูทั้งวิทยาฐานะครูพี่เลี้ยงที่เราอดครวญอยู่ในขณะนี้ไปถามผู้ว่าบางคนเขาบอกไม่รู้จักครูพี่เลี้ยงคืออะไรบุคลากรที่เป็นชั่วคราวอ่ะทำยังไงถึงเวลา4ปี5ปีเขาจะได้รับการบรรจุเป็นการเอารัดเปรียบเขาดังนั้นผมถือบอกว่ามหานครที่2นะครับมหานครแห่งการศึกษามหานครแรกมหานครความปลอดภัยการศึกษาบริการการมีส่วนร่วมสิ่งแวดล้อมสุขภาพและก็ด้านเศรษฐกิจปากท้องครบทั้งมหานครทั้ง7ด้าน
2: ดร.ประยูนรู้ลึกรู้จริงรู้จริง
0: ๆรู้ลึกรู้จริงนะครับรู้ดีกว่าผู้ว่าที่ผ่านมา4ปีครับ
1: แม่ไม่น่าชมให้นะต่อไปฮะดร.ซันครับเชิญครับ
4: อย่างนี้ครับคือจริงๆผมจบเอกการศึกษาเลยนะครับก็อย่างนี้ครับอย่างที่บอกผมมองในเชิงบูรณาการแล้วก็มีความเป็นไปได้และจริงๆสิ่งที่กำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับมีการประสานงานไว้ระดับหนึ่งซึ่งพร้อมที่จะทำนะครับอย่างนี้ครับข้อที่หนึ่งการปรับมาตรฐานของการศึกษานะครับผมจะปรับทั้ง400กว่าโรงเรียนเนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนสาธิตครับแล้วการที่เป็นโรงเรียนสาธิตมันมีเงื่อนไขครับคือคุณจะต้องมีมหาวิทยาลัยเผอิญว่ากรุงเทพมหานครก็มีมหาวิทยาลัยแล้วผมจะไม่ค่อยลงดีเทลน
2: ะ
4: แต่ผมจะพูดกว้างๆให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ามันจะเปลี่ยนแปลงยังไงคราวนี้เนี่ยพอมันมีมหาลัยอยู่แล้วเนี่ยมหาลัยเนี้ยซึ่งเปิดอยู่แค่ไม่กี่หลักสูตรเนี่ยนะครับต้องขยายโดยเฉพาะนะครับทางด้านการศึกษาทางด้านการศึกษามหาลัยนี้จะต้องมีเพราะว่า400กว่าโรงเนี่ยเค้าเนี่ยต้องมีการพัฒนาครูอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับเค้าก็จะมีการพัฒนาไปส่วนที่จะเป็นโรงเรียนสาธิตได้ก็คือทุก400กว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนสาธิตแล้วนำส่งหาโรงเรียนที่เป็นมหาวิทยาลัยของเทพมหานครแต่อย่างนี้ครับยังไงก็รับไม่ได้และรับไม่พอผมมีโครงการและประสานงานไว้ระดับหนึ่งที่จังหวัดสระบุรีนะครับผมจะไปนำที่ดินนะฮะของหน่วยงานราชการหน่วยงานหนึ่งนะครับในการมาทำตรงนี้แล้วก็มีทิศทางว่าเป็นไปได้นะครับฉะนั้นเป็นอย่างนี้ครับผมจะสร้างโรงเรียนนี้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเรียนฟรีตั้งแต่อนุบาลถึงปริญญาเอกจริงๆนะครับจริงๆคือเด็กที่เรียนเก่งเข้าไปเรียนที่นี่ไม่เสียตังค์สักบาทการทำตรงนี้เพื่อนะครับยื่นนะครับให้เด็กหลายๆคนที่พ่อแม่ไม่สามารถส่งเนี่ยเข้ามีการศึกษาแล้วมีอนาคตที่ดีได้แล้วที่นี่ถ้าไปที่นู่นแล้วส่งไม่ได้ก็เป็นโรงเรียนประจำแล้วที่เนี่ยผมจะนำเครื่องบิน430ลงหน้าโรงเรียนได้แล้วที่นี่จะเป็นศูนย์การแพทย์ที่ระดับหนึ่งผมทำเป็นวิทยาเขตถ้าผมพูดคำวิทยาเขตเนี่ยคนเรียนการศึกษามาจะทราบผมจะทำเป็นวิทยาเขตโรงเรียนเนี้ยมันจะเป็น2กระทรวงซึ่งผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปในหลายครั้งแต่ไม่มีใครทำนะครับวันนี้ผมเลยต้องมาฉะนั้นเนี่ยอีกอันนึงก็คือ2กระทรวงเนี่ยมันจะมีกระทรวงศึกษาและอวฉะนั้นเนี่ย2กระทรวงจะอยู่ที่เดียวกัน ฉะนั้นเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ลองนึกภาพสิครับว่าเด็กในกรุงเทพมหานครเรียนใน400โรงแล้วมีมาตรฐานดีเก่งไปอยู่ที่ตรงนั้นที่นั่นจะเป็นมิวเซียมเลยครับแล้วเวลาผมจัดการศึกษาผมจัดอย่างนี้นะครับอนุบาล1ชั้น1พอนะครับเขาไม่ใช่โรงเรียนเดียวอนุบาล1พอป .1 ถึงป .4 1พอป .5 ป .6 1พอม .1 ถึงม .3 1พอแล้วก็ม .4 ถึงม .6 1พอถ้าผมพูดอย่างเงี้ยทุกท่านจะเล็งเห็นเลยครับว่าผมกำลังจะบูสต์เด็กไทยให้เป็นที่1ของโลกแล้วหนักไปกว่านั้นนะครับชุดที่เป็นอาชีวะก็จะอยู่ที่นี่ครับผมจะเอาช่างฝีมือทหารเนี่ยไปที่นี่ฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเซียนเรื่องทางด้านช่างฉะนั้นที่นี่จะมีอย่างนี้ทั้งหมดเด็กที่เก่งทางนะครับทางกีฬาที่นี่ก็จะมีศูนย์กีฬามีให้ครบทุกอย่างแต่ที่แน่ๆเรียนฟรีตั้งแต่หนุนบ้านถึงเป็นเอกแล้วที่นี่จะเป็นเมืองเล็กๆนะครับให้ทุกคนไปศึกษารวมทั้งนะครับน้ำดื่มที่นี่กินได้นะครับแล้วก็ผลิตไฟฟ้าที่นี่เองแล้วเด็กที่ออกมาจากตรงนี้นะครับมีที่ทำงานแน่นอนแล้วทำไมถึงไม่ทำที่สระบุรีเพราะสระบุรีมีโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 6,000 แห่งลองคิดสิครับว่าที่น่าจะรับบุคลากรเท่าไหร่ถ้าตรงนี้เด็กมีคุณภาพด้วยเรียนเก่งด้วยแล้วมีฝีมือและมารยาทดีด้วยอะไรจะเกิดขึ้นครับ
2: นี่มันเมกะโปรเจกต์ชัดๆค่ะโอ้โห
4: ไม่เมกะครับทำได้ครับแล้วจะทำ2ปีข้างหน้าเนี่ยแหละครับ
2: ทั้ง2ท่านเมกะโปรเจกต์ทั้งนั้นเลยพี่เดียวถ้าหากทำได้นะฉันอยากจะย้อนวัยกลับไปเป็นเยาวชนและกลับไปเรียนใหม่อีกครั้ง
4: เรียนได้ครับปริญญาเอกครับปริญญาเอกครับเรียนได้
2: ทำปริญญาเอกด้วย
1: แล้วคุยกันทั้ง2คนชั่วโมงเดียวก็ไม่พอฮะเดี๋ยวไปช่วงต่อไปดีกว่า
2: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะระหว่างที่พูดคุยกันมาใครที่เป็นคนกรุงเทพฟังนโยบายต่างๆคงจะตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าจะเทใจไปที่เบอร์ไหนกันแน่แต่ยังไม่หมดค่ะปัญหาของคนกรุงเทพมีเยอะมากเราก็เลยแบ่งเป็นทั้งหมด3เขตด้วยกันค่ะเราจะไปคุยกันถึงเจาะโซนชนนโยบายกรุงเทพชั้นไหนค่ะมีทั้งหมด21เขตตรงนี้มีความสำคัญยังไงคือกรุงเทพชั้นในเนี่ยเศรษฐกิจลึกซึ้งมากค่ะอุ้ยหนาแน่นคนอยู่เยอะและปัญหาเยอะเช่นเดียวกันค่ะดร.ประยูนค่ะสำหรับกรุงเทพชั้นในท่านจะแก้ยังไงคะ
0: คือจริงๆทั้ง50เขตเนี่ยก็จะมีปัญหาทั้งคล้ายคลึงกันแล้วก็มีปัญหาที่ปลีกย่อยออกไปใช่ไหมครับจากเขตชั้นในเนี่ยอย่างเช่นปัญหาจราจรนะครับเรื่องของยาเสพติดในชุมชนที่ไปแออัดอยู่ใช่ไหมครับปัญหาเรื่องมลพิษอันนี้ก็จะเจอกันเกือบทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นผมถึงได้บอกว่าปัญหาทั้งเขตชั้นในเขตชั้นกลางแล้วก็เขตชั้นนอกพอเอามหานครทั้ง7มหานครไปจับเนี่ยนะครับเราจะแก้ปัญหาทุกเรื่องด้วยความยั่งยืนเช่นเขตชั้นในมีวันก่อนนี้มีไฟไหม้ที่ชุมชนปทุมวันถ้าผมเป็นว่ากทมหน่วยผจญเพลิงต้องเกิดขึ้นแล้วครับมันต้องเป็นพอเขตของศาลผมบอกว่าทั้ง43ชุมชนต้องมีหน่วยผจญเพลิงเกิดขึ้นเวลาเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยครับไม่เกิน4นาทีเนี่ยนะฮะเขาจัดการเรียบร้อยพอเขตไปถึงนายครับจัดการเรียบร้อยดังนั้นเราไม่สามารถที่จะห้ามได้ว่าจะมีอัคคีภัยเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดปุ๊บทำยังไงจะสกรรมโดยเร็วที่สุดนั่นหมายความว่าระงับเหตุด้วยความเร็วเนี่ยความสูญเสียก็จะน้อยดังนั้นคนเป็นผู้ว่าเนี่ยต้องมีวิสัยทัศน์นะครับการป้องกันยังไงการระงับเหตุยังไงแล้วเวลาเกิดเหตุแล้วจะเยียวยาจะดูแลกันยังไงสมัยก่อนเวลาคนเสียชีวิตในกองเพลิงนะครับได้ค่าจัดการศพเพียง 10,000 บาทผมไปรองสำนักป้องกันน่ะผมบอกเฮ้ยนิดเดียวเอง 10,000 บาทนายครับนี่ระเบียบปี37แก้มาหลายครั้งไม่ได้ต้องได้ดร.ไปรองสำนักป้องกันได้เพราะประชาชนที่เดือดร้อนสุดท้ายแก้นะครับระเบียบนะจาก 10,000 ตอนนี้เป็น 25,000 แต่ถ้าไม่ต้องอยากได้นะครับไปวัดเสียชีวิตในกองเพลิงกันนะครับนะครับอันที่2ค่าเช่าบ้านจาก 1,500 เป็น 3,000 บาทคือกรุงเทพมหานครมีเงินเยอะแยะแต่ถ้าผู้ว่ารองผู้ว่าระดับผู้บริหารและที่สำคัญผู้ว่าเปิดฟังความเห็นของผู้หารสูบถุงเนี่ยว่ามีอะไรที่พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนที่เราต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนถ้าผู้ว่าที่ผ่านมาสนใจใส่ใจปัญหาต่างขึ้นนะครับใช้ช่วยได้หมดเลยเพราะจะมีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยอะแยะมากเลยด้านนั้นผมก็ยังย้ำอีกครั้งว่าถ้าผู้ว่ากทมรอบนี้เป็นชื่อประยูรครองยศเบอร์11รูปม่อกทม40ปีอดีตผู้หารระดับสูงเทพมหานครได้รับความไว้วางใจพี่น้องประชาชนได้โอกาสผมว่าปัญหาที่เสนอมาเมื่อกี้นี้นะครับจิ๊บจ้อยมากครับไม่ว่าจะเขตชั้นนอกชั้นในนะครับความเหลื่อมล้ำผมเป็นนักประชาธิปไตยใช่ไหมครับผมเชิดชูประชาธิปไตยเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำเนี่ยผมเป็นเด็กบ้านนอกจบป.4 บทเรียนนักชำเอกบทเรียนทำ5ประโยคถ้าไม่ได้มาหัวเรียนไม่มีทางมานั่งอยู่ตรงนี้แต่พี่น้องประชาชน 70-80% ของประเทศอ่ะยังเดือดร้อนอยู่แต่ทุกวันนี้เรามาสร้างภาพ อุปทานหมู่เฮ้ยขยันขยันขยันเฮ้ยๆสุดยอดสุดยอดสุดยอดแต่ลืมไปดูว่าเบื้องหลังทำไมมีเรื่องทุจริตเกิดขึ้นทำไมมีการบริหารงานบุคคลเห็นไหมครับแต่งตั้งมาเนี่ยนะเอ้ยคนอายุอาวุโส5ปี6ปีไม่ได้แต่คุณได้ปีกว่าเขาก็รองกบคพอรองกบคเห็นไหมครับเรียกตุงนะดีว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองมาเปิดเผยก็เลยกล่าวหา

0: ว่าเป็นเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีทางการเมืองแต่ถ้าเป็นอาจารย์ประยุทธ์คอยยกมาพูดน่ะยิ่งเมื่อวานไปฟังข้าการเขานินทานะครับดังนั้นผมบอกว่าอย่าให้เกิดอุปทานหมู่เกิดขึ้นนะครับอย่าคิดว่าแคร์แรคเตอร์ของผู้ว่าขยันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งได้ครับ
1: พูดถึงใครหรือเปล่า
0: แต่ต้องบริหารงานเก่งผมต้องเลยบอกว่าถ้าเป็นผู้ว่าที่บริหารงานเก่งปัญหาที่ท่านยกมาจะชั้นในชั้นกลางชั้นนอกกิฟจอยสบายมากเลย
2: ของท่านชาติชาติขยันวิ่งวิ่งวิ่งและของท่านประยุทธ์นะคะ
0: ผมนอกจากขยันแล้วเนี่ย
2: บริหาร
0: เลยว่าเฮ้ยปัญหานี้นะจะยั่งยืนยังไงผมเน้นความยั่งยืนผมเวลามีอุบัติภัยเกิดขึ้นผมไม่เน้นเรื่องว่าเฉพาะการระงับเหตุผมต้องเน้นว่าทำยังไงจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก
1: ครับ
0: เหมือนเวลามีอะไรถล่มขึ้นมานะครับเราเรียนมาเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพราะนั้นเราบอกว่าเฮ้ยไอ้นี้ป้องกันยังไงผู้ประกอบการต้องระมัดระวังยังไงข้าราชการต้องไปมอนิเตอร์จัดการยังไงประชาชนต้องระมัดระวังไงแล้วใครจะบอกว่าทางม้าลายเนี่ยนะปลอดภัยที่สุด
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะฮะเอาเดี๋ยวให้เวลาคุณหน่อย
0: เอาหมดเวลาเหรอ
1: เอาปลดมือหน่อยฮะแบ่งกันคุยให้ดร.ซันบ้าง
0: เอาละ
1: ดร.ซัน
0: ผมนึกว่าผมบอกคนเดียว
3: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเก็บตังค์เพิ่มครับอย่างนี้ครับผมเช่นเดิมครับผมมองในเชิงบูรณาการนะครับจริงๆกรุงเทพมหานครเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าน่ามาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการปกครองรวมถึงการเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนนะครับคือชั้นกลางเนี่ยจริงๆแล้วประชากรหนาแน่นมากแล้วเป็นในระดับเมืองหลวงเลยนะครับคือชุมชนนี่แบบนะถ้าใครเคยไปแถวสีลมอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นภาพนั้นส่วนขยับออกมาอีกชั้นหนึ่งนะครับอาจจะเป็นช่วงขอบไข่แดงกับไข่ขาวนะครับก็คือเป็นระดับเมืองครับเป็นระดับเมืองฉะนั้นมิติจะต่างกันมากโดยเฉพาะที่ในเมื่อกี้ที่มีทางบ้านถามนะครับในระบบขอบเลยเนี่ยอันนี้ยิ่งแตกต่างหนักดอนเมืองยังไม่เท่าไหร่ครับบางเขตก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ที่มีปัญหามากเนี่ยมีนบุรีหนองจอกลาดกระบังผมจบลาดกระบังผมเห็นมิตินะมันตั้งแต่เด็กคือเมื่อก่อนเขาบอกว่า เด็กเรียนวิศวะลาดกระบังเนี่ยคือต้องนั่งรถไฟแล้วก็ผ่านวัวควายไปก่อนแล้วถึงโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปจอดหน้าคณะผมอะไรเงี้ยคราวนี้อย่างนี้ครับการมิติในการบริหารตรงนี้นะครับมันจะต่างกันแต่มันสอดคล้องกันได้ฉะนั้นที่ผมวางจุดในการมีการประสานงาน 100,000 จุดไว้เนี่ยในชั้นในก็จะหนาแน่นนะพอชั้นนอกก็จะเบาบางแต่ทั่วถึงแต่พอออกไปชั้นนอกสุดที่เป็นขอบก็จะเบาบางมากกว่าเพราะชั้นนอกเนี่ยเขามีพื้นที่ที่กระจายแล้วการทางธุรกิจนะครับหรือการทำมาหากินต่างกันอย่างสิ้นเชิงชั้นในก็จะเป็นออฟฟิศตึกสูงออกมาหน่อยก็จะเป็นออฟฟิศที่อยู่ตามบ้านบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนชั้นนอกเนี่ยทางด้านตะวันออกเนี่ยเป็นเกษตรไว้ส่วนใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นระบบพวกนี้ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีถ้าอย่างนั้นบริหารไม่ได้แต่อีกหนึ่งนะครับก็คือต้องจัดนะครับตลาดการค้าให้สอดคล้องทั้ง3อันผมก็ไปทำดีบอร์ดสเตชันไว้ที่คลองโอ่งอ่างสะพานเหล็กเคยไปไหมครับผมอาจจะอายุเยอะนะครับพอบอกสะพานเหล็กอาจจะนึกภาพออกว่าอายุเท่าไหร่ผมเดินแถวนั้นเด็กๆครับสะพานเหล็กเนี่ยลักษณะหน้าตาเนี่ยเขาก็จะเป็นคลองแล้วก็มีสะพานอยู่ตรงกลางเป็นเหล็กแล้วก็ค้าขายกันจนยาวนานนะครับตอนนี้เป็นคลองอ่างแล้วผมก็ไปสนับสนุนเรื่องอาร์ตมาร์เก็ตก
2: ็
3: คือที่ภาพนะจริงๆเนี่ยโครงการผมก็คือผมจะทำเป็นคลองสวยน้ำใสเป็นตลาดการค้านะครับแล้วก็ให้ไปค้าขายฟรีพอค้าขายฟรีเสร็จเนี่ยมีคนหลายคนบอกว่าให้ผมไปดูแลตลาดต้องไปจัดการตลาดเอกชนผมทำไม่ได้จริงๆนะผมเป็นผู้ว่านะครับแต่ถ้าตรงนี้เป็นส่วนกลางแล้วผมจะเปิดสถานที่นะครับในการที่เป็นที่ค้าขายของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพท
1: ั
3: ้งชั้นในชั้นนอกชั้นกลางนะฮะแล้วก็มีเรือผมก็ทำเป็นเวนิสอย่างคลองอ่านเนี่ยผมอาจจะทำเป็นเวนิสอะไรอ่ะกรุงเทพหรือเวนิสตรงนั้นโอ่งอ่างอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต
2: ่น้ำต้องใสนะคะท่านคะ
3: นี่แหละครับรู้ไหมครับว่านี่คือกลยุทธ์ผมในการที่จะทำน้ำใสผมเป็นวิศวกรนิวเคลียร์นะครับทราบไหมครับวิศวกรนิวเคลียร์มีจุดเด่นอะไรวิศวกรนิวเคลียร์เนี่ยมีจุดเด่นในการทำน้ำสะอาดครับต้องทำน้ำในระดับที่ไปหยดสร้างนิวเคลียร์ได
2: ้
3: ฉะนั้นเนี่ยเรื่องน้ำใสไม่ใช่ปัญหามันไม่ยากสำหรับผมนะครับแต่นี่ก็คือกลยุทธ์ทางอ้อมว่าถ้ามีเรือล่องไปล่องมาถูกไหมมี security phone 100,000 จุดเนี่ยเขาต้องวอมาหาผมแล้วว่าท่านผู้ว่าตอนนี้น้ำมันดำแล้วนะน้ำมันเสียอย่างที่ท่านพิธีกรพูดว่าพอน้ำออกมามันเสียก็แช่งมาหาผมสิครับ ผู้ว่านะครับถ้าไม่มีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผมไม่มีงานทำครับ
2: ของแสนแสบล่ะคะท่านแก้ได้นะคะน้ำเสีย
3: ไม่มีปัญหาครับ
1: ไม่มีปัญหาผมเห็นสสภาเขายิ้มละเผื่อว่าเขาจะท้าชนฮะมีปัญหาทั้งชั้นกลางและชั้นนอกด้วยฮะเชิญฮะสภาผู้บริโภคครับอยากจะถาม
2: ค่ะก็จะบอก

0: ท่านนะคะว่าสภาองค์กรบริโภคเนี่ยแบกรับปัญหาประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบบริการสุขภาพระบบเรื่องขนส่งและระบบที่อยู่อาศัยด้วยค่ะแต่เนี้ยทุกชั้นขอถามรวมๆเลยละกันค่ะว่าถ้าท่านได้เป็นผู้ว่าค่ะท่านจะทำเรื่องลดค่าใช้จ่ายของการเดินทางและลดไหลลอยต่อของการเดินทางของประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างไรไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟเรืออันนี้ค่ะจะมีนโยบายอย่างไรบ้างที่จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้จริง
1: ขอรีเช็คได้ไหมคะสองท่านใครพร้อมตอบยกมือเลยค่ะ
2: ผมก่อนก็ได้ครับ
1: ดร.สันจริงก่อนเลยค่ะนี่คือความพร้อมเชิญค่ะ
2: คืออย่างนี้ครับตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมทำการศึกษามาแล้วนะครับคือเรื่องสาธารณสุขก็ส่วนหนึ่งแต่เรื่องที่ว่าเรื่องการขนส่งเนี่ยอันนึงนะครับที่ผมถูกปิดกั้นทางโซเชียลนะครับสมัคร Facebook กี่รอบก็ถูกปิดทันทีนะครับเป็นที่น่าชื่นชมมากแล้วรอบนี้จนทำให้ไม่มีใครรู้จักผมเลยคือผมดร.พงศักดิ์นะครับภัวพรพงศ์ผู้ว่าเบอร์3นะครับไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่พูดถึงผมลองฟังนโยบายผมดูครับว่าน่าสนใจหรือเปล่าผมจะบอกให้นะครับมีคนถามผมว่าถ้าผมเดินเข้าผู้ว่ากทม.วันนี้ผมเป็นผู้ว่าผมจะทำอะไรผมตอบคำเดียวเลยครับผมจะดูเรื่องภาษีน้ำมันของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพครับฉะนั้นตัวนี้คือลดค่าใช้จ่ายแล้วเงินที่5บาท10บาทหรือ20บาทจะซื้อขนมให้น้องกินได้นะครับเมื่อคุณลดค่าใช้จ่ายรายได้เดี๋ยวมาว่ากันครับว่าจะทำยังไงรายได้เนี่ยผมเนี่ยนะฮะเรื่องคลองแสนแสบมีการสัญจรแล้วก็ว่ากันไปนะส่วนกทม.เนี่ยนะครับมีคสมก.มีรถไฟฟ้าก็ว่ากันไปครับเพราะตรงนี้ต้องไปดูสัญญากันลึกซึ้งพอสมควรแต่ผมบอกให้นะครับอยู่ในนโยบายผมที่จะรวมผมเคยถูกประสานเมื่อหลายสิบปีก่อนให้รวมรถไฟฟ้ากับคสมก.ด้วยกันผมเป็นผู้บริหารคนเดียวที่เป็นรถขนส่งเอกชนที่มากที่สุดคือปอพ.รถสายสีชมพูเคยรู้จักไหมครับผมเป็นคนทำงานที่ตรงนี้เมื่อสมัยปี 38-36นะครับฉะนั้นผมรู้เรื่องขนส่งมวลชนดีรถไฟฟ้าไม่มีอะไรครับเพราะว่าผมเรียนอยู่กับรถไฟฟ้ามานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยในส่วนที่จะลดค่าใช้จ่ายก็ลดค่าน้ำมันนะครับถ้าวันนี้ลดสัก50ตังค์สลึงนึงก็ยังดีที่ทำอะไรบ้างใช่ไหมไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วไม่ได้ทำอะไรไม่พูดถึงนะครับส่วนเรื่องขนส่งมวลชนเดี๋ยวค่อยๆมาปรับครับอย่างแท็กซี่เนี่ยในอนาคตทั้งหมดนะครับPM 2.5 เนี่ยเกิดขึ้นจากรถแล้วก็การก่อสร้างเราก็ไปว่าเขามากไม่ได้ครับเพราะว่าเขาก็ขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องฉะนั้นเมื่อรถสาธารณะในอนาคตเนี่ยผมจะค่อยๆปรับให้เป็นรถไฟฟ้าในการซื้อใหม
1: ่แต่ว่าอำนาจผู้ว่ามีเพียงพอใช่ไหมคะเพราะหลายคนที่มาพูดบอกอึดอัดเหลือเกินอำนาจก็ให้ได้ไม่เต็มที่ค่ะ
2: อย่างนี้ครับถ้าสมมติการบริหารผู้ว่าเนี่ยผู้ว่าก็เป็นผู้ว่าคนหนึ่งมีระดับส.ส. 33คนเนี่ยใหญ่กว่ารัฐมนตรี3คนนะครับผมจะเดินเข้าไปคุยกับมหาดไทยและจริงๆการเปลี่ยนการปกครองเนี่ยนะครับให้ไม่ขึ้นกับมหาดไทยเนี่ยเหมาะสมมากอาจจะขึ้นกับสำนักนายกหรือเป็นกระทรวงหลักขึ้นมาเลยนะครับว่าเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นก็ดีแก้ไขรัฐมนตรีรอบนี้น่าทำนะครับเพราะว่าผู้ว่ากทม.เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นโมเดลที่จะขยายได้ทั่วประเทศฉะนั้นควรเอามาศึกษาฉะนั้นผมก็ศึกษามาแล้ว
3: ขอบคุณมากครับต่อไปดร.ประยูรฮะไม่เสียเวลาฮะ
4: จะให้ดร.สันพูดอยู่คนเดียวคือผู้ว่ากทม.มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนน่ะได้เป็นล้านคนน่ะดังนั้นจึงอยู่กฎระเบียบกฎหมายบางอย่างอาจจะไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครแต่ผู้ว่านั้นเสียงดังเพราะว่าผู้ว่าเป็นนักการเมืองหน้าที่ของผู้ว่า27ข้อนั้นน่ะทั้งความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องต่างๆอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องทำยังไงผู้ว่าจะลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มในกระเป๋าพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นอย่าง BTS ก็เป็นของกรุงเทพของกทมรับผิดชอบได้ขสมก.กระทรวงคมนาคมรถไฟของก็กระทรวงคมนาคมแต่เขาเคยพยายามหลายครั้งที่จะเอารถเมล์มาอยู่กทม.เขาบอกว่าถ้าผู้ว่ากทม.จะมาต้องเอานี่มาด้วยแล้วใครเขาจะว่าเอานี่มาด้วยใช่ไหมครับได้มาอย่างเดียวก็คือตำรวจดับเพลิงเราอยากได้ตำรวจจราจรมาอยู่กับเราเวลาพูดถึงการแก้ปัญหาจราจรฟุตบาทของกทม.ผิวจราจรของตำรวจกทม.บางอย่างแค่ฉีดสีเตียนเส้นแล้วก็ไฟนั่นเองดังนั้นผมบอกว่าถ้าผมไปว่ากทม.ผมจะคุยกับท่านนายกอนุทินว่าให้ผู้ว่ากทม.นั่งหัวโต๊ะในการแก้ปัญหาจราจรได้ไหมไม่ว่าจะเป็นการทางรถไฟฟ้าใต้ดินบนทินเนี่ยนะครับผมเป็นบอร์ดผมเป็นนั่งประธานนี้ได้ว่าเราจะร่วมการแก้ไขปัญหายังไงอันไหนจะ work from home อันไหนที่จะสามารถที่จะลดวันอะไรต่างๆในการทำงานไ ดังนั้นผมที่ยังย้ำอีกครั้งว่าถ้าผู้ว่ากทมเป็นนักบริหารมืออาชีพสามารถที่พอวางเป้าหมายปุ๊บนะครับจะหาการมีส่วนร่วมอย่างไรตรงนี้สามารถทำได้ที่จะลดรายจ่ายแม้แล้วเรื่องของเศรษฐกิจก็อยู่ในมหานครที่7เลยผมมีความสำคัญมากเพราะว่าเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนยกตัวอย่างง่ายนะต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนฟุตบาทแต่กทมเนี่ยครับแบงคอกไม่ใช่กรุงเวียนนาไม่ใช่กรุงปารีสไม่ใช่กรุงโตเกียวผมเคยไปมุมหมดแล้วกรุงเทพก็คือกรุงเทพบางครั้งหาบเร่แผงลอยก็มีเสน่ห์ดึงการท่องเที่ยวผมไปเขตคลองสามมันก่อนท่านดร.ประยูรตรงจุดนี้เขาเก็บเรียบหมดเลยเพราะผมเคยถ่ายขายมา20 30ปีส่งลูกเรียนหนังสือแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วดังนั้นคนเป็นผู้ว่ากทมต้องมีจิตใจที่มีเมตตาต้องเมตตาต่อพี่น้องประชาชนคุณเป็นนักการเมืองซึ่งมาจากพี่น้องประชาชนนะครับดังนั้นเวลาพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยคุณต้องหาทางช่วยเหลือเยียวยาว่าจะดูแลเขายังไงเทศกิจก็รายงานผมบอกว่านายครับนายครับตอนนี้ช่วงนี้เขาผ่อนหน่อยเพราะช่วงเลือกตั้งเดี๋ยวพอเลือกตั้งมาเสร็จกลับมาเป็นรอบหนึ่งมันเอาหนักกว่าเดิมอีกอย่างนี้ประชาชนก็ตายสิครับ
3: ครับ
4: เพราะนักการเมืองนั้นอาสามาดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
3: ช่วยเหลือประชาชนนะฮะเดี๋ยวนิดนึงแล้วกันนะสภาเด็กก็อยากจะถามเหมือนกันจ้องอยู่นานแล้วฮะเชิญฮะ
5: ครับผมอีกปัญหาหนึ่งคือปัญหารถติดครับผมที่รู้สึกว่าทั้งสองท่านเนี่ยยังไม่ค่อยได้พูดไปถึงนะครับว่าเรื่องการจัดการเรื่องปัญหารถที่มีรถที่สะสมเยอะจนเกินไปในชั้นในชั้นกลางชั้นนอกเองอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องของฝุ่นด้วยครับผมอยากจะฟังความเห็นทั้งสองท่านว่ามีการจัดการเรื่องรถรวมไปถึงฝุ่นอย่างไรได้บ้าง
3: ได้คนละหนึ่งนาทีครับ
2: ครับมีก่อนเลย
4: คืออย่างที่บอกเมื่อกี้นะถ้าปัญหาจราจรต้องให้ผู้ว่ากทมเป็นผู้บัญชาการได้เลยนะครับขณะนี้เนี่ยเกือบ30หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของการแก้ปัญหาจราจรดังนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไม่กล้าพูดการแก้ปัญหาจราจรอย่างเต็มปากเต็มคำก็รออยู่ว่าระบบขนส่งมวลชนเสร็จสรรเรียบร้อยเราก็ต้องรณรงค์ให้คนรถใช้รถส่วนตัวน้อยลงไปใช้รถขนส่งมวลชนหรือจะกรุงเทพมหานครมีคนเกือบแสนคนก็เวิร์กฟอร์มโฮมได้หรือขอความร่วมมือวินัยการจราจรนะครับวินัยผู้ขับต่างอุบัติเหตุก็มีส่วนสำคัญมีชนกันจึ๊กเดียวนี่ก็อัมพาตเลยดังนั้นทั้งปัญหาที่เกิดจากคนปัญหาที่เกิดจากเครื่องไม้เครื่องมืออย่างกรณี PM 2.5 ผู้ว่ากทมต้องกล้าพูดดังๆว่าบางอย่างเกิดจากพฤติกรรมของคนอย่างเช่นเวลาอย่าไปต่อทะเบียนรถกรมการขนส่งทางบกเนี่ยนะครับจะตรวจเข้มไหมท่อไอเสียสีดำเพราะมัน 72.3% น่ะที่เป็น PM 2.5 รวมแล้วหลายเรื่องเป็นเกิดจากพฤติกรรมของคนแต่ผู้ว่าไม่ต้องกลัวเสียรางวัลเพราะอาสามาเพื่อจะแก้ปัญหาจะได้ไม่ต้องคาราคาซังแล้วหลายเรื่องก็จะเกิดความยั่งยืนนะครับ
1: อันนี้ในมุมของดร.ประยูรฟังในมุมของดร.สันท้าชนเลยค่ะ
2: ของผมนะครับก็จะมองใน2มิตินะครับในมิติที่เป็นการแก้ไขกับเพิ่มเติมมิติในการแก้ไขเนี่ยก็คือผมก็จะดูในเรื่องฝุ่นอย่างที่บอกนะครับรถทั้งหลายเนี่ยก็ถ้าจะลดได้ต้องลดนะครับด้วยมิติใดๆเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนว่าเป็นยังไงแต่ผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าทางเส้นทางในกรุงเทพเนี่ย 3,600 ถ้ารถมันเรียงกันนะครับรถมากจริงๆนะครับก็คือประมาณ 2-3 เท่าฉะนั้นติดอยู่แล้วเหมือนตอนเมื่อปีที่แล้วที่มีแผ่นดินไหวนะครับก็จะออกมาติดข้างนอกฉะนั้นตรงนี้จะต้องดูบริหารจัดการเรื่องไฟแดงแยกไฟแดงโดยการเอาแยกไฟแดงทุกแยกไฟแดงมาสร้างเงื่อนไขในการเปิดปิดไฟจราจรให้สอดคล้องนะครับรวมทั้งนะครับถ้ามีฝนตกเนี่ยนะครับน้ำที่ขังเนี่ยเราจะสูบออกให้หมดอย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้มีน้ำยังไงฝนตกชะลอตัวอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยทำให้นะครับเกิดปัญหาหลายๆอย่างในการที่ฝนตกฉะนั้นตรงนี้ที่ระบบที่ผมวางแผนไว้เนี่ยจะใช้งานได้ส่วนอีกอันนึงนะครับผมนะครับจะทำเส้นทางเดินเรือใหม่อีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้ไม่น่าจะมีใครเคยคิดมาก่อนก็คือผมจะทำจากบางกะปิไปถึงมีนบุรีครับแล้วผมจะขยายเมืองเนี่ยหรือความเจริญไปถึงมีนบุรีแล้วก็มีนบุรีถึงลาดกระบังนะครับหนองจอกลาดกระบังฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นทางเดินเรือที่น่าสนใจแล้วคนแถวนั้นทราบไหมครับว่าเขาไม่ค่อยใช้รถกันครับ
3: ไม่ค่อยใช้รถหมดเวลาพอดีครับเพราะว่าเดี๋ยวจะสรุปตรงนี้ให้
2: โอเคครับขอบค
3: ุ
2: ณ
3: ให้คนละหนึ่งนาทีนะฮะแต่ทีนี้คือว่าคุณมอมแมมเนี่ยทำงานหนักมากในการที่จะสรุปประเด็นนะฮะของแต่ละท่านนะฮะเอาท่านแรกก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าดร.สันเนี่ยพูดก่อนนะฮะ ด้านฝั่งด้านนี้ในสะท้อนปัญหาไงครับน้องแป้งครับ
1: ของดร.ซันค่ะโหโจทย์ค่อนข้างที่จะยากนะคะที่มีการท้าทายในวันนี้ค่ะคือเขาบอกว่าขนส่งสาธารณะก็ไม่พอเรื่องของความปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าจะมีการสร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับ AI วันนี้ดร.ซันมาจุดขายคือ AI ใช้ AI เข้ามาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย

0: ทางเท้ากล้องและไฟส่องสว่างต่างๆด้วยค
1: ่
0: ะ
1: สะพานท้าชนครับกระท้าชนนั้นในเรื่องของระบบสาธารณสุขนะฮะว่าเข้าไม่ถึงนะครับส่งต่อนานคุณภาพไม่ได้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของระบบ security phone ด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นแนวคิดของดร.ซันเองนะฮะพูดถึง data มีการคัดแยกครับเรื่องของผู้พิการผู้ติดเตียงเองนะครับในส่วนของสภาเด็กเองครับบอกว่าเอ้ยจบมาแล้วเนี่ยไม่รู้ไปทำอะไรไม่มีงานทำครับก็มีการสะท้อนครับในเรื่องของมีการเปลี่ยน400โรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนสาธิตด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: อันนี้น่าสนใจนะคะส่วนกรุงเทพชั้นนอกชั้นกลางและชั้นในคุณผู้ชมไปดูเอาเองนะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook รายการสถานีประชาชนเอาสลับไปอีกเบอร์นึงค่ะหมายเลข11ของดร.ประยูรนะคะอ้าวโอ้มาแล้วค่ะของดร.ประยูรนะคะติดดินจริงใจทำได้ไม่ขายฝันค่ะคือชูนโยบายเรื่องของการบริหารเป็นหลักบริหารคนต้องเข้าใจคนค่ะ
1: เรื่องของสภาท่าชนครับพูดถึงการส่งเสริมให้คนนะสุขภาพดีด้วยนะครับแล้วก็สภาเด็กนะฮะพูดถึงเรื่องที่ว่าเรียนมาเนี่ยฮะมีเรื่องล้าหลังหรือเปล่าเรื่องของหลักสูตรครับแล้วเรื่องของรถติดประสานกับหน่วยงานอะไรต่างๆด้วยล้วนแล้วเนี่ยทั้งสองท่านครับตรงนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่ไปดาวน์โหลดและก็ร่วมกันส่งต่อได้นะฮะเพราะว่านี่ถือว่าเป็นวิธีสำคัญที่เราจะให้ประชาชนเนี่ยได้รู้แนวคิดในการแก้ไขปัญหาของผู้สมัครผู้ว่าทั้งสองคนนะครับ
0: ส่วนวันพรุ่งนี้คุณผู้ชมค่ะคือโค้งสุดท้ายค่ะของ Next Station นะคะอนาคตกรุงเทพวันพรุ่งนี้จะเป็นผู้สมัครหมายเลข7มาร่วมรายการนะคะกลุ่มกรุงเทพบินได้และที่สำคัญมีงานของไทย PBS ด้วยค่ะ
1: ต้องบอกว่าเวทีนี้ดีเดือดโดนแน่นอนนะครับติงแตงแบงคอกนะฮะมีการระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพครับเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญครับของ3ผู้สมัครผู้ว่ากทม.มี4ภาคีเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็6พันธมิตรสื่อไทย PBS ช่อง3 PPTV ไทยรัฐมติชนและ The Standard นะครับที่จะมาร่วมกันตั้งคำถามวิสัยทัศน์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.แบบเจาะลึกทุกมิติเลยนะครับ
0: ห้ามพลาดเลยนะคะตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันท่อฝันช่วยชูค่ะคณะกรรมการการตำรวจจะนำกรณี10ตำรวจเอกที่ยิงวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเข้าสอบข้อเท็จจริงในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะพร้อมกับย้ำค่ะว่าไม่ต้องกังวลว่ากระบวนการสอบสวนนั้นจะไม่เป็นธรรมติดตามจากคุณณีแว่ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณณีเชิญค่ะ
1: ค่ะคุณท่อฝันคะโดยประธานกรรมาธิการการตำรวจก็ย้ำกับผู้ยื่นร้องเรียนนะคะว่าไม่ต้องกังวลว่าตำรวจจะเข้าข้างกันเองหรือว่าสู้เอียกันค่ะคณะกรรมการการตำรวจนำโดยนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการค่ะรับเรื่องร้องเรียนจากครอบครัววินจักรยานยนต์2คนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์10ตำรวจเอกยิงเข้าขอร้องความเป็นธรรมค่ะด้วยกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการตำรวจโดยครอบครัวผู้เสียชีวิตก็สะท้อนว่าขณะนี้ถูกกระแสสังคมโจมตีหนักวิพากษ์วิจารณ์ว่าทางฝั่งผู้ขับวินเริ่มการกระทำก่อนและอ้างอิงว่าในช่วงนี้ค่ะถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่แต่ไม่ทราบว่ามาจากหน่วยงานใดจึงเป็นเหตุให้ต้องมาขอความเป็นธรรมจากกรรมาธิการค่ะนายวัชรพงษ์ยังเปิดเผยนะคะว่าวันนี้นำเรื่องเข้าหารือค่ะหลังจากวันนี้จะนำเรื่องเข้าหารือและสอบข้อเท็จจริงในกรรมาธิการวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมนี้เบื้องต้นยังไม่ได้สอบถามตำรวจเจ้าของคดีเนื่องจากเหตุการณ์เพิ่งเกิดและอยู่ระหว่างการสอบสวนพร้อมกับย้ำถึงตนาลมของรัฐบาลค่ะที่นายอนุทินชาญวีรกูลได้ต่อสู้เกี่ยวกับการพกอาวุธปืนในที่สาธารณะมาโดยตลอดและคดีนี้ชี้ว่ามีการพกปืนเข้าข่ายความผิดชัดเจนแม้จะเป็นข้าราชการตำรวจค่ะพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการตำรวจนะคะจะให้ความเป็นธรรมและพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนค่ะค่ะคุณน้องฝันคะวันนี้นะคะนางสาวรัชนกศรีนอกก็ชี้แจงภาพที่ปรากฏกลางสภาค่ะได้พูดคุยกับนายชัยชนกชิดชอบเกี่ยวกับการเชิญเข้ามาชี้แจงในกรรมาธิการติดตามงบประมาณในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยนายชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้เข้าชี้แจงแต่ว่ามอบหมายปลัดกระทรวงดีอีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะชาวจังหวัดบุรีรัมย์แจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเต็นท์รถมือ2แห่ง1ในอำเภอเมืองนะคะโดยอ้าง

0: ว่าถูกหลอกนำรถที่น้ำท่วมมาขายให้เบื้องต้นพบว่ามีผู้เสียหายหลายคนที่ถูกหลอกในลักษณะเดียวกันด้วยค่ะหญิงสาวอายุ35ปีในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมกับทนายความเข้าแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับเจ้าของเต็นท์รถมือ2แห่งหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะโดยอ้างว่าถูกหลอกนำรถมือ2ที่ถูกน้ำท่วมมาขายให้เบื้องต้นรับรถไปขับเพียงวันเดียวก็เกิดปัญหาจึงนำรถไปเข้าอู่ซ่อมก่อนพบว่าเป็นรถถูกน้ำท่วมและเสียค่าซ่อมรถไปกว่า 20,000 บาทจึงต้องการคืนรถแต่เต็นท์ปฏิเสธค่ะจึงเชื่อว่าเป็นการฉ้อโกงผู้เสียหายบอกว่าซื้อรถคันนี้มาในราคา 150,000 บาทนะคะและแจ้งให้เจ้าของเต็นท์ทราบเพื่อขอคืนรถเพราะกลัวว่าจะมีปัญหาอีกแม้ก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมและได้ไกล่เกลี่ยให้เจ้าของเต็นท์ชดใช้เงิน 100,000 บาทแต่ตนไม่รับเนื่องจากซื้อรถเงินสดรวมกับค่าซ่อมและค่าโอนเป็นเงินกว่า 200,000 บาททนายความระบุว่าได้แจ้งความฐานฉ้อโกงหลอกขายรถเนื่องจากไม่แจ้งข้อมูลข้อเท็จจริงให้กับผู้ซื้อทราบว่าเป็นรถถูกน้ำท่วมและทราบว่ายังมีผู้เสียหายรายอื่นอีกด้วยขณะที่พนักงานสอบสวนเตรียมเรียกผู้ประกอบการเต็นท์ที่ถูกแจ้งความมาสอบสวนนะคะหากไม่มาก็จะทำการออกหมายเรียกต่อไปค่ะศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายประกอบโกสิทธิ์อายุ67ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่7ตำบลนาโพอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่6มิถุนายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรสวีนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ถ้าเราจะเรียกร้องหาความปลอดภัยเราก็ต้องมาสะสางกันใหม่ว่าไอ้ความปลอดภัยที่เราต้องการเราต้องการความปลอดภัยในระดับพรีเมียมในระดับเหมือนกับญี่ปุ่นไหมระดับเหมือนฝรั่งไหมซึ่งผมคิดว่ากรุงเทพมหานครต้องเป็นอย่างนั้นแล้ว
2: ไอ้เรื่องก่อสร้างนี่นะของที่มันจะตกลงมาอะไรเงี้ยมันก็มีมันก็กลัวครับ
3: ขับบนท้องถนนมันอันตรายตลอดครับพื้นถนนไม่เรียบขรุขระครับ
4: กรุงเทพมหาภัยที่ซ่อนไว้ทุกมุมเมืองทุกชีวิตแขวนไว้บนความเปราะบาง
5: ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพาชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำเจาะลึกกันด้วยข้อมูล

0: นาฬิกาเป็นต้นไปทุกช่องทางของไทย PBS กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้อยู่กับตั๊กดนยาพงศ์พฤฒวัฒน์เปิดรายการมากับวัตถุดิบเต็มโต๊ะเลยคุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่นี้คือวัตถุดิบของการทำบะจ่างนะคะต้องบอกว่าใกล้ถึงเทศกาลวันไหว้บะจ่างตามวัฒนธรรมจีนแล้วค่ะซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนนะส่วนใหญ่เชื่อว่าบะจ่างเนี่ยมีเป็นอาหารมงคลนะคะคุณผู้ชมมีประโยชน์หลายอย่างค่ะถ้ามองในเรื่องของการแพทย์และสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นภูมิปัญญาที่นำเอาสมุนไพรมาไว้ในอาหารนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะได้รู้ว่าเมนูที่อยู่ในบะจ่างเนี่ยนะคะมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่ดีต่อสุขภาพร่วมพูดคุยกับคุณหมอบุญค่ะแพทย์จีนณัชชาอนันตเวชฝ่ายเภสัชกรรมคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวค่ะอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะคุณหมอบุญคะหลายคนเนี่ยบอกว่าบะจ่างเนี่ยเป็นแค่อาหารธรรมดาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในมุมมองของสุขภาพเนี่ยมีคุณค่าด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าบะจ่างนะคะก็จะไหว้ในช่วงหน้าฝนค่ะซึ่งหน้าฝนก็จะมีความร้อนแล้วก็ความชื้นซึ่งสมุนไพรทั้งใบไผ่อะค่ะที่เอามาห่อบะจ่างก็จะเป็นสมุนไพรที่ช่วยในการเหมาะกับหน้าฝนค่ะช่วยลดความร้อนแล้วก็ลดความชื้นได้ด้วย
0: วันนี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าบะจ่างเนี่ยมีหลากหลายสูตรแล้วแต่บ้านนะคะวันนี้มาดูสูตรตามสายการแพทย์แผนจีนบ้างว่าจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างคุณผู้ชมคะทางบ้านคุณผู้ชมเป็นสูตรแบบไหนแชร์กันเข้ามาได้ค่ะผ่านช่องทางต่างๆของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Thai PBS Facebook Fanpage คนสู้โรค TikTok Live X Live YouTube @thaipbs และ www.thaipbs.or.th ค่ะใครที่มีคำถามก็สามารถส่งคำถามหรือว่าข้อสงสัยมาได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกบ่อยๆแบบนี้สายการแพทย์แผนจีนบอกว่าเสียสมดุลไหมคะมีไข้หวัด
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหน้าฝนนะคะแล้วก็ประเทศไทยมีอากาศร้อนด้วยเราก็ต้องทั้งลดความร้อนแล้วก็ขับความชื้นเพื่อรักษาสมดุลของม้ามในร่างกายค
0: ่ะหลายคนเป็นไข้เป็นหวัดนะคะซึ่งต้องบอกค่ะว่าตามสายการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็มีการแชร์กันเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่องของการใช้สมุนไพรไทยอย่างฟ้าทลายโจรค่ะคุณผู้ชมคะที่บอกว่าถ้าเรากินวันละ 1-2 เม็ดเนี่ยจะช่วยบำรุงร่างกายเสริมภูมิคุ้มกันป้องกันไข้หวัดได้แบบ 100% แหมก่อนที่จะเชื่อต้องมาเช็คกันก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเท็จแฟกเช็คมีคำตอบค่ะ

0: การกินฟ้าทะลายโจรเพื่อดักไว้ไม่ให้เราเป็นโรคหวัดเนี่ยต้องขอบอกว่าไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับไม่จริงนะครับเพราะว่าฟ้าทะลายโจรเนี่ยมันเป็นยาฆ่าเชื้อก็จริงแต่ว่ามันมีความเย็นอยู่ด้วยซึ่งความเย็นเนี้ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นโรคอื่นๆตามมาอีกหลายโรคเลยนะครับการกินฟ้าทะลายโจรซึ่งมีฤทธิ์เย็นจัดแบบนี้นะครับจะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยเช่นผู้สูงวัยเนี่ยเลือดลมไม่ไหลเวียนจะเป็นตะคริวได้ง่ายมือชาเท้าชาได้ง่ายหรือคนที่มีปัญหาเช่นความดันโลหิตต่ำอยู่แล้วก็อาจจะมีอาการมึนหัวหรือความดันต่ำเกินไปครับใครที่เป็นโรคตับอยู่แล้วนะครับเช่นเป็นโรคตับอักเสบอยู่แล้วหรือว่ามีอาการเช่นตับไม่ดีจนกระทั่งสารพิษในตัวเยอะเป็นโรคคันมากๆอยู่แล้วแบบนี้นะครับพยายามหลีกเลี่ยงสมุนไพรเดี่ยวๆเช่นฟ้าทะลายโจรกินเยอะไปเนี่ยจะทำให้ตับทำงานเยอะขึ้นก็อาจจะมีปัญหาเช่นมีอาการคันตามตัวได้มากขึ้นหรือมีอาการโรคตับอักเสบได้มากขึ้นด้วยนะครับต้องระวังอย่ากินนานเกินไปครับใครที่มีปัญหาเช่นโรคไตระยะ4ระยะ5หรือว่าคนที่เป็นโรคตับอักเสบตาเหลืองตัวเหลืองแล้วเนี่ยนะครับให้หลีกเลี่ยงการกินสมุนไพรเดียวๆเป็นระยะเวลานานๆโดยเฉพาะฟ้าทะลายโจร นะครับผมถ้าเป็นแบบแคปซูลแล้วกันนะครับให้กินประมาณ 5-7 วันเมื่อเรามีอาการเช่นหายเจ็บคอแล้วนะครับรู้สึกว่าไข้ลดลงแล้วนะครับรู้สึกว่าร่างกายกลับสู่ภาวะปกติแล้วแบบนี้นะครับประมาณ7วันก็ลดลงได้วันหลังเนี่ยถ้าเรามีอาการเป็นไข้ใหม่หรือเจ็บคอใหม่หรือว่ามีอาการเช่นโอ้รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวค่อยเอามากินใหม่นะครับผมการกินฟ้าทะลายโจรนะครับเอาแบบเม็ดบดหยาบแล้วกันนะครับให้กินตอนตื่นนอนนะครับสัก2แคปซูลนะครับแล้วก็ก่อนนอนสัก2แคปซูลแบบนี้ก็จะลดไข้ได้นะครับแล้วก็ลดอาการเจ็บคอได้แต่ถ้าท่านเป็นเยอะแล้วนะครับเช่นโอ้เจ็บคอมากๆเลยรู้สึกว่ามันบวมไปหมดเลยอาจจะกินวันละ3ครั้งได้ครับเช่นตื่นนอน2แคปซูลแล้วก็กลางวันตอนท้องว่างอีก2แคปซูลแล้วก็ก่อนนอนอีก2แคปซูลครับแล้วก็ขอเน้นย้ำเลยนะครับว่ากินเฉพาะตอนที่มีอาการแล้วเท่านั้นนะครับการกินสมุนไพรเดี่ยวๆนะครับมีสรรพคุณค่อนข้างดีแต่ว่าต้องระวังว่าอย่ากินนานจนเกินไปเช่นฟ้าทะลายโจรกิน 5-7 วันเมื่อดีขึ้นก็ลดลงได้แล้วนะครับผม
1: ไม่จริงนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นยาไม่ว่าจะเป็นยาสามัญหรือว่าเป็นยาสมุนไพรก็ต้องใช้เฉพาะช่วงที่มีอาการนะคะไม่มีผลในเรื่องของการป้องกันนะคะย้ำกันให้ชัดเจนเลยว่ากินป้องกันวันละ1-2เม็ดติดต่อกันยาวๆเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นค่ะและที่สำคัญเนี่ยสามารถสะสมทำให้ตับอักเสบได้นะคะและทำให้ร่างกายเสียสมดุลด้วยจะให้ดีรับประทานอาหารให้เป็นยาดีกว่านะคะอย่างวันนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของบะจ่างนะคะบะจ่างเองเนี่ยก็มีประโยชน์ในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายในช่วงหน้าฝนนี้ดีเลยใช่ไหมคะคุณหมอบุญ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าหน้าฝนนะคะมีทั้งอากาศร้อนแล้วก็อากาศชื้นในทางแพทย์แผนจีนเราจะแบบให้บำรุงกระเพาะอาหารแล้วก็ม้ามให้ดีค่ะเพราะว่าม้ามจะไม่ค่อยถูกกับความชื้น
1: แต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องถามในเรื่องของที่มาที่ไปก่อนนะคะว่าเรื่องของบะจ่างเนี่ยตามวัฒนธรรมหรือความเชื่อแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: อันนี้ก็มีประวัติมายาวนานเลยค่ะจะเป็นตำนานของขุนนางคนหนึ่งนะคะชื่อฉี่หยวนซึ่งเขาเป็นขุนนางที่แบบจงรักภักดีทำงานได้ดีนะคะแต่ว่าเขาได้รับการใส่ร้ายแล้วก็ทำให้โดนเนรเทศไปต่างเมืองแล้วก็ขุนนางคนนี้เขาก็รู้สึกแบบว่าเสียใจก็เลยไปกระโดดน้ำค่ะตอนนี้ก็เลยพอชาวบ้านได้รับรู้ข่าวชาวบ้านก็ไปตามหานะคะแล้วก็มีการเอาข้าวเหนียวห่อด้วยใบไผ่นะคะแล้วก็ล่องเรือออกไปแล้วก็ไปโยนนะคะหนึ่งก็คือเพื่อระลึกถึงนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันแบบว่าพวกสัตว์ทะเลต่างๆที่จะแบบ
1: มากินกัดกินร่างกายด้วยก็เป็นความเชื่อแล้วก็การระลึกถึงถือว่าเป็นอาหารมงคลก็ว่าได้
2: แล้วก็ระลึกถึง คุณความดีค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นอาหารมงคลนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยที่เราชวนมาพูดคุยกันนะคะต้องบอกว่าเป็นเมนูการทำบะจ่างค่ะเผื่อใครที่สนใจอยากจะนำกลับไปทำไหว้บะจ่างเองที่บ้านนะคะทำง่ายๆด้วยการมีแค่นี่เลยหม้อหุงข้าวใบเดียวก็สามารถทำได้นะคะวันนี้เราปรับสูตรมาให้แล้วตามสายการแพทย์แผนจีนเลยซึ่งคุณหมอบอกว่าดีต่อสุขภาพด้วยนะคะเราต้องมาดูกันก่อนว่าในมุมมองสายการแพทย์แผนจีนเนี่ยมองว่าบะจ่างเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าอาหารทั่วไปยังไงบ้างคะ
2: ก็บะจ่างนะคะก็นอกจากใบไผ่นะคะที่พูดไปว่าเรื่องทั้งลดความร้อนแล้วก็ขับน้ำนะคะแล้วก็จะมีพวกข้าวเหนียวนะคะที่ช่วยบำรุงกระเพาะอาหารบำรุงชีเหมือนกันแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็จะมีสมุนไพรวันนี้เราจะมีสมุนไพรที่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะได้เหมาะกับฤดูฝนมากขึ้น
1: ค่ะใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะวันนี้ไม่ต้องเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นคนไทยธรรมดาก็สามารถทำรับประทานเองได้ที่บ้านบำรุงร่างกายวันนี้คุณหมอบุญมาพร้อมกับวัตถุดิบเยอะมากๆเลยเราเพิ่งรู้นะคะว่าในบะจ่าง1ลูกลูกเล็กๆเนี่ย1ก้อนเนี่ยมีสมุนไพรซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากจริงๆเป็นภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนจีนด้วย
2: ใช่ค่ะนะเพราะว่าที่จริงสมุนไพรเราสามารถปรับได้ค่ะตามสภาพอากาศหรือสภาพร่างกายของแต่ละคนค่ะวันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่เหมาะกับช่วงหน้าฝน
1: มีอะไรบ้างคะวันนี
2: ้อย่างแรกเลยก็เป็นใบไผ่ก่อนนะคะในเมื่อเราทำในหม้อหุงข้าวนะคะเราจะไม่ได้มีการห่อเราจะเป็นใบไผ่แล้วก็ใส่ถุงในการต้มเข้าไปค่ะ
1: ปกติเราจะใช้ใบไผ่ในการห่อนะคะแต่วันนี้เราทำในหม้อหุงข้าวนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็จะหั่นเป็นแบบเล็กๆแล้วก็ใส่ในถุงเพื่อเราจะใส่ต้มไปจริงๆใบไผ่นี่มีกลิ่นที่หอม
2: มีกลิ่นที่หอมแล้วก็มีสรรพคุณที่ดีด้วย
1: ค่ะสรรพคุณเป็นยังไงบ้าง
2: ช่วยลดความร้อนค่ะแล้วก็ช่วยขับน้ำได้ด้วยค่ะ
1: เหมาะกับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะแล้วมีอะไรอีกคะ
2: แล้วก็จะมีตัวที่เหมาะกับหน้าฝนเลยนะคะก็จะมีตัวลูกเดือยด้วยค่ะตัวลูกเดือยก็จะช่วยเรื่องขับความชื้นลดความชื้นในร่างกายได้ดีค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก
1: ็ไล่ไปเลยค่ะสมุนไพร
2: นอกจากที
1: ่ในแง่ทั้งหมดนี้นี่รู้จักเม็ดแดงๆแบบนี้

0: คุณผู้ชมทางบ้านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาอันนี้คือเก่าคี้
1: ใช่ไหม
0: คะ
1: ก็จะช่วยเรื่องบำรุงสายตาค่ะแล้วก็บำรุงชีได้ด้วยค่ะ
0: เราไม่ค่อยเห็นนะว่าเก่ากี้เขาใส่ลงไปในบะจ่างด้วยค่ะ
1: เราสามารถปรับตามที่เราชอบก็ได้

0: ด้วยค่ะบำรุงตับเพราะว่าจะมีแบบสีดำทางแพทย์แผนจีนจะช่วยบำรุงในทางเนื้อไตค่ะ
1: ค่ะมีทางข้างหน้าที่เราไม่ค่อยคุ้นตาอีก2ตัว
0: นอกจากเราขับน้ำขับความชื้นไปแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องเติมสารน้ำความชุ่มชื้นที่ดีๆเข้าไปในร่างกายด้วยค่ะเราจะมีเติมตัวสมุนไพรที่เป่ยซาเซินนะคะแล้วก็ยี่จู่เข้าไปค่ะเป็นการเติมสารน้ำที่ดีๆกับเข้าร่างกาย
1: ค่ะแล้วก็มีเครื่องปรุงอื่นๆขิงสมุนไพรติดร้อน
0: ใช่ค่ะนอกจากแบบว่าให้ความอบอุ่นกับร่างกายนะคะเมื่อแบบโดนฝนเราก็จะแนะนำว่าให้ทานขิงเข้าไปนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ขับความชื้นออกไปค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีกระเทียมนะคะ
0: ค่ะกระเทียมกับพริกไทยอะค่ะก็จะมีเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนจะช่วยเรื่องการไหลเวียนของชีได้ดีค่ะ
1: ค่ะมาที่โปรตีนบ้างมีไข่แดงที่เราเห็นอยู่อันนี้อร่อยเลยนะ ในบะจ่างอันนี้ก็เป็นการเพิ่มไขมันดีแล้วก็โปรตีนด้วย
0: ใช่ไหมคะเช่นเดียวกับถั่วลิสงก็เหมือนกันค
1: ่ะถั่วลิสงแล้วก็อีกอันน
0: ึ
1: งก็คือกุ้งแห้งนะคะนอกเหนือจากวัตถุดิบเหล่านี้แล้วก็ยังมีหลักๆด้วยนั่นก็คือ
0: ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็จะมีสรรพคุณทางแผนจีนเหมือนกันก็คือจะช่วยบำรุงชีค่ะแล้วก็ม้ามและกระเพาะอาหารเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: หลายคนบอกว่าทำด้วยข้าวสวยได้ไหมนะคะต้องบอกว่าบะจ่างเนี่ยทำจากข้าวเหนียวนะคะแล้วก็มีสรรพคุณในเรื่องของการบำรุงชีด้วยอันนี้คืออะไรคะน้ำสีดำๆอันน
0: ี้เป็นซีอิ๊วดำค่ะหรือว่าจะเป็นน้ำซอสต่างๆที่สามารถแบบเอามาปรุงให้เพิ่มรสชาติของข้าวเหนียวได
1: ้ก็มีหลากหลายนะคะซึ่งวัตถุดิบทั้งหมดนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าหน้าตาแตกต่างจากสูตรที่บ้านจังเลยนะคะต้องบอกว่าสามารถปรับเปลี่ยนไปได้ตามความชอบตามสุขภาพนะคะเป็นข้อดีของการทำอาหารกินเองนะอย่างที่เราบอกกันว่าเราสามารถปรับได้ใครที่เป็นเบาหวานก็ปรับลดน้ำตาลนะคะใครที่อายุเยอะแล้วต้องเพิ่มกล้ามเนื้อนะคะก็ใส่ในเรื่องของโปรตีนเข้าไปได้นะคะแล้วฝั่งนี้ล่ะคะคุณหมอบุญมีอะไรบ้าง
0: ก็สามารถเพิ่มเติมนะคะเป็นพวกเห็ดหอมนะคะเนื้อหมูได้ค่ะก็เห็ดหอมก็มีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงกระเพาะเหมือนกันค่ะ
1: วัตถุดิบเยอะขนาดนี้มาดูที่ขั้นตอนการทำกันบ้างดีกว่าว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างก่อนอื่นเลยวัตถุดิบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ต้องเอาไปทำยังไงบ้างคะคุณหมอ
0: เอาสมุนไพรอะค่ะไปต้มก่อนนะคะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้
1: อันนี้คือสมุนไพรที่ต้มแล้ว
0: ใช่ค่ะก็จะมีพวกใบไผ่แล้วก็สมุนไพรต่างๆค่ะ
1: ค่ะ
0: ต้มออกมาแล้วจะเป็นแบบนี
1: ้ต้มด้วยน้ำเปล่าธรรมดา
0: ใช่ค่ะต้มด้วยน้ำเปล่าสะอาดปกติได้เลย
1: นานแค่ไหนคะ
0: ประมาณ20นาทีค่ะอาจจะต้องแช่พวกถั่วลิสงกับลูกเดือยไว้ก่อน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยมีคุณผู้ชมถามนะคะว่าเคยได้ยินมาว่าในใบไผ่มีสารไซยาไนด์อยู่นี่นากินได้หรือเปล่านะ
0: มันจะมีแบบไซยาไนด์ธรรมชาติค่ะที่สามารถเจอได้ในธรรมชาติแต่ว่าในที่อาหารที่เรากินนะคะเรากินน้อยมากๆเลยถ้าที่จะมันจะเกิดพิษได้เงี้ยค่ะจะต้องกินในปริมาณที่เยอะ
1: มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นกินได้นะคะอย่างที่เราเห็นในรูปตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังผัดอยู่เลยเราต้องเอาวัตถุดิบไปผัดก่อนเหรอคะ
0: ใช่ค่ะก็มีต้มสมุนไพรนะคะแล้วก็ผัดหมูค่ะแล้วก็ปรุงรสได้ตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็เมื่อผัดเสร็จแล้วเราก็จะมาหุงลงหม้อหุงข้าวค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะอย่างเราไล่ไปอีกสักรอบหนึ่งนะคะคุณหมอขาอย่างวัตถุดิบที่เป็นต้มใส่ทีเดียวเลยหรือว่าต้องแยกกันต้มแต่ละตัวแล้วค่อยเอามารวมกัน
0: ต้มรวมกันได้เลย
1: ต้มรวมกันได้เลย
0: ทุกตัวก็จะมีกลิ่นของใบไผ่ลงไปด้วยแล้วก็จะได้สมุน
1: เนี่ยถ้าดมดูจะหอมมากเลยอันนี้ก็คือยังไม่ได้ปรุงรสเลยใช่ไหม
0: ยังไม่ได้ปรุงรสเลยค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้กลิ่นคือกลิ่นบะจ่างเลยนะเราคิดว่าบะจ่างจะมีเครื่องเทศผงสมุนไพรเยอะๆจริงๆก็คือเป็นสมุนไพรในครัวของเรานี่แหละพอรวมกันก็จะเป็นกลิ่นแบบบะจ่างเลยคุณผู้ชมอยากให้ได้กลิ่นจังเลยตอนนี้หอมมากนะคะ
0: ก็จะมีรสหวานธรรมชาติจากตัวทั้งเกากี้แล้วก็พุทราทั้งสองตัวด้วย
1: นั่นน่ะสิจะถามคุณหมออยู่เลยว่าส่วนประกอบที่ปรุงรสเนี่ยแทบจะไม่มีน้ำตาลน้ำปลาอะไรพวกนี้ไม่ต้องเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีซีอิ๊วมีซีอิ๊วหวานนิดนึงอย่าง
1: ค่ะนิดหน่อย
0: หน่อยใช่อ
1: ันนี้ส่วนของต้มนะคะต้มเสร็จแล้วพักไว้ก่อนเอาแค่ให้สุกพอดีเนาะไม่ถึงกับเปื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ต้องตุ๋นทิ้งไว
0: ้ไม่ต้องตุ๋นทิ้งไว
1: ้ไม่ต้องตุ๋นทิ้งไว้มาถึงวัตถุดิบที่ต้องมาผัด อย่างเนื้อสัตว์บ้างจริงๆถ้าใครไม่รับประทานหมูก็เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆได้
0: ใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นไก่หรือปลาหรือว่าจะเป็นมังสวิรัติก็ได้นะคะก็จะลด

0: เนื้อหมูกับกุ้งแห้งออกได้ค่ะเพราะว่าบะจ่างสามารถเปลี่ยนไปเป็นไส้หวานหรือเป็นมังสวิรัติได้เหมือนกัน
1: อันนี้ก็คือใช้น้ำมันนิดหน่อย
0: ใช่
1: ใส่ในกระทะใส่กระเทียมไหมคะ
0: ใส่ค่ะกระเทียมผัดพร้อมกับหมูไปได้เลย
1: ใส่กระเทียมผัดพร้อมกับหมูไปได้เลยตอนนี้เรามีวัตถุดิบครบแล้ว
0: สามารถผัดในหม้อหุงข้าวได้เลยนะคะ
1: ผัดในหม้อหุงข้าวได้เลยด้วยเหรอคะแล้วอย่างข้าวล่ะคะคุณหมอ
0: ข้าวก็หลังจากที่เราผัดหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็ยกหมูออกแล้วเราก็ผัดข้าวเหนียวต่อในหม้อหุงข้าวได้ค่ะ
1: ค่ะก็คือไม่ต้องใส่น้ำมันเพิ่มเติม
0: ใช่ค่ะก็จะใช้น้ำจากตัวที่เราผัดหมูมาผัดเพิ่มค่ะ
1: ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมค่ะท่านไหนมองไม่ทันนะดูไม่ทันจดตามไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวในเพจ Facebook คนสู้โลกจะขึ้นสูตรของคุณหมอจีนให้อีกหนึ่งรอบนะคะแต่ต้องบอกว่าใครที่มีสูตรแชร์กันเข้ามาได้นะว่าบ้านคุณเนี่ยกินแบบไหนอยู่บ้างหรือว่าสงสัยว่าสมุนไพรตัวนี้ดีต่อสุขภาพคนในบ้านหรือเปล่าจะปรับได้ยังไงบ้างให้ตรงกับสุขภาพก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้เราลองมาคุกกันเลยดีไหมคะว่าจะมีขั้นตอนการปรุงหรือว่าการคลุกเคล้าให้เข้ากันได้อย่างไรบ้างพอเราผัดมาแล้วตอนนี้มีทั้งหมูนะคะที่ผัดแล้วมีวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรที่ต้มแล้วแล้วก็มีข้าวที่ผัดมาเรียบร้อยแล้วข้าวผัดเนี่ยยังไม่ต้องสุกมาก
0: ใช่ค่ะยังไม่ต้องสุกมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหุงต่อในหม้อหุงข้าวต่อ
1: เราผสมกันยังไงบ้างคะเราเอาทุกอย่างคลุกรวมกันเลยไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ก็จะมีสมุนไพรนะค่ะใช่ค่ะนี่คุณวนิดาถามมาว่าไหว้วันที่19ใช่ไหมคะวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ค่ะจริงๆวันไหว้บ้าจ่างเนี่ยก็คือตรงกับวัน5ค่ําเดือน5
0: ค่ําเดือน5ค่ะ
1: นะคะ
0: ของทุกปีค่ะ
1: ของทุกปีปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19มิถุนายนนะคะทําเองไหมคะคุณวนิดานะเนี่ยลองทําที่บ้านทําได้ง่ายๆเราใส่ข้าวเหนียวเข้าไปเนื้อของสมุนไพรที่หมอหมุนเตรียมมาวันนี้คือกินได้หมดเลยเหรอคะ
0: ทานได้หมดเลยค่ะเคี้ยวทานได้หมดเลย
1: เพราะเราชอบแบบแยกสมุนไพรนะที่ต้มอยู่ในเหมือนซุปนะคะ
0: วันนี้เป็นเลือกสมุนไพรตัวที่แบบสามารถเคี้ยวทานได้หมดเลยแล้วก็รสชาติดีด้วย
1: ค่ะก็เนื้อก็สัมผัสก็จะได้กรุบกรุบกรอบกรอบด้วยนะคะมีแบบว่าเนื้อให้ได้เคี้ยวกันหนึบหนึบนิดหนึ่งก็ใส่เข้าไปได้เลยแล้วแต่ความชอบปริมาณ
0: ปริมาณก็ถ้าที่เหมาะสมก็ไม่เยอะเกินไปค่ะถ้าพุทราก็ทานไม่เกินวันละ3ลูกอย่างนี้ก็ได้ค่ะเกากี้ก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บะจ่างก็ทานวันละประมาณ1ลูกก็พอค่ะเพราะจะอาจจะมีแคลอรี่ที่ค่อนข้างสูงเพราะว่ามีสารอาหารครบถ้วนมากๆเลย
1: เนี่ยใครที่ความดันไขมันสูงเนี่ย
0: แต่สูตรนี้เป็นสูตรที่ไม่ค่อยไม่ได้ปรุงเยอะค่ะไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะ
1: ก็สามารถลดสัดส่วนนะคะลองได้แต่จริงๆแล้วขึ้นอยู่กับปริมาณการกินถ้าเรากินปริมาณที่พอเหมาะไม่ได้เยอะเกินไปเนี่ยกำลังดีนะคะเพิ่มทั้งโปรตีนนะคะแล้วก็ได้วิตามินด้วยนะคะได้ประโยชน์จากสมุนไพรเยอะเลยอันนี้คุณหมอบุญใส่น้ำซุปเข้าไปด้วยเลย
0: นะคะ
1: ใส่คลุกเข้าไปแล้วก็
0: สามารถตกแต่งด้วยเห็ดด้านบนก็ได้ค่ะ
1: ตกแต่งสวยงามนะคะเห็ดหอมนี่ก็มีสรรพคุณเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไข่แดงค่ะไข่มันสูงนะคะใส่ไข่แดงสัก1 ลูกหรือว่าลดปริมาณลงสักครึ่งหนึ่งนะจริงๆอร่อยอ่ะขออ่ะคุณบอกอร่อยใส่ได้
0: 2ลูกละกันค่ะอันนี้ก็ทานได้2คนได้เลยนะคะ
1: 2คนได้แล้วก็เนื้อสัตว์ล่ะคะใส่ตอน
0: เนื้อใส่ตกแต่งได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าผัดก็คือถ้าผัดข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็ใส่หมูใส่เนื้อสัตว์ตามใจชอบลงไปกลับลงไปได้เลยค่ะ
1: อันนี้จริงๆเนี่ยเหมือนว่าถ้าเราใส่วัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยค่ะก็สามารถใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าอันนี้เราสาธิตให้ดูนะคะว่าเราใส่ไปประมาณนี้น้ำล่ะคะคุณหมอใช้น้ำเท่ากับเราหุงข้าวเหนียวไหม
0: ใช่ค่ะประมาณพอดีข้าวได้เลยค่ะอย่าสูงเกินค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะทำให้ข้าวเหนียวแฉะได้ค่ะ
1: นี่นะคะ
0: ก็สามารถเติมน้ำซุปลงไปได้เลยให้มันพอดีค่ะ
1: ได้แบบนี้แล้วนะคะใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวทิ้งไว้หุงที่ประมาณ
0: 20นาทีค่ะ
1: ประมาณ20นาที
0: ตามโหมดของแต่ละเครื่องก็ได้นะ
1: คะใช้โหมดไหนคะ
0: ก็จะเป็นโหมดหุงข้าวเหนียวค่ะก็จะมีถ้าเป็นหม้อที่เป็นหม้ออัจฉริยะมันก็จะมีโหมดหุงข้าวเหนียวค่ะหรือว่าหม้อของแต่ละคนอาจจะเวลาไม่เท่ากัน
1: ค่ะนี่แหละค่ะปิ้งปิ้ง

0: สร็จแล้วค่ะ20นาทีเปิดหม้อออกมาว้าวนี่คุณผู้ชมอันนี้คือหน้าตาของบะจ่างที่หุงด้วยหม้อหุงข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาเหมือนบะจ่างที่เรากินเลยเวลาแกะออกมาจากใบไผ่นะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ห่อด้วยใบไผ่เน้นเป็นการทำสำหรับคนในเมืองนะ
1: ใช่
0: ทุกบ้านสามารถทำได้นะคะแต่ว่ามีกลิ่นหอมของใบไผ่เหมือนตอนที่เราห่อเลยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยอันนี้เนี่ยสามารถกินได้ทั้งบ้านเลยนะคะแบ่งกันได้นี่มีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินนะคะมีข้อจำกัดไหมสำหรับใครที่มีปัญหาสุขภาพแบบไหนบ้างที่ไม่แนะนำให้กินเยอะเกินไปหรือว่ามีสมุนไพรอะไรที่ควรหลีกเลี่ยงบ้างคะ
1: ถ้าเป็นคนที่ร่างกายมีความเย็นอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังพวกใบไผ่นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าร่างกายก็เพราะวันนี้เป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็น
0: ค
1: ่ะถ้ากินสมุนไพรฤทธิ์เย็นเข้าไปเยอะเกินก็อาจจะทำให้ร่างกายเย็นได้เหมือนกันค่ะ
0: ปีละครั้งน่ะช่วงเทศกาลถือว่าดีต่อสุขภาพนะคะใครที่อยากจะนำสูตรไปทำต่อก็สามารถติดตามสูตรได้นะคะใน Facebook Fanpage คนสู้โรคนะคะวันนี้ต้องขอบคุณหมอบุญนะคะที่มาร่วมสาธิตให้เราได้นำสูตรเมนูดีต่อสุขภาพกลับไปทดลองทำกันที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการคนสู้โรคได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่าย 3:05 นจนถึงเวลาบ่าย 3:30 นนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วตั๊กและคุณหมอบุญและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมธีรนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับขนมไข่ปลาขนมโบราณจากลูกตาลสุกแท้ๆเหนียวหนึบหวานมันสืบสานความอร่อยผู้ชุมชนไทยยวนจังหวัดราชบุรี2ตายายจังหวัดอุทัยธานีสืบสานภูมิปัญญาเครื่องจักสานไม้ไผ่ทำใช้เองขายเองสร้างรายได้พร้อมถ่ายทอดวิชาไม่ให้สูญหายจุฑามาศภูโคพาไปรู้จักสมุนไพรต้น30ที่อดีตหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรประจวบคีรีขันธ์นำมาปลูกอนุรักษ์พร้อมนำมาทำอาหารหากินได้ยากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงติดตามโครงการกำลังใจในพระดำริที่เรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดเมื่อปี2553เพื่อทรงสืบสารแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังผ่านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันนะครับนี่เป็นทั้งพื้นที่ฝึกอาชีพแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราดด้วยครับพื้นที่สีเขียวกว่า 1,000 ไร่ของเรือนจำชั่วคราวเขาระกำอำเภอเมืองตราดนะครับนี่เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาผู้ต้องราชทัณฑ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดได้เรียนรู้ทักษะอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำแห่งนี้ครับยังน้อมนำพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาที่ทรงสืบสานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโครงการกำลังใจในพระดำริสู่หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา5เดือนเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันนะครับรวมทั้งสิ้น18รุ่นได้เรียนรู้ด้านการเกษตรการทำบัญชีครัวเรือนรวมถึงวิชาช่างวิชาชีพแขนงต่างๆนะครับได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภายในจังหวัดตราดส่งวิทยากรมาให้ความรู้กันแล้วก็ฝึกทักษะอาชีพที่หลากหลายเลยครับ
1: นะครับท่านก็มองว่าผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยเป็นผู้ก้าวพลาดนะครับไม่ใช่เป็นผู้ต้องขังที่มีความผิดเป็นนิสัยหรือเป็นสันดานเขานะฮะท่านก็มองว่าเป็นผู้ก้าวแค่ผู้ก้าวพลาดเพียงแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นกรมราชทัณฑ์ซึ่งต้องดูแลผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยก็ต้องให้ความรู้เขาในเรื่องที่เขาสามารถนำความรู้ที่เขาได้รับการอบรมเนี่ยไปปรับใช้โดยที่หลักสูตรที่เราให้เขาไปเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนอะไรมากมาย
0: ในปี2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จมาทรงเปิดร้านกาแฟอินสปายบายปรินเซสและอาคารนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงณเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดโดยทรงติดตามการดำเนินงานและก็เสด็จเยือนเรือนจำชั่วคราวเขาระกำรวมถึง4ครั้งเลยนะครับนับตั้งแต่ปี2553มุ่งเน้นการเปลี่ยนทัณฑสถานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวกลับสู่สังคม
1: ในวันนั้นนะครับท่านก็มีธรรมดิที่จะให้ร้านกาแฟแห่งนี้ให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มาฝึกวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชงกาแฟการทำอาหารการทำเบเกอรี่แล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยที่ด้านหลังผมเนี่ยนะฮะก็มีการขยายพื้นที่นะครับมีการปลูกไร่กาแฟนะครับปลูกกล้วยเพาะพันธุ์หมาลังอานด้วยนะบอกเป็นหลังอานซึ่งเป็นหมาลังอานนี่ก็เป็นหมาประจำจังหวัดตราดนะครับเป็นหมาเนี่ยจะมีรูปปั้นของหมาลังอานด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เรือนจำเนี้ยเป็นเรือนจำท่องเที่ยวนะครับตามดำริของท่าน
0: ปัจจุบันเรือนจำชั่วคราวเขารักกำขยายพื้นที่แล้วก็พัฒนาสู่การเป็นเรือนจำท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราดไปแล้วนะครับมีทั้งแปลงกาแฟสวนดอกไม้บ้านต้นไม้ศูนย์เพาะพันธุ์สุนัขไทยหลังอานมีสวนสัตว์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีสวนทุเรียนนี่เป็นตัวอย่างของการน้อมนำแนวพระดำริมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับด้วยพื้นที่เรือนจำกว้างมากนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีรถรางเอาไว้ให้บริการนะครับจะได้ชมกันอย่างสะดวกสบายด้วยนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของที่ตราดแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สวยอันดับต้นๆของจังหวัดเลยครับชุมชนไทยยวนที่จังหวัดราชบุรีครับช่วงนี้เขามีลูกตาลที่เรียกว่าสุกกันเต็มต้นแล้วก็ร่วงหล่นนะครับก็ไม่ทิ้งให้เสียเปล่าคุณผู้ชมเอามาทำเป็นขนมไข่ปลาจากลูกตาลแบบแท้ๆเลยครับไม่ต้องผสมอะไรอื่นลงไปรสชาติหวานมันเหนียวหนึบเลยครับลักษณะชิ้นที่เหมือนกับไข่ปลาชัดเจนเลยครับค่อยๆหย่อนลงหม้อต้มในน้ำเชื่อมให้สุกเลยครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของขนมไข่ปลาขนมพื้นบ้านชาวไทยยวนที่นางสาวสุนันทาจันรวมชาวบ้านบ่อเจ็กที่หมู่6ตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ทำขายหน้าบ้านนะครับเป็นอาชีพเสริมในตอนวันหยุดเอาผลตาลสุกมายีจนได้เนื้อตาลละเอียดสีเหลืองนะครับแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวใส่เกลือใส่น้ำต้มสุกนะครับแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้เนื้อแป้งที่เนียนนุ่มนะครับแล้วเอามาคลึงเป็นเส้นกลมยาวปลายแหลมทั้งสองด้านนะครับก่อนพับครึ่งเข้าหากันลักษณะก็เหมือนกับไข่ปลาเป็นที่มาของชื่อขนมนี้ครับเราก็นำตัวขนมลงต้มในน้ำเชื่อมจนสุกเราเอามาคลุกเคล้ากับมะพร้าวถึงทึกขูดที่ผ่านการนึ่งจนสุกหอมมาแล้วครับจะได้ขนมที่สีเหลืองส้มตัวงอวาวใสคล้ายไข่ปลาครับรูปกับมะพร้าวขูดก็จะได้รสสัมผัสความหอมของลูกตาลเหนียวหนึบหวานมันตักใส่กระทงใบตองแล้วก็ขายเริ่มต้นกล่องละ20บาทครับ
2: ลูกตาลสุกก็คือเนื้อแบบถ้าพูดภาษาทั่วไปคือเนื้อจะเละๆเลยอะค่ะเพราะว่า
3: สุกจัดเลย
2: จัดเลยค่ะเนื้อจะเละแล้วก็เอามายี
3: ทำไมถึงต้องเลือกเป็นสุกจัดขนาดนั้นนะคะ
2: เพราะว่าสุกจัดอะมันจะเป็นเนื้อตาลที่มันเวลาที่เราเอามายีค่ะมันจะได้เป็นเนื้อตาลแท้ๆเลยคือถ้าเกิดว่าสุกไม่จัดอะมันยีมันก็ยีไม่ได้เนื้อตาลไม่ออก
3: ค่ะอันนี้ส่งผลถึงเรื่องกลิ่นด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะมันจะเกี่ยวกับกลิ่นด้วยขนมไข่ปลาเนี่ยส่วนผสมนะคะจะไม่เหมือนขนมตาลเพราะว่าขนมตาลเนี่ยจะผสมกับแป้งข้าวเจ้าแต่ว่าขนมไข่ปลาจะผสมกับแป้งข้าวเหนียวค่ะก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วเราก็ใช้นะคะในส่วนของตัวที่เป็นเนื้อตาลนี่แหละค่ะผสมกันเข้าไปเวลาที่เรานวดกับน้ำอุ่นนะคะนวด

0: ะคะให้จนแป้งข้าวเหนียวกับเนื้อตาลเนี่ยเข้ากันนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้แป้งเนี่ยแป้งมันจะไม่แฉะนะถ้าเกิดแป้งแฉะปั้นออกมาจะไม่เป็นตัวนะคะไม่เป็นตัวไข่ปลาค่ะ
1: ชาวไทยยวนในอดีตนะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับต้นตาลกันมากเพราะว่าถือเป็นพืชสารพัดประโยชน์นะครับพบเห็นได้ทั่วไปเลยตามหัวไร่ปลายนาต่างๆส่วนผลลูกตาลเนี่ยก็เอามาปรุงเป็นอาหารได้เยอะเลยครับพอเวลาเข้าสู่ฤดูการตาลสุกนะครับตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนของทุกปีมันก็จะร่วงหล่นลงมาจากต้นตามธรรมชาติเลยครับแล้วส่งกลิ่นหอมหวานเลย
2: วิถีของไทยยวนในเรื่องเกี่ยวกับขนมเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไป
0: ถ้าเกิดเป็นในส่วนของชุมชนคนไทยยวนนะคะที่นี่นะตำบลหนองปลาหมอดนะคะคือจะเป็นวิถีชีวิตของคนไทยยวนที่เราใช้คำว่ารู้อยู่รู้กินค่ะเพราะว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะมาบอกว่ามาแปรรูปหรือว่ามาปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นสิ่งบริโภคหรือว่าสิ่งอุปโภคแบบนี้เลยค่ะเราจะทำขนมไข่ปลาตามช่วงฤดูกาลค่ะคือฤดูกาลที่มีตาลเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตาลเราไม่อยากจะใช้เป็นพวกสีหรือว่าเป็นกลิ่นตาลเทียมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนั้นเราจะไม่ได้อรรถรสในการทานขนมไข่ปลาซึ่ง
1: จุดเด่นของขนมไข่ปลาอยู่ที่เนื้อสัมผัสที่นุ่มหนึบเคี้ยวเพลินเลยนะครับให้รสชาติหวานมันจากน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวขูดด้วยผสานกับกลิ่นหอมเฉพาะตัวของลูกตาลสุกจึงทำให้ทุกวันนี้ครับขนมไข่ปลาก็ยังเป็นขนมไทยพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเสมอเลยครับลูกค้ากลุ่มหลักโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุครับก็จะคุ้นเคยกับขนมไทยโบราณขนมพื้นบ้านที่รสชาติดั้งเดิมแบบนี้ครับตอนนี้ก็ขายดีทั้งในพื้นที่และก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยครับจากลูกตาลที่หวานนะครับมาเจอทุเรียนอันนี้ก็หวานยิ่งกว่าครับแล้วก็เป็นเนื้อครีมมี่หวานมันนะครับตอนนี้เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเลือกหากินกันแล้วนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกที่สวนของลุงเนาซึ่งตกแต่งบรรยากาศมาพร้อมกับคาเฟ่มีอาหารเครื่องดื่มอีกหลายรายการเลยครับต้นทุเรียนหลงบ้านแยงหลายต้นที่ออกลูกมากเกือบ100ลูกต่อต้นเลยครับแล้วก็ออกผลเตี้ยด้วยสามารถมาถ่ายรูปกันได้แล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเลยครับเพราะว่าภายในสวนประภาพันธ์สวนทุเรียนที่สวยงามแล้วก็เตียนโล่งสะอาดตาแบบนี้นี่เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับปลูกต้นทุเรียนอยู่3สายพันธุ์คือหลงบ้านแยงหมอนทองบ้านแยงแล้วก็ชนีเนื้อจำปาหลายร้อยต้นเลยครับพื้นที่20ไร่ให้นักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อแล้วก็เลือกเดินชมกันนายนวรัตน์มะลิวันหรือว่าลุงเนาอายุ64ปีเจ้าของสวนนะครับบอกว่าช่วงนี้ทุเรียนหลงบ้านแยงทุเรียนหมอนทองบ้านแยงเนี่ยลูกค้านิยมกันมากนะครับเพราะว่าเนื้อมันแห้งหวานมันครีมมี่ครับลุงเนาจะเป็นคนเคาะนะครับทุเรียนที่แก่เฉพาะลูกที่แก่สัก 90% เท่านั้นถึงจะตัดขายครับหรือว่าประมาณ3วันก็จะพร้อมสุกกินได้เลยครับที่นี่ไม่ใช้น้ำยาเร่งสุกนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชอะไรเลยได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารด้วยครับส่วนทุเรียนหลงบ้านแยงนะครับว่ากันว่าผลดกมากบางต้นร้อยกว่าลูกนั้นนะครับนี่ก็เป็นไปตามปกติของสายพันธุ์หลงเขาเลยครับ
3: แต่ว่าด้วยความที่เขาติดลูกเยอะร่วงแล้วก็ยังเยอะ
4: ร่วงแล้วยังเยอะ
3: เพราะว่าเขามีเยอะไงเขามีตอนติดลูกใหม่ๆเป็นพันลูกเลยแล้วเขาก็จะร่วงในสัดส่วนของต้นเขาก็จะดูแลสมดุลของเขาอะนะเขาก็จะร่วงมาเหลือเป็นร้อยสองร้อยจนผมต้องมาคัดออกอีก
4: เราต้องเอาออกเอง
3: ใช่เป็น200ลูกเนี่ยเราต้องมาคัดออกอีกจริงๆเราต้องคัดออกอีกเป็น100
4: ครับ
3: ถ้าเราต้องการให้ลูกมันโตอ่ะเราก็จะไว้แค่ประมาณ70ถึง80แค่นั้นแหละครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเน้นเรื่องของความโตตรงนั้นเพราะว่า1ผมไม่ได้ทําส่งออก
4: คร
3: ับ บางทีเราก็มีลูกค้าที่ต้องการลูกแบบไม่โตมากอะไรเงี้ยเค้าจะเพราะว่าหลงราคามันก็จะสูงกว่าหมอนอยู่แล้วไงเค้าก็จะได้มีกําลังที่จะซื้อ
1: ที่นี่มีคาเฟ่กลางสวนทุเรียนด้วยครับมีสเต็กนะครับสเต็กหมูเนื้อริบอายต่างๆอาหารตามสั่งกาแฟเครื่องดื่มครับโดยเฉพาะเมนูขึ้นชื่อคือทุเรียนครีมชีสหรือว่าทุเรียนสมูทตี้เนื้อทุเรียนหมอนทองแก้วละ99บาทนะครับแล้วก็เข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับลูกค้ามาใช้สิทธิ์ตามเกณฑ์ของตัวเองได้เลยครับปีนี้ที่สวนก็เตรียมพวกโต๊ะที่นั่งเก้าอี้น่ารักนะครับเอาไว้ให้กับลูกค้าได้มาเลือกมุมได้นั่งกินทุเรียนกันอย่างสบายใจแล้วก็เดินชมสวนที่ตกแต่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสบายตาได้ด้วยครับ ส่วนอันนี้ก็มีสวนทุเรียนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าระหว่างที่รอผลผลิตเนี่ยเขาก็หาพืชมาปลูกเสริมนะครับก็คือปลูกสละอินโดสายน้ำผึ้งนะครับได้ความหวานจัดอร่อยมากลูกค้ามาซื้อถึงสวนนะครับก่อนซื้อก็ให้ชิมเพื่อความแน่ใจด้วยที่จังหวัดตรังครับปลูกสละอินโดสายน้ำผึ้งซึ่งต้นพันธุ์เนี่ยส่งตรงมาจากมาเลเซียเลยครับตั้งแต่ปี2545ตอนนั้นเริ่มต้น 1,000 ต้นในพื้นที่ว่างหลังบ้านประมาณ4ไร่ครับที่ตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังของนายสุภรัตน์แสงมณีกับนางธนัดพรแสงมณีเป็นสามีภรรยานะครับเขาปลูกแซมในสวนทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่60ต้นตอนที่เริ่มต้นปลูกนะครับพบว่าสละอินโดบางต้นเนี่ยรสชาติยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ครับก็เลยโค่นทิ้งแล้วก็คัดต้นพันธุ์ที่เนื้อแน่นหวานกรอบที่สุดมาปลูกใหม่ครับใช้เวลาหลายปีเลยกว่าจะสำเร็จนะครับพอปี62ครับได้สละอินโดสายน้ำผึ้งที่หวานขึ้นชื่อของจังหวัดตรังเลยครับรวมกว่า700กอเนื้อแน่นลูกใหญ่เมล็ดเล็กรีบนะครับหอมหวานกรอบไม่เหมือนใครเลยซึ่งสละอินโดสายน้ำผึ้งเนี่ยหากินได้ทั้งปีนะครับแต่ว่าช่วงสักเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนของทุกปีเนี่ยจะให้ผลดกที่สุดเลยส่วนรสชาติก็คงที่ทั้งปีครับลูกค้าก็เลยติดใจมาเลือกชิมซื้อถึงสวนกันแม้ว่าราคาจะสูงกว่าสละอินโดทั่วไปก็ตามครับ
5: ลูกค้าที่มาใหม่จะให้ชิมคนทุกครั้งคนจะซื้อค่ะแล้วลูกค้าก็ตอบรับได้ดีค่ะก็ชมว่าหวานจริง
6: ๆส่วนใครสนใจติดต่อซื้อทางช่องทางไหนบ้างคะ
5: โตค่ะเบอร์โตก็มีค่ะ0961521994ค่ะ
6: Facebook มีไหมคะ
5: มีค่ะ Facebook ของตนัดปอนเจงมณีค่ะ
6: ตอนนี้สามารถเก็บได้สัปดาห์ละประมาณกี่กิโลคะ
5: สัปดาห์ประมาณสัก200กว่าโลค่ะ
6: ขายกิโลเท่าไหร่คะ
5: กิโลละ120
6: จุดเด่นของสละที่นี่คืออะไรบ้างคะ
5: รสชาติจะหวานแล้วก็หอมมีกลบด้วยค่ะ
1: ตอนนี้ครับราคาขายกิโลกรัมละ120บาทนะครับจะต่างจากสละอินโดทั่วไปที่ราคาอยู่ที่สักประมาณ50ถึง80บาทมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับตอนนี้ต้องตัดสละอินโดสัปดาห์หนึ่งไม่ต่ำกว่า200กิโลกรัมสร้างรายได้กว่า 20,000 บาทต่อสัปดาห์หรือว่าปีนึงก็ 160,000 บาทเลยครับส่วนทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีในสวนนะครับปีนี้ดีอยู่อย่างนะครับที่มีความแล้งยาวนานก็ทำให้เนื้อทุเรียนเนี่ยได้เนื้อที่สีนวลสวยแล้วก็มีความหวานเข้มข้นขึ้นด้วยก็มีรายได้จากการขายทุเรียนเสริมเข้ามาอีกสัปดาห์หนึ่งพันสองพันบาทด้วยครับที่อุทัยธานีครับสองตายายสืบสานภูมิปัญญาเครื่องจักสานไม้ไผ่กันนะครับยังทำไม่ใช้เองที่บ้านด้วยครับรวมถึงทำขายไปด้วยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้นะครับมาถามวิชาต่างๆก็พร้อมจะถ่ายทอดให้ด้วยครับกระด้งฝัดข้าวนะครับที่เขาทำด้วยตัวเองเลยจากการจักสานไม้ไผ่ฝีมือของตาสวัยน่วมอินอายุ77ปีแล้วครับแล้วก็ยายเสน่ห์น่วมอินอายุ71ปีสองสามีภรรยาที่เขาใช้เวลาว่างภายในกระท่อมข้างบ้านนะครับที่บ้านหนองเมนหมู่6ตำบลหนองยายดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับนั่งสานเครื่องจักสานไม้ไผ่ผลิตทั้งกระด้งกระจาดแล้วก็เครื่องจักสานขนาดต่างๆเอาไว้ใช้ในครัวเรือนได้เยอะเลยครับยายเสน่ห์บอกว่าได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องจักสานมาจากแม่นะครับตั้งแต่สมัยสาวๆเลยพอโตมามีครอบครัวครับก็นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยประกอบอาชีพทำนาแล้วก็มีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับจึงยังต้องใช้กระด้งสำหรับร่อนนะครับแล้วก็คัดคุณภาพข้าวสารด้วยแม้ว่าปัจจุบันนี้ครับวัสดุสังเคราะห์จะเข้ามาแทนที่เครื่องใช้พื้นบ้านแบบดั้งเดิมเหล่านี้ก็ตาม
7: ไปตากปลาบางทีก็ทำกอยก็ไปตากกอยทำกอยขายด้วย
8: ที่ผ่านมามีคนสนใจมาถามหาซื้อใช่ไห
7: มมีเขาก็มาถามซื้อกันเรื่อยโดยมากก็มาเอาตะแกรงเนี่ยเขาไปใช้กระด้งตะแกรงเนี่ยเขาไปใช้กันไปตากมันไปร่อนอะไรเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ได้จ้ะ
9: เครื่องจักสานไม้ไผ่ต่างกับเครื่องจักสานวัสดุที่พลาสติกต่างยังไงครับ
7: ก็พลาสติกมันก็ไม่เหมือนอันเนี้ยไม่เหมือนตอกไม่เหมือนไม้นะไม้จะดีกว่าดีกว่าพลาสติก
9: ความคงทนเป็นไงครับ
7: ทนถ้าใช้เราไม่ตากพยายามเก็บใหญ่ตากฝนตากเดือดตากใช้พลาสติก นั่นแล้วก็เก็บเนี้ยก็จะทน
1: วัสดุที่นำมาใช้ก็เลือกไม้ไผ่ที่ปลูกอยู่ตามหัวไร่ปลายนาครับคัดลำที่แก่จัดลักษณะตรงก่อนนำมาผ่าแล้วก็จักตอกขนาดที่ไม้ยังสดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเหลาให้บางสม่ำเสมอกันถือเป็นขั้นตอนสำคัญต้องอาศัยความชำนาญด้วยจะได้ตอกที่มีคุณภาพสำหรับนำไปสานขึ้นรูปต่อครับแล้วก็ส่งต่อให้ตาสวยนะครับเอาไปเข้าขอบกระด้งแล้วก็กระจาดด้วยลวดนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานพร้อมเก็บรายละเอียดตกแต่งให้สวยงามนะครับแต่ละชิ้นก็ผลิตทีสัก 2-3 วันนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อกันราคามีตั้งแต่80-200 บาทแล้วแต่ขนาดความยากง่ายครับและใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้การทำเครื่องจักสานนะครับสองตายายบอกว่ายินดีที่จะให้วิชากับลูกหลานนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ฝีมือการจักสานงานไม้ไผ่เหล่านี้หายไปจากในชุมชนตัวเองครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่ในอดีตมีอดีตหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและก็พัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนำมาปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์ด้วยเรียกกันว่าต้น30นะครับและยังเอามาทำอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบันด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
10: เกษียณของแต่ละคนจะมีเส้นทางที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับอดีตหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เลือกปรับพื้นดินทำกินมาทำเป็นแปลงปลูกพืชสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรไทยโบราณที่ปัจจุบันหาชมได้ยากแล้วนั่นก็คือต้น30ค่ะ
11: ตั้งแต่ทำงานนะเราจะทำงานอยู่ในจังหวัดประจวบเกือบทุกอำเภอนะเราก็เห็นต้น30เนี่ยขึ้นในธรรมชาติแล้วก็มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าการใช้พื้นที่การเกษตรการก่อสร้างหรือการไปปรับพื้นที่ครับเขาลดลงไปทีนี้ในแง่ของอาหารถิ่นที่นี่ครับ30เนี่ยเป็นอาหารที่ว่าหลายคนเก่าๆในชอบทานนะครับแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้จักนะครับนะเราก็เลยเอามาปลูกครับแล้วก็ปลูกก็เพื่ออนุรักษ์อะไรกันนะครับแล้วก็ไปก็เก็บมา2ปีฝ่าแล้วครับก็ยังไม่ได้คิดจะเรื่องขายก็เรื่องแบ่งปันกันแล้วพอเดี๋ยวปลายปีเราก็จะปล่อยให้เขาติดลูกเพื่อให้นกเนี่ยนำไปเผยแพร่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะขึ้นทั่วไปในสวนนะครับในสวนนี้ก็ขึ้นหลายร้อยต้นแล้วครับ
10: ต้น30เป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายส่วนแต่ชาวบ้านนิยมกันมากที่สุดคือการเก็บนำไปปรุงอาหารซึ่งเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ต้องเลือกเก็บเฉพาะผลอ่อนค่ะ
11: พอเราว่าอายุครบแล้วนะครับก็เราก็จะเริ่มดูว่าได้ขนาดนะครับเราจะเริ่มตัดเวลาตัดเนี่ยออกดอกก็จะออกพร้อมกันหมดทั้งสายเลยครับเราก็จะต้องตัดไปทั้งสายเนี่ยเราก็มองว่าไอ้เนี่ยคือสายเดียวกันนะครับก็จะมีลูกติดอยู่นะครับทีนี้เราก็ยังผมก็จะตัดไปเลยแต่ถ้าครับครับเพื่อที่ว่าจะเอาไปคัดเลือกที่บ้านนะครับเนี่ย
12: คือเราจะเอาสายนี้ค่ะไปทำเป็นอาหารกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเลือกดูอีกนะคะว่าลูก30ลูกไหนที่มันสามารถจะกินได้นะคะไม่ใช่ว่ากินได้ทุกลูกไม่เห็นเขียวๆแบบนี้ค่ะตัดมาแล้วอันนี้คือตัดมา1สาย
11: ครับมาหล่นไปแล้ว
12: แล้วรอบต่อไปนี่คือเขาจะเติบโตขึ้นมาใหม่หรือว่ายังไง
11: ครับเดี๋ยวก็แตกใหม่ครับ
12: คร
11: ับก็รอต้นต่อไปนะคะครับบอลเนี่ยค่ะก็ลูกไปอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาไปครับ
12: นะครับเราต้องไปเลือกเก็บอีกทีนึง
11: เลือกเก็บที่บ้านครับตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องร้อนครับ
10: แต่เห็นลูก30ดกๆแบบนี้เวลาเก็บไม่ง่ายนะคะเพราะสมุนไพรชนิดนี้มีน้ำแหลมคมค่ะ
12: เม็ดเขาเหมือนเม็ดมะยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเม็ดลูก30เนี่ยมันจะเล็กกว่าค่ะเล็กจิ๋วเลยค่ะด้านในเขามีแบบเมล็ดไหมคะ
11: เม็ดเล็กๆข้างในเขาจะเล็กครับ
12: อ๋อมีเม็ดเล็กๆอยู่ด้านในด้วยสีแดงนี้เป็นลูกแก่นะคะเขาสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้ค่ะนี่ค่ะความยาวของต้น30นะคะยาวมากค่ะหลายเมตรเลยทีเดียวลูก30ที่เราจะนำไปทำอาหารเดี๋ยวเราต้องไปเลือกดูอีกทีนึงก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้เก็บแค่ลูก30ไปเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกเก็บยอดอ่อนไปทำอาหารด้วยเช่นกันค่ะ
11: ทีนี้นอกจากที่ว่าเราจะทานลูกของมันแล้วนะครับเราก็ยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนนะครับอันนี้เป็นยอดอ่อนชุดที่2นะครับเราก็จะตัด ตัดเพื่อที่ว่าจะไป

0: เอาไปทำแกงหรือว่าไปทอดไข่นะครับปกติแล้วเขาจะตัดได้3ชุดนะครับอันนี้เป็นชุดที่2นะครับทีนี้ลองดูนะครับอันนี้ชุดที่1อยู่เนี่ยครับเนี่ยครับเขาจะโตพอนิดนึงครับเนี่ยครับเขาจะตัดชุดที่1ไปเขาจะอวบกว่าอ่อนกว่าหน่อยนึงครับแต่ต้นที่เลี้ยงมานานแล้วเนี่ยหน่อจะเล็กลงหน่อต้นปีจะใหญ่นะครับเราก็จะได้หน
1: ่อต้น30ดูแลไม่ยุ่งยากเน้นใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2-3 ครั้งทำค้างหรือร้านเพื่อให้ลำต้นเลื้อยส่วนดินต้องเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีไม่ชอบน้ำขังเติบโตได้ดีในพื้นที่แดดลำไร้ค่ะสำหรับการให้น้ำต้น30จะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ต่อท่อกระจายน้ำเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีค่ะ
0: เนื่องจากว่าเราทำโซลาร์เซลล์ตัวนู้นอีกตัวนึงนะครับเป็นซับเมอร์น้ำใต้ดินขึ้นมาแล้วก็ไหลมาตามร่องน้ำก็ใช้ทั้งส่วนนี้30ไร่ขนาด30ไร่ยังส่งไปส่วนข้างเคียงด้วยเพราะว่าเราจะปั๊มทั้งวันนะครับพอมีแดดก็จะปั๊มก็ลงในระบบนะครับพี่น้องเขาก็ช่วยกันก็ดูดไปใช้ได้ครับเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าไฟนะครับ
1: เมื่อได้วัตถุดิบทั้งลูก30และยอดอ่อนสดๆจากต้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือคัดแยกลูก30ที่พร้อมกินค่ะ
0: คัดเลือกเอาแต่เมล็ดเขา
2: ค่ะ
0: นะครับวิธีการของเราเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนะก็ใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ฟาดเลยจะเขาบอกกับเพื่อนเขาบอกว่าทางบ้านเขาเนี่ยโลนึงก็ทำแป๊บเดียวแต่ถ้าเราเก็บไม่จำนวนไม่มากนะเราก็เลือกออกมานะครับบิดให้มันตกลงมาในกระดานเพื่อไม่ให้ไปไหนครับเขาหล่นในนี
2: ้อ๋อให้หล่นในนี้ได้เลย
0: ทีนี้ใบเขาจะหล่นบ้างเราก็อย่าไปสนใจเพราะว่าประเดี๋ยวใช้พัดลมเป่าไหมใบเขาจะหลุดไปเองครับนี่ครับเราก็จะหล่นไป
2: อ๋อแต่ว่าต้องดูด้วยไหมคะว่าลูก30ที่จะกินได้นี่คือต้องดูจากสีผิวหรือดูจากยังไง
0: ด้วยสายตาก็คือมันตึงมือแล้วครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ครับเราก็ถ้ามันเหมือนกับว่าถ้าอ่อนไปนะครับครับก็จะไม่ตึงมือถ้าแก่ไปก็เม็ดเขาเข้มเกินเขาจะแข็งนะครับ
2: ค่ะ
0: แข็ง
2: ก็คือจะดูก็คือสีผิวก็จะออกนวล
0: ๆ
2: เขียวนวลๆใช่ไหมคะแล้วก็ผิวเขาจะมีความตึง
0: ครับตึง
2: ค่ะ
1: สำหรับเมนูพื้นบ้านที่จะลงมือทำกันในวันนี้คือแกงลูก30กินคู่กับไข่เจียวใส่ยอด30ค่ะ
3: ขั้นแรกก็คือนะคะเก็บมาแล้วก็เอามาปิดมันให้เหลือแต่เม็ดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาไปลวกน้ำนะคะลวกน้ำร้อนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะทำแบบง่ายๆก็คือเอาไปฟั่นกับเกลือป่นนะคะขยำไข่ขยำแล้วก็ล้างน้ำออกอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างแล้วก็พักไว้นะคะเราก็ไปเตรียมในส่วนของเครื่องแกงนะคะบางคนก็อาจจะชอบในเรื่องของความเข้มข้นของน้ำก็อาจจะตำเนื้อปลานะคะใส่ไปนะคะแล้วก็ในส่วนของกระชายด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแกงถ้าแกงกะทิเนี่ยถ้าได้กลิ่นหอมของกระชายเนี่ยมันก็กระตุ้นแรงการอยากกินขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมหัวกะทินะคะแล้วก็เอาพริกแกงที่เราเตรียมไว้เนี่ยไปผัดกับหัวกะทินะคะถ้าเราอยากจะแกงใส่ปูเราก็เตรียมเนื้อปูไว้ถ้าเกิดว่าเราอยากแกงใส่หมูย่างนะคะเราก็เตรียมหมูย่างไว้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากในส่วนของเครื่องปรุงนะคะแกงกะทิส่วนใหญ่ที่บ้านจะชอบใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลก็ปรุงรสนะคะให้เค็มนำนิดนึงเพราะว่าไปทานกับข้าวนะคะไม่ต้องหวานนะคะอันนี้ก็พอน้ำเดือดอะไรเดือดเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ลูก30ลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ

0: ำหรับไข่เจียวนะคะยอดของ30เราก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตีไข่ให้พร้อมปรุงรสให้ดีนะคะก็ใส่ซอสปรุงรสอย่างเดียวแล้วก็เอาอันนี้ค่ะไปใส่เอายอด30เนี่ยไปตีได้พอเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็ไปตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนแล้วก็ไข่เจียวก็ง่ายๆค่ะแต่มากด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะ
1: ต้น30มีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการปวดหลังหรือหากผู้หญิงเป็นไข้ทับฤดูคนโบราณมักจะนำรากไปต้มน้ำดื่มเพื่อบรรเทาอาการค่ะการปลูกต้น30ไว้ในพื้นที่จึงไม่ใช่แค่การปลูกพืชผักทั่วไปแต่คือการส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาอาหารและยาไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาค่ะ

แกงลูก30นี่ก็ถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับที่นำมาทำอาหารกันในชีวิตหลังวัยเกษียณก็ได้มีการทำกิจกรรมต่างๆให้ทำและยังเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยนะครับที่จังหวัดยะโสธรเปิดตัวฟาร์มสเตย์นี่เป็นเฟสที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อชูอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์วิถีอีสานลบภาพจำเมืองทางผ่านนะครับไปสู่หมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวนหมากฟาร์มสเตย์ที่บ้านพืชคำอำเภอไทยเจริญครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะเหตุทหารยศร้อยตีก่อเหตุยิงสัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องทำงานสารกลางจังหวัดตำรวจได้แจ้ง3ข้อหาหนักค่ะขณะที่เจ้าตัวก็รับสารภาพว่าทำไปเพราะว่าไม่พอใจที่มีคำสั่งย้ายให้ไปทำงานต่างพื้นที่เบื้องต้นตำรวจควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลทหารจังหวัดขอนแก่นตามขั้นตอนค่ะตำรวจและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในห้องทำงานชั้น4อาคารสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อรวบรวมหลักฐานกรณีที่ร้อยตีชินกรอายุ59ปีทหารปฏิบัติการสำนักงานศัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ก่อเหตุยิงพันเอกกรวิภานนท์อายุ59ปีศัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตในห้องทำงานโดยขณะเกิดเหตุมีข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการจำนวนมากค่ะจากการสอบสวนร้อยตีชินกรผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าไม่พอใจที่ถูกตั้งกรรมการสอบการปฏิบัติงานและมีคำสั่งให้ย้ายไปทำงานในต่างพื้นที่โดยหลังก่อเหตุร้อยตีชินกรก็ได้รอมอบตัวกับตำรวจค่ะเบื้องต้นตำรวจได้ทำการพิมพ์ลายนิ้วมือและให้ผู้ก่อเหตุทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนจะควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งร้อยตีชินกรรับสารภาพและพร้อมรับโทษที่ก่อเหตุขึ้นค่ะขณะที่10เอกพลากรยาแสงช่วยราชการสำนักงานศัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุทุกคนก็ทำงานตามปกติค่ะก่อนที่พันเอกกรวิภานนท์นั้นจะเรียกร้อยตีชินกรผู้ก่อเหตุมาพูดคุยกรณีการตั้งกรรมการสอบในเรื่องการทำงานซึ่งคุยได้ไม่ถึง1นาทีนะคะก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นทำให้ทุกคนต่างพากันวิ่งหนีออกจากห้องและต่างตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหากับร้อยตีชินกรใน3ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนยิงปืนในที่สาธารณะก่อนที่จะควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลทหารจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายค่ะเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2026ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางค่ะในการดำเนินการกับเครือข่ายที่ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกและฟุตบอลต่างประเทศทั่วโลกค่ะรวมถึงการแปะแบนเนอร์เว็บไซต์พนันในหลายเว็บไซต์ด้วยกันโดยสามารถจับกุมได้2เครือข่ายใหญ่ผู้ต้องหาได้4คนแล้วก็มีการเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าวค่ะตำรวจสอบสวนกลางบุกคนบ้านพักเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในหลายพื้นที่นะคะหลังจากที่สืบสวนพบเว็บไซต์ที่มีการลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศอาทิเช่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีกฟุตบอลชั้นนำอื่นๆทั่วโลกและการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกปี2026รวมถึงการแปะแบนเนอร์เว็บไซต์พนันหลายเว็บไซต์ค่ะเป้าหมายแรกนะคะก็คือเจ้าของเว็บไซต์ที่ลักลอบถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลและแปะแบนเนอร์เว็บพนันซึ่งเจ้าของเว็บอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดสมุทรสาครค่ะตำรวจได้กระจายกำลังตรวจคนทั้ง2เป้าหมายจับผู้ต้องหาได้2คนทั้งคู่รับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ร่วมการบริหารจัดการเว็บไซต์ทั้งโปรแกรมเมอร์เขียนหน้าเว็บไซต์แล้วก็ดูแลระบบหลังบ้านไปจนถึงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตแล้วก็นำลิงก์ถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หน้าเว็บไซต์ค่ะตำรวจขยายผลก็พบเครือข่ายในอุดรธานีเพิ่มเติมนะคะตรวจคนบ้านพักจับผู้ต้องหาได้2คนซึ่งทั้งคู่มีเว็บไซต์รวบรวมลิงก์การถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในราชอาณาจักรไทยแล้วก็ยังมีการลักลอบโฆษณาเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ในเครือข่ายยูฟ่าอีกจำนวนกว่า20เว็บไซต์ค่ะผู้ต้องหาทั้งสองรับสารภาพว่าช่วยการบริหารเว็บไซต์ค่ะทั้งเขียนหน้าเว็บไซต์และระบบหลังบ้านรวมถึงเป็นแอดมินตอบลูกค้าที่ต้องการประกาศโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ด้วยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าจากการตรวจสอบข้อมูลของ2เครือข่ายก็พบเชื่อมโยงกับเว็บพนันในลักษณะการรับจ้างทำโฆษณาแบนเนอร์ของเว็บไซต์พนันจากนั้นก็จะแปะแบนเนอร์ลงในเว็บไซต์ที่ลักลอบถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลซึ่งดูแลทั้งหน้าเว็บและระบบหลังบ้านแบบครบวงจรค่ะ
1: แล้วก็ประการแรกเนี่ยก็เป็นการปิดกั้นนะครับไม่ให้พี่น้องเยาวชนเนี่ยที่เข้ามาดูกีฬาแล้วก็เข้าไปหลงไปเล่นพนันออนไลน์นะครับประการที่สองแล้วก็เป็นการดำเนินการรักษาในการดูแลนะครับภาคเอกชนที่ซื้อลิขสิทธิ์ การถ่ายทอดฟุตบอลมาอย่างถูกต้องแต่ถูกพวกเนี้ยลักลอบให้มาดูฟรีแล้วก็แฝงโฆษณานะครับแล้วก็หยุดยั้งการโฆษณาการพนันออนไลน์นะครับ
0: สำหรับผู้ต้องหาทั้ง4คนถูกดำเนินคดีในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานค่ะส่วนเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องตำรวจก็อยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดกั้นเว็บไซต์ตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะเหตุตำรวจตชด.ใช้ปืนยิงใส่คู่กรณีที่เป็นวินรถจักรยานยนต์ย่านห้วยขวางจนมีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บ1คนนั้นวันนี้ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ได้นำหลักฐานเข้าร้องเรียนต่อประธานกรรมการตำรวจค่ะเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะญาติและภรรยาวินรถจักรยานยนต์ผู้เสียชีวิตได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายวัชรพงษ์คูวิจิตรสุวรรณประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเพื่อร้องเรียนค่ะหลังกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งทางครอบครัวมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นข้าราชการตำรวจประกอบกับปัจจุบันทางครอบครัวกำลังเผชิญกับกระแสสังคมที่ถูกโจมตีอย่างหนักโดยถูกกล่าวหาว่าเป็นฝ่ายที่เริ่มพูดยั่วยุหรือเป็นฝ่ายผิดก่อนแล้วก็โดนข่มขู่ด้วยค่ะ
2: เพราะตอนนี้โดนกระแสหนักมากเลยค่ะพี่โดนข่มขู่ด้วยพวกหนูก็กลัวกันด้วยค่ะ
3: ม
2: ีเจ้าหน้าที่มาข่มขู่ด้วยค่ะขอความเป็นธรรมให้พวกหนู2คนด้วยนะคะ
0: ด้านนายวัชรพงษ์ คูวิจิตรสุวรรณประธานกรรมการตำรวจกล่าวว่าขอให้ครอบครัวผู้เสียหายมั่นใจแล้วก็คลายความกังวลค่ะในเรื่องที่ว่าตำรวจนั้นจะเข้าข้างหรือว่าซูเอียกันเองโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดที่ชัดเจนในเรื่องของการพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าตชด.รายนี้ไม่มีหน้าที่ในการพกพาอาวุธปืนในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หรือในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบแต่อย่างใดค่ะ
4: ซึ่งกรณีนี้ก็เข้าข่ายอย่างชัดเจนนะครับแม้ว่าตัวผู้ก่อเหตุจะเป็นข้าราชการตำรวจก็ตามแต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นนั้นไม่มีหน้าที่ที่จะพกพาอาวุธปืนในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือว่าพื้นที่ที่ตัวผู้ก่อเหตุนั้นรับผิดชอบอยู่ซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนในการเข้าข่ายกระทำความผิดในข้อนี้
0: โดยประธานกรรมการตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมกรรมธิการในวันที่2กรกฎาคมขณะที่ครอบครัวผู้เสียหายหลังจากนี้ก็จะไปยื่นเรื่องร้องเรียนต่อกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรต่อไปเพื่อที่จะทวงคืนความยุติธรรมให้ถึงที่สุดค่ะสำหรับคดีนี้นะคะเป็นคดีที่10ตำรวจตรีนำทัพตำรวจตะเวนชายแดน21จังหวัดสุรินทร์ก่อเหตุยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์ย่านห้วยขวางค่ะส่งผลให้นายโพริศหรือบอยอายุ37ปีและนายชรินหรือบอลอายุ48ปีเสียชีวิตส่วนนายเกียรติศักดิ์อายุ46ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยคดีนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นได้ถูกเผยแพร่ออกมาก็ทำให้คดีนี้ถูกมองต่างมุมแล้วก็เป็นที่ถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวางค่ะหลายคนก็มองว่าเป็นการป้องกันตัวขณะที่อีกหลายฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตว่าการยิงต่อเนื่องถึง17นัดอาจเข้าข่ายใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุค่ะขณะที่ทางฝ่ายคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็ได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงกรณีการกลับมาประกอบกิจการของบริษัทซินเคยยวนสตีลจำกัดค่ะหลังจากที่ถูกสั่งปิดไปก่อนหน้านี้ทางด้านกรมโรงงานก็ยืนยันนะคะว่าผลตรวจเหล็กกว่า 40,000 เส้นของทางบริษัทนั้นผ่านมาตรฐานมอกค่ะคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงกรณีการกลับมาดำเนินกิจการของบริษัทซินเคยยวนสตีลจำกัดแต่ทางบริษัทไม่ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแต่ว่าส่งเป็นเอกสารชี้แจงแทนค่ะนายสุภโชคศรีสุขจรส.ส.นครปฐมพรรคภูมิใจไทยประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมระบุว่ากรรมการได้มีการสอบถามถึงประเด็นการกลับมาเปิดโรงงานซินเคยยวนอีกครั้งโดยทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงว่าได้ออกคำสั่งตามมาตรา39วรรค2ตามพรบโรงงานให้เปิดประกอบกิจการต่อไปได้เมื่อวันที่5มิถุนายนปี2569หลังตรวจสอบพบว่ากระบวนการผลิตของทางบริษัทดังกล่าวนั้นได้มาตรฐานตามที่กำหนดค่ะ
5: ทางนี้ครับทางกรมโรงงานก็ได้ชี้แจงนะครับว่ากระบวนการผลิตของบริษัทซินเคอร์หยวนสตีลนั้น เรียกว่าได้มาตรฐานตามที่ทางกรมโรงงานได้กำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับโดยทางกรมโรงงานและสมอ.ครับได้มีการสุ่มตรวจเหล็กจำนวน 41,635 เส้นนะครับซึ่งจำนวนทั้งหมดนั้นได้มีการส่งสถาบันทดสอบคุณภาพเหล็กถึง2สถาบันซึ่งเป็นที่ยอมรับของทางสมาคมเหล็กนะครับแล้วก็ได้มีผลทดสอบมาแล้วว่าทางเหล็กนั้นได้มาตรฐานตามที่มก.กำหนดครับ
0: อย่างไรก็ตามทางกรรมาธิการก็จะเร่งผลักดันมาตรฐานมก.ฉบับใหม่ค่ะเพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพเหล็กรวมถึงการสั่งตรวจตั้งแต่วัตถุดิบในการผลิตไปจนถึงเหล็กที่วางจำหน่ายในท้องตลาดแล้วก็ให้มีการสุ่มตรวจอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เฉพาะผลิตภัณฑ์ของทางซินเคยหยวนเท่านั้นนะคะแต่จะต้องยกระดับการตรวจสอบโรงงานเหล็กทุกแห่งกว่า40แห่งทั่วประเทศที่ใช้กระบวนการผลิตแบบ IF โดยจะมีการนัดหมายประชุมร่วมกับสมาคมเหล็กอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินก็ชี้แจงถึงการดึง EEC มาดูแลเองนะคะเพราะว่าต้องการที่จะสวมบทเป็นเซลแมนในการดึงนักลงทุนต่างชาติจากทั่วโลกมาลงทุนในไทยติดตามจากคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณเกตมณีค่ะ
6: ค่ะคุณพึ่งนภาค่ะขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการก็มั่นใจนะคะว่าเรื่องนี้จะไม่เป็นปัญหาหรือลอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ได้มองว่าถูกลดบทบาทลงด้วยหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเลิกนะคะให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือสำนักงาน EEC และยกเลิกการเป็นประธานคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะโดยนายพิพัฒน์ยืนยันว่าไม่ทราบในรายละเอียดของคำสั่งมาก่อนนะคะเพียงแต่ได้อ่านผ่านๆในที่ประชุมครม.เพื่อให้รับทราบจึงโยนให้ไปถามนายกรัฐมนตรีแต่ส่วนตัวก็มั่นใจนะคะว่าไม่ได้ถูกลดบทบาทและไม่มีคำว่ารอยร้าวในพรรคภูมิใจไทย
7: รอท่านนายกกลับมาแล้วถามท่านนายกดีกว่านะครับ
8: เป็นรอยร้าว
7: ไม่ครับพวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องครับ

0: ถือว่าตรงนี้บทบาทของใครก็ของคนนั้นนะครับตัวผมเองทำหน้าที่ได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องนั้นซึ่งคำว่าลอยล้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วให้สบายใจได้
1: ล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ชี้แจงลัดฟ้ามาจากรัสเซียนะคะอธิบายเหตุผลที่ดึง EC มาดูแลเองเนื่องจากว่ารัฐบาลได้ดำเนินการพัฒนาโครงการพื้นฐานต่างๆจนพร้อมแล้วค่ะจังหวะต่อไปคือการตลาดเพื่อส่งเสริมการลงทุนใน EEC ตนเองจึงต้องสวมบทเป็นเซลแมนเพื่อทำการตลาดให้ EEC ประกอบกับได้เดินทางไปพบปะเจรจาพูดคุยกับผู้นำต่างประเทศนะคะแล้วก็นักลงทุนภาคเอกชนในต่างประเทศหลายครั้งจึงเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้มากขึ้นค่ะทางนี้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าชนวนเหตุสำคัญที่การนายพิพัฒน์ออกนะคะเนื่องจากว่ามีการกำกับดูแลโครงการ EEC สืบเนื่องจากว่าไม่อนุมัติเรื่องของการแก้ไขสัญญาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินแต่ล่าสุดพบว่าไม่ใช่นะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็ได้ชี้แจงเองแล้วก็มองว่าในการนำเสนอ EEC ควรจะเป็นเรื่องของศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารโลกและเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center ค่ะนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำชัดนะคะว่าไม่ได้เป็นการลดบทบาทนายพิพัฒน์รัชกิจประการอย่างแน่นอนค่ะทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการที่จะดึงนักลงทุนต่างๆมาลงทุนในพื้นที่ EEC
2: ขอบคุณคุณเกตมณีค่ะการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตหลายตำแหน่งก็ทำให้นางสาวพักขมลหนุนอนันต์ในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรก็ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้นะคะว่าเป็นการวางอำนาจใหม่ทางการเมืองของระบอบสีน้ำเงินสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: โดยส.ส.พักขมลชี้นะคะว่าภาคใต้นะคะในฝั่งทะเลอันดามันจังหวัดภูเก็ตเป็นเพียงจังหวัดเดียวที่พักภูมิใจไทยยังปักธงทางการเมืองไม่ได้ค่ะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองค่ะรับเรื่องร้องเรียนจากสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตร้องว่าถูกผู้มีอิทธิพลรายหนึ่งฟ้องปิดปากตามพรบ.คอมพิวเตอร์หลังจากที่ได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการยกย้ายข้าราชการในจังหวัดภูเก็ตค่ะและถูกเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทซึ่งฟ้องที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ไม่ได้ฟ้องที่จังหวัดภูเก็ตก่อนจะตัดพ้อค่ะว่าสื่อในจังหวัดภูเก็ตทุกวันนี้ถูกกดขี่หากนำเสนอข่าวที่ไม่ได้เป็นผลบวกต่อกลุ่มผู้มีอิทธิพลค่ะโดยนางสาวพักขมลหนุนอนันต์ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลดังกล่าวที่มีการฟ้องสื่อเกี่ยวกับการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าเป็นเพียงละครฉากหนึ่งค่ะแต่ว่าผู้ที่มีอำนาจยังคงอยู่ในพื้นที่และเรียกรับผลประโยชน์ฟ้องสื่อมวลชนเช่นเดิมจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาก่อนจะตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้เป็นการวางอำนาจใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ของระบอบสีน้ำเงินค่ะ
4: แล้วก็มายื่นเรื่องต่อกรรมาธิการที่ผมคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับวันนี้ผมเดือดร้อนยังไงนะครับการนำเสนอปัญหาไม่ว่าจะเป็นหาดบางเทานะครับผู้มีอิทธิพลญาติของข้าราชการระดับใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ผมโดนฟ้องปิดปากผมใช้คำพูดแบบนี้ได้เลยนะครับผมอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นนะครับว่าสื่อท้องถิ่นที่ผมกำลังเผชิญอยู่นะครับเผชิญกับผู้มีอิทธิพลเจ้าของที่บุกรุกที่สาธารณะจังหวัดภูเก็ต
5: ดังนั้นวันนี้ที่ฉันคิดว่าฉากละครสำคัญนี้เล่นไม่เนียนค่ะผู้เขียนบทก็ทำมาไม่ละเอียดแต่ฉากละครที่พี่น้องประชาชนต้องร่วมกันติดตามกันต่อไปนั่นคือการวางอำนาจใหม่ในจังหวัดภูเก็ตทำไมที่ฉันกล้าพูดแบบนี้พี่น้องสื่อมวลชนเปิดแผนที่ประเทศไทยได้เลยค่ะวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเว้นแต่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่พรรคภูมิใจไทยยังไม่สามารถยึดครองได้การย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้คือการวางอำนาจใหม่ของสีน้ำเงินในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและคาดหวังที่จะยึดอันดามันให้ได้ทั้งหมด
3: ส่วนนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนกล่าวว่าเรื่องปัญหาอิทธิพลเรียกรับสวยในจังหวัดภูเก็ตมีมานานแล้วค่ะแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้ว่าไปกี่สิบคนก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เพราะว่าลมใต้ปีกของผู้มีอิทธิพลคือข้าราชการระดับสูงที่ทำให้ประชาชนต้องอดทนกับปัญหามานาน10ปีจึงเสนอให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเพื่อให้ชาวภูเก็ตนั้นสามารถกำหนดอนาคตของตัวเองค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะส่วนในวันพรุ่งนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรนอกจากในห้องประชุมสภาแล้วไฮไลท์คือการประชุมร่วมกันแท็กทีมของกรรมธิการติดตามงบประมาณและกรรมธิการการกฎหมายพิจารณาเกี่ยวกับโครงการไทย AI Passport ค่ะ
2: ค่ะขอบคุณคุณยา

0: ชูนโยบายการพัฒนากรุงเทพเพื่อให้ชีวิตคนกรุงเทพง่ายและสะดวกสบายผ่านการทำสวัสดิการและระบบคมนาคมสาธารณะระบบสาธารณสุขให้ดีขึ้นค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระพาทีมงานกรุงเทพทำงานไปลุยแจกแผ่นภาพหาเสียงพูดคุยกับบริษัทพนักงานบริษัทและประชาชนทั่วไปที่บริเวณโรงอาหารตลาด SCB Park Plaza ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ชูนโยบายกรุงเทพเมืองแห่งโอกาสและความหวังจากนั้นนะคะก็ไปหาเสียงต่อที่ชุมชนซอยโซดาชุมชนใกล้เคียงคลินิกปฐมภูมิเขตเมืองวชิรพยาบาลเสนอภาพรวมนโยบายสาธารณสุขและดูสิทธิ์โมเดลต้นแบบการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษาจ่ายยาระหว่างโรงพยาบาลศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกอุ่นใจร้านขายยาอสสในพื้นที่เพื่อให้คนกรุงเทพนั้นมีโอกาสได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพค่ะทางฝากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทมก็ลงพื้นที่ที่ตลาดนางเลิ้งเขตป้อมปราศตูพ่ายขายแนวคิดสร้างแพลตฟอร์มรวมศูนย์ค่ะให้คนกรุงเทพสแกนแล้วก็รู้ได้ทันทีว่าเขตนั้นเขตนี้มีของดีอะไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะนายอนุชาย้ำว่าจะทำงานกทมแบบสุจริตค่ะซึ่งจากการติดตามงานในช่วง2ปีที่ผ่านมาโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกทมกว่า 90% เป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงทำให้สุ่มเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตเพราะว่าหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาและก็ยังพบพิรุธในโครงการขนาดใหญ่ระดับ 4,000 ล้านซึ่งจะมีการเปิดเผยจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสมุทรสงครามก็พบปลาหมอคางดำแพร่พันธุ์จำนวนมากอยู่ในบ่อกุ้ง50ไร่ที่ตนนั้นมีอยู่นะคะจึงเรียกร้องให้รัฐนั้นช่วยรับซื้อปลาหมอคางดำค่ะเพราะว่าขณะนี้ขาดทุนอย่างหนักไม่มีกุ้งเหลือให้เอาไปขายค่ะคนงานใช้สวิงตักปลาแล้วก็หว่านแหเพื่อจับกุ้งในบ่อเนื้อที่กว่า50ไร่ในตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามแต่กลับได้ปลาหมอคางดำค่ะน้ำหนักรวมกว่า5ตันนะคะก็นำไปขายได้เพียงกิโลกรัมละ8บาทรวมรายได้ 40,000 บาทขาดทุนอย่างหนักค่ะจึงรู้สึกท้อแท้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เจ้าของบ่อกุ้งก็บอกว่าประกอบอาชีพบ่อกุ้งมากว่า20ปีแล้วเมื่อก่อนก็ได้จำนวนกุ้งแต่ละครั้งเนี่ยจำนวนมากแต่ปัจจุบันนั้นกุ้งลดลงเรื่อยๆค่ะจนแทบไม่เหลือกุ้งเลยเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยได้หลุดลอดเข้ามาในบ่อจากปริมาณน้อยๆตอนนี้ก็แพร่พันธุ์อย่างรวดเร็วในช่วง 8-9 เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็ทำให้เดือดร้อนอย่างหนักค่ะ
1: สมัยก่อนกุ้งเยอะมากเลยก็จริงๆเปิดนะขายโอ้โหเป็นหลวมเป็นตะไปไม่หมดอ่ะนะมาสมัยนี้ถอยลงไปตั้งกำมือ
2: ไปคือยังไงครับ
1: มันไม่มีกุ้งมาไง
2: เพราะอะไร
1: เพราะปลาหมอคางดำนี่แหละ
2: เข้ามา
1: ใช่ตอนนั้นก็เข้ามาไม่เยอะบาหลับอะไรก็มาเกิดโอ้โหเยอะมากตอนนี้ก็มันก็ไม่ได้ไง
0: ส่วนผู้รับซื้อปลาหมอคางดำในพื้นที่ก็ระบุว่าการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาหมอคางดำสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างรุนแรงค่ะโดยปล่อยพันธุ์กุ้งปูลงบ่อก็ถูกปลาหมอคางดำนั้นกินจนหมดตั้งแต่ตัวเล็กๆขณะที่การรับซื้อปลาหมอคางดำก็ราคาถูกมากเนื่องจากว่าปลาชนิดนี้นั้นไม่เป็นที่นิยมของตลาดทั่วไปโดยราคารับซื้อหน้าบ่อนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ 5-6 บาทแล้วก็ส่งขายต่อเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์มีราคากิโลกรัมละ 6-7 บาทค่ะ
3: ปลาคางดำไม่เป็นที่นิยมค่ะราคาตกต่ำตามท้องตลาดยังไม่เป็นที่แบบที่นิยมที่คนเอาไปใช้หรือไปกินส่วนมากก็จะเป็นอาหารสัตว์อย่างเช่นปลากระพงปลาดุกแล้วก็ปูใช่แต่ว่าก็ราคาที่ถูกค่ะ
0: อีกปัญหานะคะก็คือแหล่งรับซื้อปลาหมอคางดำมีน้อยค่ะราคาถูกไม่คุ้มกับค่าแรงที่เกษตรกรนั้นต้องจ้างคนมาจับปลาซึ่งแต่ละครั้งนั้นก็สูงถึงหลักหมื่นบาทเกษตรกรบอกว่าแทบไม่เหลือรายได้ให้นำไปใช้เลยค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็เรียกร้องรัฐบาลนั้นเร่งสนับสนุนราคารับซื้อค่ะหาแนวทางในการกำจัดปลาหมอคางดำให้ออกจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติและสนับสนุนการแจกจ่ายพันธุ์สัตว์น้ำให้กับชาวบ้านเพราะว่าต้นทุนซื้อพันธุ์สัตว์น้ำขณะนี้ราคาแพงมากค่ะเกิดเหตุลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนในอำเภอปานาเรศจังหวัดปัตตานีขณะที่นำตัวผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการรักษาค่ะทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บอีก1นายเบื้องต้นก็คาดว่าเป็นการกระทำของผู้ก่อเหตุกลุ่มเดียวกับที่ลอบวางระเบิดขบวนรถยนต์ของนายอำเภอมายอเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาค่ะ

ำรวจปิดกั้นถนนสายชนบทรอยต่อระหว่างหมู่ที่5และหมู่ที่7ตำบลบ้านกลางอำเภอปานะเระจังหวัดปัตตานีหลังจากที่เกิดเหตุลอบวางระเบิดขบวนรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.อำเภอปานะเระจังหวัดปัตตานีขณะที่นำตัวผู้ติดยาเสพติดไปเข้ารับการรักษาทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต1นายบาดเจ็บอีก1นายจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่นายหมู่ใหญ่อิริยัตดอเลาะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อส.ชุดคุ้มครองตำบลบ้านนอกจำนวน6นายขับขี่รถจักรยานยนต์รวม3คันซึ่งอยู่ระหว่างการนำตัวผู้ติดยาเสพติดไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลปานะเระโดยมีรถจักรยานยนต์ของผู้ใหญ่บ้านและญาติของผู้ติดยาเสพติดติดตามมาด้วยอีก2คันรวมทั้งสิ้น5คันและเมื่อรถจักรยานยนต์ของนายหมู่ใหญ่อิริยัตที่ขับหน้าขบวนมาถึงจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุที่หลบซ่อนอยู่ก็ได้กดชนวนระเบิดแสวงเครื่องค่ะทำให้นายหมู่ใหญ่อิริยัตถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งรับการรักษาส่วนอส.มลิกีเจ๊แวถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณแขนด้านซ้ายได้รับบาดเจ็บค่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยดีอาคองโกขออภัยค่ะเร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้นะคะเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะหลังจากที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในพื้นที่ของค่ายผู้พัดถิ่นที่แออัดค่ะเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้านมนุษยธรรมประจำศูนย์รักษาโรคอีโบลาชันเมืองบูเนียมอบใบรับรองการหายป่วยให้แก่ผู้รับการรักษา7คนค่ะโดยในจำนวนนี้มีทารกชายวัย16เดือนรวมอยู่ด้วยหลังผลตรวจเชื้ออีโบลาเป็นลบและร่างกายฟื้นตัวสมบูรณ์จากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจแพทย์ประจำศูนย์ระบุว่าทีมแพทย์ใช้ยาปฏิชีวนะและประคับประคองอาการอย่างใกล้ชิดจนร่างกายของทารกสร้างภูมิคุ้มกันจนเอาชนะเชื้อได้ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกที่ระบุว่าผู้ป่วยสามารถหายจากเชื้อสายพันธุ์นี้ได้หากได้รับการดูแลอย่างถูกต้องค่ะนอกจากการเผยแพร่ความสำเร็จในการรักษาแล้วหน่วยงานสาธารณสุขของ DR คองโกยังร่วมมือกับผู้ผลิตคอนเทนต์ออนไลน์เร่งทำคลิปสั้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสกัดข่าวปลอมเกี่ยวกับอีโบลาที่ขัดขวางการรับมือโรคทำกลางอุปสรรคด้านความไม่สงบในพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่ย่ำแย่ค่ะสำหรับสถานการณ์การระบาดใน DR คองโกหลังผ่านพ้นมาได้1เดือนล่าสุดก็มียอดผู้ติดเชื้อสะสม808คนและมีผู้เสียชีวิตแล้ว181คนโดยทางการยังคงเร่งควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่องค่ะขณะที่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติก็เตือนว่าสถานการณ์ยังไม่ถึงจุดสูงสุดและศูนย์รักษาผู้ป่วยก็เริ่มเผชิญกับภาวะเตียงเต็มแล้วค่ะสหรัฐบุกทลายแผนโจมตีงานเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของประเทศค่ะโดยพบว่ามีการเตรียมการทั้งการใช้โดรนบรรทุกระเบิดแล้วก็มือปืนซุ่มยิงค่ะกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้เผยแพร่ภาพอาวุธปืนอุปกรณ์ทางยุทธวิธีรวมถึงภาพหน้าจอของข้อความและแผนที่ในโทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI บุกเข้าจับกุมฐานวางแผนโจมตีงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพของสหรัฐที่จัดขึ้นในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะผู้อำนวยการ FBI ระบุว่าผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้มุ่งเป้าโจมตีงาน UFC อเมริกา250ซึ่งเป็นเวทีแข่งขันศิลปะการต่อสู้ที่จัดขึ้นบนสนามหญ้าภายในรั้วทำเนียบขาวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ภายในเอกสารที่ FBI ยื่นต่อศาลระบุว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมมีทั้งสิ้น5คนจากหลายรัฐโดยวางแผนใช้โดรนบรรทุกระเบิดโจมตีทางเหนือของทำเนียบขาวเพื่อต้อนผู้เข้าร่วมงานไปยังทางออกที่มือปืนซุ่มยิงก่อนที่จะเปิดฉากยิงเข้าใส่บรรดานักการเมืองแล้วก็บุคคลอื่นๆที่กำลังวิ่งหนีนอกจากนี้เอกสารดังกล่าวยังระบุได้ว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยอาจเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดต่อต้านรัฐบาลและมีแรงจูงใจในการก่อเหตุส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจต่อกรณีการจัดการแฟ้มคดีเจฟฟรีย์เอปสตีนนักการเงินผู้กระทำความผิดในคดีทางเพศด้วยขณะที่เจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุกับ Fox News ว่านี่คือแผนการก่อการร้ายที่วางแผนและประสานงานกันไว้อย่างดีซึ่งคาดว่ายังมีผู้ต้องสงสัยอีกอย่างน้อย23คนที่อาจเกี่ยวข้องกับแผนการในครั้งนี้ด้วยพร้อมทั้งกล่าวโจมตีกลุ่มฝ่ายซ้ายสุดโต่งว่ากำลังสร้างวาทกรรมที่ผลักดันผู้คนไปสู่ความรุนแรง

แรงค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ 16 นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามรับชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

24กุมภาพันธ์ปี2026วันครบรอบ4ปีของการเปิดฉากรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติยุโรปเดินทางมาถึงกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อร่วมรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5นอกจากไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่พลวัตของสงครามเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่การที่ยูเครนผลิตขีปนาวุธและโดรนโจมตีระยะไกลได้เองและที่สำคัญคือการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาช่วยในสนามรบติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกพุธที่17มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: ราเป็นผู้ประกอบการอาหารในชุมชนตลาดภูมินะคะความหวังต่อพ่อเมืองกรุงเทพนะคะคืออยากให้สนับสนุนสร้างชุมชนชาวตลาดภูให้เป็นที่รู้จักยั่งยืนค่ะเพราะตลาดภูเรามีดีด้านอาหารด้วยและอาหารอร่อยด้วยอยากให้สนับสนุนชุมชนชาวตลาดภูด้วยนะคะ
1: อยากให้ช่วยเรื่องเกี่ยวกับการค้าขายพวกขายทางเท้าอะไรให้แม่ค้าได้พอมีที่ขายของตลาดภูนี่ดีทุกอย่างนะคะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือที่จอดรถจะไม่ค่อยมีถ้าที่จอดรถเยอะลูกค้าน่าจะเข้าเยอะที่นี
2: ่ก็อยากให้อย่าให้ทิ้งฮะอย่าให้ทิ้งตลาดภูอยากให้เป็นน้องๆเยาวราชนะครับในเรื่องของสตรีทฟู้ดนะครับ
3: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะเสียงที่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนชาวกรุงเทพในย่านตลาดพลูค่ะฝากมากับกิจกรรม Bangkok Voice ฟังเสียงมหาชนคนมหานครเตรียมรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ในวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมงาน Bangkok Voice ของเรายกรถขายหวังค่ะลงพื้นที่จากไทย PBS ไปฟังเสียงคนในพื้นที่กรุงเทพหลายจุดเลยค่ะทั้งเส้นทางรถไฟฟ้าอ่อนนุชสีลมไปฟังเสียงพี่วินมอเตอร์ไซค์พ่อค้าหาบเร่แผงลอยชุมชนริมรางรถไฟที่มักกะสันชุมชนที่วัดดวงแขข้างสถานีรถไฟหัวลำโพงรวมไปถึงจุดที่อยากจะขยายเรื่องราววันนี้ย่านตลาดพลูค่ะเป็นเส้นทางของโครงการรถไฟสายสีแดงเข้มนอกจากภาพของความหวังเรายังได้เห็นความกังวลต่อทิศทางการพัฒนาเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครด้วยค่ะการลงพื้นที่ตลาดพลูซึ่งเป็นย่านการค้าและชุมชนเก่าแก่ของเมืองกรุงเทพฝั่งธนบุรีท่ามกลางบรรยากาศความคึกคักเพราะว่าจุดนั้นเสาร์อาทิตย์คนแน่นมากค่ะเป็นแหล่งรวบรวมสตรีทฟู้ดชื่อดังนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้ยช่ายตลาดพลูอร่อยเด็ดมีไอติมไข่แข็งข้าวขาหมูกระเพาะปลาและอาหารอีกเยอะเพราะเขาบอกว่าคนตลาดพลูทำอาหารอร่อยค่ะมีเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ที่เห็นโอกาสจากการพัฒนาอย่างเช่นการพัฒนารถไฟฟ้าที่อาจจะเข้ามาในอนาคตบางคนบอกก็จะส่งผลให้การเดินทางคมนาคมในพื้นที่สะดวกรวดเร็วขึ้นแต่หลายคนก็กังวลว่าการพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่วมแบบนี้จะสร้างผลกระทบต่อชุมชนวิถีชีวิตร้านค้าร้านอาหารบ้านเรือนรวมไปถึงสถานที่ทางประวัติศาสตร์โดยอาจจะเปลี่ยนหน้าตาพื้นที่ทางเศรษฐกิจของย่านนี้ไปเลยค่ะ
4: คำว่ารถไฟฟ้ามันก็คือนำความเจริญและล่ะเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแล้วล่ะแต่ก็ต้องเลี่ยงแลกกับการเสียอยู่บางอย่าง
5: คือกังวลนะกังวลแน่นอนครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือพื้นที่ที่มันอยู่ในโซนที่จะต้องถูกการก่อสร้างของรถไฟเนี่ยมาใช้พื้นที่เนี่ยซึ่งร้านเราก็โดนเต็มๆเลยกิจการหรือตรงนี้มันก็ต้องดับไปนะครับหรือว่าหยุดไปวิถีชีวิตก็คงต้องเปลี่ยนไปด้วยการที่ขนของซึ่งมหาชัยเรารู้อยู่เป็นสินค้าทางทะเลนะครับเอามาขายหรือจากทางนี้เอาไปขายทางมหาชัยเนี่ยนั้นเมื่อมันปรับเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันคงจะไม่ใช่แบบเดิมละ
6: เห็นโอกาสมันก็จะเจริญขึ้นแต่ว่าคนที่อยู่เก่าแก่มาเนี่ยบ้านประชาชนชุมชนน่ะมันก็

0: จะโดนแบบรื้อไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีความเป็นไปได้ที่จะต้องเป็นไปได้ที่จะต้องไม่มีที่อยู่เพราะต้องโดนเวรคืนเราก็ต้องหาที่อยู่ใหม่อีกอย่างนึงภูมิเหมือนกับตอนนี้ตาภูเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพวกแบบต่างชาติเข้ามาเยอะถ้าเกิดมันมีรถไฟฟ้าปุ๊บข้างล่างมันต้องโดนทำลายทำลายปุ๊บคนต่างชาติก็จะไม่เข้ามาในเขตตลาดภู
2: ก็ความกังวลในเรื่องที่ทำกินนะฮะเพราะว่าจุดนี้เราก็อยู่กันมาตั้งแต่หลัง2500อยู่ดีๆมันหายไปเลยก็เป็นความกังวลนะครับเพราะในเรื่องของตลาดภูนี่ก็มีชื่อเสียงในเรื่องอาหารการกินอยู่แล้วนะครับในเรื่องของสตรีทฟู้ดต่างๆก็อยากให้ทิ้งฮะอยากให้ทิ้งตลาดภูอยากให้เป็นน้องๆเยาวราชนะครับในเรื่องของสตรีทฟู้ดนะครับ
3: ช่วงนี้มันเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วราคาขายก็ลำบากแล้วถ้าเกิดการที่รถไฟจะมาลงเนี่ยพี่แล้วมันต้องใช้ระยะเวลาหลายปีสัก 4-5 ปีกว่าจะสำเร็จอ่ะแล้วการตลาดเนี่ยมันก็จะซบเซากว่าเดิมด้วยแล้วคนก็จะไม่อยากเข้ามาเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ก่อสร้าง
0: ก็คือถ้าเขามาสร้างจริงอ่ะคนแถวนี้ก็คงจะอยู่ไม่ได้ถูกไหมอ่ะเพราะว่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเจาะอะไรอย่างเงี้ยเจาะตอมุ่งตอหม้อยังไงก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้ว
4: โครงการพัฒนาที่กำลังเป็นความกังวลใจของคนตลาดพลูก็คือโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้มช่วงวงเวียนใหญ่มหาชัยค่ะจะเชื่อมการเดินทางจากกรุงเทพมหานครในพื้นที่ชั้นในกับพื้นที่สมุทรสาครและฝั่งตะวันตกของเมืองนะคะดำเนินการโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองที่หนาแน่นรัฐบาลจึงกำหนดแนวทางพัฒนาเมืองบริวารค่ะเช่นเชื่อมจากกรุงเทพไปอยุธยาไปฉะเชิงเทราไปนครปฐมและเส้นนี้ที่เราพูดถึงจะเชื่อมไปสมุทรสาครพร้อมพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ระบุเอาไว้นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มจะใช้งบประมาณ48,129ล้านบาทค่ะเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าบนเส้นทางรถไฟสายเดิมความยาวรวม 36.8 กิโลเมตรมี17สถานีคาดการว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี2571แล้วก็ตั้งเป้าเปิดให้บริการไม่เกินปี2575ตอนนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทำเสร็จเตรียมเสนอครม.ค่ะเพื่อขออนุมัติงบโครงการภายในปี2570นะคะพื้นที่ที่น่าจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนก็คือบริเวณที่ไฮไลท์คุณผู้ชมดูในภาพค่ะสถานีรถไฟตลาดพลูมีอายุเก่าแก่กว่า120ปีเลยนะคะตอนนี้ยังคงมีรถไฟให้บริการในปัจจุบันรับส่งผู้คนอยู่เป็นเส้นทางที่เรียกว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่เชื่อมพื้นที่การค้าจากมหาชัยเข้าสู่กรุงเทพถ้าคุณผู้ชมดูตามภาพนี้ค่ะสถานีนี้มีเขตทางที่ดินรถไฟอยู่แล้ว14เมตรตามเส้นประสีเหลืองแต่ถ้ามีการสร้างสถานีที่มีความกว้าง23เมตรมันเกินกับระยะเดิมที่มีอยู่ความยาวที่จะสร้างกันก็คือ154เมตรในพื้นที่กรอบสีชมพูที่ไฮไลท์คุณผู้ชมในภาพนะคะซึ่งตรงนั้นจะเป็นสถานีรถไฟสายสีแดงเข้มที่กำลังจะก่อสร้างการก่อสร้างที่มีการขยายจากพื้นที่เดิมทำให้คนในพื้นที่เกิดความกังวลใจเรื่องการเวรคืนพื้นที่มันจะขยายขอบเขตการก่อสร้างในอนาคตมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่คนตลาดภูกำลังกังวลคือแผนพัฒนาที่ยังไม่ชัดเจนเพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะกระทบชีวิตของพวกเขามากน้อยแค่ไหนจะมีบ้านเรือนกี่หลังที่ต้องถูกเวรคืนหรือถูกริดรอนสิทธิ์และจะมีแผนรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างไรทั้งหมดนี้ยังต้องการรายละเอียดอีกเยอะเพื่อสร้างความเข้าใจในพื้นที่นะคะทีนี้คำว่าการพัฒนาตามหน่วยงานภาครัฐตามสิ่งที่กทม.เคยพูดจากคนในพื้นที่มองว่านี่คือการพัฒนาหรือไม่วันนี้คุยกันกับพี่เขียดค่ะตัวแทนคนชุมชนตลาดภูคุณภคินีกิติพินโยวัฒน์นะคะตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์ตลาดภูพี่เขียดสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ตอนนี้ทราบว่าคนในพื้นที่กังวลมากๆพี่เขียดมองการพัฒนารอบนี้ตามนิยามของรัฐยังไงคะรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
5: ตามความเข้าใจของคนชุมชนนะคะเราคิดว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องฟังเสียงคนในชุมชนแล้วก็สร้างผลกระทบให้น้อยที่สุดการพัฒนามันไม่ควรที่จะไปรื้อรากเหง้าซึ่งเป็นหัวใจของชุมชนแต่สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่อันนี้ค่ะมันได้มีคนของการรถไฟเข้ามาคุยกับพวกเรา
4: mm-hmm.
5: แต่ทั้งหมดที่มีการพูดคุยกันมาเนี่ยมันไม่มีคำตอบเลยว่าเขาจะทำอย่างไรบ้างในการที่จะรักษา อัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว
4: ้ค่ะ
5: อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเรากังวลกัน
4: ค่ะคนทั่วไปอาจจะรู้จักตลาดพลูมากขึ้นในช่วงที่มีภาพยนตร์หลานม่านะคะแล้วก็หลายคนได้มีโอกาสไปเที่ยวอยากให้พี่เขียดเล่าให้ฟังว่าอะไรเป็นต้นทุนที่คนตลาดพลูไม่อยากเสียไปเพราะเข้าใจว่าตรงนั้นมีผู้คนหลากหลายแล้วก็มีหลายวัฒนธรรมอยู่รวมกันด้วยนะคะ
5: ค่ะคือเส้นทางสายนี้ค่ะเป็นเส้นทางที่เก่าแก่มากกว่า100ปีแล้วก็เป็นเส้นทางของศรีวัฒนธรรมก็คือมีชุมชนคนจีนนะคะมีมุสลิมมีคริสต์แคทอลิกนะคะแล้วก็มีคนไทยมีวัดพุทธเยอะแยะมากมายเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็เลยทำให้ที่เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่มีอาหารอร่อยหลากหลายใครๆเนี่ยค่ะมาก็อยากจะมาเดินย่านนี้คือเวลาคนมาเนี่ยคนไม่ได้มาแบบว่ามาถึงก็ไปทานอาหารอย่างเดียวคนจะมาเดินกันตามเส้นทางรถไฟมาเดินตามซอยเห็นบ้านเก่าๆบ้านไม้แล้วก็มาถ่ายรูปกันไปดูตามจุดต่างๆซึ่งอยู่ในหนังเรื่องหลานม่าแล้วก็ถึงจะไปทานอาหารกันหรือบางคนก็มาทานก่อนแล้วก็มาเดินบนเส้นทางเนี้ยค่ะแล้วก็คนส่วนมากชอบเลยคือได้เห็นรถไฟใกล้เป็นขบวนรถไฟแบบสมัยก่อนอันนี้ค่ะเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องหลานม่ามาถ่ายที่นี่หรือแม้กระทั่งละครต่างๆก็มาถ่ายที่นี่เยอะมากเนี่ยค่ะคือวิถีชุมชนคือความงดงามของชุมชนของพวกเราแล้วเวลามาเดินจะเห็นว่ามันร่มรื่นเราพยายามที่จะแบบว่าช่วยการปลูกต้นไม้ทำให้ที่เนี่ยค่ะมันเป็นบ้านแล้วตอนนี้สิ่งที่การรถไฟมาเนี่ยเขาก็จะมีแบบของเขาว่าจะเป็นรถไฟลอยฟ้าจะให้คิดว่าสมมุติว่ามันมีการก่อสร้างจริงๆพื้นที่จำนวนมากซึ่งไม่ใช่เป็นพื้นที่ของการรถไฟอย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่ของเอกชนก็จะโดนเวรคืนไปด้วยสุเหร่าได้รับผลกระทบโรงเรียนสอนศาสนาของกลุ่มมุสลิมก็ได้รับผลกระทบบ้านเก่าๆที่อยู่บนสองข้างทางรถไฟหลายพื้นที่จะได้รับผลกระทบไปด้วยคนที่เนี่ยค่ะอยู่กันมาหลายสิบปีอย่างพี่เองเนี่ยปีนี้53พี่อยู่ตรงนี้มา53ปี
4: ค
5: ่
4: ะ
5: แล้วมันยังมีคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่กันระดับ 70-80 ปีแล้วบางบ้านเนี่ยก็อายุเป็น100แล้วคิดดูว่าเขาจะได้รับผลกระทบเขาจะต้องย้ายมันเป็นเรื่องใหญ
4: ่ค่ะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เสียไปจากมุมมองคนในพื้นที่รวมไปถึงแฟนเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยไปสัมผัสตลาดพลูก็น่าจะรู้สึกเช่นเดียวกันพี่เขียดทิ้งท้ายนิดนึงค่ะถ้าการพัฒนาต้องเกิดขึ้นจริงๆเข้าใจว่าคนในพื้นที่ก็บอกไม่ได้ขวางการพัฒนาแต่อยากเห็นการพัฒนาแบบไหนสำหรับคนตลาดพลูค่ะพี่เขียด
5: อยากให้รักษาสถานีตลาดพลูเอาไว้ไม่อยากให้รื้อแล้วทำรถไฟลอยฟ้าคิดเอาง่ายๆว่าถ้าจากนี้ไปรถไฟเส้นเนี้ยกลายเป็นรถไฟลอยฟ้าเป็นเหมือนอย่าง BTS จะมีคนอยากมาถ่ายรูปกับมันไหม อย่างเงี้ยค่ะการท่องเที่ยวจะได้รับผลกระทบตอนเนี้ยบริเวณนี้เริ่มมีโฮสเทลหรือว่าเป็นแบบโรงแรมเล็กๆเกิดขึ้น ซึ่งเขาก็จะพยายามรักษากลิ่นอายของเป็นย่านเก่าของตลาดพลูเอาไว้แล้วถ้ามีรถไฟฟ้ามาเรื่องของวิถีชุมชนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอย่างบริเวณสองข้างทางเนี่ยมีอาหารมีขนมซึ่งชาวบ้านเนี่ยทำกันมาหลายสิบปีแล้วเขาต้องย้ายที่อยู่แล้วเขาจะไปไหนอย่างเงี้ยค่ะคือการรถไฟเนี่ยไม่มีคำตอบให้กับพวกเราอาจจะบอกว่าเดี๋ยวผมลื้อเอาตรงนี้ออกแล้วเดี๋ยวคนที่เคยอยู่หรือคนยากจนก็จะมาเดี๋ยวผมเอามาอยู่ตรงนี้แทนได
4: ้
5: มันไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วคนที่โดนย้ายออกไปแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน
4: ค่ะค่ะ
5: อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเวรคืนมันมีเรื่องของการร้อนเสร็จซึ่งมันทำให้พวกเรารู้สึกว่าเราเสียกับเสีย
4: เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะตลาดพลูอาจเป็นเพียงหนึ่งในหลายชุมชนของกรุงเทพที่กำลังเผชิญคำถามท่ามกลางการพัฒนาแต่นี่เป็นคำถามใหญ่และคำถามสำคัญของการพัฒนากรุงเทพอย่างมากนะคะว่าจะพัฒนาอย่างไรโดยไม่ทิ้งรากและเศรษฐกิจชุมชนรวมถึงไม่ทิ้งวิถีชีวิตของผู้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเจอกันอีกครั้งในไทยบันเทิงรอบเย็นค่ะเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบนะคะทักทายคุณผู้ชมทางออนไลน์ที่เพจไทยบันเทิงด้วยค่ะจากวงเด็กมหาวิทยาลัยค่ะที่รวมตัวกันเพราะว่าอยากออกไปเล่นดนตรีแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยชนะในเวทีการประกวดใดๆเลยแต่ก็ยังยืนหยัดค่ะทำเพลงต่อเนื่องตลอด12ปีจนทำให้วงอินดี้ใต้ดินอย่างโบวินี่นะคะที่เคยถูกสบประมาทเรื่องสำเนียงเสียงร้องพวกเขาค้นพบว่านี่ไม่ใช่จุดด้อยค่ะแต่คือตัวตนที่ทำให้พวกเขาภูมิใจไปติดตามกันในดนตรีมีเรื่องเล่าค่ะ

0: วันนั้นโดนคอมเมนต์ว่าเสียงนักร้องจะไทยจะออกไทยๆมากมันไม่เข้ากับเสียงดนตรีที่เขาบอกดนตรีโคตรอเมริกาเลยแต่ร้องน้องโคตรไทยบ้านเลย
1: พอเขาบอกว่ามันไม่เข้ากันมันก็กลายเป็นเหตุเล็กๆที่ว่าไม่อยากซ้อมเลยเราเป็นเหตุให้เพื่อนไม่สามารถไปต่อได้หรือเพราะเรายังเด็กไงพี่เราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ยังไงผมมีใจแบบนั้นผมรู้สึกว่าไม่แปลกหรอกก็เราคนไทยนี่ผมก็คนไทยอ่ะพี่ผมคนไทยและผมเป็นคนใต้ไม่แปลกเลยที่ผมจะภาคภูมิใจในความเป็นใต้และผมจะร้องสำเนียงใต้

0: จริงๆจุดเริ่มต้นมันง่ายมากพี่เพราะว่าเป็นเพื่อนที่มหาลัยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ง่ายมากเราเจอกันด้วยเหตุนำพาแต่ละคนมีฝันตรงกันหมดเลยพี่คืออยากเป็นศิลปินหรือเป็นนักดนตรีแน่นอนอยู่แล้วเราเล่นดนตรีความคาดหวังของคนส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นศิลปินเราเป็นหนึ่งในนั้นเป็นเด็กที่คิดว่าอยากจะล่าฝันดูก็เลยมาเจอกันที่มหาลัยเมื่อเจอมหาลัยเสร็จปั๊บเกิดการรวมตัวเพื่อจะไปประกวดจุดเริ่มต้นของการทำวงดนตรีประกวดแข่งคาราบาวได้ชื่อบูวินี่มาไปแข่งเราไม่เคยชนะแต่ประเด็นที่เรายังอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะเป็นด้วยเรื่องใจ
1: เออแต่จริงๆสาเหตุที่เราประกวดคือเราไม่ได้ตั้งใจจะเอาแชมป์หรอกครับเราหาที่เล่นครับ
0: ใช่พี่หาที่เล่น
1: ครับ
0: อยากไปเล
1: ่
0: น
1: ได้ฮะ
2: อยากไปจังหวัดนี้แล้วก็ยอมที่จะ
1: ครับแค่อยากไปเล่นดนตรีเฉยๆ
2: ใช่มันจะมีเว็บที่ว่าเมื่อก่อนจะบอกว่าตามจังหวัดนี้ที่นี่ที่นี่มีจัดประกวดอะไร
3: ใช่
4: ไปเปิดตัวอย่างน้อยคือถ้าเกิดไม่ชนะ
2: ครับอย่างน้อยเขาก็ได้รู้จักเรา
4: คนนู้นคนนี้ก็
0: ใช่ครับ
1: ใช่
0: ครับ
4: ไอ้น้อง
0: ผมเป็นคนชอบวัฒนธรรมเป็นคนใต้ก็จริงแต่จริงๆแล้วก็วัฒนธรรมเราซึมซับได้หลายที่มากเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารหรืออะไรก็ตามแต่ผมจะชอบสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นการนำเสนอวิธีการร้องของผมจึงเป็นแบบนี้มีความบ้านๆของผมอยู่หรือท้องแดงหรือประมาณนี้ของผมอยู่ตามที่ผมเคยเสพตอนเด็กๆผมรักในความเป็นคนบ้านๆของผมมากผมรักมโนราผมรักหนังตะลุงฉะนั้นถ้ารุ่นนี้ไม่ได้รุ่นอื่นก็ต้องได้ถ้าคนไม่หยุดทำผมแค่หนึ่งในรุ่นหนึ่งผมแค่หนึ่งในนี้ที่ตัดสินใจจะทำอันนี
1: ้ถ้าสมมติว่าเราเอามาใส่แล้วมันเฮ้ยฉันอยากใส่นี้แต่ถ้ามันฟังไม่ดีไม่เพราะเราก็ไม่ได้ที่จะคือพูดตรงๆเลยครับคือพวกเราทำกันแบบโอเคก็เราชอบแบบนี
0: ้
1: และเราคิดว่าเฮ้ยมันฟังแล้วมันเพราะ
0: ใช่
1: อุ้ยใส่นี้มาแล้วทำไมมันเพราะจังเลย

0: แล้วทีนี้พอเรียนจบปุ๊บอายุเกินครับก็ครับก็ไปประกวดไม่ได้ครับทีนี้ก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปทำงานครับผมก็ไปทำอย่างทุกคนก็มีเส้นทางของตัวเองเหมือนถ้าพี่ดูการ์ตูนมันจะมีช่วงทำสกิปผมเองแล้วทีนี้คือแหมพออยู่ Love Eat แล้วใช่ไหมฮะห้องอัดว่างผมก็เลยชวนเพื่อนไปอัดอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ก็มีวันหนึ่งก็ขโมยห้องอัดใช้เหมือนที่ทำเป็นประจำแล้วทีนี้พี่นกจับได้พี่นกเขามาเหมือนแบบเฮ้ยมีใครใช้ไหมโอเคเดี๋ยวขอเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับแล้วเข้ามาก็จะเอพวกผมครับแล้วเขาถามว่ามาทำอะไรผมก็บอกเขาไปแล้วเขาก็เอ้ยไหนขอฟังหน่อยผมเลยเปิดให้เขาฟังแล้วทีนี้เขาก็ชอบเลยคร
1: ับ แกช่วยเหลือคือช่วยเหลือจริงๆนะพี
2: ่เล่นด้วย
1: ใช่แกพาไปฮิ้วไปด้วยไปไหนต่างๆนานาแกก็พาไปพยายามอย่างน้องๆไปตรงนี้ไหมไปโปรโมทตรงนี้ไหมคือต่างๆที่สถานที่ต่างๆไปเพราะว่าพี่นพเขาแบบแนะนำไปให้ครับ
0: ครับโอ้เขาพาไปเลยแหละครับแทบจะจูงมือเลยฮะ
1: ใช่7ปีนี้คือช่วยเหลือพวกผมแทบทุกอย่างช่วยเหลือให้กำลังใจทุกอย่างเลยแม้กระทั่งงานแต่งงานเนี่ยแกก็ไปนพพรชำนิขึ้นไปยืนร้องเพลงบนกระดานไม้ปกติเนี่ยพี
0: ่ครับที่จังหวัดชุมพร
1: ใช
0: ่อำเภออะไรนะ
1: ทําสิง
0: ห์อำเภอทําสิงห์ครับ
1: การเข้าค่ายก็คือจริงๆเป็นโอกาสชีวิตครับโอกาสชีวิตที่เราไม่ยอมหยุดทำเราพยายามทำสิ่งนี้มาตลอดโดยที่ในบางครั้งเรามองไม่เห็นแสงสว่างของทางเดินแล้วว่ามันจะออกหน้าไหนวะเนี่ยมันมีแค่ตกลงว่าทำต่อไป

0: โคนี่เราสู้กันมาตลอดก็จะ12ปีแล้วจนวันนี้เราถือว่าเราสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วเราสามารถได้มาอยู่ในบ้านหลังที่เราใฝ่ฝันมาได้ความใฝ่ฝันของผมก็คือการอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่เลย
1: จริงๆกับวงผมความสำเร็จมันจะรวมความสำเร็จออกไปที่เพลง20ล้านมีเพลงอีกเพลงเท่าไหร่4ล้านกว่า
2: ครับครับเพลงคนจน4ล้านกว่าครับถ้าก่อนหน้าที่จะเข้าแกรมมี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับคนจน4ล้านกว่าครับแล้วก็อีก2เพลงก็ขึ้นหลักล้านแล้วเหมือนกันก็เป็นไอควายแล้วก็ฉันรักเธอฉันอยู่ตรงไหนใช่ถ้าใจไม่ได้ไม่อยู่กันถึงทุกวันนี้หมายถึงว่าใจไม่ตรงกันก็จะไม่อยู่ถึงทุกวันนี้ถ้าต่างคนต่างรักตัวเองมากทุกคนรักตัวเองได้นะทุกคนควรรักตัวเองมันบังเอิญที่ในความรักตัวเองของพวกเราอ่ะมันมีจุดหมายเดียวกันก็เลยเข้าใจกันก็เลยยืนยันที่จะทำมันฝากวงโบวินี่ครับพีพีไว้ในโซดประสาทความคิดไว้ในหัวจิตหัวใจของท่านเพราะว่าเราทำนึ่งแล้วอย่างที่บอกไปเราทำด้วยจิตใจที่ว่างดีและด้วยความรักย่างสูงสุดจับ

ป็นวงอินดี้สำเนียงใต้ที่มีฝันนะคะฝากพวกเขาไว้ค่ะโบวินนี่บนเส้นทางอีกยาวไกลบนวงการดนตรีนะคะและตอนนี้ไทยบันเทิงหมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมและทีมงานดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ไม่จำเป็นเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะทีวีที่เปิดค้างไว้ยังคงใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดประโยชน์การสร้างนิสัยปิดทีวีทันทีหลังใช้งานไม่เพียงช่วยลดค่าไฟในระยะยาวเท่านั้นแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วยนะครับ
1: คืออย่างหนึ่งที่ชอบมากในการมาเจอพี่ๆทีมฟูลเฟรมนี่คือของเล่นเยอะมากนะครับ
2: โอเคฮะเราจะโอ้ยเดินยากเดินเย็นเหลือเกิน
1: ผมมันไม่เห็นอะไรเลยนะพี่ก้อง
3: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.เริ่มตอนแรกวันอังคารที่23 มิถุนายนนี้ทางไทย PBS

0: While their majesties, the king and queen, laid wreath before the royal urn, the court musician sounded the gong.
1: สัพพะวินาสายะปริตังปรูทะมังคะลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคะลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังปรูทะมังคะลัง

จังทุติยมังทุติยาโภทิโยนิจัง

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธ

ธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ติยามิทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

0: ทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทะเย
1: รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมศรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโวหารอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรคติธรรมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเรติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญาราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพอุทิศกัลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณวุฒิปรีชาตามสมควรแก่ประชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัปยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพ
ื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยกาพระอัยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครอง

นับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยบุตรวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบรมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบรมีย่อมมีกมลเต็มตื้นปรดได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนาดนับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุล่วงกว่า100ปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่า
ธัมโมหเวรคติธัมมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบพระฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จประหนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพพดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกัลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระสกนิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจะสักเยปโมเดติความว่า

0: ใจมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระราชศรัทธาพระสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: That was the sermon, royal sermon by สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ Assistant Abbot of วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม The Venerable Monk talk of the significant royal missions of Her Royal Highness in organizing relief efforts for those encountering hardship or natural disasters and helping the vulnerable and underprivileged. He was endowed with wisdomand was able to bring immense benefits to the people, helping with the royal burdens of their majesties, the king and queen. Her Royal Highness was elegant and wise, with appropriate manner of politeness and grace. She provided a shade of comfort for all of those who had opportunities to be granted an audience with her. Many said that her life was too short. However, Her Royal Highness contributed significantly to the country during that period of time. Her Royal Highness held Dharma in her royal heart and became the beloved princess for her royal family and her subjects. Dharma is good and protects those who do good deeds, comparable to a large umbrella during rainy season. During Her Royal Highness' visit to the northeast of the country, she discussed Dharma with honorific monks in the area.And applied the teachings in her everyday service to the country. Her Royal Highness' contribution was noted and resulted in the royal bestowment of honorific titles and status. Her Royal Highness passed away on the 11th of June 2026, and since that date, words of praise echoed throughout the land due to her good conduct conducted during her lifetime.

สังฆาตาอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิทุชันติเตสังอุปสโมสุโคสัพเพสัตตามะสันติจามะสิงสุจามะติสเรตาเทวะหังมะติสามีนัตติเมเอตสังสโย

ังตุมหังคิปะเมวัสสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปะ

อติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมรัตน์มงคลพระชนมพระสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: The congregation of monks have chanted Anumodana, Adirek, and benedictions. They are now departing the throne hall. As for the offering of the Adirek blessing, this refers to the special benedictory chant delivered by a senior monk, usually the presiding ecclesiastical dignitary.In honor of His Majesty the King or Her Majesty the Queen, when they graciously preside over merit-making ceremonies and other royal rites.

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษดาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัตรค่ะวุฒิสภานำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีค่ะนำโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปประกอบพิธีภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่ผู้ร่วมพิธีทั้งรัฐมนตรีผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลขณะที่สมาชิกวุฒิสภานำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นประธานวุฒิสภาและผู้เข้าร่วมจะได้ถวายทายธรรมปิดโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสกุลก่อนเสร็จพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศล1นาทีและนำสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตักบาตรที่บริเวณพิธีริมท่าน้ำเจ้าพระยาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี
0: จะใช้คำว่าบานปลายคงไม่ผิดนะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตณวันนี้ครับนอกจากการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด2รองผู้ว่าราชการจังหวัดครับในเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้ครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยนะครับจะลงพื้นที่ไม่เฉพาะภูเก็ตนะครับจริงๆแล้วไปที่อื่นด้วยทั้งที่สุราษฎร์แล้วก็กระบี่ครับแต่จุดหลักก็คือที่ภูเก็ตครับไปทำไมที่ภูเก็ตครับไปตามคำสั่งของนายกที่ไปแก้เรื่องของปัญหาผู้มีอิทธิพลครับวันนี้ครับมีความเคลื่อนไหวที่สภานะครับมีนายวรพงษ์อยู่ระหมานผู้ก่อตั้งเพจข่าวโหดจังจังหวัดภูเก็ตเขายื่นหนังสือร้องขอความช่วยเหลือครับต่อนางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สภานะครับนายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนครับได้พูดถึงกรณีที่ถูกกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตฟ้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับโดยนายวรพงษ์เนี่ยอ้างสาเหตุถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลอาญาครับบอกว่ามีการเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่เป็นญาติของข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตฟ้องปิดปากจากการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการล้างบางอิทธิพลในพื้นที่หาดบางเท่าครับ
2: แล้วก็มายื่นเรื่องต่อกรรมาธิการที่ผมคิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะครับวันนี้ผมเดือดร้อนยังไงนะครับการนำเสนอปัญหาไม่ว่าจะเป็นหาดบางเทานะครับผู้มีอิทธิพลญาติของข้าราชการระดับใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ผมโดนฟ้องปิดปากผมใช้คำพูดแบบนี้ได้เลยนะครับผมอยากให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เห็นนะครับว่าสื่อท้องถิ่นที่ผมกำลังเผชิญอยู่นะครับเผชิญกับผู้มีอิทธิพลเจ้าของที่ที่บุกรุกที่สาธารณะจังหวัดภูเก็ต
1: ขณะที่นางสาวภคมลอ้างว่ากลุ่มที่ฟ้องร้องสื่อเป็นคนใกล้ชิดของข้าราชการระดับสูงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก่อนตั้งข้อสังเกตว่าการโยกย้ายข้าราชการครั้งนี้เป็นเพียงละครฉากหนึ่งนี่คือในมุมของลิซ่าภคมลนะคะและบอกว่าหากรัฐบาลจะเล่นใหญ่ก็ต้องขุดรากถอนคนให้หมดและชี้ว่าละครหน้าฉากวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวัดพลังการวางเกมระบอบสีน้ำเงินเพื่อชิงการนำเป็นที่หนึ่งในพื้นที่ภาคใต้ค่ะ
3: ดังนั้นวันนี้ดิฉันคิดว่าฉากละครสำคัญนี้เล่นไม่เนียนค่ะผู้เขียนบทก็ทำมาไม่ละเอียดแต่ฉากละครที่พี่น้องประชาชนต้องร่วมกันติดตามกันต่อไปนั่นคือการวางอำนาจใหม่ในจังหวัดภูเก็ต

0: ทำไมดิฉันกล้าพูดแบบนี้พี่น้องสื่อมวลชนเปิดแผนที่ประเทศไทยได้เลยค่ะวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันเว้นแต่จังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่พรรคภูมิใจไทยยังไม่สามารถยึดครองได้การย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดวันนี้คือการวางอำนาจใหม่ของสีน้ำเงินในการเลือกตั้งครั้งต่อไปและคาดหวังที่จะยึดอันดามันให้ได้ทั้งหมด
1: นายเฉลิมพงศ์ที่เป็นส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนะครับบอกว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลเรื่องของสวยที่ภูเก็ตมีมานานแล้วครับมีข้าราชการระดับสูงเป็นลมใต้ปีกแล้วก็เรียกร้องให้นายกแสดงความจริงใจมากกว่าการแสดงคำพูดที่สวยหรูครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะติดตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดและสนับสนุนให้คนภูเก็ตได้เลือกตั้งผู้ว่าเพื่อกำหนดอนาคตของตัวเองครับขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับบอกว่ารัฐบาลเร่งปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดโดยเฉพาะ3จังหวัดภาคใต้ครับปักธงไว้แล้วภูเก็ตสุราษฎร์กระบี่แล้วก็ย้ำถึงการเร่งขับเคลื่อนการแก้ปัญหานะครับบอกว่าจะไม่ยอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีหรือมารังแกประชาชนครับ
2: ก็ดีขึ้นระวังผลดีขึ้นแน่นอนครับระวังผลดีขึ้นแน่นอนเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าสถานการณ์ในภูเก็ตตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความวุ่นวายอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่ทยกส่งเข้าไปใหม่เนี่ยเราคาดหวังในเรื่องของผลสมิทธ์อย่างมากแน่นอน
3: สำหรับตัวรัฐมนตรีเนี่ยก็คือจะเดินหน้าเรื่องนี
2: ้แน่นอนครับ
3: จะใช้กรอบเวลาหรือระยะเวลานานมากแค่ไหนให้จะเล็งเห็นผล
2: ไม่มีกรอบต้องเร็วที่สุดครับ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลไม่ได้มีกรอบกำหนดเอาไว้ละค่ะแต่ยืนยันจะต้องทำให้เร็วที่สุดและถ้ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างไม่มีข้อยกเว้นและชี้ว่าถ้าปล่อยให้คนที่เกี่ยวข้องยังอยู่ในพื้นที่สุดท้ายการแก้ปัญหาก็ไม่สามารถจัดการกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้หมดนายธนาธารประมูลพงศ์โฆษกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจะไปในวันที่26และ27มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อติดตามประเด็นอิทธิพลและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของรัฐสภาซึ่งมีการเปิดรับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนด้วยค่ะ
1: ภูเก็ตเนี่ยท่านผู้ชมครับหาดสวยนะครับแต่ถ้าพูดถึงผู้มีอิทธิพลถึงมาเฟียจบไม่สวยเท่าไหร่ครับเรื่องนี้เดี๋ยวขยายความกันต่อนิดนึงนะครับตอนนี้ทั้งหาดป่าตองหาดบางเทาของจังหวัดภูเก็ตกำลังถูกพูดถึงในแง่ของกลุ่มผู้มีอิทธิพลครับแม้แต่นายกรัฐมนตรีเองก็เคยพูดเรื่องนี้นะครับไม่เฉพาะผู้มีอิทธิพลแต่พูดถึงข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยขณะที่ฝ่ายค้านครับส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเขาคิดว่าการที่ย้ายผู้ว่าย้ายรองผู้ว่าออกไปเนี่ยมันจะไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะรากหรือต้นตอของปัญหาผู้มีอิทธิพลยังอยู่ในพื้นที่ครับหาดบางเทาเนี่ยท่านผู้ชมเป็นพื้นที่เปิดใหม่นะครับตอนนี้กำลังขยายตัวครับเนื่องจากพื้นที่เดิมของภูเก็ตเนี่ยมันเริ่มแน่นแล้วทำให้โซนนี้ครับมีที่พักโรงแรมร้านอาหารและสถานบันเทิงเกิดขึ้นต่อเนื่องครับนายกก็เคยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องผู้มีอิทธิพลและการเรียกรับผลประโยชน์มาแล้วนะครับขณะที่ทางจังหวัดครับทั้งอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตและรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบันพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภาก็เคยลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหามาแล้วครับเมื่อวันที่2มิถุนายนนะครับไปตรวจสอบกรณีการรุกที่สาธารณะเนื้อที่ประมาณ6ไร่ทั้งร้านอาหารร้านนวดเคาน์เตอร์ทัวร์โดยผู้ประกอบการเนี่ยเขาอ้างครับบอกว่าเช่าพื้นที่จากบุคคลที่อ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้นะครับขณะที่นายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนครับให้ข้อมูลอ้างว่าหาดบางเทาเนี่ยมีผู้มีอิทธิพลที่อ้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับข้าราชการระดับสูงนะครับกรณีที่1ครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการระดับสูงกับผู้มีอิทธิพลเราขอใช้ชื่อย่อว่านายเอแล้วกันนะครับนายเอเนี่ยอ้างว่าเป็นญาติกับข้าราชการระดับสูงครับปล่อยเช่าที่ดินที่เขาอ้างกรรมสิทธิ์ซึ่งอยู่บริเวณหาดบางเทานะครับด้วยความสัมพันธ์นี้ครับทำให้หน่วยงานท้องถิ่นและฝ่ายปกครองไม่กล้าแตะต้องผู้มีอิทธิพลคนนี้นายเอมีคดีที่ถูกดำเนินคดีถึง9คดีครับทั้งคดีรุกที่คดีช่อโกงและคดียิงคนตายแต่นายเฉลิมพงษ์เนี่ยอ้างว่า

0: ีไม่มีความคืบหน้าครับและนายเอก็คือคนเดียวกันกับที่ฟ้องสื่อเพจโหดจังจังหวัดภูเก็ตที่มายื่นร้องขอความเป็นธรรมกับสภาในวันนี้ครับ
1: ส่วนกรณีที่2ค่ะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการคนเดิมกับผู้มีอิทธิพลอีกคนหนึ่งนะคะเราขอสมมุติเรียกว่าในบีสสภูเก็ตเนี่ยอ้างว่าในบีเป็นคนสนิทของข้าราชการคนนี้ค่ะซึ่งมีหน้าที่ดูแลพื้นที่สถานบันเทิงและปล่อยเช่าโดยส่งผลประโยชน์กลับไปที่ตัวข้าราชการดังนั้นการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าออกจากพื้นที่ทางนายเฉลิมพงศ์ก็เลยมองว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าผู้ที่มีอิทธิพลที่เป็นรากของเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่แล้วก็ยังไม่ถูกดำเนินคดี
2: รากลึกที่มันยังฝังอยู่ในจังหวัดภูเก็ตวันนี้ถ้าเราไม่ขุดออกครับมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะมาวนลูปซ้ำเหมือนเดิมครับถ้ามันแก้โดยเกาไม่ถูกที่คันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็ต้องเอาจริงเอาจังกับผู้ที่มีผลที่มีคดีความถึง9คดีความแต่ว่าคดีความต่างๆไม่คืบหน้าไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดเลยนะครับมีการแช่แข็งอยู่เนี่ยครับกลายเป็นว่าผู้อิทธิพลก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใดเลยครับ
0: ส่วนกรณีข้อร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์ที่หาดป่าตองนะครับนายเฉลิมพงศ์เนี่ยอ้างว่ามีอยู่จริงครับเขากล่าวหาว่าในอดีตเคยมีข้าราชการระดับสูงนะครับตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อดูแลกลุ่มสถานบันเทิงครับทำให้มีช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์นะครับเน้นไปที่กลุ่มสถานบันเทิงแล้วก็โรงแรมขนาดเล็กนายเฉลิมพงศ์เนี่ยเชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านั้นครับมีส่วนสนับสนุนให้ข้าราชการคนนี้เติบโตในสายงานปกครองอย่างรวดเร็วครับ
1: การยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครั้งนี้ค่ะประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตยอมรับมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการค้าการลงทุนที่อาจชะลอตัวเพราะว่าผู้ว่าและรองผู้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายส่วนกรณีที่รัฐเข้ามาตรวจสอบเรื่องการบุกรุกที่ดินและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมองว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติเห็นว่าการเข้ามาลงทุนก็ต้องดำเนินการให้ถูกต้องนอกจากนี้ยังมองว่าจังหวัดภูเก็ตติดล็อกอยู่หลายประเด็นด้วยกันในเรื่องอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารในพื้นที่ไม่มีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารจัดการรวมทั้งงบประมาณในการจัดเก็บรายได้มหาศาลแต่กลับไม่มีงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ที่สำคัญการแก้ปัญหาในท้องถิ่นก็ไม่ตรงกับความต้องการต้องรับนโยบายมาจากส่วนกลางจนบางทีกลายเป็นอุปสรรคค่ะ
3: ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจครับผมวันนี้แล้วก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วก็ที่ได้กลับบ้านก็คิดว่าชีวิตนี้ก็ตั้งใจที่ทำงานเพื่อตอบสนองแผ่นดินนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่เต็มที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายมาแล้วคิดว่าพี่น้องทุกคนก็ทราบนิสัยผมดีก็เป็นยังไงคิดว่าต่อไปนี้เราจะมือเดินกันให้นครไปสู่เป้าหมายทุกด้านตามที่ผู้ว่าสุชาติได้ดำเนินการไว้นะครับ
1: ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลก็พูดถึงเรื่องการกระจายอำนาจไปยังจังหวัดที่มีความพร้อมซึ่งภูเก็ตก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่มองว่ากลับยังไม่มีการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงนะคะทั้งที่ก็ผ่านมาหลายรัฐบาลแล้วค่ะ
0: นี่ครับเป็นจังหวัดที่นายรอมฎอนฮะยีอาแวร์รองผู้ว่าภูเก็ตคนใหม่นะครับเนี่ยครับเข้ามาทักทายผู้ว่าเซมเบ้หรือนายนิรัตพงศิทธิถาวรครับวันนี้จริงๆในงานนี้นะครับผู้ว่าเนี่ยจะต้องไปบรรยายพิเศษให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงหรือนปสรุ่นที่85ครับแล้วก็มาพบปะกันก่อนนะครับรองผู้ว่าใหม่มาเจอผู้ว่าคนปัจจุบันที่กำลังจะย้ายไปเป็นรองปลัดมหาดไทยผู้ว่าเซมเบ้ก็เลยหยอกครับบอกว่าเนี่ยมาเจอกันวันนี้ยังไม่ทันได้ใช้งานเลยไม่พอใจอะไรหรือเปล่าก็เลยสั่งย้ายพี่เลยหลังจากก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวรองผู้ว่าสั่งย้ายผู้ว่าใช่ไหมครับจากนั้นนายรอมฎอนก็เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตครับ
1: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาวันนี้ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเรื่องคลิปภาพชุดหนึ่งที่อธิบายถึงโพยหัวเลือกสว.นะคะซึ่งนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ออกมาเปิดเผยขอให้ประธานวุฒิสภานั้นตอบให้ชัดค่ะว่าเป็นคนในคลิปโพยหัวเลือกสว.หรือไม่เพราะมองว่าการที่ไม่ตอบนั่นแหละค่ะคือคำตอบแล้วก็ยิ่งตอกย้ำถึงข้อพิรุธที่เกิดขึ้น เดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะเตรียมทวงถามกกต.ถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหัวสว.ในที่ประชุมคณะกรรมการศาลและองค์กรอิสระสภาผู้แทนราษฎรนะคะบอกว่ามีข้อกังวลว่าคดีอาจจะถูกตัดตอนก่อนจะไปถึงศาลค่ะหลังจากนายมงคลสุระสัจจะประธานวุฒิสภาปฏิเสธตอบคำถามกรณีคลิปวิดีโอโพยหัวเลือกสว.ล่าสุดภริศวัชรสิงห์ก็ออกมาเปิดหลักฐานเรื่องนี้นะคะโดยระบุว่านายมงคลน่าจะรู้ดีที่สุดว่าเป็นคนในคลิปหรือไม่และคำตอบก็มีเพียงใช่หรือไม่แต่นายมงคลกลับไม่ตอบแล้วมองว่าการที่นายมงคลไม่ตอบก็ถือว่าเป็นคำตอบอีกรูปแบบนึงเพราะว่าทุกอย่างมีหลักฐานปรากฏอยู่ในคลิปจึงยิ่งตอกย้ำข้อพิรุธทั้งประเด็นคำถามที่ถามถึงกกต.ตั้งแต่เผยแพร่คลิปไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจนมาถึงชุดคำถามที่ถามประธานวุฒิสภาว่าใช่คนในคลิปหรือไม่รวมถึงเอกสารที่ยื่นกับกกต.ไปแล้วซึ่งทั้งหมดก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากบุคคลที่เกี่ยวข้องค่ะ
4: อีกชุดคำถามนึงที่ผมถามทางประธานวุฒิสภานะครับว่าใช่บุคคลในคลิปหรือไม่แล้วก็เอกสารที่มีการยื่นกับกรรมการกกต.เนี่ยเป็นเอกสารที่เขียนอะไรไว้บ้างและใครเป็นคนจัดทำเนี่ยนับถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบเลยคนที่ออกมาชี้แจงที่ผ่านมาก็เป็นคนที่ผมไม่ได้ถามแล้วก็ชี้แจงในประเด็นที่ผมไม่ได้ตั้งคำถามไว้เป็นคำถามหลัก
1: นายภริศยังระบุถึงการประชุมคณะกรรมการศาลและองค์กรอิสระสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าได้เชิญกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมค่ะวาระสำคัญคือการตรวจสอบคดีหัวสว.กับตรวจสอบข้อพิรุธการเลือกตั้งปี69จึงคาดหวังว่ากกต.จะเตรียมคำตอบมาชี้แจงอย่างครบถ้วนและย้ำว่าการเดินหน้าตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.เพื่อให้เรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการของศาลอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ถูกตัดตอนหรือหลักฐานตกหล่นระหว่างทางและยังแสดงความกังวลเรื่องกรอบเวลาซึ่งกกต.จะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน90วันเพราะฉะนั้นบอกว่าต้องจับตาอย่างใกล้ชิดว่าสุดท้ายแล้วจะมีความพยายามในการตัดตอนกระบวนการยุติธรรมหรือไม่หากมติของกกต.ที่ปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวเลือกสว.ทั้ง229คนแตกต่างกันก็ต้องติดตามกันต่อขึ้นอยู่กับความหนักแน่นของหลักฐานที่ต่างกันแล้วก็อยู่ที่ผู้ถูกกล่าวหาอยู่ใกล้ชิดศูนย์กลางอำนาจระบอบสีน้ำเงินมากกว่าหรือไม่ค่ะคีย์เวิร์ดของเรื่องที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งในการดึงเอา EEC กลับมาคุมเองนะคะก็น่าจะอยู่ที่พรรคใหญ่เข้ามาร่วมกันดูแลในภาพรวมค่ะสรุปสุดท้ายเบื้องหลังเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปมขัดแย้งเห็นต่างหรือเป็นรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยแล้วค่ะแม้ว่าตัวของนายพิพัฒน์รัชกิจประการจะออกมาปฏิเสธที่จะชี้แจงถึงสาเหตุแล้วก็เบื้องหลังก็ตาม
0: พอไปกางดูจริงๆก็เหมือนจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่น่าจะมีอะไรขัดใจกับคุณพิพัฒน์นายกเองก็ยืนยันครับบอกว่าเป็นการแบ่งเบาภาระเพราะเบื้องหลังของเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบกันครับเรื่องของ EEC มันมีโครงการใหญ่ก็คือสัญญาโครงการรถไฟ3สนามบินที่มีรายงานว่าเตรียมจะแก้นะครับแล้วอาจจะดันโครงการอื่นเข้าไปแทนแม้ว่าตอนนี้นายกจะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศไปที่รัสเซียนะครับแต่ก็ให้สัมภาษณ์ชี้แจงเรื่องมติครม.ที่รับทราบการเปลี่ยนแปลงคำสั่งกรณีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไม่ต้องไปกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วโดยนายกครับดึงกลับมากำกับดูแลเองนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC ครับมีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมอยู่แล้วและจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอต่อนักลงทุนต่างชาติเพื่อเข้าร่วมลงทุนในนิคมรวมถึงการจัดตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆก็เลยจะใช้โอกาสนี้ครับในการเดินหน้าเชิญชวนแล้วก็เปิดตลาดซึ่งสอดคล้องกับภารกิจที่ต้องพบปะผู้นำหลากหลายประเทศภาคเอกชนภาคธุรกิจทั่วโลกนะครับสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจให้กับประเทศและ EEC ให้มากที่สุดครับ
5: ท่านคะขอเรื่อง EEC หน่อยค่ะว่า
6: เขากลับมาแล้วนะครับไม่เกี่ยวเลยทั้งเพราะว่าผมทุกคนที่ไปบอกเป็นความขัดแย้งอ่ะท่านพิพัฒน์จะไปขัดแย้งได้ไงท่านเป็นรองนายกของผมนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยตอนแรกเนี่ยเราก็ไปดูในโหมดว่า EEC เนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องการพัฒนาเรื่องระบบการขนส่งคมนาคมนะตอนนี้เราก็ มันก็อยู่ในแทร็กของมันแล้วนะครับ

0: เราก็ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคแทบทุกอย่างตรงนั้นตอนนี้มันถึงเวลาจะเอา EEC ไปขายแล้วขายพื้นที่ขายนิคมอุตสาหกรรมขายให้มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาตั้งโรงงานโรงผลิตตั้งมหาวิทยาลัยตั้ง เมืองใหม่นะครับเมืองธุรกิจใหม่ๆก็ถ้าเรื่องมาร์เก็ตติ้งก็ควรจะเป็นผมมากกว่ามั้ง
1: ขณะที่นายพิพัฒน์ให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่ทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ดึงงาน EEC ไปดูเองมาก่อนนะคะได้อ่านเพียงวาระรับทราบในครม.และแม้จะปฏิเสธชี้แจงถึงสาเหตุบอกว่าให้รอถามข้อเท็จจริงจากนายกรัฐมนตรีแต่ก็ย้ำว่าไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งหรือสอกเขาให้เห็นรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงเจตนาที่จะลดบทบาทอะไรล่ะค่ะนายพิพัฒน์ยืนยันบอกว่าส่วนตัวก็สามารถทำงานได้ทุกเรื่องทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาต่างก็มีบทบาททำงานของแต่ละคนก่อนจะย้ำว่าถือเป็นเรื่องปกติพอพรรคใหญ่ขึ้นก็ต้องดูแลภาพรวมมากขึ้นก็ต้องช่วยกันทำงานได้ค่ะ
2: ก็ไม่ทราบเหตุผลครับตรงนี้ก็รอท่านนายกกลับมาแล้วถามท่านนายกดีกว่านะครับไม่ครับไม่ครับพวกเราสามารถทำงานได้ทุกเรื่องครับถือว่าตรงนี้บทบาทของใครก็ของคนนั้นนะครับตัวผมเองทำหน้าที่ได้ทุกหน้าที่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องนั้นซึ่งคำว่าลอยล้าวไม่มีเกิดขึ้นในพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้วให้สบายใจได้นะครับ
3: เมื่อกี้เนี่ยคุณพิพัฒน์บอกไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับแต่มีรายงานข่าวจากทำเนียบครับถึงเบื้องหลังคำสั่งนายกเรื่องการยกเลิกให้คุณพิพัฒน์ไปกำกับดูแล EEC แล้วก็ยกเลิกการเป็นประธาน EEC นะครับบอกว่านายกเนี่ยได้แจ้งเรื่องนี้กับนายพิพัฒน์ไปแล้วหลังจากนั้นถึงออกคำสั่งแล้วก็นำเข้าครม. 2 สัปดาห์แล้วครับนี่เป็นอินไซต์จากทำเนียบรัฐบาลนะครับส่วนสาระสำคัญของคำสั่งยกเลิกก็เป็นไปตามที่นายกชี้แจงล่าสุดครับคือต้องการนำโปรเจกต์ต่างๆไปเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติให้มาลงทุนแล้วก็มีแนวทางครับที่จะเปิดเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหารโลกและเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นะครับเพราะพื้นที่มีความพร้อมรองรับในมิตินี้แล้วไม่ควรจะไปเน้นอุตสาหกรรมหนักแบบเดิมครับมีรายงานข่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่านายกหรือนายพิพัฒน์ต่างก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้สัญญารถไฟความเร็วสูง3สนามบินเรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องปมขัดแย้งที่อยู่เบื้องหลังระหว่าง2คนนี้แน่นอนครับและการที่ดึงกลับมาดูเองหมายถึงนายกเนี่ยดึง EEC เข้ามาดูเองก็เพื่อให้นายพิพัฒน์ได้เดินหน้าเรื่อง Land Bridge แล้วก็ SEC ได้เต็มที่ซึ่งวันพรุ่งนี้ครับนายพิพัฒน์ก็จะเรียกประชุมครม.นัดพิเศษด้วยครับ
1: วันพรุ่งนี้จริงๆแล้วคณะกรรมการติดตามงบมีวาระที่จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณชัยชนกชิดชอบมาหารือมาให้ข้อมูลมาประชุมร่วมกันเรื่องเกี่ยวกับไทย AI Passport เนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้นางสาวรักชนกศรีนอกก็เล่าเองบอกว่าได้เจอกับคุณชัยชนกที่ห้องประชุมของสภาก็ได้ออกปากชวนเองแล้วก็เล่าเองบอกคุณชัยชนกบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ไปละค่ะก็มอบหมายให้ปลัดดีอีเนี่ยไปเองซึ่งตัวของคุณชัยชนกก็ให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะบอกว่ายืนยันโครงการนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้เปิดทางถ้าฝ่ายค้านยืนยันจะตรวจสอบค่ะ9นาฬิกา30นาทีพรุ่งนี้นางสาวรักชนกศรีนอกในฐานะประธานกรรมาธิการการศึกษาและติดตามการบริหารงบประมาณของสภาทำหนังสือเชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE มาชี้แจงเรื่องโครงการไทย AI Passport ผ่านการใช้งบประมาณที่สูงถึง 1,600 ล้านบาทนะคะและเพื่อความโปร่งใสพร้อมแก้ข้อกล่าวหาไปด้วยนางสาวรักชนกก็เชิญนายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมารับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยค่ะหลังจากยื่นหนังสือต่อประธานสภาเพื่อส่งเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบการทำหน้าที่เกินกว่าเหตุข่มขู่ฝ่าฝืนจริยธรรมผิดกฎหมายและขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งนายชัยชนกให้สัมภาษณ์เชิงแนะนำให้ฝ่ายค้านยื่นตรวจสอบโครงการไทย AI Passport ได้เลยทันทีไม่ต้องรอให้มีการเปิดลงทะเบียนยืนยันไม่ได้รู้สึกกังวลกับการดำเนินโครงการเพราะว่าตรวจสอบแล้วและได้รับคำยืนยันมาจากปลัดกระทรวงบอกว่าก็เป็นไปตามระเบียบถูกต้องทุกขั้นตอน ก่อนจะเน้นไปถึงข้อสังเกตให้รัฐมนตรีรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นบอกว่าถ้ายึดตามหลักการรัฐมนตรีนี่เป็นฝ่ายนโยบายค่ะไม่ควรก้าวก่ายหรือว่าแทรกแซงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฝ่ายปฏิบัติการยึดหลักคิดเรื่องสัดส่วนความรับผิดชอบก็ควรจะเป็นไปตามหลักเดียวกันค่ะ
4: ในส่วนของผมเนี่ยผมก็ได้เข้ามาดูในเรื่องของกระบวนการที่ในฐานะผู้มอบนโยบายนะครับก็ได้มาตรวจสอบได้มารับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแม้กระทั่งมีการทำประชาวิจารณ์มาแล้วแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลเนี่ยเพื่อให้ไปเจรจาเพื่อการันตีแม็กชัวร์ว่าทางภาครัฐได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นงบประมาณถูกใช้อย่างคุ้มค่าโครงการเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลทีนี้ในส่วนอื่นๆที่มีความกังวลมันก็ต้องเป็นหน่วยงานที่อยู่ในกระบวนการผมคิดว่าถ้าเกิดว่านโยบายคือรัฐมนตรีไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้แล้วจะให้รัฐมนตรีเข้ามารับผิดชอบด้วยผมว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าผมยืนยันครับยังไงก็ตามตั้งแต่เกิดเคสหรือข้อสงสัยมีการสั่งการให้มีการตรวจสอบในเมื่อฝ่ายข้าราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการได้ยืนยันแล้วผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันรายงานครับ
3: ส่วนในสภาครับเป็นช่วงเวลาที่มีการประชุมกันนะครับมีการพิจารณาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยครับปรากฏว่าจังหวะหนึ่งมีภาพที่นายชัยชนกเนี่ยเดินไปคุยกับนางสาวรักชนกที่นั่งของสสพรรคประชาชนคุยกันสัก2นาทีเนี่ยครับท่านผู้ชมภาพนี้ครับคือสสที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่า2คนเนี่ยคุยกันถามถึงการเข้าให้ข้อมูลของกรรมธิการในวันพรุ่งนี้นางสาวรักชนกเนี่ยถามนายชัยชนกว่าพรุ่งนี้จะเข้าร่วมตามคำเชิญหรือไม่ซึ่งนายชัยชนกเนี่ยปฏิเสธครับแล้วก็บอกว่ามอบหมายให้ปลัดเข้าไปแจงแทนครับ
1: นางสาวรักชนกถามต่อบอกจะยกเลิกไทย AI พาสปอร์ตไหมนายชัยชนกบอกว่าก็ต้องไปดูกันตามกฎหมายถ้าผิดกฎหมายก็จะยกเลิกนางสาวรักชนกถามต่อบอกเห็นหลักฐานล่าสุดแล้วหรือยังนายชัยชนกบอกว่ายังไม่เห็นนี่แหละค่ะเป็นจังหวะที่นางสาวรักชนกก็เลยเปิดโทรศัพท์มือถือให้ดูเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเป็นภาพบน Facebook ซึ่งเป็นรายละเอียดแล้วก็การตั้งข้อสังเกตต่างเรื่องราวทั้งหมดนี้ว่าคุยอะไรกันจากภาพนี้นางสาวรักชนกก็นำข้อความการพูดคุยไปโพสต์ลงใน Facebook ค่ะเล่าให้ฟังบอกมันเป็นอย่างนี้พร้อมทิ้งท้ายยืนยันไม่มีดีลการเมืองแค่เจอตัวยากกระทู้ไม่ตอบห้องกรรมาธิการไม่มาก็เลยถามกันบอกไม่ต้องแซวไม่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ไปเป็นอย่างอื่นค่ะ
3: ดีนะครับเนี่ยที่เราเฉลยคำตอบไปก่อนไม่งั้นท่านผู้ชมเดาจากรูปเนี่ยอาจจะไม่รู้หรืออาจจะเข้าใจคิดผิดไปว่าเขากระซิบว่าอะไรกันนะครับตอนนี้ครับนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจนะครับในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียครับซึ่งตามกำหนดการเนี่ยนายกก็จะได้พบกับปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียด้วยแล้วก็คาดการณ์กันว่าน่าจะเจอกับฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาด้วยนะครับวันนี้นายกให้สัมภาษณ์ถึงการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับที่ยืนยันว่าไทยพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเดินทางเยือนประเทศรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้นะครับมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียครับในวันที่18มิถุนายนนี้ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานน้ำมันเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานสำคัญครับนายกบอกว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษน่าจะมีโอกาสได้พบนายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับซึ่งไม่มีปัญหาครับเนื่องจากเคยเจอกันแล้วในการประชุมอาเซียนที่ประเทศเวียดนามแล้วก็ยืนยันถึงการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและขอให้เชื่อมั่นครับไม่มีอะไรเสียหายหรือทำให้ประชาชนต้องกังวลครับ
0: ไม่มีปัญหาครับก็ที่เวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พบท่านในไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็รักษาประโยชน์ของประเทศไทยขอให้เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่จะเสียหายไม่มีอะไรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องกังวลโดยเฉพาะยิ่งเรื่องอธิปไตยเรื่องความพร้อมหากมีการปะทะกันหากมีการสู้รบอะไรกัน ก็มีความพร้อม
1: นายกรัฐมนตรีระบุถึงการแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัย

ัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตทำหน้าที่เป็นหัวหน้าและรองหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเพื่อเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลปี1982หรือว่าUNCLOSE

0: เออ2คนนะครับก็คือท่านแรกครับศาสตราจารย์รูดิเกอร์วูลฟลุมเป็นนักกฎหมายระหว่างประเทศชาวเยอรมันครับอีกคนหนึ่งก็คือนายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาและอดีตประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศชาวแอฟริกาใต้นะครับทั้งสองคนครับเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมากนะครับเคยเป็นผู้ประนอมภาคบังคับในกรณีพิพาทของติมอร์เลสเต้และออสเตรเลียเช่นเดียวกันนายนพดลเนี่ยยืนยันครับว่าฝั่งไทยจะไม่เสียเปรียบแล้วก็อยากให้มั่นใจนะครับว่าบุคคลที่ถูกเสนอมาทั้งหมดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีต้นทุนทางสังคมระดับโลกสูงคงไม่ทำอะไรที่ผิดกติกาของอังกฤษครับ
1: สิ้นเดือนนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปยังดูไบค่ะบอกว่าจะไปทำธุระส่วนตัวนะคะท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่าตอนนี้มีการตอบรับเรื่องดีลวางมือทางการเมืองแล้วหรือไม่ดีลวางมือนะไม่ใช่จะมาร่วมงานกันทางการเมืองก็มีมุมมองมาจากนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์นะคะบอกว่าจริงๆแล้วทุกปฏิกิริยาของนายทักษิณคือสิ่งที่กำลังคุกคามรัฐบาลทางอ้อมเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ค่ะที่ตอนนี้มันมีการทำข้อตกลงกันเพื่อลดแรงเสียดทานรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยติดตามจากรายงานของคุณอัชราโพสีค่ะ
2: พรรคภูมิใจไทยถูกถล่มเรื่องปมการเมืองโดยเปิดประเด็นเข้าข่ายสร้างระบอบสีน้ำเงินกลายเป็นจังหวะให้รัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเร่งทำแต้มฟื้นคะแนนนิยมโดยเฉพาะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างการเยือนเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมกำลังเป็นหน้าเป็นตาเดินหน้าแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและแม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจอาจเผชิญกับปัญหากุ้งไทยโดนมาเลเซียแบนและปมร้อนอธิบดีกรมฝนหลวงหรือนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีแต่งตั้งโยกย้ายก็เป็นเรื่องที่อยู่ในระดับเคลียร์ได้ไม่ถูกขยายผลหากเทียบกับรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยทั้ง3แม่ครัวลูกเทพฟีดแบคอื้อฉาวเพียบขยับยังไงก็เป็นคำถามประกอบกับข้อพิรุธเป็นระลอกยังไม่นับรวมการแต่งตั้งยกย้ายผู้ว่าผลักดันโครงการไม่ชอบหรือแม้แต่ขัดแย้งกันเองเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนว่ามรสุมรุมเร้าแค่ก้าวสู่เดือนที่3ของครม.อนุทิน2ก็ถึงกับเสียหลักนี่อาจเป็นจังหวะทางการเมืองที่พรรคเพื่อไทยต้องเร่งสร้างผลงานฟื้นคะแนนนิยมปล่อยเกียร์ว่างให้พรรคภูมิใจไทยโดนถล่มและสอดรับกับข้อสังเกตอาจไม่จำเป็นต้องให้นายใหญ่หรือผู้นำทางจิตวิญญาณหรือนายทักษิณชินวัตรต้องเข้ามาขยับขับเคลื่อนและเป็นที่มาของกระแสดิววางมือมีความเป็นไปได้สูงสอดคล้องกับคำเปิดเผยผ่านครอบครัวเอาไว้วางมือทางการเมืองถ้อยแถลงที่เอ่ยปากเมื่อปรากฏตัวว่าจำอะไรไม่ได้แล้วและเตรียมบินไปดูไบเพื่อทำธุระส่วนตัวสิ้นเดือนมิถุนายนนี้โดยมีรายงานว่านายทักษิณเจตนาลดบทบาทตัวเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงหลังพ้นโทษได้รับอิสรภาพจะเดินทางไปอยู่ที่ต่างประเทศทางหนึ่งเพื่อตัวเองและครอบครัวอีกทางหนึ่งเพื่อให้การเมืองนิ่งและลดแรงเสียดทานรัฐบาลนักวิชาการรัฐศาสตร์ชี้ว่าน่าจะมาจากการต่อรองเพราะทุกปฏิกิริยาของนายทักษิณเปรียบเสมือนปมคุกคามทางอ้อมของรัฐบาลเพราะนายทักษิณได้เปรียบทั้งในแง่ของชุดความคิดและหลักปฏิบัติเว้นแต่เวลานี้ไม่มีอำนาจ
3: ถ้าเทียบในแง่ของความคิดนะคุณทักษิณเนี่ยมีความคิดเหนือกว่า
4: ครับ
3: ทางกลุ่มที่กลุ่มหน้าในรัฐบาลในขณะนี
4: ้ครับ
3: แต่ถ้าเทียบกลไกอํานาจกลุ่มที่เป็นรัฐบาลตอนนี้เนี่ยเขาสามารถกลุ่มกลไกอํานาจเนี่ยได้มากกว่าเพราะว่าเขาสามารถดูแลเครือข่ายทั้งในแง่ของสภาสูงหรือว่าองค์กรอิสระอะไรต่างๆได้ในขณะที่คุณทักษิณเนี่ยก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปดำเนินการใดๆที่จะสร้างอิทธิพลให้กับคนกลุ่มเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดแข็งคนละมุมกัน
2: หากย้อนกลับไปเลือกตั้งปี66รองศาสตราจารย์พี่ชายบอกว่านายทักษิณพ้นโทษครั้งนั้นไม่ได้ทำให้คะแนนของพรรคเพื่อไทยดีขึ้น เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งปี69ผลออกมาก็ไม่เกินคาดหมายกับส.ส.ต่ำร้อยเพราะฉะนั้นหากฟื้นคะแนนนิยมเรียกเรตติ้งพรรคเพื่อไทยค่ายสีแดงให้กลับมา

0: ไม่จำเป็นต้องพึ่งนายใหญ
1: ่วิกฤตเรื่องกุ้งนะครับเรื่องนี้เกิดจากการตั้งกำแพงในการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียเข้าไทยเราตั้งกำแพงสูงเขาก็ตั้งกำแพงบ้างเรื่องของการนำเข้ากุ้งไทยนะครับตอนนี้ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาก็ต้องใช้ความว่ายังไม่คืบหน้าครับยังคุยกันไม่ได้แต่ฝั่งเราเริ่มจากการลดกำแพงก่อนครับหวังว่าเขาก็จะลดมาตรการนั้นนะครับขณะเดียวกันราคากุ้งในประเทศตอนนี้มันมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆครับหลายพื้นที่ที่ภาคใต้เนี่ยได้รับผลกระทบครับราคาซื้อขายกุ้งที่ตลาดเกาะช้างที่จังหวัดตราดยังขายได้ราคาดีนะครับราคาขายปรับขึ้นตามต้นทุนราคาน้ำมันครับกุ้งแชร์บ๊วยแบบคละไซส์หน้าเรือปีก่อนขายได้กิโลกรัมละ200บาทถ้าคัดไซส์จะขายได้กิโลกรัมละ230บาทครับปีนี้ราคากุ้งแชร์บ๊วยคละไซส์กิโลกรัมละ230บาทราคาแบบคัดไซส์กิโลกรัมละ250บาทและถ้านำไปขายในตัวเมืองจังหวัดตราดราคาจะบวกเพิ่มอีกกิโลกรัมละ50ถึง100บาทนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดครับบอกว่าราคาอาหารทะเลโดยเฉพาะกุ้งยังปกติมีปรับเพิ่มตามต้นทุนบ้างครับซึ่งในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการนำกุ้งจากภาคใต้เข้ามาขายครับ
2: เมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนั้นน้ำมันยังไม่ขึ้นราคาก็ยัง200 230 220ตอนนี้น่าจะขึ้นมาอีกประมาณ30บาทเพราะเหตุผลจากการขึ้นราคาน้ำมันก็เป็นราคาต่อกิโลกรัมละ250บาทครับในช่วงนี้ก็อยากเชิญชวนนะฮะว่านักท่องเที่ยวถ้ามีโอกาสเดินทางมาเที่ยวจังหวัดตราดเรามาแหล่งท่องเที่ยวเกาะช้างก็ดีเกาะกูก็ดีเกาะมาก็ดีนะครับก็อยากจะเชิญชมว่าให้มาลองชิมรสชาติกุ้งแชร์บ๊วยเรานะครับว่ามีความสดมีความอร่อยขนาดไหนนะครับ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความคืบหน้าการเจรจามาเลเซียเพื่อปลดล็อกการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์นะคะบอกว่าตอนนี้ก็ทำหนังสือด่วนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียแล้วเพื่อเจรจาแต่เนื่องจากรัฐมนตรีมาเลเซียติดภารกิจในต่างประเทศค่ะจึงยังไม่สามารถกำหนดวันพูดคุยหารือกันได้ถ้าเสร็จสิ้นภารกิจก็จะมีการกำหนดวันหารือกันใหม่ส่วนแนวทางการเจรจาก็จะยึดผลประโยชน์ร่วมกันกับมาเลเซียเปิดให้ไทยส่งออกกุ้งไปได้ไทยก็ผ่อนปรนเงื่อนไขการตรวจสอบลงนะคะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายรวมทั้งเตรียมใช้กลไกความร่วมมือและระดับผู้นำล่าสุดได้หารือกับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะจัดทำข้อมูลนำเสนอให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปประกอบการหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะ
4: ผมกำลังทำข้อมูลทั้งหมดให้แล้วก็ท่านคงจะทำให้ท่านนายกของเราแล้วก็จะส่งไปท่านนายกจะประสานไปที่นายกมาเลเซียทีเพราะว่าเมื่อเป็นทางนู้นมาเลเซียเองเป็นท่านเองเป็นคนบอกว่าอยากเห็นมาตรการที่ผ่อนปลนกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพยายามผ่อนปลนไปแล้วถ้าทางนู้นไม่ตอบรับมันก็ไม่เท่ากับมันก็การค้าไปกันไม่ได้ซึ่งแทนที่จะเป็นประโยชน์ทางผู้เลี้ยงปลากระพงของมาเลเซียแทนก็จะได้ประโยชน์มันก็ไม่ได้ประโยชน์ผู้เลี้ยงกุ้งไทยก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะมันไม่มีใครที่ได้ประโยชน์เลยแต่ถ้ามีการเจรจากันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายจะได้ประโยชน์ครับ
1: นายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยครับบอกว่ากรณีมาเลเซียเลื่อนการเจรจากับไทยถ้าล่าช้าเนี่ยยิ่งสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรนะครับแม้ว่าไทยจะส่งออกกุ้งไปตลาดมาเลเซียแค่ 5-8% ของการส่งออกปีละกว่า 280,000 ตันแต่กุ้งที่ส่งออกไม่ได้เฉลี่ยวันละ100ตันครับมันส่งผลต่อราคากุ้งในประเทศนะครับโดยเฉพาะกุ้งขาวแวนดาไมที่เลี้ยงมากในภาคใต้ราคาลดลงกิโลกรัมละ 40-50 บาทครับเนื่องจากการส่งออกไปนอกไม่ได้แต่ปลากระพงมาเลเซียตอนนี้ยังเข้ามาในไทยได้แม้จะมีการตรวจเข้มครับเห็นว่าไทยอาจจะเสียเปรียบนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการข่วงเวลาในการเจรจาหรือไม่นอกจากนี้ยังเสนอให้กรมประมงระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียชั่วคราวครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมจนกว่าจะมีการเจรจาร่วมกันครับ
3: มู่บ้านไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะถูกระบุว่าเป็น1ใน5กลุ่มที่กำลังจะได้รับการพิจารณาหลังจากบอร์ดอุทยานมีมติจัดการพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานทับลานนะคะประเด็นนี้กำลังสร้าง

0: ความหวังให้กับชาวบ้านในพื้นที่ที่จะได้ครอบครองสิทธิ์ที่ดินอย่างถูกต้องค่ะหมู่บ้านไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านตัวอย่างพื้นที่กว่า 8,000 ไร่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับการพิจารณาตามสถานะการใช้ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับลานจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนประชาชนนะคะมันจะมีบางส่วนที่เป็นบ้านพักตากอากาศแล้วก็โฮมสเตย์แต่ว่ากลุ่มนี้ปิดให้บริการไปเพราะว่าถูกดำเนินคดีในข้อหารุกที่อุทยานนายประกอบสิริวงศ์เทาสะอาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคีบอกว่าหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีเกิดขึ้นตามมติครม.ปี 2520ที่มอบที่ดินทำกินให้กับชาวบ้านคนละ10ไร่สำหรับทำกินซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในกลุ่มที่2จากทั้งหมด5กลุ่มที่จะได้รับการพิจารณาเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนกับอุทยานแห่งชาติทับลานค่ะซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีคำสั่งหรือความชัดเจนในการจัดการพื้นที่ส่วนประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการหรือกลุ่มอนุรักษ์ว่าพื้นที่บางส่วนมันมีการซื้อขายเปลี่ยนมือให้กับคนต่างพื้นที่ประเด็นนี้ต้องรอให้มีการพิสูจน์สิทธิ์รวมถึงการตรวจสอบเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินว่าผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ประธานกลุ่มทับลาน43บอกว่าที่ผ่านมาทางกลุ่มก็ได้ต่อสู้กรณีพื้นที่ทับซ้อนระหว่างชาวบ้านกับอุทยานมาโดยตลอดจนท้ายที่สุดมีมติเพิกถอนพื้นที่อุทยานให้สปก.ก็สร้างความพอใจให้กับชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้หรือคจก.ในอำเภอเสริงสางค่ะ
1: เราค่อนข้างพอใจในเขตของอำเภอเสริงสางที่มีมติยกเลิกพื้นที่เขตของเสริงสางทั้งหมดนะครับแล้วก็ในฐานะที่เป็นประธานกลุ่มถ้าใช้ในเขต43ทั้งหมดพอใจมากแต่เมื่อวานนี้นะครับท่านรัฐมนตรีหรือท่านกรรมการบางท่านที่อยู่ในห้องประชุมได้มาแจ้งให้ทราบว่ามีหลายช้อยมีหลายแบบที่ต้องแก้ไขที่ต้องพิจารณา
0: สำหรับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทับลานที่เพิกถอนพื้นที่อุทยานกว่า 150,000 ไร่ให้กับสปก.บริหารจัดการนะคะทำให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่รับทราบข่าวต่างก็ดีใจแล้วค่ะมีความหวังจะได้ครอบครองสิทธิ์ในที่ดินอย่างถูกต้องเพราะว่าที่ผ่านมาพวกเขาบอกว่าได้รับผลกระทบทั้งอาชีพและรายได้หายไปจากการท่องเที่ยวตอนนี้หลายคนรอความชัดเจนเรื่องการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์ในการถือครองที่ดินซึ่งคาดว่าอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการนานเกือบ1ปีค่ะ
2: ศุกร์นี้ครับ DSI เตรียมเปิดข้อมูลนักการเมืองและคนวงการบันเทิงนะครับที่อยู่ในเครือข่ายร่วมหลอกให้ลงทุน Forex เปิดการวันศุกร์นี้ครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังขยายผลต่อเนื่องนะครับมีการตรวจค้นไปแล้ว24จุดใน5จังหวัดยึดทรัพย์มากกว่า100ล้านบาทครับเงินสด65ล้านบาทครับมีทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับสินค้าแบรนด์เนมรถยนต์ซึ่งมีทั้งรถหรูจำนวน11คันนะครับแล้วก็มีรถยนต์คลาสสิก3คันมีรถจักรยานยนต์3คันครับทั้งหมดเป็นของกลางที่เจ้าหน้าที่ DSI นะครับไปยึดเอามาตรวจสอบเจ้าหน้าที่บอกว่าคดีนี้ครับมาจากการที่ผู้เสียหายหลายร้อยคนรวมตัวกันร้องต่อ DSI นะครับให้ไปตรวจสอบกรณีถูกชักชวนร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ต่างๆครับโดยทำให้เป็นรูปแบบของบริษัทนิติบุคคลมีความน่าเชื่อถืออ้างผลตอบแทนสูงครับแต่ภายหลังไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะครับการแกะรอยตรวจสอบเส้นทางการเงินธุรกรรมต่างๆครับพบว่ามีบุคคลเกี่ยวข้องจำนวนมากแต่ที่น่าสังเกตก็คือมีนักการเมืองและคนในวงการบันเทิงครับรวมไปถึงนักลงทุนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจึงเป็นที่มาของการเปิดปฏิบัติการตรวจค้น24จุดใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครครับซึ่งจนถึงตอนนี้ยังขยายผลการตรวจค้นต่อเนื่องครับ
0: มีรายงานนะคะว่าหนึ่งในเป้าหมายสำคัญคือบ้านของนักแสดงคนหนึ่งอักษรย่อปอฟันซึ่งสอดคล้องกับรถหรูในครอบครองหลายคันที่เจ้าหน้าที่ยึดเอาไว้ตรวจสอบค่ะหลังปฏิบัติการของ DSI ตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวในเพจที่ใช้ชื่อว่าวงการลงทุนมีการแจ้งเตือนและแสดงความกังวลถึงการปิดกั้นระบบของ DSI นะคะทำให้กระทบกับการฝากถอนหลายโบรกเกอร์ด้วยกันค่ะ

ที่พบเนี่ยเป็นลักษณะของบริษัทที่ทำเป็นหน้าที่แบบ Payment Gateway ครับให้บริการรับส่งเงินระหว่างนักลงทุนกับแพลตฟอร์มซื้อขาย Forex สำหรับกรณีนี้นะครับพนักงานสอบสวน DSI ครับบอกว่าศุกร์นี้19มิถุนายนจะชี้แจงผลปฏิบัติงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ

0: ู้สมัครผู้ว่ากทม.ต่างก็ลงพื้นที่หาเสียงกันในช่วงก่อนจะถึงโค้งสุดท้ายวันเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะวันนี้ฝากฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงกว่า 40,000 โครงการนะคะมูลค่ารวมแล้วกว่า 13,000 ล้านบาทค่ะแกนนำพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนางสาวการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยผลการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกทม.ช่วงปี 68-69 กว่า 43,000 โครงการงบประมาณรวมแล้วกว่า 52,000 ล้านบาทค่ะโดยพบว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงกว่า 40,000 โครงการใช้งบประมาณกว่า 13,000 ล้านบาทซึ่งตามกฎหมายวิธีการนี้จะใช้ได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนหรือว่ามีความจำเป็นเฉพาะตัวเท่านั้นแต่ว่าข้อมูลกลับพบว่าโครงการถึง 38,945 โครงการมีมูลค่างานต่ำกว่า 500,000 บาทซึ่งเข้าข่ายการซอยย่อยโครงการเพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการประกวดราคาหรือไม่ส่วนผู้สมัครของพรรคคือนายอนุชาบุรพชัยศรีหมายเลข5ค่ะเปิดเผยว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการพบรายชื่อผู้รับจ้างรายเดิมซ้ำๆในโครงการที่ถูกซอยย่อยออกมาทำให้ราคาอาจจะสูงกว่าราคาตลาดเพราะว่าขาดการแข่งขันค่ะ
1: ตรงนี้เราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกใครทุจริตแต่ว่ามันเป็นการบอกในเรื่องของพฤติกรรมบางอันที่เราสามารถไปตรวจสอบได้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งโครงการใหญ่ๆ ในส่วนของที่ผมไปพบเจอมาเนี่ยโครงการ 4,000 ล้านปรากฏว่ามีผู้ประมูลเจ้าใหญ่อยู่2รายประมูลต่างกันแค่ล้านนิดๆเท่านั้นเองมันก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าคงต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ที่ถูกพาดพิงนะครับก็ชี้แจงทันทีครับย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบราชการนะครับเช่นการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั่วไปถ้ามีวงเงินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถทำได้ตามแนวทางของกรมบัญชีกลางครับส่วนข้อสังเกตที่ว่ามีบริษัทบางแห่งได้รับงานอยู่เจ้าเดียวตลอดจนมีคำถามว่าล็อกสเปคหรือไม่นายชัชชาติตอบว่าบางกรณีอาจจะเป็นการจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์จากผู้ประกอบการรายเดิมที่มีสินค้าตรงตามความต้องการของหน่วยงานครับ
3: แต่เรื่องล็อกสเปคเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราให้ความสำคัญนะถามว่าล็อกสเปควิธีแก้ที่ดีที่สุดคืออะไรก็คือต้องให้ทุกคนสามารถมาทำประชาพิจารณ์ได้สมมติว่าเราบอกว่าจะมีการรับเหมาอะไรสักเจ้าหนึ่งเนี่ยแล้วเกิดไปเขียนล็อกสเปคให้ใครรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษก็ต้องให้คนที่ยื่นไม่ได้เนี่ยมีสิทธิ์มายื่นคัดค้านประชาพิจารณ์แล้วก็กรรมการทีโออาร์ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วถามว่าเราทําอะไรให้ดีขึ้นที่ผ่านมาเรามีการทําให้เราค้นหาทีโออาร์ง่ายขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยทีโออาร์หรือว่าก็จัดซื้อจัดจ้างกทม.ไปซ่อนอยู่ข้างหลังเลยโอ้ยลึกก็ไปหาไม่เจอเลยในเว็บไซต์แล้วก็เอาตรงนี้ดึงขึ้นมาเพราะคุณเราจะเห็นในข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของกทม.ชัดเจนขึ้นใช่มั้ย
0: นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนค่ะวันนี้มาพร้อมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะผู้ช่วยหาเสียงนะคะลงพื้นที่ที่บริเวณแฟลตทหารเรือซอยสุขสวัสดิ์26เขตราชบุรณะไปรับฟังปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนก็คือสวยลอกท่อสะท้อนว่าถูกละเลยจากการดูแลของกทม.ไม่เคยลอกท่อระบายน้ำให้ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ถึงขั้นต้องลงขันกันยอมจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้ามาลอกท่อแต่ว่าเงินที่จ่ายไปก็สูญเปล่าเพราะว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นก็ไม่ได้เข้ามาทำให้นายชัยวัฒน์ตั้งข้อสังเกตเอาไว้2ประเด็นคือซอยสุขสวัสดิ์26เป็นพื้นที่เอกชนทำไมถึงมีเจ้าหน้าที่มาเก็บค่าลอกท่อและประเด็นที่2ค่ะกทม.มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ส่วนบุคคลที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันทำไมจึงไม่ใช้ช่องทางนี้ในการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
2: วันนี้มีผู้สมัครผู้ว่ากทม.อิสระอีก2คนนะครับเดินทางมาแสดงวิสัยทัศน์ที่เวที Next Station อนาคตกรุงเทพที่ไทย PBS ครับนายพงศักดิ์ครัวพรพงศ์ผู้สมัครหมายเลข3ชูแคมเปญครับ AI Capital นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เอามาปฏิรูปการบริหารจัดการเมืองเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ล่าช้านะครับให้มีความรวดเร็วในการให้บริการมากขึ้นครับ
4: ภัยพิบัติที่แผ่นดินไหวนะครับหรือสึนามิละกันนะครับคราวนี้ตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีปัญหาในเชิงลักษณะแบบนี้จริงๆเรามีดาวเทียมนะครับแล้วเรามีการรายงานผลทางอากาศและอุตุต่างๆนะครับก็จะรายงานเข้ามา
0: ส่วนเบอร์11ค่ะ นายประยูนครองยศก็ชูนโยบายเด่นนะคะก็คือการยกระดับสู่มหานครปลอดภัยสูงสุด24ชั่วโมงค่ะโดยเปิดใช้แอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัย Bangkok No Sleep และเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงแล้วรกร้างให้ปลอดภัยค่ะ
5: ผมจะมีตำรวจเมืองก็คือเทศกิจอพบร.ร่วมกับตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาสาสมัครกู้ภัยต่างๆ Bangkok No Sleep กรุงเทพไม่เคยหลับดังนั้นความปลอดภัยต้อง24ชั่วโมง
2: ชีวิตคนกทมนะครับมีภัยอยู่รอบตัวครับแม้กระทั่งใต้พื้นดินก็ยังมีภัยอันตรายซ่อนอยู่นะครับอย่างเหตุการณ์หลุมยุบที่เราเจอกันบ่อยครั้งครับปัจจัยสำคัญเนี่ยมาจากโครงสร้างใต้ดินทั้งท่อประปาท่อร้อยสายไฟอุโมงค์รถไฟฟ้าและอุโมงค์ระบายน้ำที่อาจจะชำรุดหรือก่อสร้างผิดพลาดนะครับนี่อาจจะเป็นภัยกับชีวิตคนเมืองครับติดตามจากซีรีส์มหาภัยตอนหลุมยุบภัยใต้ดินครับ

0: ันยายน2568กลายเป็นฝันร้ายกลางกรุงเมื่อถนนสามเสนจุดนี้ที่อยู่ระหว่างโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและสน.สามเสนพังทลายลงกลายเป็นหลุมยักษ์ลึกถึง50เมตรนี่ไม่ใช่ถนนทั่วไปแต่เป็นหลุมยุบครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่สะท้อนว่าเมืองหลวงของเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงที่มองไม่เห็นข้อมูลของสมาคมวิศวกรรมโครงสร้างแห่งประเทศไทยสันนิษฐานว่าการเกิดหลุมยุบครั้งนี้ค่ะมีปัจจัยประกอบ3ส่วนหลักส่วนแรกคือการไหลเข้าของดินที่รองรับระหว่างอุโมงค์บนและล่างทำให้อุโมงค์บนสูญเสียชั้นดินรองรับส่วนที่2คือดินรองรับอุโมงค์กลายสภาพเป็นของเหลวทำให้สูญเสียกำลังรับน้ำหนักและสุดท้ายปัจจัยจากความบกพร่องของโครงสร้างอุโมงค์
1: วันนี้รู้ไหมคะว่าอาจจะไม่ใช่พื้นดินที่แน่นหนาอย่างที่คิดเพราะว่ามีการวางโครงสร้างต่างๆเอาไว้ใต้ดินทำให้เกิดช่องว่างที่ลึกที่สุดอยู่ที่กว่า30เมตรและหากเกิดอะไรผิดพลาดก็อาจจะทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบสุ่มกับใครก็ได้โดยที่ไม่ทันตั้งตัว
0: ข้อมูลของหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าใต้ถนนของกรุงเทพมหานครมีทั้งท่อระบายน้ำเก่าท่อประปาและท่อร้อยสายไฟฟ้าลึกลงไปอีกก็จะเป็นอุโมงค์รถไฟฟ้าและสุดท้ายก็จะเป็นอุโมงค์ระบายน้ำ
2: ก็กลัวครับเพราะว่ามันไม่มีที่อยู่แต่ว่าเบิร์นพระช่วยไว้
3: ไอ้เรื่องก่อสร้างนี่นะยังไม่รู้จะยุบเมื่อไหร่พวกไอ้ของที่มันจะตกลงมาอะไรเงี้ยก็กลัวครับ
4: คือทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยมันต้องบีบเข้ามาทำในโซนที่เป็นถนนเท่านั้นมันทำอยู่2โซนนะไอ้ที่ขุดๆอยู่เนี่ยทำตรงถนนกับทำตรงคลองส่วนใหญ่ที่มีปัญหาจริงๆเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบที่เป็นมาตรฐานเก่าๆเช่นท่อระบายน้ำเก่าๆซึ่งไม่ค่อยแข็งแรงแต่พวกอุโมงค์พวกอะไรพวกเนี้ยครับมันเป็นมาตรฐานซึ่งมาตรฐานสมัยใหม่นะโอกาสที่จะมีรั่วมีอะไรระหว่างการใช้งานเนี่ยแทบจะมีโอกาสน้อยนะฮะกับอีกมิติหนึ่งก็คือระหว่างก่อสร้างถ้าเกิดว่ามีกระบวนการขั้นตอนนะฮะซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้หรือมีความแปรปรวนของชั้นดินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการรั่ว
0: ย้อนไปตั้งแต่ปี2565ถึงปี2568เกิดเหตุการณ์หลุมยุบกลางกรุงที่หลายคนคงจะจำได้4เหตุการณ์เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นวันที่7กุมภาพันธ์2565บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองเคล็ดถนนอุดมสุขถนนซุดเป็นทางยาวกว่า50เมตรต่อมาเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2567เกิดเหตุถนนซุดตัวบริเวณสถานีแยกไฟฉายทางเท้าซุดเป็นหลุมลึก2เมตรเหตุการณ์วันที่8พฤศจิกายน2567ช่วงปากซอยสุขุมวิท64เกิดเหตุถนนยุบมีรถบรรทุกตกลงไปในหลุมจมลงไปครึ่งคันเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อท่อร้อยสายไฟใต้ดินและชั้นทรายใต้ผิวถนนเป็นสาเหตุร่วมกันและเหตุการณ์เมื่อวันที่24กันยายน2568เกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ที่หน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและสน.สามเสน
1: และเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะได้เกิดเหตุหลุมยุบอีกครั้งที่นี่บนถนนจรัญสนิทวงศ์ใกล้กับแยกไฟฉายเขตบางกอกน้อยค่ะโดยกทม.สันนิษฐานว่ามีดินรั่วไหลเข้าไปในท่อค่ะจึงทำให้เกิดโพรงใต้ถนนเมื่อมีรถหนักขับผ่านจึงทำให้เกิดการทรุดตัว
0: เหตุการณ์หลุมยุบจะเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนคงคาดเดาได้ยากแต่มีข้อเสนอแนะจากหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมถึงประชาชนที่อยากจะสะท้อนไปถึงผู้ว่าราชการกทม.และทีมบริหารชุดใหม่ในการแก้ปัญหานี
4: ้สำหรับกทม.นะครับการทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินอันนี้สำคัญมากมันจะต้องยกมาตรฐานนะฮะของการสำรวจออกแบบก่อสร้างเนี่ยยกคลาสหรือระดับการก่อสร้างเนี่ยขึ้นไป
2: เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเป็นไงแต่ว่าให้ผู้ว่าคำนึงถึงประชาชนให้เยอะหน่อย
1: ไม่มีใครรู้ค่ะว่าหลุมยุบครั้งใหม่จะเกิดขึ้นที่ไหนและบ่อยแค่ไหนค่ะแต่เสียงสะท้อนจากประชาชนและนักวิชาการวันนี้พวกเขาไม่ได้ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาเพียงหลังเกิดเหตุเท่านั้นแต่พวกเขาต้องการทวงคืนความปลอดภัยพื้นฐานในชีวิตท่ามกลางเมืองหลวงใหญ่นี่จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของผู้ว่าราชการกทม.คนใหม่รวมถึงทีมบริหารชุดใหม่ที่ต้องมาสานต่อความต้องการ การของคนกรุงค่ะ
5: การตกลงกรอบการยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าจะสร้างความหวังให้กับคนทั้งโลกแต่ว่าสำหรับอิสราเอลแล้วดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ได้พอใจกับข้อตกลงชั่วคราวฉบับนี้สักเท่าไหร่แล้วค่ะประเด็นนี้กำลังนำไปสู่รอยร้าวครั้งใหญ่ระหว่าง2พันธมิตรที่ใกล้ชิดกันหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพย์ตะวันค่ะ

0: อิสราเอลถือเป็นตัวแปรสำคัญต่อการทำข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะท่ามกลางการจับตามองเขาว่าการสู้รบในเลบานอนจะกลายเป็นความเสี่ยงครั้งใหญ่ที่ทำให้การเจรจาไปไม่ถึงไหนหรือไม่ค่ะชาวเลบานอนเก็บของที่พอจะใช้ได้ออกมาจากใต้ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนที่ถูกอิสราเอลโจมตีขณะเดินทางกลับมาสำรวจความเสียหายหลังจากได้รับทราบข่าวเรื่องการทำข้อตกลงชั่วคราวซึ่งรวมถึงการหยุดยิงทันทีในทุกแนวรบค่ะแต่ล่าสุดมีรายงานนะคะว่ากองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนแม้ว่าจะมีความรุนแรงลดน้อยลงก็ตามหลังจากเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลยืนยันค่ะว่ากองทัพอิสราเอลจะยังคงอยู่ในเลบานอนนานต่อไปตราบเท่าที่จำเป็นค่ะเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากสหรัฐทำข้อตกลงกับอิหร่านทางการอิสราเอลออกมาพูดชัดเจนนะคะว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองค่ะและจะไม่ยอมถอยจากเลบานอนกาซาแล้วก็ซีเรียด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันกองทัพอิสราเอลลุกคืบข้ามพรมแดนเข้าไปยึดครองพื้นที่ริมชายแดนและกำหนดเขตอพยพลึกเข้าไปไกลกว่าแม่น้ำลิทานีแล้วนะคะซึ่งเดิมเนี่ยตั้งใจจะให้แม่น้ำสายนี้เป็นเส้นกำหนดแนวกันชนเพื่อรับประกันความปลอดภัยให้กับพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลค่ะการเดินหน้าโจมตีเลบานอนนะคะกำลังทำให้โดนัลด์ทรัมป์หมดความอดทนกับอิสราเอลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังการโจมตีเกิดขึ้นระหว่างที่อิสราเอลกำลังเจรจากับเลบานอนโดยมีสหรัฐเป็นตัวกลางและยังส่งผลกระทบต่อการพูดคุยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านด้วยซึ่งความไม่พอใจของโดนัลด์ทรัมป์มีมากซะจนเจ้าตัวค่ะถึงกับออกมาวิจารณ์อิสราเอลหน้ากล้องแบบตรงๆแบบนี้ค่ะ
1: And I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long, and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah, because to be honest with you, I think they'd do a better job of doing it.
0: ท่าทีของทรัมป์บนเวที G7 ที่ฝรั่งเศสทำให้คอการเมืองโลกถ้าไม่เชื่อหูนะคะว่าจะได้ยินผู้นำสหรัฐเอ่ยปากตำหนิอิสราเอลแต่ในขณะเดียวกันกลับชมผู้นำซีเรียอาเหม็ดอัลชาราค่ะซึ่งเคยถูกคว่ำบาตรฐานเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายอัลกออิดะก่อนที่จะก้าวเข้าสู่อำนาจหลังจากโค่นล้มตระกูลอาซาดได้ในปี2024ค่ะภาพความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับเนทันยาฮูในตอนนี้แทบจะสวนทางกับเมื่อสมัยที่ทรัมป์นั่งเก้าอี้ผู้นำสหรัฐรอบที่แล้วนะคะซึ่งในตอนนั้นนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ 1.0 สนับสนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่ค่ะมีทั้งการฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านนะคะที่ลงนามกันในสมัยของบารักโอบามาจนนำมาสู่สถานการณ์ความขัดแย้งในปัจจุบันนอกจากนี้ทรัมป์ยังสั่งย้ายสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐจากกรุงเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มในปี2018ด้วยทั้งที่ทั้งที่ก็ทราบกันดีนะคะว่าเยรูซาเล็มจะถูกใช้เป็นเมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์ในอนาคตรวมทั้งทรัมป์ยังเป็นตัวตั้งตัวตีในการผลักดันให้ชาติอาหรับค่ะลงนามในข้อตกลงอับราฮัมหรือว่าเอบราฮัมแอคคอร์ดนะคะเพื่อสานสัมพันธ์กับอิสราเอลด้วยค่ะคณะกรรมการกิจการสาธารณะอเมริกันอิสราเอลหรือ IPAC ซึ่งเป็นกลุ่มล็อบบี้ยิสต์สนับสนุนอิสราเอลที่ทรงอิทธิพลอย่างมากในการเมืองอเมริกันอยู่เบื้องหลังการขับเคลื่อนนโยบายหลายๆอย่างของสหรัฐตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะกลุ่มนี้ออกมาให้ความเห็นตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวเรื่องของข้อตกลงชั่วคราวนะคะโดยระบุว่าจะรอติดตามรายละเอียดฉบับเต็มของกรอบการเจรจายุติสงครามยืนยันค่ะที่จะรักษาสิทธิ์ของอิสราเอลในการตอบโต้ภัยคุกคามความมั่นคงและย้ำถึงบทบาทของสภาคองเกรสสหรัฐในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐบาลสหรัฐตลอดการเจรจากับอิหร่านและพิจารณาข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นด้วยนอกจากนี้ IPAC ยังเรียกร้องให้ข้อตกลงของสหรัฐกับอิหร่านครอบคลุมไปถึงประเด็นเรื่องของโครงการขีปนาวุธและโดรนอิหร่านรวมถึงการยุติการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธของอิหร่านด้วยค่ะประเด็นเรื่องขีปนาวุธกลุ่มติดอาวุธในตะวันออกกลางแล้วก็นิวเคลียร์อิหร่านเนี่ยถือเป็นข้อกังวลหลักๆนะคะของอิสราเอลแต่ประเด็นเหล่านี้กลับไม่ได้ถูกพูดถึงในระยะหลังๆมานี้หรือว่าถ้าจะมีการคุยกันเนี่ยอิสราเอลก็กังวลค่ะว่าสหรัฐจะยอมอ่อนข้อให้กับอิหร่านหรือไม่สิ่งเหล่านี้ค่ะกำลังสร้างรอยร้าวให้กับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะคะซึ่งก็ต้องรอดูกันหลังจากวันศุกร์นี้ค่ะว่าข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือไม่ค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับบอลโลกช่วงนี้กำลังเข้มข้นนะครับจบไปแล้วสำหรับเกมแรก10กลุ่มจากทั้งหมด12กลุ่มครับแม้ว่าเราไม่ได้มีทีมชาติไทยไปเตะบอลโลกครับแต่เรามีคนไทยที่มีส่วนร่วมกับการแข่งขันในครั้งนี้ครับนี่เป็นความภาคภูมิใจของคุณเล็กภาคภูมิภาคแก้วนะครับเป็นนักเตะเป็นอดีตนักเตะอะคาเดมี่บุรีรัมย์ซึ่งเป็นคนไทยครับที่ออกแบบลายรองเท้าสตั๊ดให้กับนักฟุตบอลลงแข่งในฟุตบอลโลกนะครับนำโดยอัสซานีดิเยาครับปีกจากเซเนกัลอักครามอาฟิฟแล้วก็อัสซันอัลเฮดอสจากกาตาร์รวมไปถึงนิซาอัลรอสดานจากจอร์แดนนะครับโดยผลงานคัสตอมครั้งนี้ส่วนใหญ่ครับเป็นสีธงชาติของแต่ละคนครับแสดงถึงความภาคภูมิใจของทุกคนนะครับขณะที่ความฝันสูงสุดของคุณเล็กก็คือการได้ออกแบบลายสตั๊ดให้กับเมสซี่นักเตะในดวงใจครับวันนี้เมสซี่เนี่ยได้ทำแฮตทริกแรกในบอลโลกนะครับนำแชมป์เก่าชนะแอลจีเรีย 3-0 ทำสถิติทำประตูมากสุดในบอลโลกครับซึ่ง16ประตูนะครับที่เขาทำได้เท่ากับโคเซ่ของเยอรมนีครับก่อนหน้านี้ครับคุณเล็กเนี่ยเคยออกแบบให้กับนักเตะใน4ลีกใหญ่ของยุโรปมาแล้วนะครับทั้งพรีเมียร์กันโชเซเรียอาลีกเอิงแล้วก็ลาลิก้าครับขณะที่ไทยยังเคยออกแบบลายสตั๊ดให้กับสุภโชคสารชาติรวมไปถึงธนบุญเกษารัตน์ครับ
4: ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็พยายามที่จะพัฒนาฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงในท้ายที่สุดดังนั้นก็พอมันเกิดขึ้นได้จริงก็ได้เห็นรองเท้าตัวเองอยู่ในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกนะฟีฟ่าโบว์คัพผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากในฐานะคนทำงานที่ในท้ายที่สุดแล้วเราก็สามารถทำมันได้สำเร็จก็คือตอนนี้เราไป5ลีกใหญ่แล้วเราไปมหกรรมกีฬาบอลโลกแล้วเล็กอะชอบเมสซี่ดังนั้นอ่ะความฝันแบบเพ้อเจ้อเลยก็คงจะดีถ้าวันหนึ่งมีโอกาสได้ออกแบบรองเท้าให้เมสซี่สักครั้งนะ

0: มาดูความเคลื่อนไหวของคู่บิ๊กแมตช์คืนนี้นะคะจะอยู่ที่กลุ่ม L ค่ะจะแข่งกันที่ดัลลัสสหรัฐอเมริกานะคะอังกฤษจะเจอกับโครเอเชียทีมชาติอังกฤษค่ะของโทมัสทูเคิลเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์นำโดยแฮร์รี่เคนคนนี้เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการ79ประตูจูดเบลลิงแฮมแล้วก็เอลเลียตแอนเดอร์สันค่ะกองกลางค่าตัวกว่า100ล้านปอนด์จากฟอเรสต์นอกจากนี้ยังมีนักเตะที่น่าจับตามองอย่างมอร์แกนโรเจอร์สปีกความเร็วสูงจากแอสตันวิลล่าวัย23ปีที่ฤดูกาลนี้มาแบบท็อปฟอร์มค่ะทำไป14ประตูกับ11แอสซิสต์ช่วยให้วิลล่าจบท็อปโฟร์ในพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ยูโรปาลีกได้มาครองนะคะส่วนฝั่งโครเอเชียค่ะนำทัพโดยลูก้าโมดริชนะคะกองกลางวัย40ปีลงเล่นบอลโลก5สมัยติดกันแล้วก็ถือว่าลงเล่นให้กับทีมชาติมากที่สุดตลอดการ198เกมค่ะคนนี้ถูกยกให้เป็นหัวใจสำคัญของทีมนอกจากนี้ก็ยังมีเปตามูซากองหน้าเจ้าของส่วนสูง190เซนติเมตรวัย28ปีลงเล่นฟุตบอลโลกสมัยแรกท่ามกลางความคุ้นเคยที่สนามดัลลัสสเตเดียมค่ะเพราะว่าเป็นสนามเหย้าของดัลลัส FC สโมสรของมูซาในลีกสหรัฐอเมริกาค่ะสำหรับผลงานการพบกัน5เกมหลังสุดเป็นอังกฤษเหนือกว่านะคะชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้1เกมโดยอังกฤษนั้นชนะไปใน2เกมหลังสุดค่ะ
1: อีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับอยู่ที่กลุ่ม K นะครับมาร์ติเนสนำโปรตุเกสพบคองโกครับนำโดยคริสเตียโนโรนัลโดวัย41ปีนะครับลงเล่นบอลโลก6สมัยติดครับสูงสุดเทียบเท่าเมสซี่กับโอชัวผู้รักษาประตูของเม็กซิโกนะครับโดยโรนัลโดทำไป8ประตูในบอลโลกครับนอกจากนี้ยังมีบรูโน่เจ้าของสถิติแอสซิสต์สูงสุดในลีกยุโรปถึง21ลูกนะครับรวมไปถึงยังมีวิตินยาวัย26ปีครับที่คุมเกมแดนกลางเจ้าของแชมป์ยุโรป2สมัยติดจากปารีสแซงชักแมงครับส่วนคองโกนะครับนำทีมโดยโยฮันวิสซากองหน้าจากนิวคาสเซิลแล้วก็อักเซลตวนเซเบจากกองหลังของเบอร์ลี่นะครับเป็นอดีตเด็กปั้นของแมนยูครับฮีโร่ที่พาคองโกชนะจาเมกา 1-0 ในเกมเพลย์ออฟคว้าตั๋วบอลโลกสำหรับทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับสำหรับโปรแกรมคืนนี้นะครับแล้วก็เช้าวันพรุ่งนี้เริ่มคู่แรกเที่ยงคืนตรงโปรตุเกสพบกับคองโกครับตามด้วยตี3อังกฤษพบกับโครเอเชีย6โมงเช้ากาน่าพบกับปานามาและ9โมงเช้าครับโคลอมเบียพบกับอุซเบกิสถานครับ
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 17:14 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์

พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมะกถาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยไตรธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปสัตตมวานคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเรียกตามลำดับวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันของการสิ้นพระชนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัตตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาแก่ผู้มาร่วมพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวมรูป
ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์

0: เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ7วันปันนรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตตมวานครบ100วันถวายพระศพ
1: สมเด็จพระกนิษฐาธีราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนคร

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณสู่ตอบโจทย์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงซีรีส์ที่กำลังโด่งดังใน Netflix นะคะนั่นก็คือทนายปีศาจซึ่งก็เป็นซีรีส์ไทยน่าจะเป็นเรื่องแรกนะคะที่ได้ฉายภาพอย่างรอบด้านเกี่ยวกับเรื่องความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับเรื่องความบกพร่องของระบบยุติธรรมของไทยนะคะแล้วก็รวมถึงปัญหาใหญ่ๆซึ่งเป็นปัญหาร่วมของคนในหลายประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาการค้ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศนะคะซึ่งปกติแล้วซีรีส์แบบนี้เนี่ยมักจะอยู่ในต่างประเทศแต่ว่าพอคนไทยทำเนี่ยก็ถูกพูดถึงอย่างมากเพราะว่าคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะวันนี้คุยกับผู้กำกับนะคะว่าตกลงที่เราเห็นในซีรีส์เนี่ยมันมีเรื่องจริงบ้างหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดมันมีบ้างเนี่ยสิ่งที่อยากจะบอกกับสังคมไทยคืออะไรนะคะวันนี้อยู่ในรายการกับดิฉันนะคะผู้กำกับภาพยนตร์คุณณัฐพลบุญประกอบหรือว่าคุณไก่สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่ก็ชอบดูซีรีส์นะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นซีรีส์พวกที่เกี่ยวข้องกับการเมืองกับกฎหมายเนี่ยของบ้านเรามันหาดูไม่ค่อยได้นะต้องไปดูอย่าง House of Cards นะหรือไม่ก็ต้องไปดูซีรีส์ถ้าเป็นเรื่องสารเรื่องอะไรก็ของเกาหลีทำไมของไทยไม่ค่อยมีแต่ว่าคุณไก่เป็นคนแรกๆที่ทำเอางี้ก่อนทำทำไมคะ
1: จริงๆต้องเท้าความนิดนึงครับจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ทนายปีศาจเนี่ยมันเริ่มต้นมา 6-7 ปีที่แล้วโดยครีเอเตอร์2ท่านครับก็คือคุณสันทรงพลจันทรสมแล้วก็คุณแซมจักรินทร์เทพวงศ์2คนนี้มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับที่คนในครอบครัวเนี่ย
0: ไอ้ประสบการณ์ตรงนี้เป็นเหตุผลใหญ่ในการทำซีรีส์
1: เป็นจุดเริ่มต้น
0: จุดเริ่มต้น
1: ของการเริ่มที่จะเขียนโปรเจกต์นี้ครับคือ2คนนี้บังเอิญมีญาติหรือคนในครอบครัวเนี่ยที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกันแล้วประสบการณ์การเข้าศาลขึ้นศาลเนี่ยมันผมว่ามันคงเกิดความรู้สึกที่ตั้งคำถามใหญ่ๆมาเพราะโดยปกติเรารู้จักกระบวนการยุติธรรมหรือศาลผ่านข่าวผ่านการจินตนาการว่าโอเคมันมีความศักดิ์สิทธิ์แบบนี้มันคงเป็นสีขาวเทาดำแบบนี้แต่พอไปเป็นประสบไปเข้าไปจริงๆเป็นประสบการณ์ตรงเนี่ยคำพูดของซันกับแซมเนี่ยประมาณว่าเราเห็นญาตินั่งอยู่บนข้อพยานเราไม่รู้เขาพูดจริงหรือเปล่าแล้วคำพูดที่เขาต้องพูดออกมามันจะกำหนดชะตาชีวิตเขามีคนมาพิพากษาชีวิตเขามันเกิดความรู้สึกอยากเข้าใจแล้วก็อยากที่จะสำรวจกระบวนการยุติธรรมของไทยฮะมันก็เลยเริ่มเป็นโปรเจกต์การเขียนบททนายปีศาจขึ้นมาครับ
0: ซึ่ง6-7ปีที่แล้วก็ต้องบอกว่า Netflix ไม่แน่ใจว่ามีหรือยังแต่ถ้ายังไม่ถ้ามีแล้วเนี่ยเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าถ้าดูบริบทของสังคมไทยแล้วเนี่ยการทำซีรีส์หรือหนังอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะไปไม่รอดหรือเปล่าฮะทำไมตอนนั้นยังตัดสินใจทำ
1: จริงๆต้องบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้มัน 6-7 ปีเนี่ยมันก็คือการเดินทางที่เอาไปทำกับซีโอนี้ไม่ผ่านเอาไปขายกับคนนี้ไม่ผ่านอยู่ครับคือไม่ได้แบบนั่งจมกันอยู่ 6-7 ปีในห้อง
0: คือวิ่งขายงานตลอด
1: ใช่มีการวิ่งขายงานแล้วก็ไม่ผ่านครับจนกระทั่งโปรเจกต์นี้ไปเข้าเวิร์กช็อปของ Content Lab ของ CEA ฮะแล้วก็ปรากฏว่าถูกพิกอัพโดย Netflix แล้วก็ไปพัฒนาต่อกับ Netflix อยู่ประมาณ2ปีคือช่วง2-3 ปีท้ายฮะคือการพัฒนาภายใต้ร่มของ
0: Netflix ก็คือช่วงปีที่5แล้วใช่มั้ยฮะที
1: ่ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับ
0: กลับไปถามนิดนึงว่าเวลาถูกปฏิเสธเขาเหตุผลอะไรฮะ
1: ผมต้องบอกเงี้ยคือสเตจนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าไปในโปรเจกต์
0: ค
1: ือจะเป็นคุณซันคุณแซมแล้วก็ทีมเขียนบทนะฮะเท่าที่เขาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเหตุผลในการปฏิเสธมันผมคิดว่าอย่างที่คนดูอาจจะจินตนาการได้คือซีรีส์ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและประเด็นปัญหาสังคมมันขายยากมันเหมือนยาขมอะฮะมันเหมือนแบบเฮ้ยใครจะมานั่งดูการพิจารณาคดีแบบเต็มเป็นซีรีส์สำหรับคนไทยตลาดเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตลาดคนไทยจะตอบรับกับสิ่งนี้ขนาดไหนแม้กระทั่งตอนที่ทำทนายปีศาจกับ Netflix แล้วก็ตามนะครับผมยังคุยกับทีมยังคุยกับทีม Netflix เองแล้วก็คุยกับทีมงานเราด้วยซ้ำว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นงานทดลองมากเลยนะที่เราทำซีรีส์ที่พูดถึงปัญหาประเด็นสังคมอย่างตรงไปตรงมาขนาดนี้แบบไม่หลบตาเลยลองดูซิว่าสังคมไทยจะตอบรับมันแบบไหนแล้วในวันนี้ที่ฟีดแบ็กออกมาผมก็ถือว่าการทดลองมันสำเร็จนะแต่ณวันนั้นนะใช้คำว่าการทดลองเลยนะเขาไม่มีใครรู้เลยว่าจะเป็นยังไง
0: แต่นี่เข้าใจเลยนะเพราะว่าขออนุญาตเปรียบเทียบกับงานข่าวนิดหนึ่งนะ

0: คล้ายๆกันเลยคือเวลาทำข่าวเนี่ยถ้าเกิดไม่มีสีสันไม่มีความดราม่าไม่มีอะไรเนี่ยถ้าเราพูดอะไรที่มันทื่อๆไปเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องหนักๆเรื่องสังคมเรื่องอะไรพวกเนี้ยยอดคนดูมันจะต่ำมากเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าพื้นที่ของการทำเรื่องอะไรแบบนี้มันน้อยมากนะทีนี้ก็จริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าดีใจที่เห็นวงการจะเรียกวงการบันเทิงหรือเปล่า
1: ครับได้คร
0: ับ วงการบันเทิงใครอยากมาทำอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จไอ้ความสำเร็จเนี่ยคุณไก่พอจะบอกได้ไหมคะว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเข้าใจว่าคุณไก่เคยพูดในการสัมภาษณ์ก่อนหน้านะว่าส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นจากพื้นที่ของ Netflix ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มันต่างจากโรงภาพยนตร์หรือว่าทีวีแล้วมันมีอะไรอีกบ้างคะที่ถือว่าเป็นความสำเร็จของซีรีส์อันนี
1: ้ถือว่าเป็นหมายถึงว่าอันไหนที่เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ
0: ปัจจัย
1: ที่ทำให้สำเร็จใช่ไหมครับผมคิดว่าแน่นอนแพลตฟอร์ม Netflix เป็นส่วนหลักเนาะเพราะว่าอนุญาตให้เกิดพื้นที่ฉายซึ่งมันเหมือนถ้าการทำหนังฉายโรงมันต้องมีดิสทริบิวเตอร์ในการจัดจำหน่ายเพื่อพาหนังไปถึงคนดูพาหนังไปถึงโรง Netflix ทำหน้าที่ตรงนี้เป็นตัวกลางรวมถึงการ provide resource ทุนทรัพย์และเวลาที่มากพอจะทำให้บทเรื่องนี้มันเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ
0: ์คือบทที่ดีต้องมีเงินใช่ไหมคะ
1: บทที่ดีเงินเป็นส่วนหนึ่งครับที่จะทำให้มันสำเร็จเพราะว่าแน่นอนคนเขียนบทต้องกินต้องใช้และต้องมีรีซอสในการจะหาข้อมูลในการจะใช้เวลาโฟกัสกับมันนี่เป็นสิ่งสำคัญครับ เวลาและความเข้าใจและดิเรกชันก็เป็นสิ่งสำคัญนะว่าเราจะเขียนบทแล้วมุ่งหน้าไปทิศทางไหนที่คิดมันจะเวิร์กวันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันครับแล้วก็อันแน่นอนนอกจากเวลาแล้วก็ทรัพยากรแล้วผมว่าทีมเป็นส่วนสำคัญมากที่ทำให้ทีมที่หมายถึงทั้งนักแสดงและทีมงานนะครับที่ผมคิดว่าเขาทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันตอนทำงานพอทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันมันเกิดทีมเวิร์คที่ทุกคนทำงานในส่วนของตัวเองประสบความสำเร็จในตอนนี้นะครับ
0: ที่น่าสนใจคือเรื่องบทคือในฐานะของคนทำทีวีเนี่ยพอเราเห็นบทเนี่ยเราพยายามจะนึกตามบางทีประเด็นที่มันเป็นก้อนยากๆอย่างเช่นประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำประเด็นสิทธิมนุษยชนการค้ามนุษย์อะไรต่างๆนานาหรือแม้แต่พวกกฎหมายอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องที่แบบแม้กว่ามันจะกระแทกออกมาได้เป็นชิ้นๆให้คนได้ตามแล้วแบบว่าตามติดอย่างนี้นะคะมันยากมาก
1: ครับ
0: คุณไก่ทำยังไงคะในการวิชวลไลซ์หรือพยายามทำให้ไอ้พวกนี้มันออกมาเป็นภาพแล้วก็ไอ้ประเด็นยากๆทำให้คนเคลียวได้ง่ายๆค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าจุดตั้งต้นของซีรีส์เรื่องนี้โดยทีมเขียนบทที่ตั้งกันมาผมคิดว่าการเลือกประเด็นมันเฉียบคมอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะหมายถึงของที่มีในมือวัตถุดิบที่มันออกมาเป็นโครงเรื่องในตอนต้นที่ผมเข้าไปเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจที่ทุกคนได้เห็นไอ้ความมินเมย์ของกฎหมายเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องคดีศพเด็กหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันถูกเลือกออกมาแล้วเรามีของดีอยู่ในมือแล้วแต่ว่าผมว่าโจทย์ที่ผมเข้าไปอ่ะคือจะทำไงให้คนดู engage กับมันหรือว่ารู้สึกสนุกไปกับมันและย่อยง่ายมากพออย่างที่พี่นาพูดเมื่อกี้เลยอันนี้คือโจทย์สำคัญของผมหนึ่งในแมคานิกที่มีมาตั้งแต่ในบทแล้วผมคิดว่าเป็นมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีคือผมไม่รู้มันใช้คำว่าอะไรนะแต่ว่าเราเรียกกันเองว่า transitionที่จากในสารไปสู่เหตุการณ์จริง
0: ในหลายๆตัวเชื่อม
1: ใช่ซึ่งทำให้คนดูจริงๆคอนเซปต์นี้มันมาจากที่คุณแซมครีเอเตอร์ของเราเนี่ยคิดว่าสารเหมือนโรงละคร
0: สารเหมือนโรงละคร
1: เหมือนโรงละครในการที่ทนายจะต้องพูดให้เห็นภาพ
0: แล้วก็ทำทุกทางเพื่อให้ชนะคดี
1: เพื่อด้วยครับแล้วก็พูดให้เห็นภาพเพื่อจะคอนวินส์ให้ผู้พิพากษาหรือกระทั่งคนดูเนี่ยเห็นภาพตามและคอยตามเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีดีไซน์ของการไอ้ทรานซิชันจากว่าความในสารเนี่ยปึ๊บตัดไปที่เกิดเหตุทุกคนวาร์ปไปแล้วก็อธิบายภาพหรืออธิบายคดีอะไรเงี้ยครับก็สิ่งนี้อยู่ตั้งแต่ในบทผมว่าอันนี้คือพาร์ทหนึ่งที่ทำให้คนดูนึกภาพตามได้ง่ายเพราะว่าในศาลมันพูดกันตลอดเวลา
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าเราไม่ง่วงเนี่ยเราก็นั่งฟังเราต้องตั้งใจมากไม่งั้นเราก็อาจจะหลุดโฟกัสได้ผมว่าการวิชวลไลซ์สิ่งนี้มันเป็นภาพช่วยได้มากสองก็คือผมว่างานของผมในฐานะผู้กำกับคือมันต้องออกแบบดินามิกของซีนนะครับใช้คำว่าดินามิกของซีนว่าการนั่งพูดกันในศาลเป็นโอ้โหไดอะล็อกหลายๆหน้าเนี่ยมันจะทำไงให้มันไม่นิ่งเกินไปหรือว่าการเคลื่อนไหวของตัวละครการเคลื่อนไหวของกล้องเนี่ยมันต้องสอดสัมพันธ์กับแรงจูงใจในซีนนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาจะเดินไปหยิบเอกสาร

0: ตอนไหนกล้องแล้วตำแหน่งกล้องมันจะนำพาให้คนดูรู้สึกติดตามไปกับสถานการณ์ยังไงได้บ้างอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนึงที่ผมใช้ในการกำกับเรื่องนี้ฮะส่วน อีกอันนึงก็คือผมคิดว่าส่วนสำคัญคือคนที่ขัดเกลาไดอะล็อกจริงๆทีมเขียนบทเนี่ยจะมีสมาชิกคนหนึ่งคือพี่เอโสภนา
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเขาเขียนบทเรื่องรัตดาแลนเรื่องอนาล็อกสควอชนี่ครับเขาก็จะมีประสบการณ์เยอะก็มาช่วยทำสกรีนเพลย์หรือบทพูดเขาก็จะเก่งในเรื่องของการเหมือนย่อยอะไรที่ยากแล้วพูดออกมาให้เป็นมนุษย
1: ์
0: ภาษาของจิตตรีหรือกระทั่งแอตติจูดที่ตัวละครมีต่อสิ่งที่เขาพูดออกมาผมคิดว่าไอ้ข้อกฎหมายต่างๆที่ยาวเป็นหน้าแล้วอาจจะอ่านแล้วดูแบบโอ้น่าเบื่อหรือว่าเข้าใจยากอะพอมันถูกใส่มุมมองของคนของคนลงไปของมนุษย์แบบจิตตรีหรือแบบเมฆลงไปอะ
1: ค่ะ
0: แล้วพูดมันออกมาผมว่ามันทำให้คนดูติดตามได้ง่ายลูกล้อลูกชนในการต่อล้อต่อเถียงไดล็อกที่มันเฉือนกันอะไรเงี้ยครับพอมันถูกปรุงอย่างเผ็ดมันเลย
1: แซ่บ
0: คนดูก็อาจจะรู้สึก
1: ไอ้เรื่องประเด็นมีอันนึงน่าสนใจคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นหนังหรือซีรีส์ที่เกี่ยวกับคดีในศาลเนี่ยจริงๆมันก็พอมีอยู่นะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ทำแบบเต็มรูปแบบครบองค์ประกอบแบบนี้เพราะว่าในซีรีส์อันเนี้ยมันขยายความไปถึงประเด็นที่ต้องบอกว่ามันไกลเกินกว่าความขัดแย้งของตัวบุคคล มันไปแตะเรื่องของสังคมเรื่องของประเด็นร่วมความเจ็บเป็ดร่วมของมนุษย์ที่อยู่ชายขอบพูดงี้ดีกว่าอย่างการค้ามนุษย์นะอย่างชีวิตของคนต่างด้าวนะคนพม่าคนอะไรแบบเนี้ยนะทำไมถึงไปไกลจนถึงตรงนั้นทำไมถึงพยายามเอาจะบอกว่าเป็นปัญหาของโลกร่วมสมัยเข้าไปอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะทำให้แค่เป็นแค่เรื่องของปัจเจกบุคคลก็ได้ทำไมถึงต้องไปไกลถึงประเด็นสังคมโลกคะ
0: ผมว่ามันเหมือนกับการทำหนังหรือซีรีส์ทุกเรื่องครับมันเริ่มต้นจากความสนใจส่วนตัวของทีมเขียนบทหรือผู้กำกับในต้นอย่างเรื่องประเด็นค้ามนุษย์ที่อยู่ในซีรีส์เรื่องนี้จริงๆต้องบอกเนี่ยคุณแซมครีเอเตอร์ของเราเนี่ยคนกลางเนี่ย
1: คร
0: ับผมกับแซมเนี่ยเรียนคณะเดียวกันคือนิเทศจุฬาแล้วก็มันจะมีวิชาDocumentary Filmครับที
1: ่
0: อาจารย์ยุ้ยพาไปอาจารย์ยุ้ยพาไปทำสารคดีที่เหมือนค่ายอพยพของผู้อพยพ
1: ที่จังหวัดไหนคะ
0: ผมจำไม่ได
1: ้
0: น่าจะแม่สอดหรือเปล่า
1: แม่สอดที่ตากนะฮะ
0: น่าจะใช่ครับแล้วก็แซมมาเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ครั้งแรกที่พอไปฮะมันเปิดหูเปิดตามากเพราะว่าเราได้ยินแต่ข่าวเราได้ยินแต่เรื่องเล่าแต่พอไปเห็นของจริงมันสั่นสะเทือนจิตใจอะไรเงี้ยมันรู้สึกเฮ้ยโหนี่คือคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินเดียวกับเราเหรออะไรเงี้ยแล้วทำไมแบบชีวิตเขาเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่นเนี่ยแล้วมันอาจจะทำให้จุดไฟความสนใจนี้ในใจแซมมาตลอดจนกระทั่งเริ่มทำโปรเจกต์ทนายปีศาจเนี่ยมันก็เลยมีประเด็นนี้แล้วมันขยับขยายไปสู่เรื่องประมงจากนั้นเป็นต้นมาแล้วก็ส่วนตัวผมเองก็อาจจะคล้ายแซมคือผมเรียนนิเทศแล้วก็ไปออกค่ายอาสาอะไรเงี้ยครับเราก็จะต้องไปนอนบ้านชาวบ้านตามต่างจังหวัดที่แตกต่างจากชีวิตเด็กเมืองอย่างผมมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็จะมีแบบบางที่ที่เราไปนอนกับชนกลุ่มน้อยต่างๆแล้วเราก็เริ่มมันก็คล้ายๆกันครับคือมันปลุกไฟความสนใจเหล่านี้ในใจเราจนกระทั่งโตมาแล้วก็มีโอกาสมาทำงานที่พูดถึงประเด็นสังคมเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากใส่สิ่งนี้เข้าไป
1: ถ้าเป็นสารคดีเนี่ย impact มันอาจจะไม่สูงขนาดนี้ความต่างของการที่มันอยู่ในรูปของซีรีส์ของละครซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องไม่จริงกับเรื่องจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันทำไมไอ้เรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบเรื่องที่ใช้จินตนาการหรืออะไรเนี่ยมันถึงได้รับแรงตอบรับมากกว่า
0: ผมชอบคำหนึ่งของนักวิจารณ์ภาพยนตร์ท่านหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วครับคุณโรเจอร์อีเบิร์ตเขาบอกว่าภาพยนตร์คือ empathy machine คือเครื่องสร้างความเห็นอกเห็นใจอันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่ซีรีส์เรื่องนี้นะครับแต่ว่าหนังในหนังสากลโลกทุกเรื่องอะฮะมันคือการเปิดโอกาสให้กับคนดูในการที่จะก้าวเข้าไปสวมวิญญาณของคนอื่น มีประสบการณ์อย่างที่คนอื่นมีโดยที่มันไม่ใช่ตัวเราเลยมันอาจจะแตกต่างจากเรามากๆตัวละครมันอาจจะมีชะตากรรมที่ไม่เหมือนเราเลยแต่ว่าภาพยนตร์เป็นประตูให้เราลองมีประสบการณ์แบบนั้นดูเข้าอกเข้าใจคนที่แตกต่างจากเราแล้วลองดูซิว่าเราจะรู้สึกยังไงผมว่าซีเรียสผมว่าการที่ภาพยนตร์ใช้คำว่าฟิกชันหรือเรื่องแต่งเนี่ยมันมีผลสั่นสะเทือนจิตใจคนดู

0: อย่างที่ได้เห็นเนี่ยมันเป็นเพราะสิ่งนี้แหละครับมันเป็นการเปิดโอกาสแบบนี้ในขณะที่ผมก็มาจากคนทำสารคดีอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าสารคดีอ่ะมันมี impact อีกแบบนึงคือมันคือ impact ที่เราพูดถึงโลกที่เป็นโลกใบเดียวกับคนดูโลกที่เราอยู่ร่วมกันตอนนี้มันคือ factการต่อยอดจากสารคดีมันคือเราสามารถที่จะเดินทางไปที่สถานที่ที่เกิดเหตุเราสามารถที่จะทำอะไรต่อยอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสถานที่จริงได้ทันทีอย่างเงี้ยผมว่ามันมี impact คนละแบบแต่แน่นอนว่าฟิกชั่นมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วมันเข้าถึงหัวอกคนดูได้อย่างลึกซึ้งกว่าอะไรเงี้ยในโอกาสนั้นเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มี impact ในโลกแห่งความจริงเหมือนในสารคดีที่จะไปต่อยอดจาก subject จริงขนาดนั้นนะแต่ว่าสารคดีเรื่องนี้เอ้ยโทษครับซีรีส์เรื่องนี้มันเหมือนเป็นมันเหมือนสารซีรีส์ที่มัน based on true story หรือว่า inspired by true story อย่างที่ผมทำสงครามสงด่วนอะไรเงี้ยครับเรื่องก่อนนั้นเนี่ยมันก็จะมี impact ที่ก้ำกึ่งคล้ายๆกับสารคดีนิดนึงเพราะว่ามันมีคนจริงอยู่มันมี subject ที่จริงอยู่ในโลกของเราคนก็จะเดินเข้าไปหาคนก็จะต่อยอดคนก็จะพูดถึงหรือกระทั่งเรื่องนี้ที่มีประเด็นที่มันคนรู้สึกรีเลทมากๆกับสังคมอย่างเงี้ยคนก็จะหยิบยกข่าวจริงบางข่าวที่เอามาพูดคุยหรือเทียบเคียง
1: ตอนนี้เริ่มมีเทียบเคียงแล้วนะ
0: ครับผม
1: อย่างกรณีอุ้มหายอะไรเงี้ยนะก็มีคนพูดถึงคดีของทนายสมชายนะกลับมาถามคุณไก่นิดนึงคุณไก่พูดคำว่าจริงๆแล้วนี่เป็นฟิกชั่นแต่ก็มี based on true story ในเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันมีตอนไหนบ้างที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องจริงมีไหมคะ
0: เยอะมากครับเป็นเรื่องจริงหลายอย่างแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่ได้หยิบเคสไหนมาทาบทับกับมันโดยเฉพาะเพราะว่าเราใช้การรีเสิร์ชเป็นเวลานานแล้วก็ถามผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากเนี่ยในการที่จะเอาชิ้นส่วนของคดีนั้นคดีนี้เอามาประกอบกันแล้วกลายเป็นคดีที่เกิดขึ้นในเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีอีกหลายส่วนที่เราใช้จินตนาการเป็นตัวตั้งเราไปถามผู้เชี่ยวชาญว่ามันเป็นไปได้ไห
1: ม
0: ถ้าเราเขียนแบบนี
1: ้
0: มันจะมีทางรอดทางกฎหมายแบบนี้จริงได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็มีทั้งสองส่วนผสมกันใช่ครับ
1: มีคนบอกว่าดูแล้วมันแหมมันเหมือนจริงจังเลย ในสายตาผู้กำกับคิดว่าคนดูพูดเกินไปหรือเปล่าคะ มันจริงหรือเปล่าคะ หมายความว่าไอ้สิ่งที่เราทำมา6ปี7ปีสำหรับการเขียนบทการรีเสิร์ชการอะไรพวกนี้มันออกมาใกล้เคียงกับเรื่องจริงชีวิตจริงมากขนาดไหนคะ
0: ถือเป็นคำชมแล้วกันนะว่าเหมือนจริงจังเลยเพราะว่าผมว่าหน้าที่ของผมและทีมคือการทำให้คนดูรู้สึกเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกของหนังหรือโลกของซีรีส์อะไรเงี้ยครับรู้สึกไปกับตัวละครให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นระหว่างดูคนดูไม่ควรจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะอันนี้โม้เปล่าวะอันนี้จริงไหมอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นจริง
1: แต่มันมีเขาเรียกเป็นคริติกนะหรือว่านักวิจารณ์หนังต่างชาติอย่างในเดอะการ์เดียนเข้าใจว่าคนไก่คุณจะได้ดูจริงๆแล้วเมื่อเช้าตอนนั่งดูกับเพื่อนเป็นฝรั่งเหมือนกันนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วคนในครอบครัวแล้วเขาก็บอกว่าเอ็งนี่มันดูเว่อร์ไปหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวละครบางตัวคือทำไมมันร้ายออกหน้าออกตาแบบนี้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราดูจากคนละบริบทฝรั่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไอ้ความร้ายเนี่ยมันไม่ต้องโฉกมาขนาดนี้ก็ได้แต่นี่ดูก็รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวร้ายคุณไก่มองยังไงคะว่าเวลาต่างชาติเขาดูกับคนไทยดูเนี่ยทำไมเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือเสียงฟีดแบ็กมันไม่เหมือนกัน
0: จริงๆผมว่าไม่แปลกใจฮะเพราะว่าคนต่างชาติต่างภาษาเราย่อมมีกำแพงทางวัฒนธรรม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมเหล่านั้นไม่เท่ากันอยู่แล้วมันเหมือนกับเราดูหนังต่างชาตินะครับเราดูหนังจีนหนังเกาหลีหนังฝรั่งประเทศใดก็ตามเนี่ยเราคิดว่าเราเข้าใจทั้งหมดแต่จริงๆบางทีเราก็ไม่ได้เข้าใจหรอกว่าบริบทความลึกซึ้งบางอย่างที่คนร่วมชาติเขาดูแล้วเขาอินในสิ่งที่เราไม่ได้อินอะไรเงี้ยมันไม่มีใครผิดนะฮะสิ่งนี้ผมว่ามันเป็น challenge ของผมและทีมแล้วกันในฐานะคนเล่าเรื่องว่าเราจะทำไงให้เรื่องราวของสังคมเราที่เราทำให้คนในสังคมเราดูอ่ะมันเดินทางข้ามกำแพงวัฒนธรรมไปสู่ประเทศอื่นๆ
1: อ๋อแต่เมื่อเช้าพี่บอกกับคนที่นั่งดูด้วยบอกว่าเขาก็จงแจ้งแบบนี้แหละค่ะ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที
1: ่อันนี้ก็เป็นไปได้
0: ประเทศอื่นๆต้องเรียนรู้ว่าประเทศไทยเป็นแบบประมาณนี้นะครับ
1: ใช่เพราะว่าช่วงหลังๆนี้เราคนไทยก็เหมือนกับรับไอ้พวกนี้มาแล้วก็ยอมรับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชะตากรรมของเรา
0: ใช่ผมคิดว่าถ้ายกตัวอย่างอีกนิดนึงคืออย่างเช่นสมมติว่าเราเพิ่งเคยดูหนังญี่ปุ่นครั้งแรกเนี่ยฮะเราจะเกิดคำถามทันทีว่าทำไมเขา

0: acting กันเป็นเหมือนการ์ตูน
1: อ่ะใช่
0: ๆทำไมคนถึงโค้งกันเยอะขนาดนั้นหรือทำไมเขาถึงมีแมนเนอร์แบบนั้นแล้วเราไม่รู้สึกคุ้นเคยเพราะมันไม่เหมือนคนบ้านเราผมว่าอาบมารยาทสังคมหรือการแสดงออกก็เป็นส่วนหนึ่งหรือกระทั่งการแสดงออกถึงความชั่วร้ายในสังคมก็เมืองไทยก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงอย่างเงี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำแพงที่คนต้องก้าวข้าม
1: มีคนบอกว่าตัวละครบางตัวนะอย่างเช่นจำชื่อไม่ได้ที่เป็นนักการเมืองแล้วก็ทำให้เด็กพม่า
0: สิ
1: ใช่ๆอันนั้นมีจริงป่ะคะ
0: หมายถึง
1: หมายถึงว่าจำลองมาจากชีวิตใครบางคนด้วยหรือเปล่าคะไม่มีใช่ไหมคะ
0: ไม่
1: หร
0: ือ
1: บิ๊กอนันต์อย่างเงี้ยมีจริงไหมคะ
0: เป็นจินตนาการครับเพียงแต่ว่าคือเราไม่ได้เอาใครมาเป็นโมเดลในการเขียนเราไม่ได้เอาใครมาเป็นแบบในการเขียนเพียงแต่ว่าผมว่าฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นไม่ทั้งตัวอนันต์ทั้งตัวสุวัฒน์อะไรเงี้ยครับที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคนนั้นคนนี้ผมว่ามันเป็นภาพสะท้อนว่าจริงๆแล้วคนที่อยู่ในอำนาจใกล้เคียงกับตัวละครอ่ะเขาอาจจะมีหลายคนที่ประพฤติตัวใกล้เคียงกับตัวละครเหล่านี้ทำให้เราจินตนาการได้ไม่ยากว่าเอ้ยหรือมันเหมือนคนนั้นคนนี
1: ้
0: โดยอัตโนมัติอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมเรามีอยู่เลย
1: ในฐานะของผู้กำกับคิดว่าเสียงตอบรับแบบนี้เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกเครียดหรือเปล่าคะเพราะทราบว่าอาจจะต้องมีตอนต
0: ่อ ดีใจครับดีใจมากด
1: ี
0: ใจมากทีมดีใจกันมากครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งว่าตอนต้นเนี่ยที่เราทำโปรเจกต์นี้กันมาครับเราปักธงไว้เลยว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะกระบวนการยุติธรรมแล้วพล็อตโอ้โหเส้นเรื่องกี่เส้นตัวละครกี่ตัวอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็หนักมันอาจจะเดินทางได้ไม่ไกลมากนะทั้งในประเทศ
1: เพราะอะไรคะ
0: ผมไม่อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นการทดลองเลยว่าถ้ายาขมขนาดนี้ผมไม่รู้หรอกว่าคนดูประเทศไทยอ่ะจะยอมรับมันได้แค่ไหนเพราะคนผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ทำงานกลับบ้านมาอยากดูความบันเทิงที่มันไม่ได้หนักเกินไปหรือเครียดเกินไปอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าโหทนายปีศาจบทมันเครียดมากเลยคนดูอาจจะไม่ได้ตอบอาจจะตอบรับสำหรับคนที่สนใจประเด็นสังคมอยู่แล้วอย่างพี่นาอะไรเงี้ยผมคิดว่าอาจจะดูแล้วอินได้ไม่ยากแต่ว่าคนทั่วไปเลยที่เสพความบันเทิงแบบสมมติว่าคนที่ชอบสงครามส่งดวนมีรถซิ่งคนอยากรวยอะไรเงี้ยอันนั้นน่ะแมสใช้คำว่าแมสมากๆใช่ไหมครับแต่ว่าทนายปีศาจสำหรับพวกผมอ่ะมันน่าจะแคบกว่านั้น
1: แต่ถ้าดูอารมณ์คนสังคมในวันนี้มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยใช่ไหม
0: นี่คือสิ่งที่พวกผมเซอร์ไพรส์มาก
1: เซอร์ไพรส์ใช่ไหม
0: เซอร์ไพรส์มากครับรวมถึงไม่ใช่แค่ในประเทศไทยตอนนี้คือทนายปีศาจขึ้นอันดับ5ของโลกแล้วก็เดินทางไป30กว่าประเทศขึ้นชาร์ตท็อป10อะไรเงี้ยครับพวกผมก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยเหมือนเราดูสมมติเราดูซีรีส์กฎหมายของประเทศอื่นนะฮ
1: ะ
0: เราต้องตั้งใจดูมันมากหรือเราต้องอยากเข้าใจมากเลยนะแล้วตอนนี้มันมีคนหลายๆประเทศที่รู้สึกแบบที่เรารู้สึกอะฮะพวกผมก็รู้สึกโอ้โหนี่มันเกินคาดไปกว่าสิ่งที่เราตั้งใจไว้มาก
1: มีเวลานั่งย่อยไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าแน่นอนฝีมือการกำกับการวางเซตวางซีนบทแต่ว่าที่สนใจในฐานะนักข่าวเนี่ยมันเป็นประเด็นร่วมสมัยด้วยหรือเปล่าคะ
0: ผมคิดว่าก็มีส่วนครับผมคิดว่าคดีผมคิดว่าความยุติธรรมมันสากลการที่เราเห็นว่าสิ่งนี้มันผิดตรงหน้าแต่มันถูกเปลี่ยนเป็นถูกได้ผมว่านี่ universal ไม่ว่าจะเป็นประเด็นข้ามมนุษย์การยิงในงานบวชแล้วมีพยานมากมายแต่กลับถูกพลิกคำพิพากษาหรือว่าการล่วงละเมิดทางเพศผมว่าประเด็นเหล่านี้ universal แล้วที่ universal กว่านั้นคือการพลิกขาวเป็นดำดำเป็นขาวผมว่านี่คนรีเลทได้ไม่ยาก
1: ซึ่งจะเป็นคนที่อยู่ที่ไหนเนี่ยก็รู้สึกได้หมด
0: จริงๆอยากคุยกับคนต่างชาติเลยครับตอนนี้ยังไม่ค่อยได้คุยแต่ว่าคิดเดาว่าครับคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งนั้น
1: ชอบอะไรที่สุดในซีรีส์นี้คะ
0: ชอบในซีรีส์เรื่องนี้ชอบอะไรที่สุด
1: ไม่ต้องสปอยก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าแบบนี่คือทำถึงจุดที่ตัวเองต้องการแบบจริงๆเลยฉากไหน
0: เป็นฉากเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะสปอยนะคร
1: ับ ทั้งนั้นไม่ต้องสปอยก
0: ็ได้ดูไม่ถึง
1: ยังดูไม่ถึงเดี๋ยวต้องกลับไปดู
0: ผมพูดแล้วกันแต่ว่ามันคงไม่ทำให้พี่ยาเสียอรรถรสหรอกครับมันเป็นประโยคนึงที่ตัวละครอ่างที่เป็นลูกนักการเมืองพูดในตอน EP สุดท้ายเลยครับเขาบอกว่าเขาเข้าใจหมดเลยว่าโลกนี้ทำงานยังไงแต่เขาตื่นมันไม่ลงจริงเขาเข้าใจหมดเลยว่าโลกนี้มันขับเคลื่อนด้วยอะไรมันเดินหน้าด้วยอะไรความดำความเทาหรืออะไรก็ตามในสังคมแต่เขาตัวเขากลืนมันไม่ลง

0: ขาจะยืนหยัดในการทำสิ่งที่เขาเชื่อต่อไปสปอยล์ไหมครับ
1: ไม่ค่ะแต่ว่ากำลังคิดว่าถ้าสมมุติเราดูจบแล้วเนี่ยเราจะยังมีความหวังทำในสิ่งที่เราคิดว่าเฮ้ยมันถูกคือถ้าเกิดเราดูแล้วเราเห็นความเป็นมนุษย์ว่ามันขาวมันดำมันเทาได้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสารมาถึงคนคนหนึ่งที่นั่งดูเนี่ยเขาจะตกตะกอนกับตัวเองไหมว่าเดี๋ยวฉันเป็นอย่างนี้อย่างแม่ก็ได้หรืออะไรก็ได้มันเป็นไปได้ไหมคะ
0: ผมว่าเป็นไปได้หมดผมว่าความสนุกความสวยงามของภาพยนตร์หรือซีรีส์มันเป็นงานศิลปะมันแล้วแต่ว่าคนดูจะเทคเราไม่ได้ทำโฆษณาชวนเชื่อเราไม่ได้พยายามจะชี้นำให้คนดูคิดแบบไหนอยู่ที่ว่าคนดูตีความหรือว่าหยิบอะไรไปจากซีรีส์ของเราซึ่งผมว่าแน่นอนก็คงมีคนคิดแหละครับว่าเฮ้ยโหสังคมมีช่องโหว่ทางกฎหมายเต็มเลยเราสามารถจะใช้มันก็ได้นะผมว่าถ้าเขาแต่งทำแล้วอยู่ในกรอบของกฎหมายผมว่านั่นเป็นหน้าที่ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่จะต้องอุดรูรั่วเหล่านี้ให้ได้ฮะในขณะเดียวกันในทางกลับกันผมคิดว่าถ้าคนดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันถึงมีช่องโหว่ทำไมมันถึงเทาขนาดนี้วะแล้วเราจะเลือกแบบตัวละครเมฆหรอว
1: ะ
0: เราจะยอมกลืนมันความอัปรีของสังคมเราลงไปได้จริงๆไหมหรือเขาจะยืนหยัดแบบตัวละครอื่นในเรื่องอะไรเงี้ยครับผมว่าอันนี้เป็นช้อยส์ที่ถ้าคนดูได้ตัดสินใจด้วยตัวเองอ่ะผมคิดว่านั่นคือการที่เขาโตขึ้นจากการดูซีรีส์ของเราเลยครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกินกว่าที่เราจะคาดหวังได้ผมก็มอบให้เป็นหน้าที่คนดูครับ
1: สุดท้ายนี่สั้นๆเลยนะคะว่าจะมีต่อไหมฮะสปอยได้ไหมฮะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร
0: เป็นคำถามที่ถูกถามเยอะมากเขาตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับ
1: ก็ไม่สปอยนะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะคุณไก่คะ
0: ครับพี่ชายครับ
1: ทั้งหมดคือตอบโจทย์นะคะพักสักครู่ติดตามรายการทันโลกแล้วเจอตอบโจทย์อีกครั้งพรุ่งนี้2 ทุ่มครึ่งวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

24กุมภาพันธ์ปี2026วันครบรอบ4ปีของการเปิดฉากลุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติยุโรปเดินทางมาถึงกรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อร่วมรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5นอกจากไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดแต่พลวัตของสงครามเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่การที่ยูเครนผลิตขีปนาวุธและโดรนโจมตีระยะไกลได้เองและที่สำคัญคือการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาช่วยในสนามรบติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกพุธที่17มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

0: การร่างเอกสาร MOU สหรัฐอิหร่านก่อนการลงนามวันศุกร์นี้กับคำถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำสหรัฐพ่ายศึกอิหร่านหรือไม่ยังมีอีกหลายประเด็นในรายการคืนนี
1: ้มองโจทย์ท้าทายสันติภาพรัสเซียยูเครนหลังวงประชุมสุดยอด G7 ส่งสัญญาณบวกมินอองไลเยือนจีนพบสีจิ้นผิงอ่านความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์จีนเมียนมาในวันที่การเมืองโลกปั่นป่วนอาเซียนไวฟ์กับสดสดชื่น Earthquake Baroque สถาปัตยกรรมลูกผสมสัญชาติฟิลิปปินส
0: ์สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับนับถอยหลัง2วันสู่การลงนามใน MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตอนนี้รายละเอียดของ MOU เริ่มปรากฏให้เห็นผ่านสื่อหลายสำนักมากขึ้นนะครับถ้าเราลองดูเนื้อหาจากสื่อตะวันตกก็ไม่ได้แตกต่างจากเนื้อหาสื่ออิหร่านเท่าไหร่แต่วันนี้รายการของเราย่อยข้อมูลจากร่างเอกสารที่ได้รับการรายงานจาก

บลูมเบิร์ก14ข้อนะครับเริ่มตั้งแต่การยุติสงครามอย่างถาวรในทุกแนวรบทันทีครอบคลุมไปถึงเลบานอนทั้งสองฝ่ายจะเคารพอธิปไตยไม่แทรกแซงกิจการภายในเห็นชอบกำหนดกรอบเวลา60วันในการเจรจาข้อตกลงฉบับสมบูรณ์กรอบเวลานี้ขยายได้ถ้าทั้งสองฝ่ายยินยอมร่วมกันนะครับสหรัฐจะยกเลิกมาตรการปิดล้อมทางทะเลภายใน30วันและถอนกำลังออกจากพื้นที่โดยรอบภายใน30วันหลังจากทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ข้อต่อมาคืออิหร่านจะฟื้นฟูการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซภายใน30วันและอิหร่านจะเป็นผู้กำจัดทุ่นระเบิดทางทะเลในช่องแคบนะครับสหรัฐและพันธมิตรจะทำแผนฟื้นฟูมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์รายละเอียดการดำเนินงานจะถูกกำหนดภายใน60วันและจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ด้วยประเด็นนี้สำคัญครับรายงานพิเศษของรอยเตอร์สได้พูดถึงการให้คำมั่นสนับสนุนเงินลงทุนแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่งกองทุนนี้จะประกอบไปด้วยเงินทุนจากภาคเอกชนทั้งหมดนะครับไม่ใช่โครงการฟื้นฟูประเทศหรือการชดเชยค่าเสียหายใดๆตอนนี้บริษัทจากสหรัฐกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับเอเชียอเมริกาใต้และแอฟริกาเห็นชอบการสนับสนุนเม็ดเงินลงทุนแล้วซึ่งมันจะครอบคลุมด้านพลังงานโลจิสติกการผลิตและการคมนาคมอยู่ในรูปแบบของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและการพัฒนาบริษัทจากเอเชียมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสิงคโปร์และมาเลเซียนอกจากนี้สหรัฐยังให้คำมั่นยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรครอบคลุมมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติและมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐนะครับส่วนอิหร่านยืนยันว่าจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ประเด็นนิวเคลียร์ก็จะถูกหยิบมาหารือภายใน60วันการหาเรือจะครอบคลุมไปถึงชะตากรรมของยูเรเนียมเสริมสมรรถนะระดับสูง 60% 400กว่ากิโลกรัมซึ่งข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะรับรองข้อกำหนดดังกล่าวนะครับทั้งสองฝ่ายเห็นชอบรักษาสถานะเดิมระหว่างการเจรจาคืออะไรอิหร่านจะคงสถานะของโครงการนิวเคลียร์ไว้ตามเดิมส่วนสหรัฐจะไม่ใช้มาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่ต่ออิหร่านและจะไม่เพิ่มกำลังทหารในตะวันออกกลางด้วยนอกจากนี้อิหร่านยังได้รับอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและบริการสนับสนุนด้านการประกันภัยการขนส่งมาตรการนี้จะมีผลจนกว่าการคว่ำบาตรจะถูกยกเลิกอย่างเบ็ดเสร็จและสหรัฐจะเริ่มทยอยปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่านในต่างประเทศถ้าการเจรจาคืบหน้านะครับทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบจัดตั้งกลไกพิเศษเพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงการเจรจาขั้นสุดท้ายเพื่อบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะเกิดขึ้นเมื่ออิหร่านเห็นผลในเชิงปฏิบัติ4ข้อครับก็คือยกเลิกการปิดล้อมการเปิดเส้นทางเดินเรือการเปิดทางให้อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันได้และการปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่านในต่างประเทศและสุดท้ายข้อตกลงฉบับสมบูรณ์จะต้องได้รับการรับรองจาก UNSC เพื่อให้มีสถานะเป็นกรอบพันธะกรณีระหว่างประเทศต่อไปประเด็นเหล่านี้สอดคล้องกับรายงานของเมสื่อกึ่งทางการอิหร่านที่ผมหยิบมานำเสนอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับครอบคลุมตั้งแต่การยุติปฏิบัติการทางทหารทุกแนวรบการยุติมาตรการปิดล้อมทางทะเลการฟื้นฟูการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการจัดทำแผนฟื้นฟูอิหร่านมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์ด้วยเมื่อคุณผู้ชมฟังมาถึงตรงนี้ก็ชวนให้เกิดคำถามว่าสหรัฐกำลังพ่ายศึกหรือไม่นะครับมีบทความของ The New York Times เมื่อวันที่15มิถุนายนพาดหัวข่าวสั้นๆว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แพ้สงครามในครั้งนี้หลังจากผู้นำสหรัฐเป็นฝ่ายเปิดสงครามอย่างขุนหันพลันแล่นทำให้ประเทศประสบกับความอ่อนแอทั้งการทูตเศรษฐกิจและการทหารเนื่องจากระบอบการปกครองของอิหร่านยังคงอยู่รอดต่อไปแม้ว่าจะเผชิญกับความสูญเสียทางการเมืองและการทหารแต่ท้ายที่สุดก็สามารถขายน้ำมันได้ต่อย้อนกลับไปก่อนสงครามจะเปิดฉากในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาอิหร่านกำลังเผชิญกับแรงกดดันรอบด้านภายในประเทศครับมีการประท้วงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วยแต่สงครามในครั้งนี้ได้มอบอำนาจต่อรองให้อิหร่านมากขึ้นหลังจากอยู่รอดจากการโจมตีครั้งแล้วครั้งเล่าได้สำเร็จทั้งหมดมาจากการเชื่อมั่นในการประเมินของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลว่าระบอบการปกครองของอิหร่านจะล่มสลายลงอย่างรวดเร็วขณะที่ข้อเรียกร้องของสห

0: รัฐทั้งเรื่องโครงการขีปนาวุธและการสนับสนุนกองกำลังใต้ร่มเงาของอิหร่านในภูมิภาคก็ถูกถอดออกจากวาระการเจรจาด้วยนะครับอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเมินผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสหรัฐหลังจากกรอบความเข้าใจยังมีหลายประเด็นที่ไม่ชัดเจนขณะเดียวกันอาจารย์ก็มองว่าครอบครัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับเป็นฝ่ายได้จากความขัดแย้งตลอด4เดือนที่ผ่านมาครับ
1: นะภาษาอังกฤษใช้คำว่า reverence reversal คือต่อจากนี้เราจะเห็นว่าอิหร่านจะมีอำนาจต่อรองกับทรัมป์เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบอยคอตทางเศรษฐกิจที่ผ่านมานะคะหรือแม้แต่เรื่องการทำอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็สงครามการสะสมนิวเคลียร์ซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังเพราะว่าในการข้อตกลงเนี่ยยังเก็บเรื่องนิวเคลียร์เอาไว้ถ้ามองในแง่ของอำนาจต่อรองและความน่าเชื่อถือของทรัมป์และอเมริกาเนี่ยมันจะลดลงอย่างมากในภูมิภาคตะวันออกกลางเองด้วยนะคะหลายคนมองว่าทรัมป์เสียเหลี่ยมสหรัฐอเมริกาถูกลดทอนอำนาจต่อรองแต่สิ่งหนึ่งที่ทรัมป์และครอบครัวได้อย่างมากเลยนะจากการทำสงครามครั้งนี้คือเงินการลงทุนเงินที่ลูกของทรัมป์นะคะโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์แล้วก็เอริกทรัมป์เนี่ยได้ในการลงทุนนะบริษัททำโดรนอาวุธยุทโธปกรณ์แล้วก็ในโพลีมาร์เก็ตหรือว่าตลาดรับแทงนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะบอกว่าทรัมป์พ่ายแพ้ทรัมป์ทำให้สหรัฐอเมริกาเสียหน้าสหรัฐอเมริกาเสียอำนาจต่อรองแต่ตัวทรัมป์เองเนี่ยได้ประโยชน
0: ์ประเด็นอิหร่านและประเด็นรัสเซียยูเครนต่างเป็นวาระสำคัญในการประชุมสุดยอด G7 ที่ฝรั่งเศสนะครับสำหรับเรื่องของรัสเซียยูเครนดูเหมือนจะมีสัญญาณเชิงบวกในการยุติสงครามด้วยคุณสุขสดชื่นถ้าเราดูบรรยากาศในการประชุม G7เรามีความหวังมากแค่ไหนในการยุติสงครามครับ
2: ครับพัฒนาการครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นสัญญาณสำคัญครับที่เหล่าผู้นำในการประชุม G7 ล้วนโอบรับด้วยความยินดีแม้ว่าจะยังคงมีอีกหลายอุปสรรคสำคัญที่ยังคงขวางทางอยู่ครับทำกลางความหวังในการยุติสงครามในวงประชุม G7 ครับสถานการณ์การสู้รบในแนวหน้าก็ยังคงดุเดือดอยู่ครับในสัปดาห์นี้กรุงเคียฟเผชิญการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่จากรัสเซียครับสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนขณะที่อารามเคียฟเปเชอร์สลาฟราสถานะสัญลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมสำคัญของยูเครนก็ถูกโจมตีจนเกิดเพลิงไหม้ครับขณะเดียวกันนะครับการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนเมื่อวานนี้ก็ก่อให้เกิดเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของภูมิภาคมอสโกครับและยูเครนก็ยังคงเดินหน้าโจมตีเส้นทางลำเลียงเชื้อเพลิงสู่คาบสมุทรไครเมียส่งผลให้ประชาชนต้องเผชิญสภาวะขาดแคลนน้ำมันครับส่งผลให้รัสเซียต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการจำกัดการจำหน่ายในบางพื้นที่รวมถึงอนุญาตให้จำหน่ายเชื้อเพลิงคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานครับความหวังในการยุติสงครามในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นในวงประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุว่ารัสเซียควรบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนได้แล้วและเขาเองก็พร้อมทำทุกอย่างที่เขาทำได้เพื่อหยุดสงครามครับซึ่งคำพูดนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากเหล่าผู้นำยุโรปและสื่อตะวันตกที่มองว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะพร้อมมาเป็นคนกลางครับขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นะครับยังเปิดเผยว่ายูเครนได้รับคำมั่นจากสหรัฐและสมาชิกอื่นๆในกลุ่ม G7 ทั้งการได้รับขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมสิทธิการผลิตภายในประเทศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียเพิ่มเติมตลอดจนแพ็กเกจสนับสนุนในช่วงฤดูหนาวครับที่สำคัญคือสหรัฐพร้อมให้การสนับสนุนและค้ำประกันความต่อเนื่องของความช่วยเหลือเหล่านี้ครับแต่ในขณะเดียวกันครับบทวิเคราะห์จากสถาบันคลังสมองควินซี่อินสติจูตครับโต้แย้งว่าการพูดถึงข้อตกลงสันติภาพฉบับเดียวเพื่อหยุดสงครามนี้เป็นการมองปัญหาที่ง่ายเกินไปครับเนื่องจากกรณีนี้จำเป็นต้องอาศัยข้อตกลงหลายฉบับที่เชื่อมโยงกันครับอันดับแรกนะครับแน่นอนคือข้อตกลงทวิภาคีระหว่างรัสเซียกับยูเครนต้องครอบคลุมทั้งประเด็นดินแดนและอนาคตของพื้นที่ในโดเนตส์ที่รัสเซียยังยึดไม่ได้เป็ดเสร็จครับรวมไปถึงประเด็นละเอียดอ่อนอย่างขนาดของกองทัพยูเครนและสิทธิด้านภาษาในประเทศ ในลำดับต่อมานะครับก็คือกรอบเวลาในการเข้ามาเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของยูเครนซึ่งประเด็นนี้ก็อาจจะเจรจายากไม่แพ้กับข้อตกลงรัสเซียยูเครนเลยครับแม้ว่าเซเลนสกี้นะครับจะเคยนำเสนอว่าต้องการเข้าร่วม EU ให้ได้ภายในปีหน้าแต่ก็ยังคงมีอุปสรรคใหญ่ครับเพราะฝ่ายยูเครนเองก็ยังไม่พร้อมและฝ่ายยุโรปเองก็ยังไม่พร้อมแบกรับภาระด้านการเงินก่อนหน้านี้นะครับผู้นำเยอรมนีเคยนำเสนอแนวคิดว่ายูเครนสามารถเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบครับที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหรือว่ารับงบประมาณจาก EU แต่ยูเครนก็ยังยืนยันว่าต้องมีเส้นทางสู่การเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขในการยุติสงครามครับอันดับถัดมานะครับก็คือข้อตกลงระหว่างรัสเซียกับยุโรปสำหรับความสัมพันธ์ในอนาคตครับซึ่งประเด็นนี้ก็ซับซ้อนไม่แพ้กันเลยเพราะพูดได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับยุโรปในขณะนี้ตกต่ำยิ่งกว่าในยุคของสงครามเย็นเสียอีกครับในขณะนี้นะครับฝ่ายยุโรปเองก็ต้องการพลังงานราคาถูกขณะที่ฝ่ายรัสเซียก็ต้องการเม็ดเงินลงทุนจากยุโรปกลับคืนมาครับและทั้งสองฝ่ายก็ยังคงต้องหารือในประเด็นมาตรการคว่ำบาตรหลังจากสงครามเสร็จสิ้นครับในอันดับสุดท้ายนะครับก็คือข้อตกลงภายในองค์การนาโตเพราะว่าสันติภาพในยูเครนจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อภัยคุกคามที่รัสเซียเห็นจากการเข้าร่วมนาโต้ของยูเครนถูกตัดออกไปอย่างชัดเจนครับรัสเซียก็ต้องมั่นใจให้ได้ว่านาโต้จะไม่คอยหนุนหลังหรือว่าคอยจุดชนวนความตึงเครียดขึ้นในอนาคตครับอุปสรรคสำคัญเหล่านี้นี่แหละครับที่ยังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกฝ่ายต้องหาคำตอบร่วมกันหากต้องการให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในยุโรปครับแต่คุณพงษ์สถัตครับแม้ว่าผู้นำสหรัฐนะครับจะระบุว่าเขาต้องการที่จะเป็นคนกลางแต่ในวันเดียวกันกับการประชุม G7 เขาก็ระบุเช่นเดียวกันว่าสหรัฐไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนเลยมีเพียงการขายอาวุธเท่านั้นครับ
3: คือจากภาพรวมก็จะเห็นว่านี่เป็นเพียงจุดเล็กๆที่จะปูทางไปสู่สันติภาพเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องของความไวเนื้อเชื่อใจของทั้ง2ฝ่ายที่ถูกทำลายไปในช่วงสงครามตลอด4ปีที่ผ่านมาด้วยขอบคุณคุณสุขสดชื่นครับไปดูอีกหนึ่งวงประชุมสำคัญก็คือวงประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนะครับนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเดินทางไปถึงเมืองคาซานของรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษครับนอกจากนี้ยังมีกำหนดการเจรจาทวิภาคีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยน่าสังเกตครับคุณผู้ชมว่าในช่วงเวลาเดียวกันพลเอกอวุโสมินอองไลผู้นำของเมียนมาก็เดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนนี่ถือเป็นการส่งสารไปถึงกลุ่มผู้นำชาติสมาชิกอาเซียนเช่นเดียวกันครับ
4: สีจิ้นผิงยืนยันอย่างหนักแน่นในการสนับสนุนเมียนมาพาดหัวข่าวของ China Daily สื่อทางการจีนในวันที่พลเอกอวุโสมินอองไลเปิดฉากการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา5วันท่ามกลางความพยายามสร้างความชอบธรรมหลังการเลือกตั้งเมื่อปลายปีที่แล้วเผชิญเสียงวิจารณ์ถึงความโปร่งใส
5: 国家主席习近平16号上午在人民洋来于国事访
4: พิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ในกรุงปักกิ่งสะท้อนให้เห็นว่าจีนพร้อมปฏิบัติต่อรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาในฐานะหุ้นส่วนอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากเมียนมายังมีผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ต่อจีนทั้งการรักษาเสถียรภาพตามแนวชายแดนการเข้าถึงทรัพยากรสำคัญและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจีนถือเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเมียนมาอิทธิพลของจีนเชื่อมโยงกับโครงการ1แถบ1เส้นทางตั้งแต่ระเบียงเศรษฐกิจจีนเมียนมาท่อส่งน้ำมันและก๊าซไปจนถึงท่าเรือน้ำลึกจีนยังเป็นผู้จัดหาอาวุธและหุ้นส่วนทางการทูตของกองทัพเมียนมานอกจากนี้ยังสวมบทคนกลางช่วยเจรจาหยุดยิงตามแนวชายแดนฐานที่มั่นของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนสิ่งที่จีนสนใจในเวลานี้คือทรัพยากรแร่หายากและการรักษาความมั่นคงของระเบียงเศรษฐกิจสู่มหาสมุทรอินเดียเนื่องจากเมียนมาถือเป็นเส้นทางสำคัญให้จีนเข้าถึงอ่าวเบงกอลได้โดยตรงซึ่งช่วยลดการพึ่งพาช่องแคบมะละกาสำหรับการขนส่งสินค้าและพลังงานบางส่วนในขณะที่สงครามในตะวันออกกลางทำจุดคอขวดยุทธศาสตร์ทั่วโลกอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองคณะผู้แทนเมียนมาประกอบด้วยผู้ว่าการรัฐคชินและรัฐฉานที่มีพรมแดนประชิดจีนรัฐคชินยังคงเป็นพื้นที่สู้รบระหว่างกองทัพเมียนมากับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ แหล่งผลิตแร่หายากหนักหรือ Heavy Rare Earth สำคัญของโลกขณะที่รัฐฉานเป็นพื้นที่เชื่อมต่อเส้นทางการค้าหลายสายระหว่างเมียนมากับจีนการหารืออาจมุ่งเน้นการค้าขายชายแดนและโครงการเขื่อนมิดโซนมูลค่า 3,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จีนผลักดันหลังจากโครงการนี้ถูกระงับไว้ตั้งแต่ปี2011
6: อีกเรื่องนึงก็คือเป็นการเสนอแผนการเจรจาสันติภาพนะครับการเจรจาหยุดยิงทั่วประเทศ NCA เนี่ยนะครับซึ่งมินนองไลนะครับได้พยายามจะเสนอรายละเอียดต่างๆเนี่ยมาให้ทางการจีนได้เข้าใจมากขึ้นในกระบวนการสันติภาพของพม่าซึ่งจีนเองก็มีจุดยืนในการไม่แทรกแซงกิจการภายในแล้วน่าจะสนับสนุนนะครับกระบวนการนี้โดยดึงกองกำลังชนกลุ่มน้อยที่อยู่ติดชายแดนพม่าจีนเข้ามาร่วมนะครับร่วมวงตรงนี้ให้มากขึ้นด้วยเหมือนอีกจุดนึงน่าจะเป็นจุดที่เข้ามาทริกเกอร์นะครับการเยือนจีนของมินอองไหลในช่วงเวลานี้นะครับก็คือการที่ผู้นำหลายๆประเทศของอาเซียนเนี่ยเข้าไปเยือนกาซานนะครับที่ประเทศรัสเซียในการกระชับความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียครบรอบ35ปีแต่ว่าในกลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยนะครับก็ยังมีแนวคิดที่จะไม่ต้อนรับมินนองหลายซึ่งเป็นผู้นำรัฐประหารนะครับในการเข้ามาเดินแผงทางการทูตแบบมีอำนาจเต็มในขับของอาเซียนเวลาไปจอยกับ external player อื่นๆนะครับถึงแม้ว่ามินนองหลายจะเคยไปเยือนกาซานมาก่อนแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับวลาดิเมียร์ปูตินใครๆก็ทราบกันดีแต่ว่านัดเนี้ยนะครับมินนองหลายอาจจะอึดอัดใจนะครับในการร่วมขบวนกับผู้แทนอื่นๆตามกรอบของอาเซียนนะครับพม่าเนี่ยเป็นกระดานหมากรุกทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญแต่ว่าจีนเนี่ยยังเป็นเบอร์หนึ่งแต่ว่าอำนาจของจีนไม่ใช่เบอร์หนึ่งแบบเบ็ดเสร็จโดยไม่มีผู้ท้าทายหรือผู้มาถือส่วนแบ่งในสนามแข่งขันของพม่านะครับ
4: ขณะเดียวกันเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมมินอองไลเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการท่ามกลางการต้อนรับจากนเรนทราโมดีถือเป็นประเทศแรกของการเดินทางเยือนหลังจากนั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเมียนมาการหารือให้ความสำคัญกับการค้าความเชื่อมโยงและความมั่นคงตามแนวชายแดน
6: ส่วนในฝากที่ติดกับชายแดนอินเดียเนี่ยจะมีพื้นที่สำคัญก็คือโครงการเดินเรือในแม่น้ำกาลาดันนะครับซึ่งมันเป็นลำน้ำที่เชื่อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือของพม่านะครับก็เป็นระเบียงเศรษฐกิจที่สำคัญของอินเดียแล้วก็มีไอ้ทางหลวงไตรภาคีเชื่อมอินเดียพม่าแล้วก็มาไทยนะครับจากชายแดนอินเดียพม่าเนี่ยมาที่แถวแถวแม่สอดเมวดีชายแดนไทยพม่า
4: อีกด้านความเคลื่อนไหวนี้ยังสะท้อนถึงการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดียกับจีนในการเข้าถึงทรัพยากรแร่หายากเมื่ออินเดียหมายตาเหมืองแร่หายากในรัฐคชินเช่นกันแต่การเข้าถึงแหล่งแร่อาจเป็นไปได้ยากเนื่องจากเหมืองแร่หายากส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภายใต้การควบคุมของกองทัพเอกราชคชินขณะที่การผลิตแร่หายากถูกครอบงำโดยบริษัทจีนที่ทำงานร่วมกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ
3: ์ฟิลิปปินส์เป็นชาติเดียวในอาเซียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่สภาพภูมิประเทศและประวัติศาสตร์ทำให้โบสถ์หลายแห่งมีหน้าตาที่แตกต่างจากโบสถ์ในประเทศอื่นๆครับคือวันนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตจะชวนสำรวจโบสถ์แบบเอิร์ธเวกบาโรกสถาปัตยกรรมลูกผสมสัญชาติฟิลิปปินส์ติดตามในอาเซียนไวบ์กับสุขสดชื่นพาคุณมองอาเซียนในมุมที่คุณอาจยังไม่เคยเห็นครับ
7: เพื่อนๆเคยมีความคิดอยากไปเที่ยวฟิลิปปินส์กันบ้างไหมครับอากาศกำลังดีผู้คนก็เป็นมิตรบ้านเมืองก็โดดเด่นไม่ต้องพูดถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเลยเพราะที่นี่มีครบทุกอย่างครับและผมเชื่อว่าอีกหนึ่งอย่างที่สะท้อนถึงความเป็นฟิลิปปินส์ที่ทุกคนควรทำความรู้จักเอาไว้ก่อนไปสักครั้งคือสถาปัตยกรรมที่มีเพียงไม่กี่ที่บนโลกนี่แหละครับว่าคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวโบสถ์คาทอลิกในฟิลิปปินส์คุณอาจจะค้นพบว่าเฮ้ยโบสถ์ที่นี่หน้าตาไม่ค่อยเหมือนโบสถ์ที่บ้านเราเลยถึงแม้ว่าจะตั้งอยู่ในอาเซียนเหมือนกันและรับอิทธิพลมาจากชาวยุโรปในช่วงเดียวกัน
2: พราะว่าฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ในวงแหวนแห่งไฟครับพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติแทบจะตลอดเวลาเลยชาวแคทอลิกในฟิลิปปินส์ในอดีตจึงคิดค้นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าเอิร์ธเควกบาโรกครับ
7: อาเซียน5กับสุขสดชื่นในวันนี้เลยจะชวนคุณสำรวจเอิร์ธเควกบาโรก

ร็อกสถาปัตยกรรมลูกผสมสัญชาติฟิลิปปินส์ครับโบสถ์อายุหลายร้อยปีเหล่านี้คือหลักฐานของศรัทธาและความอดทนต่อภัยพิบัติของชาวฟิลิปปินส์แม้ว่าพวกมันอาจจะเป็นมรดกจากยุคอาณานิคมสเปนที่ผ่านทั้งการปฏิวัติสงครามและแผ่นดินไหวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่นี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สถาปัตยกรรมแบบบาโรกของฟิลิปปินส์พัฒนากลายเป็นรูปแบบเฉพาะตัวที่ถูกเรียกว่าเอิร์ธเควกบาโรกครับย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1565จักรวรรดิสเปนสามารถเข้ายึดครองฟิลิปปินส์ได้สำเร็จและเริ่มการปกครองอย่างเป็นทางการชาวสเปนนำทั้งวัฒนธรรมเสื้อผ้าวิถีชีวิตรวมถึงศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกเข้ามาด้วยครับบรรดานักบวชปัดหลวงและบิชอปก็ถูกส่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนแนวปฏิบัติทางศาสนาแก่ชาวฟิลิปปินส์และเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวชาวสเปนจึงสร้างโบสถ์คาทอลิกจำนวนมากในช่วงนั้น

0: ามายังฟิลิปปินส์เขาก็อาจจะไม่ทันได้ฉุกคิดครับว่าโครงสร้างสวยหรูแบบในยุโรปแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับประเทศที่ต้องเผชิญภัยธรรมชาติตลอดเวลาครับดังนั้นโครงสร้างยุคแรกจำนวนมากก็เลยต้องเผชิญกับไฟไหม้หรือต้องพังถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวเกือบทั้งหมดครับพวกเขาเลยต้องหาทางออกครับนี่คือภาพสเก็ตช์ของโบสถ์ซันโตโทมัสเดฟิลานูเอวาในจังหวัดอิโลอิโลครับวาดโดยเรมุนคอเรียอดีตสถาปนิกซึ่งได้รับการเผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ BC Catholic สังเกตเห็นความแตกต่างจากโบสถ์บาโรกในยุโรปไหมครับโบสถ์เหล่านี้มีโครงสร้างลักษณะคล้ายพีระมิดมีฐานป้อมๆกว้างๆสร้างจากหินปะการังหินภูเขาไฟและไม้เนื้อแข็งและสร้างโดยแรงงานชาวฟิลิปปินส์และจีนโดยส่วนใหญ่ครับทั้งหมดนี้ถูกออกแบบให้รองรับทั้งความชื้นฝนเขตร้อนไฟไหม้และที่สำคัญคือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งครับทำให้สถาปัตยกรรมแบบบาโรกของฟิลิปปินส์แตกต่างจากแบบของยุโรปอย่างชัดเจนครับทั้งในด้านรูปทรงการตกแต่งพื้นผิวและกรรมวิธีทางวิศวกรรมครับในปัจจุบันมีโบสถ์เอิร์ธเควกบาโรกจากยุคอาณานิคมสเปนในฟิลิปปินส์ถึง4แห่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกครับแห่งแรกคือโบสถ์ลานูเอสตราเซนโยราเดลาอาซุนซิโอในจังหวัดอิโอกอสซูแห่งที่2คือโบสถ์ซานออกุสตินในจังหวัดอิโอกอสโนเต้ที่มีองค์ประกอบบางอย่างได้รับอิทธิพลมาจากลาตินอเมริกาเช่นลวดลายดวงอาทิตย์เพราะโบสถ์ในลาตินอเมริกาก็เคยถูกปรับรูปแบบเพื่อรับมือแผ่นดินไหวเหมือนกันครับรวมถึงถูกมองว่าเป็นตัวอย่างของเอิร์ธเควกบาโรกที่ชัดเจนที่สุดแห่งที่3คือซานโตโทมัสเดฟิลานูเอวาที่เห็นในสเก็ตช์ก่อนหน้านี้และแห่งสุดท้ายคือโบสถ์อิมมาคูเลตคอนเซปชั่นแห่งซานออกุสตินในกรุงมะนิลาครับซึ่งรอดจากทั้งแผ่นดินไหวและเหตุระเบิดจากการปะทะของกองทัพญี่ปุ่นและสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยครับดังนั้นโบสถ์แห่งนี้เลยไม่ใช่แค่เอิร์ธเควกบาโรกแต่เป็นบอมบาโรกด้วยครับโอเคไม่ตลกแต่นอกจาก4แห่งนี้ยังมีโบสถ์อีกจำนวนมากทั่วฟิลิปปินส์ที่ใช้สถาปัตยกรรมในลักษณะเดียวกันครับในปัจจุบันครับอาคารโบราณในฟิลิปปินส์จำนวนมากก็ไม่สามารถรอดพ้นจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงได้ทั้งหมดแต่โครงสร้างเหล่านี้ก็ยังคงยืนหยัดมาจนถึงปัจจุบันครับสอนให้เรารู้ว่าเอิร์ธเควกบาโรกคือรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ถูกปรับเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติและประสบการณ์เฉพาะมาตั้งแต่หลายร้อยปีมาแล้วครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับอาเซียน Vibes กับสุขสดชื่นในสัปดาห์หน้าครับ
1: ในวันที่อุณหภูมิการเมืองในสหรัฐร้อนแรงศิลปินกลุ่มหนึ่งนำตู้เกมอาร์เคดไปตั้งกลางกรุงวอชิงตันดีซีให้ประชาชนได้ทดลองเล่นเกมเสียดสีการเมืองและสงคราม
2: ท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองในสหรัฐศิลปินกลุ่มหนึ่งเลือกใช้วิดีโอเกมเป็นเครื่องมือสะท้อนประเด็นเหล่านั้นต่อสาธารณะกลุ่ม Secret Handshake กลุ่มศิลปินและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่ระบุตัวตนได้นำตู้เกม3ตู้ไปติดตั้งบริเวณอนุสรณ์สถานสงครามกรุงวอชิงตันดีซีวิดีโอเกมดังกล่าวเปิดให้ประชาชนทดลองเล่นฟรีทั้งผ่านตู้เกมและช่องทางออนไลน์โดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นโดนัลด์ทรัมป์ท่ามกลางเนื้อหาเสียดสีการเมืองอเมริกันและวัฒนธรรมสื่อสังคมออนไลน์บนตู้เกมยังจำลองข้อความจาก Truth Social แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของผู้นำสหรัฐขณะที่ภายในเกมยังปรากฏตัวละครล้อเลียนบุคคลทางการเมืองหลายคนทั้ง J.D. Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐและ Cash Patel ผู้อำนวยการ FBI กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากพลเมืองจำนวนมากขณะที่ผู้มาใช้บริการมองว่าการเลือกติดตั้งตู้เกมในพื้นที่อนุสรณ์สถานสงครามเป็นความตั้งใจกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงและการตั้งคำถามต่อสังคม
3: The reality is the legality is not happening it appears and so I think timing is intentional I think placement is intentional and I think it's really clever I really admire the people who are able to think and operate in such ways
2: ผู้สร้างระบุว่าวิดีโอเกมนี้ไม่มีจุดจบผู้เล่นไม่สามารถชนะสงครามได้จริงมีจุดประสงค์เพื่อสื่อถึงความยืดเยื้อและความไร้สาระของสงครามและต้องการตั้งคำถามต่อวิธีที่ความขัดแย้งถูกนำเสนอและถูกเสพผ่านโลกดิจิทัลขณะนี้ทำเนียบขาวยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรือแสดงความเห็นต่อการจัดแสดงดังกล่าวตู้เกมทั้ง3ตู้จะยังเปิดให้ประชาชนทดลองเล่นต่อไปอีกหลายวันท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวกิติพัฒน์ธนเศรษฐวิทย์ไทย PBSรายงาน
1: ช่วงนี้ติดตามเวลาดับทันโลกวันนี้ครับ
4: FBI จับกุมผู้ต้องหา5คนหลังวางแผนใช้โดรนติดระเบิดและมือปืนซุ่มโจมตีในงานแข่งมวย

0: กรง UFC ซึ่งมีทำเนียบขาวเป็นเจ้าภาพในวันเกิดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรือรบรัสเซียยิงเตือนเรือยอชของพลเรือนในช่องแคบอังกฤษหลังแล่นเข้ามาใกล้มากเกินไปขณะที่ทางการสหราชอาณาจักรระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการสกัดเรือขนส่งน้ำมันของรัสเซียองค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าการใช้ความรุนแรงในภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกกำลังเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมการระบาดของอีโบลาซึ่งมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว808คนคลิปวิดีโอเผยให้เห็นนาทีผู้คนรีบวิ่งออกจากโบสถ์ขณะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 บนเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียขณะที่ทางการยืนยันว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดสึนามิจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้สิงโตเพศเมีย3ตัวในสวนสัตว์ดักลาสของสหรัฐทำนายผลฟุตบอลโลกคู่สหราชอาณาจักรพบโครเอเชียโดยเลือกโครเอเชียเป็นฝ่ายชนะผ่านการเลือกอาหารที่ซ่อนอยู่ในลูกฟุตบอลกระดาษสระน้ำในอนุสรณ์สถานลินคอนที่กรุงวอชิงตันดีซีเปลี่ยนเป็นสีเขียวจากปัญหาสาหร่ายเติบโตทั้งที่เพิ่งผ่านการปรับปรุงครั้งใหญ่มูลค่า14ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้สระน้ำมีสีฟ้าสวยงาม
1: ทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับภาพปิดท้ายเกาะกระแสฟุตบอลโลกครับไปดูเจ้าเป็ดน้อยเมอร์ลินที่สวมเสื้อทีมชาติเม็กซิโกกลายเป็นภาพไวรัลบนโลกออนไลน์นะครับสำหรับคืนวันนี้ผมพงษ์สทัศน์และทีมงานทุกคนสวัสดีครับ

0: ากลองนึกภาพวาระสุดท้ายของชีวิตอยากให้ร่างกายนี้ได้รับการดูแลอย่างไรและอยากให้ทุกอย่างจบลงอย่างไร
1: เมื่อพูดถึงการตายดีหลายคนอาจจะนึกถึงภาพการจากไปอย่างสงบไม่เจ็บปวดในอ้อมแขนคนรักไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการรักษาที่ยื้อความตายออกไปวันต่อวัน
2: ไม่มีใครอยากทุกข์ทรมานแล้วไม่มีใครอยากโดนมัดมือมัดเท้าสายระโยงระยางถ้าโดยธรรมชาติก็ค่อยๆไปแบบสงบสงบแต่ว่าระบบที่เป็นอยู่คือบางทีไม่เอื้อให้เราทำแบบนี
3: ้พรบ.ตายดีเป็นจุดแรกของการขับเคลื่อนความคิดพูดดังๆว่านี่คือสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคน
1: รับชมรายการ Cross Talk คิดต่างคุยกันทุกวันพุธเวลา16:00 น.ทางไทย PBS
4: หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดชโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

24กุมภาพันธ์ปี2026วันครบรอบปีที่4ของการเปิดฉากรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียในหลายจุดของหลายเมืองชาวยูเครนออกมารำลึกและไว้อาลัยต่อผู้จากไปผู้นำจากหลายชาติในยุโรปเดินทางมาที่กรุงคีฟเมืองหลวงของยูเครนด้วยรถไฟเพื่อเข้าร่วมในพิธีรำลึกสงครามภาคพื้นดินที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดลงดำเนินต่อเข้าสู่ปีที่5และยังไม่มีสัญญาณว่าสงครามจะสิ้นสุดมากไปกว่านั้นพลวัตของสงครามกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

0: การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกเหนือจะมาจากการที่ยูเครนมีความสามารถในการผลิตโดรนและขีปนาวุธโจมตีระยะไกลได้ด้วยตัวเองแล้วยังเกิดจากการที่มีการนำหุ่นยนต์ภาคพื้นดินมาใช้ในสนามรบด้วย
1: พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จตุรัสแดงใจกลางกรุงมอสโกทหารของรัสเซียนับตั้งแต่พลรบไปจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมเดินขบวนพาเหรดท่ามกลางการเฝ้ามองของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินและผู้นำชาติพันธมิตรของรัสเซียนี่คือการเฉลิมฉลองวันที่มีความสำคัญมากที่สุดวันหนึ่งของปฏิทินการเมืองของรัสเซียที่เรียกกันว่าวันแห่งชัยชนะหรือ Victory Dayวันที่กองทัพแดงของสหภาพโซเวียตสามารถฝ่าด่านกองทัพนาซีเข้าทางฝั่งตะวันออกของกรุงเบอร์ลินเมืองหลวงของเยอรมนีก่อนปักชูธงค้อนเขียวขึ้นเหนืออาคารรัฐสภาของเมืองหลวงที่กำลังมอดไหม้ได้สำเร็จหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันกองทัพของสหรัฐสหราชอาณาจักรและฝรั่งเศสซึ่งขณะนั้นอยู่ข้างเดียวกันกับสหภาพโซเวียตก็ฝ่าเข้าทางตะวันตกของกรุงเบอร์ลินได้สำเร็จเช่นกันจนนำมาสู่การที่เยอรมนีลงนามในข้อตกลงยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไขปิดฉากสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปอย่างสมบูรณ์ชัยชนะของกองทัพแดงในวันนั้นคือความภูมิใจของรัสเซียในยุคสมัยใหม่และเรื่องราวนี้ถูกเล่าสืบต่อเนื่องผ่านการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆวันที่9พฤษภาคมของทุกปีทั้งการเดินสวนสนามของกำลังพลหลายหมื่นนายเครื่องบินทิ้งระเบิดเฮลิคอปเตอร์บินโฉบผ่านเนื้อจตุรัสแดงอย่างสง่างามไฮไลท์สำคัญคือการนำอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นใหม่ออกมาแสดงโชว์ทั้งรถถังหลักระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานขีปนาวุธข้ามทวีปหุ่นยนต์สู้รบจนถึงเครื่องบินขับไล่ล่องหนแต่ปีนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ในปีนี้มีเครื่องบินเพียงไม่กี่ลำไร้เงาของขบวนรถถังหลักรุ่นใหม่ระบบป้องกันภัยทางอากาศและระบบยิงขีปนาวุธไม่มีรถถังT-34รถถังระดับตำนานที่เคยเคลื่อนนำหน้าทุกขบวนมาตั้งแต่ทศวรรษก่อนส่วนทหารสวนสนามก็มีจำนวนน้อยกว่าทุกปีแม้จะไม่ยิ่งใหญ่อลังการแต่ประชาชนหลายคนที่มารอชมขบวนบอกว่าเข้าใจได้
2: Ну, текущие реалии, видимо, вынуждены. Необходимость такая возникла, поэтому, я думаю, все правильно. Во всяком случае, не думаю, что будет хуже. Все соответствует реалиям, и будет здорово. Что парад стоит.
3: Oh yeah, we asked them just now, my wife asked them, and yeah, they said just Air Force, so...It's not like I knew what was going to happen before, this is the first time, so it's fine. Either way, it's going to be a good time.
1: ที่ขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะในปีนี้ไม่มีการเอาอาวุธยุทโธปกรณ์แบบล้ำๆออกมาโชว์เนื่องจากก่อนหน้างานเพียง1วันยูเครนส่งฝูงโดรนจำนวนมากเข้าโจมตีมอสโกทำให้ประธานาธิบดีปูตินต้องประกาศหยุดยิงฝ่ายเดียวเป็นเวลา2วันเพื่อให้สามารถจัดงานได้นี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมายูเครนไม่เคยก่อกวนกิจกรรมของรัสเซียได้ถึงระดับนี้ย่างเข้าสู่ปีที่5การเปลี่ยนแปลงกำลังเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากฝูงโดรนรบจำนวนมหาศาลหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์

0: ครื่องจักรขนาดย่อมเคลื่อนที่ไปตามเนินสูงต่ำตามการบังคับทิศทางของรีโมทในมือชายชุดลายพรางนี่คือยานรบภาคพื้นดินไร้คนขับหรือที่กองทัพยูเครนเรียกว่าหุ่นยนต์ภาคพื้นดินไม่มีชีวิตแต่พวกมันพร้อมเสี่ยงแม้จะต้องแลกกับการคงอยู่ของมันและขณะนี้พวกมันกำลังถูกใช้ในหนึ่งภารกิจหลักที่อันตรายที่สุดภารกิจที่มีเพียงทหาร1 ใน 3ที่รอดชีวิตกลับมานั่นก็คือภารกิจหลบหลีกโดรนปืนใหญ่และทุ่นระเบิดของรัสเซียเพื่อนำเสบียงและเครื่องกระสุนไปส่งให้ทหารราบที่อยู่แนวหน้าอีกสิ่งที่กำลังกลายเป็นภารกิจหลักของหุ่นยนต์ภาคพื้นดินหรือ UGV คือการอพยพผู้บาดเจ็บออกจากแนวรบสายตาของเจ้าหน้าที่หน่วยทหารแพทย์อิสระที่1จับจ้องไปที่จอมือพร้อมบังคับโลหะที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรนี่คือทวิสต์ปฏิบัติการที่ใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินพาทหารยูเครนที่บาดเจ็บนาย1ออกมาจากแนวรบด้านตะวันออกการใช้หุ่นยนต์เกิดขึ้นหลังจากที่ให้มนุษย์เข้าช่วยกว่า8ครั้งแต่ไม่สำเร็จเนื่องจากถูกระดมยิงจากทหารรัสเซียความพยายามให้หุ่นยนต์เข้าช่วยแทน2ครั้งล้มเหลวหุ่นยนต์ทั้ง2ตัวถูกทหารรัสเซียทำลายแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะพวกมันสามารถถูกผลิตทดแทนได้ในเวลาอันรวดเร็วหุ่นยนต์ตัวที่3ถูกส่งเข้าไปทันทีก่อนจะพาทหารที่บาดเจ็บออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังเดินฝ่าแนวรบประมาณ6ชั่วโมงที่เป็นระยะทางกว่า64กิโลเมตร
1: ยากาเซนาชิเตอร์มิดเซนอวิเมเนมรอบอมอเอควาซี200และ300ทั้งหมดมีโปรวิซิวзавозим ними, але ми стараємося цими роботами, максимально здоровими, робити евакуацію драксоти.
0: นอกจากทหารแล้วหุ่นยนต์ภาคพื้นดินหรือ UGV ยังได้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยชีวิตพลเรือนด้วยในแคว้นดอนเนสพื้นที่แนวรบด้านตะวันออกของยูเครนอันโตนีน่าหญิงชราถือไม้เท้าพยุงร่างที่ล่วงโรยเดินช้าๆเพื่อหนีออกจากเมืองที่เหลือเพียงเศษซากจากการต่อสู้เป็นการเดินทางไกลที่อันตรายเนื่องเพราะพื้นที่นี้ถูกควบคุมโดยทหารรัสเซียไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรกองพลน้อยทหารบกที่3ของยูเครนพยายามช่วยให้เธอพ้นจากอันตรายหุ่นยนต์ภาคพื้นดินถูกส่งเข้าไปพร้อมกับข้อความที่เขียนให้หญิงชราปฏิบัติตามคำแนะนำเธอขึ้นนั่งด้านหลังของหุ่นยนต์แบบไม่ลังเลก่อนที่มันจะพาฝ่าเส้นทางที่เต็มไปด้วยรอยระเบิดและกระสุนกว่า4ชั่วโมงก่อนจะถึงที่หมายโดยปลอดภัย

ภาพของหญิงชราและเครื่องจักรกลกลายเป็นพาดหัวข่าวของสำนักข่าวทั่วโลกนี่ถือเป็นครั้งแรกที่โลกมีการใช้โลหะไร้วิญญาณช่วยชีวิตพลเรือนในพื้นที่สงครามหุ่นยนต์ภาคพื้นดินหรือ UGV กำลังกลายเป็นหนึ่งในอาวุธหรือตัวช่วยที่สำคัญในการรับมือกับรัสเซียซึ่งมีกำลังพลมากกว่ามากได้เฉพาะในเดือนมีนาคมที่ผ่านมายูเครนใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินหรือ UGV ปฏิบัติภารกิจขนส่งมากกว่าหมื่นครั้งและมีการตั้งเป้าไว้ว่าจะเปลี่ยนระบบโลจิสติกในแนวหน้าไปใช้ระบบหุ่นยนต์แบบสมบูรณ์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหน่วยหุ่นยนต์ภาคพื้นดินของยูเครนกำลังใหญ่โตขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น14เมษายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซเลนสกีปรากฏตัวพร้อมกับระบบหุ่นยนต์ภาคพื้นดินหลากหลายรุ่นตั้งแต่ราเทลเทอร์มิตอาร์โดไรสมีโปรเทคเตอร์และโวเลียก่อนระบุว่าตั้งแต่เริ่มต้นปีสิ่งที่ทำจากเหล็กอลูมิเนียมคาร์บอนสังเคราะห์และเคฟลาร์คือสิ่งที่ช่วยชีวิตคนได้มากกว่า 22,000 คนเมื่อมันเข้าไปในพื้นที่อันตรายที่สุดแทนที่จะเป็นทหารก่อนประกาศว่าอนาคตอยู่ตรงหน้าแล้วและยูเครนกำลังสร้างมันขึ้นมาไม่เพียงถูกใช้ในการลำเลียงเสบียงอาวุธและผู้บาดเจ็บในพื้นที่สู้รบเท่านั้นแต่วันนี้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินกำลังถูกติดอาวุธเพื่อส่งสู่สนามรบแทนมนุษย์จินตนาการที่เคยลดแล่นอยู่ในนิยายวิทยาศาสตร์กำลังปรากฏขึ้นจริงในสงครามแห่งศตวรรษที่21

้นปี2026ที่ผ่านมากองทัพยูเครนเริ่มทยอยเปิดตัวหุ่นยนต์ภาคพื้นดินหรือ UGV สำหรับการรบหน้าตาของพวกมันคล้ายกับหุ่นยนต์ที่ใช้ในการขนส่งเสบียงที่ต่างออกไปคือพวกมันมีอาวุธติดตัวบางรุ่นสามารถวางกับระเบิดได้บางรุ่นติดปืนกล .50 คาลิเบอร์บางรุ่นติดเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติขนาด40มม.บางรุ่นมีขนาดใหญ่และรูปร่างเหมือนรถถังขนาดเล็กและตอนนี้ศักยภาพของมันเริ่มถูกพิสูจน์ในสนามรบต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาบริเวณแนวรบเมืองลิมานปรากฏภาพที่ถูกระบุว่าเป็นทหารรัสเซีย3นายยกมือยอมแพ้และวางอาวุธให้กับหุ่นยนต์ภาคพื้นดินและนี่คืออีกหนึ่งที่ถูกระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทหารรัสเซียยอมมอบตัวกับโดรนที่ชื่อ Matrix 4Tแม้จะดูเหนือจริงและมีประสิทธิภาพสูงแต่หุ่นยนต์และโดรนสังหารในสนามรบยังมีขีดจำกัดทั้งในเรื่องของเทคนิคและเพดานในการทำงาน

0: จำกัดนี้จะถูกทลายลงในไม่ช้าหากพิจารณาจากความรวดเร็วของเทคโนโลยีที่ถูกผลักโดยปัญญาประดิษฐ์Deathdroid หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตยานรบภาคพื้นดินของยูเครนให้ข้อมูลว่ากำลังพัฒนาระบบที่จะทำให้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินเดินทางไปยังจุดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจได้ด้วยตัวเองทั้งการลาดตระเวนและเข้าปะทะหากจำเป็นจากนั้นก็สามารถเดินทางกลับมาฐานได้ในเวลาที่กำหนดไว้ด้วยประชากรที่น้อยกว่ารัสเซียกว่า4เท่าและด้วยสงครามที่ลากยาวมา4ปีเต็มกองทัพยูเครนกำลังเผชิญปัญหาการขาดแคลนกำลังพลอย่างรุนแรงและการรับสมัครทหารใหม่มาทดแทนผู้ที่เสียชีวิตกำลังเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับทหารที่รบในแนวหน้าทหารผู้เหนื่อยล้าการใช้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินทำการรบแทนจึงอาจคือหนึ่งในทางออก
1: якоїсь там позиції. Це мінімум 3 людини. Ну, а так я можу сам сидіти там собі десь в Києві даже і управляти нею в теплі.
0: แต่ธรรมชาติของสงครามเป็นเรื่องของ2ฝ่ายการสู้รบเป็นเรื่องของทั้งยูเครนและรัสเซียไม่ใช่แค่ยูเครนเท่านั้นที่พัฒนาหุ่นยนต์ภาคพื้นดินเข้ามาใช้ในสนามรบฝั่งรัสเซียเองก็กำลังเร่งพัฒนาโลหะสังหารระยะไกลเช่นเดียวกันรุ่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือหุ่นยนต์ภาคพื้นดินรุ่นกูเรียสื่อรัสเซียระบุว่ายานรบรุ่นนี้สามารถติดตั้งเครื่องพ่นไฟรวมถึงปืนกลหนักที่ปกติแล้วใช้กับรถถังและสามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้นานถึง5ชั่วโมงนอกจากนี้กองทัพรัสเซียยังใช้ยานรบภาคพื้นดินไร้คนขับแบบกามิกาเซ่รุ่นเลียกุชกาเพื่อระเบิดทำลายที่มั่นของยูเครนด้วยด้วยอัตราเร่งในการพัฒนาภาพของหุ่นยนต์ที่จะเข้าต่อสู้กันในรูปแบบเหมือนมนุษย์ต่อสู้กันไม่ใช่เรื่องที่ไกลเกินไปต่อจากนี้หุ่นยนต์ภาคพื้นดินหรือ UGV ไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มไร้คนขับแบบโดดเดี่ยวหรือออกสู่สนามรบเพียงลำพังแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของฝูงโดรนทางอากาศขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ทั้งรัสเซียและยูเครนกำลังทุ่มทรัพยากรเพื่อพัฒนาในสงครามยุคใหม่อิทธิพลของโดรนกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดรนทางอากาศเป็นอาวุธประเภทแรกที่ยูเครนเร่งพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในการโจมตีระยะไกลหลังสหรัฐตั้งเงื่อนไขห้ามใช้ขีปนาวุธระยะไกลที่ได้จากสหรัฐโจมตีเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียในช่วง2ปีแรกของสงครามการโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียคือข้อจำกัดใหญ่ของยูเครนเนื่องจากไม่มีขีปนาวุธระยะไกลเป็นของตนเองขีปนาวุธระยะไกลที่มีใช้มาจากสหรัฐเช่น ATACMS หรือระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีกองทัพบกซึ่งเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวชนิดซูเปอร์โซนิกสหรัฐส่ง ATACM ให้ยูเครนเมื่อปี2023แต่เป็นการให้ใช้แบบมีเงื่อนไขนั่นก็คือใช้ได้เฉพาะในดินแดนยูเครนที่ถูกยึดไปเท่านั้นห้ามใช้โจมตีเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเงื่อนไขนี้ทำให้ยูเครนต้องรอรับการโหมกระหน่ำจากการโจมตีของรัสเซียเพียงอย่างเดียวเพราะไม่สามารถเข้าทำลายคลังอาวุธของรัสเซียได้ยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐปลดล็อกเงื่อนไขนี้มาโดยตลอดแต่สหรัฐลังเลเนื่องจากเกรงว่าสงครามจะถูกยกระดับนิวเคลียร์จะถูกนำมาใช้หลังจากรีรออยู่นาน18พฤศจิกายนปี2024หรือก่อนหมดวาระไม่กี่เดือนประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐในขณะนั้นไฟเขียวให้ยูเครนใช้ ATACMS โจมตีเข้ารัสเซียได้แต่นั่นก็ไม่พอที่จะเปลี่ยนพลวัตของสงครามเนื่องจากขีปนาวุธที่ได้มีจำนวนจำกัดอย่างไม่นับรวมกับที่มีราคาสูงมากต่อลูกสิ่งที่ยูเครนทำคือพัฒนาและผลิตอาวุธเหล่านั้นขึ้นมาเองผ่านไป4ปียูเครนผลิตโดรนที่ใช้โจมตีระยะไกลได้หลายตัวหนึ่งในนั้นคือ Firepoint 1หรือ FP1 โดรนพลีชีพที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้โจมตีส่วนลึกทางยุทธศาสตร์หรือ Deep Strike โดยเฉพาะบินได้ไกลสูงสุดถึง 1,600 กิโลเมตรบรรทุกน้ำหนักหัวรบได้ตั้งแต่50ถึง120กิโลกรัมติดตั้งระบบนำทางที่รับมือกับการก่อกวนสัญญาณ GPS เพื่อให้สามารถแทรกซึมระบบป้องกันภัยทางอากาศที่แข็งแกร่งและแน่นหนาของรัสเซียไ ครงสร้างหลักของ FP1 ทำมาจากไม้อัด

0: และคาร์บอนไฟเบอร์ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์สองสูบส่งผลให้ราคาต่อลำถูกเมื่อเทียบกับระยะทางและอนุภาพทำลายล้าง30กรกฎาคมปี2023หรือ1ปี5เดือนหลังเกิดสงครามโดรนสัญชาติยูเครนถูกส่งพุ่งเข้าโจมตีอาคารและศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกของรัสเซียหลังเกิดครั้งแรกการโจมตีครั้งที่2และ3ก็ตามมา11มีนาคมปี2025หลายพื้นที่ของแคว้นมอสโกของรัสเซียสว่างวาบไปด้วยแสงไฟจากเปลวเพลิงและแรงระเบิดของฝูงโดรนหลักร้อยลำของยูเครนเศษซากของโดรนที่ถูกสกัดสร้างความเสียหายให้กับอาคารส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย6รายในวันนั้นชาวรัสเซียหลายคนเสียขวัญเพราะภาพนี้หมายถึงสงครามได้มาถึงบ้านแล้ว
1: เข้าใจใช่ไหมว่านี่คือสงครามแต่ไม่รู้สึกเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมาถึงด้ามันทำขัดดิลิเซติปลิลิทำสกุมานิตาร์คุสเบรัลีทำพรวาจัลีบอยซอฟทูด้าน้อมเสียรำน้อมไม่เข้าใจเอตัววะเสียวอาวุธอันนั้นมาถึงวุธอันนั้นอุนัสอุจิคันิช

นอกจากโดรนที่ใช้ในการโจมตีทางอากาศยูเครนยังพัฒนาเรือโดรนหลายรุ่นเพื่อใช้ทำการรบในทะเลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ Sea Baby เรือโดรนที่บรรทุกระเบิดได้800กิโลกรัมแล้ววิ่งด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกปฏิบัติการโจมตีจมเรือของรัสเซียในทะเลดำตั้งแต่เรือยกพลโอเลเนกอสกี้กอเนียบเรือขีปนาวุธนำวิถีอีวานโนเวสเรือยกพลโนโวเชอร์คาสและเรือยกพลซีซ่าคูนิคอฟนอกจากโดรนแล้วยูเครนยังก้าวไปสู่การผลิตขีปนาวุธเองที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดคือฟลามิงโก้ขีปนาวุธแบบร่อนที่มีระยะทำการไกลกว่า 3,000 กิโลเมตรแต่นี่ก็ยังไม่สามารถเป็นอาวุธเชิงยุทธวิธีที่สมบูรณ์แบบได้เพราะความเร็วในการเคลื่อนที่ของฟลามิงโก้ยังอยู่ในระดับที่สามารถใช้ระบบป้องกันทางอากาศโจมตีสกัดได้3พฤษภาคมที่ผ่านมายูเครนเปิดภาพขีปนาวุธที่อาจเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ใช้ชื่อว่า FP7 FP7 ถือเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวยุทธวิธีหรือ Tactical Ballistic Missile ลูกแรกที่ยูเครนผลิตได้เองบรรทุกหัวรบขนาด150กิโลกรัมมีพิสัยการโจมตี200กิโลเมตรทำความเร็วได้สูงสุด 1,500 เมตรต่อวินาทีหรือระดับความเร็วเหนือเสียงขั้นสูงฝูงโดรนสอดแนมและโดรนโจมตีทำให้ท้องฟ้าเหนือยูเครนเต็มไปด้วยเสียงอื้ออึงโดรนทางทะเลทำให้กองทัพเรือรัสเซียในทะเลดำอ่อนกำลังลงเข้าสู่ปีที่5หุ่นยนต์ภาคพื้นดินปรากฏตัวในสมรภูมิเริ่มจากภารกิจการขนส่งเสบียงและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมาสู่หุ่นยนต์ติดอาวุธเพื่อส่งสู่สนามรบแทนมนุษย์13เมษายนที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้โพสต์ข้อความผ่านบัญชี X ระบุว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของยูเครนกำลังก้าวสู่ยุคใหม่จากประเทศที่เคยพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหรัฐวันนี้ยูเครนสามารถผลิตโดรนกระสุนปืนใหญ่และอาวุธพิสัยไกลได้เองในปริมาณมหาศาลนอกจากเร่งการผลิตยูเครนมีการปรับหน่วยบัญชาการรบเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธวิธีการโจมตีแบบใหม่ที่ใช้หุ่นยนต์และโดรนเป็นตัวขับเคลื่อนศูนย์บัญชาการที่ประสานการทำงานโจมตีระยะไกลหรือ Deep Strike Center for the Unmanned System Forces ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับการเข้ามาของจักรกลการโจมตีระยะไกลเกิดขึ้นบ่อยและถี่ขึ้น30พฤษภาคมที่ผ่านมาอิสคันเดอร์ระบบขีปนาวุธยิงจากพื้นสู่พื้นของรัสเซียและเครื่องบินลบตูโปเลฟตู142เครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำพิสัยไกลในฐานทัพอากาศทากันร็อกในแคว้นรอสตอฟออนดอนของรัสเซียถูกโดรนระยะไกลของยูเครนทำลาย

0: 17พฤษภาคมที่ผ่านมาขีปนาวุธร้อนและโดรนกว่า600ลำของยูเครนถูกส่งเข้าโจมตีแคว้นมอสโกหนึ่งในจุดที่เสียหายหลักคือ Moscow Ring Oil Product Pipeline หรือที่รู้จักกันในชื่อท่อส่งน้ำมันวงแหวนโคเซวายาโดรนทั้งภาคพื้นดินและโดรนอากาศยานกลายเป็นเนื้อเดียวกันและทำงานสอดประสานกันเหมือนการจัดกำลังรบโดยมนุษย์ภาพวิดีโอจากสนามรบนี้เผยให้เห็นถึงความจริงใหม่ในสนามรบหุ่นยนต์ขนส่งภาคพื้นของยูเครนได้มุ่งหน้าไปตามแนวรบก่อนจะพบว่ามีโดรนของรัสเซียแอบซุ่มโจมตีหุ่นยนต์ตัวดังกล่าวได้ถอยหนีทันทีและรอให้โดรนทางอากาศเปิดฉากโจมตีโดรนของรัสเซียเพื่อเปิดทางนี่คือปฏิบัติการร่วมระหว่างภาคพื้นดินและทางอากาศแต่เกิดขึ้นโดยหุ่นยนต์และโดรนไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปการตอบโต้โจมตีของยูเครนที่ไปได้ไกลขึ้นและสร้างความเสียหายได้มากขึ้นอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีไม่ได้ทำให้ความรุนแรงของสงครามลดระดับลงในทางตรงกันข้ามสงครามทวีความรุนแรงและโหดร้ายมากขึ้นเมื่อประธานาธิบดีปูตินไม่เพียงแต่จะไม่ถอยแต่เดินหน้าโจมตียูเครนหนักขึ้นกว่าครั้งใดๆนับตั้งแต่เกิดสงคราม24พฤษภาคมที่ผ่านมาโดรนกว่า600ลำขีปนาวุธ90ลูกรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโอเรชนิกที่มีขีดความสามารถในการบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ถูกยิงใส่หลายจุดของยูเครนรวมถึงกรุงคีฟเมืองหลวงอย่างหนักอาคารบ้านเรือนมอดไหม้มีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บอีกนับร้อยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุในระหว่างการแถลงการประจำวันว่าการโจมตีจากรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นคือการยกระดับความขัดแย้งเนื่องจากรัสเซียใช้ขีปนาวุธที่ชื่อโอเวชนิก
1: ซาปูสติฟสวีอาริเอชนิกโปรติบิลูเซร์ปินูเรียลน์неадеквати важливо щоб це для Росії не залишалось без наслідків
0: โอเรชนิกเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางระยะโจมตีเป้าหมายประมาณ 3,000 ถึง 5,500 กิโลเมตรหรือไปได้ถึงทุกเมืองหลวงของสหภาพยุโรปหากนับรวมคราวล่าสุดเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมารัสเซียเคยใช้โอเรชนิกไปแล้วทั้งหมด3ครั้งในการใช้ครั้งแรกเมื่อปี2024เพื่อโจมตีแคว้นดนีโปรของยูเครนประธานาธิบดีปูตินประกาศว่าไม่มีอาวุธใดๆบนโลกล่าที่สามารถสกัดโอเรชนิกได้และหากใช้โอเรชนิก 2-4 ระบบโจมตีครั้งเดียวพร้อมกันอานุภาพการทำลายล้างจะเทียบเท่ากับการใช้อาวุธนิวเคลียร
2: ์ если применять его в несколько таких систем в одном ударе сразу использовать 2-3-4 комплекса то это будет по силе сопоставимо с применением ядерного оружия но ядерным не является поскольку оно является а высокоточным и б не оснащено ядерным взрывным устройством. Значит, это достаточно мощные элементы, которые разогреваются до температуры 4000 градусов. Ну, не знаю, в интернете можем смотреть на территории поверхности Солнца, по-моему, 6000 градусов. Сопоставимо с температурой на поверхности Солнца. Вот кинетический удар, мощный удар. Это как метеорит падает.

หลังใช้ขีปนาวุธโอเรชนิกโจมตียูเครนได้เพียง9วันคืนวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาท้องฟ้าเหนือกรุงคีฟของยูเครนก็แดงฉานด้วยเปลวเพลิงอีกครั้งเมื่อรัสเซียโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่โดรน656ลำและขีปนาวุธร่อนกว่า70ลูกถูกยูเครนสกัดได้หมดแต่ไม่ใช่ขีปนาวุธเหนือเสียงแบบทิ้งตัวอาวุธที่ยากจะสกัดฝ่าประการระบบป้องกันแผ่นอากาศเข้าทำลายหลายจุดของเมืองส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย23รายบาดเจ็บอีกนับร้อยด้วยศักยภาพการโจมตีระยะไกลที่มากขึ้นกว่าเดิมยูเครนโต้กับรัสเซียทันทีในเช้าวันถัดมา3มิถุนายน2026ที่ผ่านมาโดรนพีชีพรุ่น FP1 ปรากฏตัวเหนือน่านฟ้าของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองใหญ่อันดับ2ของรัสเซียซึ่งอยู่ห่างจากยูเครนประมาณ 1,100 กิโลเมตรเป้าหมายของมันคือคลังและท่าเรือขนถ่ายน้ำมันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทหารที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวพยายามยิงสกัดแต่ไม่สำเร็จ FP1 ของยูเครนพุ่งกระทบเป้า

0: ไหวควันดำและเปลวไฟที่สูงโชนจากการเผาผลาญน้ำมันเห็นได้จากระยะไกลอีกหนึ่งจุดที่ตกเป็นเป้าของ FP1 คือฐานทัพเรือโครนสตัดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกันแรงระเบิดส่งผลให้บอยกีเรือคอร์เวตชั้นสเตรกุชี่ได้รับความเสียหายอย่างหนักนี่คือหนึ่งในเรือรบที่มีความสามารถมากที่สุดในกองเรือบอลติกของกองทัพรัสเซียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียจะมาเปิดงานใหญ่ที่ชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีโคโนมิกฟอรัมโดยพื้นที่จัดงานอยู่ห่างจากจุดที่ถูกยูเครนโจมตีไม่ถึง10กิโลเมตรในวันเดียวกันมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐซึ่งเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการทหารของสภาคองเกรสระบุว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือประสิทธิภาพในการโจมตีระยะไกลของยูเครนที่มากขึ้นและก่อความเสียหายอย่างหนักต่อรัสเซียและสิ่งนี้คือการเข้าสู่โหมดความเสี่ยงต่อการที่สงครามจะบานปลายและเข้าสู่จุดอันตรายมากกว่าครั้งใดๆที่ผ่านมา
1: That's been the one dynamic that's changed in the last few months is Ukraine has become increasingly effective at conducting long-range strikes deep into Russia and deep against critical nodes of the Russian economy and I think one of the things that reminds us of why it's important to try to bring this war to an end if we can because the risk of escalation is real more real than it was 2 years ago
0: หลายศตวรรษที่ผ่านมามนุษย์คือผู้ทำสงครามเครื่องยนต์กลไกทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแต่สงครามในปีที่5ของยูเครนกำลังท้าทายและทำให้เส้นแบ่งนี้ต้องเลือนรางไปฝูงโดรนจำนวนมหาศาลหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการสู้รบและอาจเป็นภาพแรกของสงครามรูปแบบใหม่แต่เมื่อเครื่องจักรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆสงครามอาจรุนแรงรวดเร็วและขยายวงกว้างมากขึ้นจนกลายเป็นรูปแบบของความขัดแย้งที่โลกไม่เคยเผชิญมาก่อน

ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: หากลองนึกภาพวาระสุดท้ายของชีวิตเราอยากอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยากให้ร่างกายนี้ได้รับการดูแลอย่างไรและอยากให้ทุกอย่างจบลงอย่างไรวาระสุดท้ายที่ว่าคงหนีไม่พ้นความตายซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่หากใคร่ครวญถึงความเป็นไปในวาระสุดท้ายของชีวิตแทนการปล่อยให้โชคชะตาหรือระบบการแพทย์และสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดจะดีกว่าไหมหากเราออกแบบได้ว่าจะมีลมหายใจสุดท้ายให้เราได้ตายดีอย่างไร
1: เพราะความตายไม่ได้มีผลแค่กับคนคนนั้นเท่านั้นแต่ยังสัมพันธ์กับครอบครัวสังคมกฎหมายความเชื่อและบริบทอื่นๆอย่างซับซ้อนสิทธิการตายดีเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยและไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่สังคมไทยอาจจะไม่เคยมีพื้นที่ให้พูดถึงกันอย่างตรงไปตรงมาเราจะมาคุยกันนะครับว่าระหว่างสิทธิที่มีอยู่ในกฎหมายกับความเป็นจริงในชีวิตสิทธิในความตายสังคมไทยพร้อมจะเริ่มบทสนทนาเรื่องนี้แล้วหรือยังติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: หลายคนอาจจะนึกถึงภาพการจากไปอย่างสงบไม่เจ็บปวดในอ้อมแขนคนรักไม่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการรักษาที่ยื้อความตายออกไปวันต่อวันแต่ในความเป็นจริงระบบการแพทย์สมัยใหม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรักษาไม่ใช่เพื่อปล่อยวางถึงแม้ผู้ป่วยจะอยู่ได้เพราะเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยื้อชีวิตไว้การรักษาก็จะดำเนินต่อไปหากญาติใกล้ชิดไม่กล้าตัดสินใจให้ยุติการรักษาการมีชีวิตอยู่ที่ยืดยาวออกไปไม่ได้กระทบแค่คนป่วยเท่านั้นในหลายครอบครัวสมาชิกคนใดคนหนึ่งในบ้านต้องลาออกจากงานหยุดชีวิตตัวเองทั้งหมดเพื่อมาเป็นผู้ดูแลตลอด24ชั่วโมงโดยไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ยิ่งไปกว่านั้นค่าใช้จ่ายที่สูงในการรักษาช่วงวาระสุดท้ายทำให้หลายครอบครัวต้องขายทรัพย์สินหรือกู้ยืมเงินจนอาจถึงขั้นล้มละลายเพียงเพื่อยื้อชีวิตคนที่รักออกไปเพียงไม่กี่สัปดาห์การตายดีจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่นิยามของความตายในเชิงปัจเจกเท่านั้นหากแต่ยังรวมถึงมิติต่างๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งครอบครัวการเงินและระบบสาธารณสุข
1: นิยามของคำว่าตายดีไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวนะคะบางคนหมายถึงการตายอย่างไม่เจ็บปวดบางคนหมายถึงการไม่ถูกยื้อชีวิตนานจนเกินไปและบางคนหมายถึงสิทธิ์ที่จะได้เลือกจบชีวิตตัวเองได้ค่ะในบริบทปัจจุบันการตายดีอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระดับสากลพบว่ามีด้วยกันอยู่3รูปแบบค่ะแบบแรกก็คือการดูแลแบบประคับประคองหรือว่า palliative care ซึ่งถือเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่สุดไม่ได้มุ่งรักษาโรคให้หายแต่เน้นบรรเทาความเจ็บปวดลดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายจิตใจรวมไปจนถึงจิตวิญญาณเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่เหลืออยู่รูปแบบที่2คือ MAID หรือว่า Medical Assistant in Dying ที่หลายคนรู้จักในชื่อการุญฆาตแต่วงการแพทย์หลีกเลี่ยงคำนั้นนะคะเพราะเสี่ยงสับสนทั้งในเชิงกฎหมายและจริยธรรมโดย MAID จะใช้คำว่าการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการจบชีวิตคือการรักษาผู้ป่วยที่ป่วยหนักรักษาไม่หายสามารถขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อที่จะจบชีวิตได้ปัจจุบันมีกฎหมายรองรับแล้วในหลายประเทศเช่นเนเธอร์แลนด์และแคนาดาค่ะรูปแบบที่3คือกรณีของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เปิดให้ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาปิดฉากชีวิตที่นี่ได้โดยไม่จำเป็นต้องป่วยระยะสุดท้ายแต่ต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์และตัดสินใจโดยอิสระสำหรับประเทศไทยในทัศนะของนายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสช.ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้กำกับนโยบายด้านสุขภาพของประเทศเห็นว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่มีเจตจำนงในวาระสุดท้ายนั้นไม่ต่างกันเลยนั่นคือการจากไปอย่างสงบไม่ทรมานและไม่โดดเดี่ยว
2: ผมคิดว่าไม่มีใครอยากทุกข์ทรมานและไม่มีใครอยากระยะท้ายแล้วโดนมัดมือมัดเท้าสายระโยงระยางถ้าโดยธรรมชาติก็ค่อยๆไปแบบสงบสงบแล้วก็อยู่ท่ามกลางคนที่เรารักแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยหรือสั่งเสียหรืออะไรต่างๆพวกเหล่านี้ได้อันนี้ผมเชื่อว่าเป็นความต้องการของทุกคนแต่ว่าระบบที่เป็นอยู่คือบางทีไม่เอื้อให้เราทำแบบนี้เพราะเราคิดว่าเราก็ต้องยื้อกันสุดชีวิตแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าต้องไปอยู่โดดเดี่ยวใน ICU หรือในอะไรเงี้ย
1: ในทางปฏิบัติสิทธิการตายดีเขียนอยู่ในมาตรา12ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ2550ค่ะจนถึงวันนี้ก็นับเวลาได้19ปีแล้วนะคะแต่สิทธินี้กลับเดินทางไปไม่ถึงมือของประชาชนส่วนใหญ่แม้เจตจำนงของเนื้อหากฎหมายบัญญัติขึ้นด้วยแนวคิดที่เรียบง่ายที่อยากให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดดีเติบโตดีมีชีวิตที่ดีแก่ดีและตายดีโดยสาระสำคัญของมาตรานี้ก็คือให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตนาที่ระบุล่วงหน้าว่าไม่ต้องการรับบริการทางการแพทย์ที่มีเป้าหมายเพียงเพื่อยื้อความตายออกไปหรือเพื่อยุติความทรมานจากการเจ็บป่วยและเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตามเจตนานั้นแล้วกฎหมายก็จะคุ้มครองแพทย์ผู้ให้การรักษาว่าไม่มีความผิดทางกฎหมายค่ะ

0: ญหาใหญ่คือประชาชนส่วนใหญ่กลับไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์นี้อยู่ค่ะและถึงแม้จะรู้ก็พบว่าบางโรงพยาบาลยังไม่รองรับการรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายในรูปแบบนี้มากไปกว่านั้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยในวาระสุดท้ายบางครั้งปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้ป่วยแต่มักจะมาจากครอบครัวหรือลูกหลานที่ต้องการยื้อชีวิตผู้ป่วยทั้งที่ผู้ป่วยได้แสดงเจตจำนงเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ประเทศไทยเราถือว่าความกตัญญูเป็นเรื่องสำคัญและทุกคนก็คิดว่าการกตัญญูก็คือต้องแบบยืดชีวิตให้ได้ยาวนานที่สุดซึ่งบางทีโดยพ่อแม่ก็ไม่ได้ประสงค์อะไรอย่างนั้นแต่ว่าลูกหลานก็ไปตัดสินว่ามันต้องหมอทำเต็มที่สู้เต็มที่อะไรแบบนี้นะครับเพราะพอทั้งทางตัวผู้ป่วยเองรู้เรื่องนี้แล้วเราทำฝั่งโรงพยาบาลให้รองรับแล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับญาติอะไรต่างๆในช่วงนี้ผมถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับ
0: เอกภพสิทธิวันธนะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนหนึ่งในผู้ผลักดันพรบตายดีเล่าว่าตัวเขาเองเริ่มสนใจเรื่องนี้นั้นมาจากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะเมื่อต้องดูแลคนในครอบครัวในช่วงวาระสุดท้ายทำให้เอกภพเห็นปัญหาของกฎหมายและความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขที่ทำให้วาระสุดท้ายของแต่ละคนนั้นยังไม่เท่ากันค่ะ
2: การสนับสนุนให้คนได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยมันแค่บางชุมชนแค่บางกลุ่มนะหรือบางครอบครัวอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าคนเราทุกคนในประเทศต้องเผชิญวาระท้ายแบบนี้นะครับมันก็เลยต้องทำงานในระดับนโยบายได้ไหมนี้เครื่องมือในการทำงานระดับนโยบายเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวนะครับอันที่หนึ่งประเด็นทางกฎหมายนะกฎหมายเกี่ยวกับการรับรองสิทธิ์ว่านี่เป็นสิทธิ์ขาดนะของการดูแลวาระท้ายที่มีคุณภาพนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลอันนี้ก็มองไปมองมามันก็จะมีกฎหมายอยู่ที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นที่กฎหมายสุขภาพแห่งชาตินะครับก็ถ้าเพิ่มไปอีกสักมาตราหนึ่งเป็นมาตรารับรองสิทธิ์น่าจะดีนะครับ
3: เมื่อปัญหาความไม่เท่าเทียมของสิทธิ์ตายดีอยู่ที่การต้องแสดงเจตจำนงไว้อย่างชัดเจนการแก้ที่กฎหมายให้สิทธิ์ตายดีเป็นสิทธิ์ทั่วหน้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เอกภพผลักดันเขาเสนอร่างพรบตายดีโดยเพิ่มให้การดูแลแบบประคับประคองกลายเป็นสิทธิที่รัฐต้องจัดให้ทันทีเมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่คุกคามชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาขอก่อน
2: พรบตายดีเป็นจุดแรกของการขับเคลื่อนความคิดว่าการดูแลแบบประคับประคองเป็นส่วนประกอบสำคัญของการเตรียมวาระท้ายของเราพูดดังๆว่านี่คือสิทธิพื้นฐานของประชาชนทุกคนที่มีภาวะคุกคามชีวิตที่ป่วยด้วยโรคที่มันรักษายาก
3: เอกภพมองว่าเพราะตอนนี้ในบรรดาผู้ป่วยที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองทุกๆ100คนมีเพียง50ถึง60คนเท่านั้นที่เข้าถึงได้จริงอีกกว่าครึ่งหลุดออกจากระบบซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุอาจจะเป็นเพราะไม่รู้ว่ามีสิทธิ์แพทย์ไม่ลงทะเบียนให้หรือโรงพยาบาลเอกชนมองว่าการส่งผู้ป่วยเข้าสู่การประคับประคองคือการเสียรายได้เมื่อเทียบกับการรักษาในภาวะวิกฤตยิ่งกว่านั้นการตายดีในกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันผู้ป่วยในระบบบัตรทองสามารถเข้าถึงการดูแลแบบประคับประคองของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้แต่ผู้ป่วยในระบบประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการกลับยังไม่มีสิทธิ์แบบเดียวกัน
2: มันก็ทำให้ผู้ป่วยได้รับการันตีฮะว่าคุณจะได้รับการดูแลจากทีมนี้ติดปัญหาอะไรมีหน่วยโทรถามนะครับติดปัญหาอะไรมีแพทย์รับผิดชอบจะไปเสียชีวิตที่บ้านมีแพทย์เตรียมเอกสารให้อันนี้คือความสะดวกสบายที่มันก็ไม่เชิงสบายนะแต่เป็นสิทธิ์นะที่ผู้ป่วยในสิทธิ์บัตรทองเนี่ยได้รับซึ่งอีก2กองทุนไม่ให้ไงนะครับไม่มีให้เพราะอะไรนะครับไม่รู้นะ
3: เอกภพชี้ว่าด้วยการดูแลแบบประคับประคองยังไม่ครอบคลุมประเด็นนี้เองจึงเป็นหนึ่งในเหตุผลในความจำเป็นที่ต้องเพิ่มคำนิยามในกฎหมายให้การดูแลประคับประคองเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชนไทยทุกคนโดยไม่ต้องร้องขอ
0: แต่อุปสรรคสำคัญในเวลานี้ที่กฎหมายอย่างเดียวอาจจะไม่พอค่ะต่อการเกิดความหมายของการตายดีคือระบบรองรับนายแพทย์สุดเทพขยายความว่าปัญหาใหญ่ที่สุดตอนนี้คือเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลโรคในผู้สูงอายุแบบองค์รวมและโรคเฉพาะทางโดยรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญดูแลผู้

0: ่วยระยะท้ายค่ะเพราะระบบบริการสุขภาพของไทยในปัจจุบันถูกออกแบบมาตั้งแต่ยุคเบบี้บูมเมอร์ยุคที่มีเด็กเกิดมากที่เน้นรองรับการคลอดและดูแลแม่และเด็กเป็นหลักแต่วันนี้บริบทได้เปลี่ยนไปแล้วค่ะคนรุ่นนั้นกลายเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวหลายอย่างระบบจึงต้องปรับและลงทุนใหม่เพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ
1: ์เพราะตัวระบบบริการบางทีก็ยังตามไม่ทันกับตัวสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าระบบบริการเรายังจัดเหมือนสมัยก่อนนะฮะแต่ว่าพอตรงสังคมสูงวัยพอตรงผู้สูงอายุตรงโรคเรื้อรังตรงมะเร็งตรงระยะท้ายตรงนี้มากขึ้นบุคลากรหรือว่าทีมที่มาทำงานตรงนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับในยุคที่คนเข้า Aging Society แล้วก็มีปริมาณงานตรงนี้ความต้องการตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาก
0: เมื่อเดือนมีนาคม2569สำนักข่าว BBC ได้รายงานการจากไปของโนเอเลียกัสติโยหญิงชาวสเปนวัย25ปีที่ยื่นคำร้องขอรับการุณยฆาตเพื่อยุติความทุกข์ทรมานสะสมจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศซ้ำซ้อนและภาวะอัมพาตจากการพยายามฆ่าตัวตายในอดีตทั้งจากบาดแผลทางใจและทางร่างกายแม้ผู้เป็นพ่อจะพยายามยื่นอุทธรณ์ยับยั้งแต่ศาลสเปนได้วินิจฉัยว่าสิทธิเหนือร่างกายของเธอมีความสำคัญสูงสุดและอยู่เหนือความต้องการของครอบครัวค่ะในปีเดียวกันแต่ว่าเกิดขึ้นอีกซีกโลกมีเรื่องราวที่ต่างออกไปจากสเปนโดยสิ้นเชิงค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไต้หวันสำนักข่าวโฟกัสไต้หวันเปิดเผยเรื่องราวของหลินหลิวหลงจื่อวัย80ปีที่ดูแลลูกชายอัมพาตเพียงลำพังมานานกว่า50ปีวันหนึ่งเธอเริ่มกังวลว่าถ้าเธอตายก่อนจะไม่มีใครดูแลลูกต่อเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตลูกด้วยความเมตตาหรือ mercy killing ศาลไต้หวันตัดสินจำคุก2ปีครึ่งท่ามกลางกระแสสังคมที่มองว่านี่ไม่ใช่อาชญากรรมแต่คือโศกนาฏกรรมจากรัฐที่ไม่มีระบบรองรับผู้ดูแลค่ะแม้ท้ายที่สุดแล้วคุณยายหลิวได้รับการอภัยโทษพิเศษโดยให้เหตุผลว่าเธอได้รับโทษทางใจมาตลอดชีวิตแล้วและไม่ควรต้องเข้าเรือนจำในวัยชราแต่เรื่องราวของคุณยายหลิวก็ได้สร้างบาดแผลทางใจให้กับผู้คนในสังคมและนำมาสู่การตั้งคำถามต่อการมีการการุณยฆาตอย่างถูกกฎหมายสองเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นว่าการตัดสินใจเรื่องการสิ้นสุดชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ตอบได้ด้วยกฎหมายฉบับเดียวค่ะแต่เกี่ยวพันกับคำถามที่ลึกกว่านั้นว่าสิทธิในร่างกายเป็นของใครและรัฐมีหน้าที่ดูแลประชาชนถึงขั้นไหน
2: อยู่ให้มีเฮลตี้เวลาที่เรามีสุขภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยให้นานที่สุดและก็เมื่อถึงเวลาจากไปก็จากไปอย่างมีศักดิ์ศรี
0: ในงาน Death Fest 2026เวทีพูดคุยเรื่องความตายที่จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้สังคมไทยถกเถียงเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมานายแพทย์อดิศรโวหารแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้อธิบายความแตกต่างระหว่าง Mercy Killing ที่มีความหมายว่าการฆ่าด้วยความเมตตาปราณีโดยเจตนากับคำว่า MAID หรือว่า Medical Assistant in Dying หรือการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการจบชีวิตไว้ว่าสิ่งที่ทำให้เมดต่างไปจาก Mercy Killing ไม่ใช่เจตนาค่ะแต่คือกระบวนการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการจบชีวิตที่มีระเบียบแบบแผนมีการยินยอมที่ชัดเจนจากตัวผู้ป่วยและมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ควบคุมไม่ใช่การตัดสินใจของคนใกล้ชิดแต่เพียงฝ่ายเดียวในวันเดียวกันนั้นแพทย์หญิงอิสรีสิริวรรณกุลธรหมอพาลิแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลแบบประคับประคองจากโรงพยาบาลนครพิงซึ่งได้ศึกษาระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาให้มุมมองว่าในประเทศที่มีระบบ palliative care ที่แข็งแกร่งและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไปไม่ถึงจุดที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อจบชีวิตค่ะเพราะว่าความทุกข์ทรมานถูกดูแลได้ดีอยู่แล้วสอดคล้องกับมุมมองของนายแพทย์สุเทพที่เชื่อว่าถ้าทำให้ระบบการดูแลประคับประคองดีพอ ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ดีในบั้นปลายชีวิตจะทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ต้องการจบชีวิตตัวเองค่ะ
1: ผมคิดว่าตัวที่ต้องมาทำเพิ่มขึ้นก็อย่างที่เรียนก็คือทำระบบการดูแลประคับประคองตัวนี้ให้ดีทีนี้ถ้าทำตัวนี้ดีเนี่ยผมเชื่อว่าต่อให้มีกฎหมายว่าคุณมีสิทธิ์ขอจบชีวิตด้วยการช่วยเหลือของแพทย์คนก็จะไม่ใช้สิทธิ์นี้เกิดเขาระยะท้ายเขาทุกข์ทรมานเขาร่างกายจิตใจเขาอะไรต่างๆแต่ได้รับการดูแลเนี่ยเขาจะไม่ต้องไปบอกหมอว่าขอตายแล้วขอไม่อยู่แล้วเขาก็จะไปโดยที่อย่างมีสุขภาวะของเขาแล้วก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็การจบชีวิตผมว่าในทางบ้านเราเป็นเรื่องยังต้องคิดอีกเยอะเพราะว่าเรายังมองว่าไม่ว่าฆ่าตัวตายหรือฆ่าผู้อื่นตายมันก็มันยังเป็นบาปเป็นอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าทางออกที่สำคัญก็คือทำตัวไอ้ palliative care ตัวดูแลประคับประคองตัวนี้ให้ดี
3: นอกเหนือจากการผลักดันการดูแลแบบประคับประคองในพรบตายดีเอกภพยังเปิดประเด็นการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อจบชีวิตเพื่อเปิดทางให้สังคมถกเถียงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการบนหลักฐานข้อมูลโดยกำหนดให้เมดหรือการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการจบชีวิตเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานสาหัสและการแพทย์ไม่สามารถบรรเทาได้ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดแต่กว่าที่ข้อเสนอนี้จะเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้จริงก็คงต้องใช้เวลาเตรียมความพร้อมอีกหลายปีสิ่งสำคัญที่เอกภพย้ำมากคือการช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อการจบชีวิตไม่ใช่การขอยุติชีวิตแล้วทำได้ทันทีเลยในประเทศที่มีกฎหมายลักษณะนี้แล้วก่อนที่ใครจะถึงจุดนั้นได้ต้องผ่านตาข่ายการดูแลหลายชั้นก่อนถ้ามีบาดแผลทางใจนักจิตวิทยาจะรออยู่เพื่อช่วยบำบัดถ้าสวัสดิการยังไม่พอนักสังคมสงเคราะห์จะเข้ามาช่วยจัดการกว่าจะถึงจุดที่ยุติชีวิตได้จริงก็ต้องผ่านการดูแลอย่างเต็มที่แล้วทุกทาง
4: ในประเทศที่มีเมดนะมีสิทธิยุติชีวิตนะฮะก่อนที่จะถึงตรงนั้นอ่ะมันจะมีรูมีเส้นทางของการดูแลอย่างเต็มที่เลยถ้าเขามีทรอมาเจ็บปวดในอดีตในทางจิตใจนะนักจิตวิทยาจะรออยู่ตรงริมทางคอยเกี่ยวนะครับมาบำบัดกันก่อนนะถ้าเขาสวัสดิการสังคมยังไม่ดีนักสังคมก็ดักอีกทางนึงคือกว่าจะมายุติชีวิตตัวเองอ่ะคือผ่านการดูแลแบบเต็มที
3: ่เอกภพไม่ปฏิเสธคุณค่าทางจริยธรรมและศาสนาแต่เขาตั้งคำถามถึงวิธีที่สังคมนำมาใช้เช่นการบอกว่าชีวิตเป็นของพระเจ้าจะยุติเองไม่ได้หรือการยุติชีวิตเป็นบาปมหันต์แล้วหยุดอยู่แค่นั้นโดยที่ไม่คำนึงถึงเหตุที่อาจจะมาจากโครงสร้างการดูแลประชาชนของรัฐที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้เป็นเพราะรัฐไม่ลงทุนแก้ปัญหาสวัสดิการไม่สร้างระบบดูแลที่ดีพอหรือไม่ถึงที่สุดแล้วนั้นอาจจะไม่ใช่การเคารพชีวิตแต่เป็นการผลักภาระกลับมาให้คนที่เจ็บปวดที่สุดต้องแบกรับอยู่คนเดียวโดยปราศจากการรับผิดชอบจากรัฐ
4: ในขณะที่สิทธิยุติชีวิตนะโดยสมัครใจด้วยความช่วยเหลือทางการแพทย์นะมันก็เป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความทุกข์ทรมานมากๆโรคที่มันยากในการควบคุมความปวดหรือว่าคนที่มีความทุกข์ที่ซับซ้อนมากๆทับถมขึ้นมาจนแม้แต่การแพทย์ก็ช่วยความทุกข์บรรเทาไม่ได้ผมคิดว่าเป็นกลุ่มคนเล็กมากแต่ว่าเนี่ยพอระบบสังคมไม่ได้สนับสนุนเขาในภาพใหญ่อ่ะมันทำให้คนคิดว่าอันนี้มั้งที่เป็นประตูทางออกสุดท้ายที่เราจะกำหนดชีวิตของตัวเองได้ครับแล้วก็เรียกร้องนะให้การแพทย์ช่วยเขาหน่อยถ้าการแพทย์ช่วยไม่ได้เดี๋ยวทำเองก็ได้ซึ่งมันก็จะกลายเป็นการตายที่ไม่มีศักดิ์ศรีการตายที่ทุกข์ทรมานและฝากบาดแผลไว้กับคนข้างหลัง
3: ปลายทางของกฎหมายตายดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่การอนุญาตให้จบชีวิตแต่มันคือการกลับมาทบทวนระบบสาธารณสุขและสวัสดิการในประเทศเพื่อดูว่าพร้อมจะอบอุ้มชีวิตของประชาชนในวันที่อ่อนล้าที่สุดได้ดีแค่ไหนจากยุคเบบี้บูมเมอร์ที่รัฐเคยทุ่มเททรัพยากรไปกับการเกิดการฝากครรภ์และการเติบโตมาในวันนี้คนรุ่นนั้นกำลังก้าวสู่ช่วงปลายของชีวิตแต่โครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลระยะยาวและการประคับประคองกลับเติบโตไม่ทันความเปลี่ยนแปลงของประชากรที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนอกจากนั้นเอกภพยังเรียกร้องให้มีสวัสดิการรองรับคนในครอบครัวที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นการลาหยุดงานดูแลผู้ป่วยได้โดยไม่เสียสิทธิ์หรือได้รับการสนับสนุนด้านจิตใจเพราะคนกลุ่มนี้แบกรับภาระหนักมากแต่มักถูกมองข้ามเพราะในความเป็นจริงการที่ครอบครัวหนึ่งต้องแบกรับผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยระยะท้ายยาวนานหลายปีโดยไม่มีระบบช่วยเหลือชั่วคราว หรือสถานดูแลกลางวันที่เข้าถึงได้กำลังกลายเป็นความเครียดสะสมที่กัดเซาะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแล
4: ผมถามกลับไปว่าเราพร้อมไหมที่จะยื้อชีวิตนะผู้ป่วยผู้สูงอายุอีกจำนวนมากขึ้นปีละ 50,000 คนแสนคนเพราะต้องถามว่าจะลงทุนกับการยื้อชีวิตนะผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้มากแค่ไหนนะครับ

0: เรื่องการยื้อชีวิตผู้ป่วยระยะท้ายที่เกินความจำเป็นในห้อง ICU นั้นมีต้นทุนที่สูงมหาศาลค่ะในขณะที่การลงทุนกับทักษะบุคลากรและการจัดระบบกระจายยาบรรเทาการปวดเช่นมอร์ฟีนไปสู่บ้านและชุมชนเป็นทางเลือกที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและสร้างความสุขในวาระสุดท้ายได้มากกว่าจะดีกว่าหรือไม่ค่ะในทิศทางเดียวกันนายแพทย์สุเทพให้ความเห็นว่าการจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากรัฐส่วนกลางเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ทิศทางสำคัญคือการกระจายทรัพยากรและการดึงเอาพลังของท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาสังคมเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกันการเตรียมตัวของสังคมไทยเพื่อให้เป็นสังคมที่ตายดีระบบบริการสาธารณสุขไทยจำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางจากการมีโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางหรือ Hospital Center ไปสู่การมีชุมชนและหมู่บ้านเป็นฐานหรือที่เรียกว่า Community Base เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถจากไปท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยและคนที่รักการสร้างระบบ Hospital at Home หรือการดูแลที่บ้านที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยไม่ต้องมีการร้องขอคือประการด่านสำคัญค่ะที่จะทำให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิการตายดีได้อย่างสมศักดิ์ศรี
1: วันตรงนี้ต้องทำเป็นตัวไอ้ Community Base ใช้ชุมชนเป็นฐานในการดูแลแต่ว่าแน่นอนเชื่อมกับโรงพยาบาลอันนี้ผมคิดว่าเป็นทิศทางสำคัญของระบบบริการในภาระงานตรงนี้ที่ประชากรกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้นก็จำเป็นต้องมีการลงทุนจัดสรรทรัพยากรไม่ว่าเรื่องของคนเรื่องของเงินเรื่องของระบบที่มาทำตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้ผมคิดว่าเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าภาครัฐเองอาจจะลำบากเพราะต้องอาศัยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือทางภาคเอกชนภาคประชาสังคมหรือองค์กรการกุศลอะไรต่างๆมาร่วมกันด้วยตรงนี้เพื่อให้เกิดตัวในสุขภาวะที่ช่วงระยะท้ายเกิดขึ้นได้ครับ
0: เวลาที่เราพูดเรื่องความตายก็ต้องยอมรับนะคะว่ามุมมองและชุดประสบการณ์ของแต่ละคนก็ทำให้มองเรื่องนี้ต่างกันออกไปและอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะเลือกออกแบบในวาระท้ายของตัวเองไว้อย่างไรค่ะแต่คำถามสำคัญก็คือเมื่อสังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แล้วรัฐได้ให้ความสำคัญกับการออกแบบระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับชีวิตในวาระท้ายไว้อย่างไรเวลานี้ดูเหมือนว่าการดูแลแบบประคับประคองเป็นข้อเสนอที่คนทำงานเรื่องนี้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วโครงสร้างหลายอย่างทั้งการผลิตบุคลากรทางการแพทย์งบประมาณรวมไปถึงการสื่อสารกับประชาชนรัฐอาจจะยังทำได้ไม่ดีพอค่ะ
2: การตายดีหรือมีชีวิตในวาระสุดท้ายที่ดีควรเป็นสิทธิ์ของทุกคนเพราะความตายไม่เคยเลือกว่าใครควรจะจากไปอย่างทุกข์ทรมานกว่าใครสังคมที่ดีจึงต้องช่วยกันสร้างระบบนิเวศรองรับวาระสุดท้ายของทุกคนโดยไม่สมควรที่ต้องมีใครเผชิญกับมันอย่างโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นการถกเถียงเรื่องนี้อย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาในสังคมจึงควรเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้เราออกแบบบั้นปลายชีวิตที่ดีร่วมกันได้ให้ทุกคนจากไปอย่างสมศักดิ์ศรีในแบบที่ตัวเองต้องการ

0: มันใช้ความสามารถพิเศษในการค้นหาตัวเมียที่เชื่อกันว่าเหมือนกับช้างในปัจจุบันการกระทืบเท้านี้ส่งคลื่นไหวอันทรงพลังผ่านพื้นดิน
1: ติดตามสารคดี Walking Witch Dinosaur อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภีตอนสุดท้ายวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ไทย PBS ร่วมกับพันธมิตรสื่อและเครือข่ายระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพติ๋งแท้งแบงคอกกับ3แคนดิเดตอนุชาบูรพชัยศรีชัชชาติสิทธิพันธ์ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรขยี้ปมคนเมืองโดยบรรณาธิการสื่อชั้นนำ

0: มองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
1: สวัสดีครับยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับยีนธรณินทร์เทพวงศ์และอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องของสภาพอากาศที่หลายๆพื้นที่ในประเทศไทยน่าจะเคยเจอกันนะครับอาจารย์นั่นก็คือพายุลูกเห็บนะครับแต่ว่าพายุลูกเห็บในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆแค่ในบ้านเราเท่านั้นแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเจอหนักกว่านี้อีกนะครับอาจารย์
2: ใช่ครับอยากให้เห็นภาพใหญ่เลยนะครับว่าทั้งโลกนี้เจอไงกันแล้วก็จริงแล้วเนี่ยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเจอลูกเห็บที่ใหญ่กว่าเราด้วยมาดูเหตุผลกันว่าทำไม
1: ครับแต่เห็นว่าต้องย้อนไปถึงในอดีตเลยแหละครับอาจารย์บันทึกเรื่องของลูกเห็บนี้มีที่มายังไงครับอ
2: ยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าแม้แต่อริสโตเติลนะครับซึ่งถือว่าเป็นปราชญ์เนาะ 2,000 ปีก่อน
1: ครับ
2: ก็เคยสงสัยนะครับในหนังสือเขาเนี่ยผมศึกษามานะครับพวกนี้หนังสือเขาเนี่ยมีทีโอโลจิก้านะครับเพราะว่างี้พอพูดถึงลูกเห็บปั๊บเนี่ยทุกคนรู้ว่าเป็นน้ำแข็งเน
1: า
2: ะแต่ว่าทำไมมันชอบเกิดหน้าร้อนฤดูใบไม้ผลิซึ่งอากาศค่อนข้างอุ่นนะครับอันนี้เป็นปริศนาคนโบราณมากๆเลยเพราะว่าหิมะนี่ฤดูหนาวเข
1: ้
2: าใจได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับแล้วเห็นเป็นน้ำแข็งทำไมตกหน้าร้อนนี่นะครับซึ่งเดี๋ยวมาไขปริศนากัน
1: เหมือนบ้านเราที่เจอในพายุฤดูร้อน
2: ใช่ถูกต้องครับก็เรื่องเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับ
1: ครับ
2: เรื่องเดียวกันทีนี้ในเรียกว่าภาพโบราณก็มีนะครับอย่างถ้าเราดูค้นไปในเน็ตนะครับแถบอียิปต์นะครับหรือของญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ก็จะมีลูกเห็บมีอะไรพวกนี้อยู่ครับเอาภาพอีมาให้ดูด้วย
1: ชัดเจนเลยนะครับเป็นเม็ดเลย
2: ลูกใหญ่เลยนะครับลูกใหญ่เลยนะครับแล้วก็ทำไมต้องพูดเรื่องนี้กันเพราะว่าลองคิดดูถ้าลูกเห็บมันลูกเล็กก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากเนาะแต่ถ้ามันลูกใหญ่นะครับยินเคยเจอประสบการณ์ประเภทที่ว่ามันตกลงหลังคาบ้านของคนแถวบ้านงี้ไหม
1: เคยครับอาจารย์ตอนนั้นก็คือนั่งอยู่ในบ้านแล้วก็เสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กมายังพอเข้าใจได้ลูกเห็บแต่ว่าทะลุมาจากหลังคาบ้านมานี่อันตรายเหมือนกันนะอาจารย
2: ์คือถ้ามันลูกใหญ่นะครับหรือว่าหลังคาบ้านที่อาจจะเรียกว่าไม่ค่อยแข็งแรงมากนะครับก็ทะลุได้นะครับหรือว่าถ้าลูกใหญ่มากครับหลังคารถสมัยก่อนนะครับเป็นรูเลยนะครับหรือว่ากระจกเนี่ยแตกได้นะครับแล้วก็บ้านเนี่ยนะครับเรียกว่าพลุนได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นพายุจริงๆแล้วก็ถ้าลงมาสร้างอาจจะสร้างความเสียหายให้กับพวกเรียกว่าอย่างนี้พวกพืชผักต่าง
1: ๆเสียหายได้เหมือนกัน
2: นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับในต่างประเทศนี่ต้องวิจัยกันเลยว่าโอ้ถ้าทำยังไงถึงจะเรียกว่าทำนายได้ก่อนไหมหรือว่าจะลดความรุนแรงมันได้ไหมอย่าง
1: น
2: ี้เป็นต้น
1: น่าสนใจมากเลยครับเพราะบางทีเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าตกแบบไหนเจอลูกเห็บมา
2: ใช่ใช่อย่างบ้านเรานี่ทางเหนือนี่นะครับเชียงใหม่นี่นะครับก็มีสมาชิกชมรมพลคนเมฆคนหนึ่งเนาะ
1: ครับ
2: คุณลูกเกดนะครับเคยเก็บภาพไว้เมื่อ10กว่าปีก่อน2553นะครับลูกเห็บลงมาเหมือนกับถ้ามองไกลๆนะเหมือนหิมะนะมองไกลๆแต่ว่าถ้าไปดูใกล้ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่า
1: เป็นเม็ดชัดเจนเลย
2: ชัดเจนนะครับ
1: ครับ
2: ครับทั้งพื้นทั้งหลังคาเลย
1: ครับทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่มันตกมาจากท้องฟ้าเนี่ยมันแยกประเภทยังไงกันบ้างนะอาจารย์
2: คืออย่างนี้ยินครับเวลาพวกน้ำที่ตกจากฟ้าลงมานะครับถ้ามันของเหลวเนอะเราคิดถึงฝนนะคร
1: ับ
2: หรือถ้าเกิดตกมาไม่ถึงพื้นเนี่ยเรียกเวอร์ก้านะครับก็เป็นน้ำไปแต่ว่าถ้ามันตกไปเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะครับใครๆก็รู้ว่าหิมะนี่คนรู้จักกันนะครับเป็นผลึกนะครับผลึกหกเหลี่ยมนะครับหรือถ้าเกิดว่าหกเหลี่ยมมาเกาะกันมากๆเป็นเกล็ดนะครับ
1: เกล็
2: ดทีนี้มันก็มีอีกแบบนึงคืออันนี้ผมพูดไปบ่อยๆเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าหยดน้ำฝนนี่นะครับเป็นเม็ดกลมๆนะครับตกลงมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอากาศนะครับมันเรียกว่าอย่างนี้มันเย็นนะครับเย็นจัดมากเลยอุณหภูมิติดลบนะครับไอหยดน้ำเหลวๆนี่นะครับมันถูกแช่แข็งกลางอากาศกลายเป็นเม็ดได้แบบนี้เรียกว่าฝนน้ำแข็ง ice pellet ซึ่งบ้านเราไม่มี
1: ไม่ถึงขั้นเป็นลูกเห็บ
2: ไม่ใช่ลูกเห็บ
1: ครับอ
2: ย่างนี้เป็นฝนน้ำแข็งคือเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆคือเป็นหยดพูดง่ายๆทีมันเป็นหยดน้ำฝนที่ถูกแช่แข็งกลางอากาศเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆนะครับนี้เวลามันตกพวกนี้มันจะตกแล้วมันเด้งๆดึงๆนะครับ
1: คือเม็ดมันจะใสๆ
2: เล็กๆใช่ใช่ใสเล็กๆนะครับ ice pellet เป็นคำที่เรียกว่ามาตรฐานระดับโลกนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาบางอย่างกับยีนคืออย่างนี้คนอเมริกันนะซึ่งอย่างนี้เราก็เสพพวกข้อมูลจากทางอเมริกาเยอะนะครับเขาไม่เรียก ice pellet เขาเรียกด้วยความเรียกว่าอย่างนี้เป็นความนิยม
1: ของเขา
2: sleet s l e t sleet นะครับ sleet อันนี้ให้เข้าใจว่าอย่างนี้ถ้าคนอเมริกันพูด sleet ปั๊บเนี่ยมักจะหมายถึง ice pellet คือฝนน้ำแข็งคือเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆเนี่ยแต่มันเกิดปัญหาคืออย่างนี้ครับยีนคือว่าไอ้ตัวเรียกว่าอย่างนี้คำว่า sleet นี่นะครับนะซึ่งอเมริกันเหมือน ice pellet เนี่ยครับแต่คำนี้เนี่ยถ้าเราพูดกับคนที่มาจากอังกฤษหรือออสเตรเลียนะครับหรือไอแลนด์นะครับหรือว่าแคนาดาเนี่ยเขาจะหมายถึงอย่างนึงเลยครับเขาจะหมายถึงฝนที่มันปนๆอยู่กับหิมะแล้วมันดูแฉะๆนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: มันไม่ได้เป็นเม็ดเหมือนที่อเมริกาเขาเรียก
2: ใช่ไปอ่านหนังสือหรือฟังฝรั่งพูดเนี่ยครับถ้าพูดว่า sleet ปั๊บเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเขาควรมาจากประเทศอะไรนะครับ
1: บริติชกับอเมริกันนี้ไม่ต่างกันหลายอย่างเลยครับ
2: ขนาดแคนาดาเองเนี่ยครับเวลาพูดว่า sleet นี่ก็ต้องระวังนะครับว่าเป็นแคนาดาที่ยึดตามมาทางฝั่งเหมือนอังกฤษหรือเปล่าหรือว่าเป็นอเมริกาเป็นแคนาดาที่ เรียกว่าใช้แบบอเมริกัน
1: อ
2: ันนี้ก็ต้องระวังกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าที่ต้องระวังเพราะว่าถ้ามันแตกต่างกันปั๊บเนี่ยภาพในใจ
1: เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนเลย
2: เหมือน
1: สหรัฐนี่เรียกวัดอุณหภูมิเป็นองศาฟาเรนไฮ
2: ต์ทำนอง
1: แต่ว่าคำที่เขาองศาเซลเซียส
2: ใช่ว่าพูดดีกรีเนาะด
1: ีกรี
2: ทำนองนี้ครับเรื่องสำคัญเพราะว่าเวลาอ่านหรือฟังเลยต้องเข้าใจให้ตรง
1: บริบทด้วย
2: บริบทด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ทีนี้มันมีอีกอย่างนะครับยินซึ่งอันนี้คนไทยไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่ามีชื่อภาษาไทยนะครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าผลึกน้ำแข็งนี่นะครับน้ำแข็งเนี่ยนะครับตกลงมานะครับฝ่าในเมฆซึ่งมันมีหยดน้ำพิเศษด้วยหยดน้ำเย็นยิ่งยวดไอ้น้ำเย็นยิ่งยวดเนี่ยมันพิเศษตรงนี้ครับมันเป็นของเหลวเนาะแต่ว่าอุณหภูมิมันติดลบนะครับนะแล้วพอมันถูกกระเทือนปั๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ำแข็งคิดถึงพวกโคกวุ้นเบียร์วุ้นในพวกนี้นะครับทำนองนั้นเลย
1: คล้ายๆกัน
2: ครับใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผลึกน้ำแข็งนะครับผลึกหิมะนี่นะครับมันฝ่าไอ้พวกหยดน้ำที่ลงมาเนี่ยก
1: ็
2: ถูกเคลือบนะครับแบบนี้นะครับถ้าตกลงมาเนี่ยเขาเรียกว่า snow pellet นะครับหรือว่า gravel นะครับสายเยอรมันด้านนี้แต่ว่าภาษาไทยเรียกเพราะมากเลยเรียกว่าลูกปลายหิมะนะครับมันจะดูเรียกว่างี้เปราะๆหน่อยนะครับไม่เป็นเม็ดเหมือนกับไอ้ไอซ์เพลทนะครับแล้วก็ไม่ใช่ลูกเห็บเป็นก้อนๆขนาดนั้นนะแต่ดูเปราะๆหน่อยนะครับ
1: นึกถึงที่เขาเรียกกระสุนลูกปลาย
2: คล้ายๆอย่างนั้นลูกปลายนะลูกปลายหิมะนะครับอันนี้ก็เรียกว่างี้เผื่อเกิดว่าใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนาะหรือว่าเห็นข่าวเห็นอะไรปั๊บเนี่ยนะมองดูปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับหิมะหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ลูกเห็บก็ไม่ใช่ความจริงเนี่ยเรื่องนี้นะครับมีคนไทยอยู่ต่างประเทศนะครับเคยเขียนมาถามผมด้วยนะครับนะว่ามันคืออะไรนะผมก็บอกโอ้โอเคไม่ใช่หิมะแน่ๆนะเป็นเม็ดๆขนาดนี้แล้วก็ไม่ใช่ลูกเห็บด้วยวิเคราะห์นี้แต่พอแบบในขยายดูหน่อยสิโอ้โหลูกปลายหิมะนั่นเองครับเป็นแบบนี้นะครับ
1: อันนี้ถึงขั้นแบบต้องส่องกล้องดู
2: ขนาดนี้คือถ้ายิงตาเปล่าจะมองเห็นมันเหมือนกับว่ามันเป็นก้อนๆน้ำแข็งแล้วดูขยุกขยุยหน่อยเนาะแล้วดูเปราะๆหน่อยถ้าบีบดวงก็แตกแต่ถ้าใช้ส่องกล้องดูปั๊บเนี่ยเราเห็นชัดๆเลยว่าแกนมันเนี่ยนะครับเป็นผลึกหิมะและถูกเคลือบด้วยเรียกว่าน้ำแบบเย็นยิ่งยวดที่มาพอกมันไว้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาขั้วน้ำแข็งตกจากฟ้าหรือตกจากเมฆนี่นะครับมีหลายแบบมากเลย
1: ต้องดูว่าลักษณะเป็นยังไง
2: บ้างทีนี้นั่นคือธรรมชาติเนาะ
1: ครับ
2: คราวนี้มันมีน้ำแข็งที่ตกจากฟ้าเหมือนกันแต่ไม่ใช่เมฆคืออย่าง
1: คร
2: ับอีก
1: ธรรมชาติไม่ได้ทำ
2: เป็นเรื่องที่ถ้ารู้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะเรียกว่างี้ขำขื่นหน่อยนะ
1: คืออ
2: ย่างนี้เครื่องบินนี่นะครับแน่นอนมีห้องน้ำเนาะแล้วในห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะใช้เรียกว่าสารไอ้สีฟ้าเนี่ยเหมือนที่เราใช้ตามห้องน้ำเนาะทีนี้ถ้าขึ้นมานะครับไอ้เจ้าน้ำที่ตกจากเครื่องบินนะครับตรงมามันถูกแช่แข็งไงตกมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยนะครับเรียก blue ice ครับเคยตกลงมาก้อนขนาดอย่างนี้เลยหรือว่าอย่างนี้ประมาณสักฟุตหนึ่งลองทำมือดูนะสักฟุตหนึ่งใหญ่ขึ้นมาเลยครับที่อินเดียก็มีครับ
1: ใหญ่มากเลยนะครับ
2: ตอนแรกเขาไม่รู้คืออะไรนะแต่ว่าโดยดูมานี่ข้อสันนิษฐานนี่ก็เดาได้ไม่ยากเพราะสีฟ้านี่ก็มันคงมีไม่กี่ที
1: ่
2: นะครับเรียก blue ice
1: แต่ถ้าตกมาบ้านเรานี่อาจจะแตกตื่นก็ได้นะ
2: แตกตื่นได้เหมือนกันนะครับนะ
1: นึกถึงเคสที่เป็นเจลลดไข้
2: เจลเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับอันนี้เป็นปริศนาในวงการวิทยาศาสตร์มากเลยคือเป็นน้ำแข็งที่ตกจากฟ้าแต่ว่าไม่ได้มาจากเมฆ
1: ครับ
2: นะเรียกเมกะไครโอเมทริโอนะครับอันนี้เป็นอะไรที่วิทยาศาสตร์ยังเดาอยู่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วมีหลักฐานอยู่ไม่เยอะมากมีหลายประมาณ20-30เคสเองนะครับนี่ผมเอามาให้ดูว่าเผื่อว่าเกิดมีคนมาถามว่าไอ้เจ้าน้ำแข็งตกจากฟ้ามีอะไรได้บ้างนะบอกว่ามาจากธรรมชาติอย่างนึงนะครับแล้วก็มาจากเรียกว่ามนุษย์อย่างนึงกับอย่างเป็นปริศนานะครับ UFO อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่ UFO นะ
1: กำลังตามหาอยู่ว่ามาจากที่ไหนกันแน่
2: ถูกต้องครับ
1: ครับถ้าเจาะไปที่ลูกเห็บจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูกลไกของลูกเห็บเนี่ยจะมีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างและเห็นได้ชัดเจนนะอาจารย
2: ์ก่อนอื่นเลยนะครับเอาคำๆก่อนดีไหมครับลูกเห็บเนี่ยนะครับต้องระวังนิดหนึ่งคืออย่างนี้ภาษาไทยเนี่ยเมื่อกี้เรียกลูกเห็บเนาะเราคิดถึงก้อนน้ำแข็งเลยนะครับแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันแยกคืออย่างนี้นะครับถ้าคิดถึงแค่ก้อนเดียวเนี่ยเรียกก้อนลูกเห็บเนี่ยนะครับเรียก hailstone stone ที่แปลว่าก้อนหินนะครับเอา hail เนี่ยมันติดกับ stone h a i l
1: ก้อน
2: ลูกเห็บแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันตกลงมาแบบเป็นโอ้โหเป็นหาอะไรแบบเยอะๆเลยนะครับส่วนใหญ่มันตกแบบนี้ด้วยครับตกมาเยอะๆแล้วก็หายไปนะครับเรียกว่าลูกเห็บนะครับเหมือนกับเรียกฝนเนี่ยนะครับเราเรียกน้ำที่ตกมาเยอะๆใช่ไหมแต่ถ้าเราดูที่หยดเนี่ยเรียกหยดน้ำฝนนะเป็นแบบนั้นครับ
1: แต่ลูกเห็บนี้เหมือนเป็นพหูพจน์ไหมครับอาจารย์
2: ใช่ใช่เป็นไงนะครับนะทีนี้ขนาดมันมีเยอะเลยนะครับยีนตั้งแต่เล็กๆนะ

0: กาบเล็กๆนะครับปกติต้องนับตั้งแต่ประมาณ5มิลลิเมตรขึ้นไปนะถึงใหญ่ๆมากๆเลยไอ้พวกใหญ่ๆมากๆนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกลไกว่าเกิดได้ยังไงนะครับ
1: ครับครับบ้านเรานี่ชอบเทียบเหมือนไข่ไก
0: ่ทํานองนั้นเราเทียบกับไข่ไก่แต่ว่าถ้าเป็นในต่างประเทศเนี่ยบางทีก็จะเทียบของที่คุ้นเคยเนาะเช่นเหรียญนะครับเหรียญควอเตอร์นะครับหรือว่าลูกกอล์ฟนะครับลูกเทนนิสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับพอที่พูดนี้ปั๊บเนี่ยเห็นชัดขึ้นมานะครับ
1: ครับแล้วถ้าดูเมฆที่มาของลูกเห็บแล้วครับมันต่างกันมั้ยฮะ
0: หลักๆนี่นะครับคืออย่างงี้หลักๆเนี่ยลูกเห็บต้องมาจากเมฆฝนฟ้าไม่ต้องส่วนใหญ่มาจากเมฆฝนฟ้าคะนอง
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าเมฆฝนฟ้าคะนองแบบนี้เค้าเรียกว่า Cumulonimbus Calvus แต่คิดได้หัวล้านเนาะกับหัวฟูนะ Capitatus หรือว่าพวกที่เป็นเกิดทอร์นาโดได้ Super Cell ถ้าเกิดว่ามันยิ่งทรงพลังเท่าไหร่นะครับลูกเห็บก็มักจะใหญ่ด้วยนะครับทีนี้แม้ไม่ใช่เมฆฝนฟ้าคะนองนะครับแต่ว่าก่อนเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับเขาเรียกว่า cumulus congestus เนี่ยนะครับนะตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นเมฆ ก้อนชนิดอวบระยะสุดท้ายคือมันยังไม่เป็นเมฆฝนฟ้าคะนองแต่มันจะเป็นแล้วระยะสุดท้ายเนี่ยตัวนี้ก็ทำให้เกิดลูกเห็บเล็กๆได้เหมือนกันนะครับถ้ากระแสอากาศที่มันพุ่งขึ้นและอัพดราฟต์เนี่ยแรงพอดังนั้นโดยสรุปแล้วลูกเห็บเนี่ยนะครับมาจากเมฆนะครับเมฆก้อนใหญ่เลยแล้วส่วนใหญ่เป็นเมฆฝนฟ้าคะนองแต่จะมีแบบพวกเล็กๆเท่านั้นเนี่ยที่เป็นตัวยกเว้นมาจากเมฆที่ก่อนจะเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนิดนึง
1: ก็มีด้วยถ้ามาดูอย่างที่ยินบอกอาจารย์ไปเมื่อสักครู่ว่าลูกเห็บเนี่ยลักษณะมันเราดูออกเลยว่ามันเป็นลูกเห็บเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเห็นข้างในมันขุ่น
0: ๆ
1: และข้างนอกมันใสๆ
0: ใช่ใช่ใช่คืออย่างนี้ฮะถ้าเจอส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเนาะที่ใสๆหมดก็มีนะขุ่นๆมันก็มีเดี๋ยวมาดูกลไกเป็นยังไงแต่ว่าที่เจอกันส่วนใหญ่มากๆเนี่ยครับมันจะมีขุ่นๆใสๆปนๆกันอยู
1: ่
0: นะครับบางทีมันชั้นๆเลยครับยีนคืออย่างนี้ใสขุ่นใสขุ่นเป็นชั้นๆเลยนะครับ
1: พอวางบนไม้นี่เหมือนเห็บเลยนะครับอาจารย
0: ์ใช่ไอ้หัวหอมทีนี้มันก็มีทฤษฎีถึงนะต้องมีทฤษฎีอธิบายถ้าเป็นทฤษฎีเก่านะครับเขาจะอธิบายแบบนี้ครับยีนคือว่าเขาอธิบายว่าในเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับที่เป็นตัวแหล่งผลิตลูกเห็บเนี่ยนะคร
1: ับ
0: มันมีกระแสอากาศนะครับปั่นป่วนมากเลยนะครับทีนี้เขาอธิบายว่าทำนองว่าไอ้เจ้าแต่ละชั้นที่มันเกิดเป็นขุ่นใสขุ่นใสเนี่ยมันเกิดจากการที่เม็ดน้ำแข็งที่มันเริ่มต้นจากเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับมันวนแต่ละรอบวนหนึ่งรอบก็พอกไปหนึ่งชั้นคร่าวๆคือแบบนั้นนะครับแต่ว่าทฤษฎีนี้นะครับมันจะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันการวนเนี่ยมันต้องวนในกระแสอากาศที่เรียกว่าไหลขึ้นเพราะว่าลูกเห็บเนี่ยมันมีน้ำหนักเนาะถึงจุดนึงมันต้องตกลงมาที่มันยังวนอยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าอากาศเลี้ยงไว
1: ้ลมมันน่าจะแรงพอสมควร
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทฤษฎีเดิมนะครับที่เรียกว่าอย่างนี้ก็เรียกอัพเป็นดาวโมเดลเนี่ยนะครับแบบจำลองที่ว่าขึ้นแล้วลงวนรอบๆนี่นะครับจึงเป็นทฤษฎีเดิมที่อยู่ในหนังสือส่วนใหญ่แต่ปัจจุบันเนี่ยคิดอีกแบบหนึ่งนะครับไม่จำเป็นต้องวนแบบนั้นก็ได้นะครับแต่ขอให้มันอยู่ในเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับโดยวิ่งผ่านบริเวณต่าง
1: ๆมันจะไปที่ทางไหนก็ไม่รู้
0: ครับใช่คือถ้ามันวิ่งผ่านบริเวณที่มีน้ำเยอะๆนี่นะครับนะมันก็จะใสเพราะว่าคืออย่างนี้คร่าวๆคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าเม็ดน้ำเล็กๆนะครับฝ่าน้ำเยอะๆเลยนะครับก็ถูกพอกเป็นน้ำใสๆขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าบริเวณไหนที่มีเรียกว่าปริมาณน้ำน้อยหน่อยมีอากาศเยอะหน่อยก็จะดูขุ่นนะครับทีนี้เส้นทางมันเนี่ยจะวนเวียนได้เลยเพราะว่าในเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยอากาศไม่ได้มีแต่ขึ้นแต่ลงมันจะมีแบบด้านบนด้านข้างวนๆอยู่ด้วยนะครับตราบเท่าที่อากาศยังเลี้ยงเจ้าก้อนน้ำแข็งซึ่งค่อยๆโตจากเม็ดเล็กๆแล้วกลายเป็นว่าลูกก้อนเห็ดเรื่องลูกเห็บนี่นะครับก็เรียกว่าอย่างนี้มันก็อยู่ในเมฆจนกระทั่งอากาศเลี้ยงมันไม่อยู่แล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
0: ไม่เลี้ยงแล้วนะหนักเกินไปแล้วปล่อยลงมาตกลงมา
1: เหมือนกับว่าเข้าไปพอกผิวไปพอกตรงไหนไปพอกตรงที่มีน้ำไปพอกตรงที่มีอากาศ
0: ทีนี้การตกลงมาเนี่ยน่าทึ่งมากยินปกติยินจะจินตนาการอย่างนี้ป่ะคืออย่างนี้นี่ก้อนเมฆฝนฟ้าคะนองก็ใหญ่เนาะตกลงมาจากฐานเมฆลงมาเนาะไม่จำเป็นนะครับยินคืออย่างนี้สมมติว่าเราคิดถึงเมฆฝนฟ้าคะนองหนึ่งก้อนนะครับมันง่ายมากที่จะคิดถึงลูกเห็บคล้ายๆฝนนะตกมาจากฐานเมฆคือด้านล่างเมฆตกลงมา
1: ก็ต้องตกมาอย่าง
0: น
1: ี้
0: ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าลูกเห็บเนี่ยนะครับคือก้อนน้ำแข็งที่ถูกกระแสอากาศปั่นป่วน
1: มันไป
0: ป
1: ั่
0: นอยู่ภายในใช่ไหมดังนั้นจะมีลูกเห็บจำนวนหนึ่งนะครับแน่นอนมีจำนวนหนึ่งเนี่ยตกลงมาจากฐานเมฆคือตกลงมาตรงๆแต่จำนวนหนึ่งถูกเหวี่ยงออกมาด้านข้างเมฆนึกออกไหมครับมันถูกอากาศเหวี่ยงไงเหวี่ยงมาด้านข้างเมฆดังนั้นนะครับเวลาคิดถึงภาพลูกเห็บมาจากไหนนะครับต้องบอกอย่างนี้บอกว่าลูกเห็บเนี่ยมาจากเมฆฝนฟ้าคะนองแต่ว่าไม่ใช่ตกแบบฝนอย่างเดียวนะถูกเหวี่ยงกระเด็นหนอนด้านข้างได้ด้วยนะครับยินครับ
1: เหมือนเวลาเราปั่นน้ำไหมครับปั่นน้ำผลไม้แล้วกระจายออกด้านข้าง
0: ด้านข้างคะนองนั่นก็ยินครับครับดังนั้นมีความซับซ้อนอยู่ลูกเห็บนะครับแล้วก็ทั้งขนาดใช่ไหมครับเรื่องทิศทางที่มันออกมาเนี่ยจำนวนก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับยินครับ
1: ครับทีนี้พูดถึงลูกเห็บมันมีหลายขนาดใช่ไหมครับ สถิติที่เคยบันทึกมาเนี่ยใหญ่ที่สุดในขนาดเท่าไหร่
0: ครับอาจารย์ยังเดาไหมครับยังเดาสักหน่อยดี
1: คือแค่เห็นไข่ไก่ก็ตกใจนะครับแต่ว่าน่าจะมีขนาดแบบว่าเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเลยนะอาจารย์
0: ครับครับใหญ่ถ้าเกิดว่าเอาเป็นน้ำหนักนะคร
1: ับ
0: เป็นน้ำหนักนะครับสถิติโลกที่กินเนสรับรองไว้นะครับคือ 1.02

0: 2กิโลกรัม1กิโลกรัม
1: โอ้
0: ที่มหาเทศนะครับ14เมษายนนะครับ1986
1: ครับ
0: สังเกตเมษายนนะครับเมษายนเนาะดูร้อนคนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่านับเป็นที่ขนาดคือไซส์มันวัดเป็นขนาดมันเองนะครับนะถ้าเป็นที่อเมริกานี่นะโหขนาดต้อง 20.32 ซม
1: นะครับฟุตหนึ่ง
0: ครับฟุตหนึ่งคือ30เซนเนาะ22.3ของฟุตอ่ะ
1: ก็เยอะแล้วนะฮะ
0: ใหญ่ทีเดียว
1: โอ้โห
0: นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะครับพวกลูกใหญ่เนี่ยนะครับมักจะตะปุ่มตะปับนะครับคร่าวๆคืออย่างนี้ครับยินคือลูกเห็บเนี่ยถ้าเอาจินตนาการถึงเม็ดน้ำนะครับที่มันวนอยู่ในเมฆนะครับมันก็ควรจะเป็นเม็ดค่อนข้างกลมใช่ไหมแต่ว่าเรื่องคืออย่างนี้ไอ้ตัวผิวมันเนี่ยนะครับมันจะเป็นน้ำอยู่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดจากเรื่องนี้พอน้ำกลายเป็นน้ำแข็งปั๊บเนี่ยมันปล่อยความร้อนออกมาเนอะผิวจะเป็นน้ำแล้วเป็นน้ำพวกเย็นยิ่งยวดทีนี้คิดถึงเม็ดน้ำสองเม็ดมาชนกันชนกันปั๊บเม็ดน้ำเย็นน้ำเย็นยิ่งยวดก็กลายเป็นน้ำแข็งทันที
1: ก็ประกอบกัน
0: ประกอบร่างประกอบแบบมั่วๆเลยแล้วก็จะปูดมีแค่มีกิ่งนิดๆหน่อยครับปุ่มจะปรับอยู่แบบนั้นนะคร
1: ับ ก็เลยเป็นลักษณะเหมือนถ้าเรานึกถึงเหมือนภาพจำลองไวรัสไหมอาจาร
0: ย์คล้ายอย่างนั้นคล้ายกับเป็นก้อนอยู่เนาะแต่ว่ามีก้านออกมาตรงนั้นบ้างนิด
1: ๆ
0: หน
1: ่อ
0: ยนะครับ
1: ย
0: ินครับ
1: มันคือการรวมร่างกันใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับนะที่อเมริกาเรียกวิเวียนฮิลสโตนนะครับทีนี้มีถ้าเกิดว่าใครดูเป็นภาพนะครับเป็นพอดแคสต์ไม่ไปค้นก็ได้นะครับนะมันจะมีรางวัลสำหรับนักวิจัยนะครับ ด้านอุตุนิยมวิทยานะครับที่ศึกษาพวกเกี่ยวกับเรื่องพายุเทอร์นาโดนะครับลูกเห็บนะครับหรือพายุที่รุนแรงมากนะครับเรียก severe weather เนี่ยครับเขาทำตัวถ้วยรางวัลนะครับเป็นลูกเห็บนะครับ
1: ก็ก้อนลูกเห็บที่เราพูดถึงเมื่อกี้เลย
0: ใครสนใจค้นคำนี้ครับนิโคลไลดอสเซกอวอร์ดนะครับ NIKOLAI นะครับนิโคลไลชื่อคนนะครับแล้วก็ DOTZEK นะครับดอสเซก
1: คือลักษณะรางวัลนี้ก็นึกถึงเข้ากับผลงานที่ได้นะ
0: ใช่ใช่
1: แต่มองเผินๆตอนแรกเราถ้าเราไม่รู้มาก่อนเนี่ยเราจะนึกว่าเป็นเมฆปั่นป่วนหรือเปล่าไม่ใช่แต่เป็นลูกเห็บเลย
0: จริงผมเคยลองเอาภาพนี้ให้ AI ถ่ายนะครับก็คิดว่าเขาเป็นเมฆนะดู AI ยังไม่รู้ AI ก็ไม่ฉากกับทุกเรื่องนะครับก็เป็นลูกเห็บนะครับก็อันนี้เป็นอะไรน่ารักซึ่งนานๆเจอทีนะครับดูวงการวิสาหกิจมีอารมณ์ขันแบบนี้นะครับ
1: ครับทีนี้มาดูเชิงสถิติกันบ้างนะครับอาจารย์ครับ
0: ความเร็วยินครับถ้าเกิดว่ามันก้อนเล็กๆแล้วมันตกลงมามันก็ไม่น่าจะเร็วมากเนอะหรือไม่จะเร็วแต่ว่ามันก็ไม่สร้างความเสียหายมากแต่คิดว่าก้อนขนาดย่อมๆนะครับเรียกไข่ไก่นะครับนะหรือใหญ่กว่านั้นนะครับแล้วตกเร็วด้วยโอ้โหนี่อันตรายเลยอ
1: ันตรายครับ
0: ทีนี้ไอ้เรื่องความเร็วของลูกเห็บเวลามันตกลงมาแถวๆพื้นเนี่ยนะครับใกล้พื้นหลังคาบ้านใครนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่แค่ขนาดอย่างเดียว
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรตัวรูปร่างมันเนี่ยนะครับมันต้านอากาศด้วยไงเราคิดถึงลูกกลมๆกับลูกที่มีตุ่มตะปับต้านอากาศนะครับคิดถึงอะไรอีกลูกเห็บเป็นน้ำแข็งเนาะละลายได้เจอกับอุ่นละลายได้นะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยในงานวิจัยเนี่ยครับเขาจึงเรียกว่าอย่างนี้บอกได้คร่าวๆกันเองว่าถ้าลูกขนาดไหนเนี่ยความเร็วประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราลองเรียกว่าอย่างนี้นำข้อมูลมาประมวลดูนักวิจัยทำนี่นะครับ พบว่าโอ้โหบางลูกนี่นะครับถ้าขนาดมันประมาณสักอย่างนี้10เซนติเมตรเนาะความเร็วในการตกมันเนี่ยอาจจะเป็น100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยได้เหมือนกันครับคิดถึงโอ้ใครคิดถึงการเคลื่อนอะไรบางอย่างนะแข็งๆ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าโดนกระจกเนี่ยแตกได
1: ้
0: สบายเลยนะครับคาบ้านก็ทะลุได้แน่นอน
1: ไม่ต้องนับถึงถ้าเราเนี่ยออกไปกลางแจ้งนี่ก็อันตรายมาก
0: อันตรายครับดังนั้นลูกเห็บนี่จริงๆแล้วเนี่ยเคยทำร้ายคนนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ก็อาจจะน้อยลงเพราะมีการเตือนนะหรือว่าลงเข้าในที่ปลอดภัยกว่านะครับยิน
1: ครับ
0: ก็ผมนำสถิติมาให้ดูด้วยนะครับถ้าใครดูเป็นแบบเป็นภาพนะครับทั่วโลกเนี่ยครับก็มีการจับว่าถ้าเป็นพวกเรื่องลูกเห็บที่มันตกหนักๆเลยนะครับก็เป็นใหญ่ตกหนักเลยนะครับเกิดไหนบ้างนะครับอเมริกาก็เยอะนะครับแถบยุโรปก็เยอะนะครับทางบ้านเรานี่กลับไม่ค่อยมีนะครับในการวิจัยครับบ้านเราสังเกตไม่ค่อยมีลูกเห็บลูกใหญ่ๆ
1: ใช่ครับ
0: กันนะครับว่าทำไมนะครับยินครับ
1: ครับเป็นเพราะเรื่องของสภาพอากาศด้วยไหมครับอาจารย
0: ์ครับบ้านเราแถบเขตร้อนนะครับปรากฏอย่างนี้แม้ว่าเราจะมีพวกเมฆฝนฟ้าคะนองเยอะนะครับแต่ว่าปรากฏว่าอย่างนี้ลักษณะของเมฆเนี่ยนะครับมันต่างกันนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพให้ดูนะครับแล้วกลับมาที่สถิตินิดหนึ่งนะครับทีนี้คร่าวๆเมฆฝนฟ้าคะนองหนึ่งก้อนนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวเน
1: า
0: ะมันจะมีระดับหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าระดับการเยือกแข็งแข็งตัวนะครับ freezing level นะครับทีนี้ระดับนี้มันสำคัญยังไงระดับนี้เป็นตัวกำหนดเลยว่าถ้าน้ำแข็งที่ตกจากเมฆลงมานี่นะครับนะผ่านลงมาเนี่ยพอลงมาต่ำกว่าตรงนี้ปั๊บเนี่ยจะอุ่นนะน้ำแข็งก็มีสิทธิ์ละลายเช่นถ้าเป็นพวก ice pellet นะครับก็ละลายกลายเป็นฝนธรรมดานะครับหรือเป็นหิมะก็ละลายกลายเป็นน้ำธรรมดาลูกเห็บก็เหมือนกันถ้าลูกไม่ใหญ่มากเล็กนี่ครับตกผ่านไอ้ระดับลงมามันอุ่นแต่อุ่นมันก็ละลายทีนี้สีเกิดขึ้นทีนี้ครับในบ้านเราเนี่ยไอ้ระดับ freezing level ในเมฆเนี่ยมันสูงสูงแปลว่าต่อให้คุณมีลูกเห็บตกลงมาหรือมีหิมะตกลงมาก็ตามตกลงมาเนี่ยโอกาสละลาย

0: เยอะไงดังนั้นเนี่ยบ้านเราก็จึงไม่มีหิมะก็ได้เหตุนี้ละลายก็ส่วนหนึ่ง
1: แต่ว่าบ้านเราทำไมไม่มีหิมะเพราะเป็นแบบนี้
0: หรือว่าลูกเห็บที่มันเดิมทีสมมติว่าโอเคมันควรจะใหญ่เนาะแต่พอตกผ่านนี่มันก็ลูกเล็กลงเพราะมันละลายบางส่วนนั่นเองแต่ในต่างประเทศเนี่ยนะครับเจ้าเมฆฝนฟ้าคะนองเขาดีนะครับระดับฟิซซิ่งเลเวลเขาต่ำต่ำก็แปลว่าถ้าลูกมันใหญ่นะครับโอกาสละลายมันน้อยก็ตกมาลูกใหญ่เหมือนเดิมหรือว่าเล็กลงไปนิดเดียวทั้งนี้นี่คือเหตุผลหลักๆเลยครับอีก
1: คือละลายไม่ทันเหมือนบ้านเรา
0: ใช่ใช่
1: ข้อมูลนี้บอกอะไรกับเราบ้าง
0: ก็มีงานวิจัยตามที่ทำกันจริงเลยครับจริงจังมากเลยพูดถึงเรื่องของความเสียหายเพราะว่าที่สำคัญนะครับว่ามีความการบาดเจ็บนะครับต่อคนเนี่ยเป็นไหนที่ไหนบ้างในยุโรปในอเมริกานะครับนะครับหรือว่าความเสียหายที่เกิน1ล้านเหรียญสาระ
1: ค่าท
0: าง
1: เศรษฐกิจ
0: ที่ไหนบ้างทางขั้นเศรษฐกิจนี่สำคัญนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันทำความเสียหายต่ออะไรบ้างนะครับต่อต้นไม้นะครับต่อฟาร์มนะครับต่อเรียกว่าคนนะครับต่อสัตว์นะครับหรือต่อยานพาหนะต่างๆนะครับเขาเก็บสถิติหมดเลยนะครับว่าลูกเห็บนะครับที่มันขนาดเท่าไหร่ทำอะไรบ้างครับซึ่งบ้านเรานี่จะไม่เคยเห็นพวกนี้เนาะข้อมูลพวกนี
1: ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นราคาบ้าน
0: ครับ
1: เป็นหลักนะครับที่เจอแต่เพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าขนาดของลูกเห็บบ้านเราเนี่ยไม่ได้ใหญ่เท่าในพื้นที่อื่นๆ
0: แต่ไม่ใหญ่มากก็ยังสร้างความเสียหายได้ระดับนึงเลยครับ
1: คร
0: ับ แล้วผมเอาข้อมูลให้ดูด้วยนะเป็นกราฟเนี่ยครับอย่างนี้ครับเป็นกราฟที่สวิตเซอร์แลนด์เนาะซึ่งเขาจะดูจำนวนของวันที่เกิดลูกเห็บนะครับปรากฏว่าอย่างนี้มันจะพีคนะครับแถวๆประมาณสักเดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมนะครับนะซึ่งเป็นฤดูร้อนของทางซีกโลกเหนือซึ่งก็ไม่แปลกดูร้อน
1: เหมือนกัน
0: ดูร้อนครับ
1: อันนี้ก็เข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างการเกิดหิมะกับลูกเห็บเนี่ยเกิดช่วงเวลาไหนจากอะไรกันบ้างครับอันนี้คืออะไรครับอาจารย์
0: ทีนี้มีอีกเรื่องนึงครับที่สำคัญเลยคืออย่างนี้เมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งๆไงเขาถูกลมหอบไปได
1: ้
0: ท
1: ี
0: นี้เมฆฝนฟ้าคะนองคือเรื่องนี้เป็นโรงงานผลิตลูกเห็บใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูที่พื้นเนี่ยนะครับไอ้ตัวบริเวณที่ลูกเห็บมันตกเนี่ยครับตกลงมากระหน่ำเนี่ยนะครับมันก็ต้องขยับไปตามใต้เงาเมฆฝนฟ้าคะนองทำนองนะครับถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก hail swath คือใช้คำว่า swath มันเหมือนเป็นแถบที่มันนั่นไปนะก็ศึกษาเลยนะครับว่าแถบไหนที่เรียกว่าลูกเห็บตกขนาดใหญ่ตกเยอะแค่ไหนแบบนี
1: ้
0: เป็นแนวเส้นไปเลยซึ่งเหนือสูงขึ้นไปก็คือเป็นเมฆฝนฟ้าคะนองนั่นเองครับ
1: ก็เลยเคลื่อนเป็นแถบอย่างน
0: ี้ใช่เป็นแถบเลยนะครับก็จะใช้เรดาร์ในการตรวจจับเวลาตรวจจับเนี่ยก็ตรวจจับทั้งเรียกว่าทั้งเมฆแล้วก็ลูกเห็บด้วยนะครับเทคโนโลยีตรวจจับได้นะครับ
1: ครับแสดงว่าก็สามารถตรวจจับได้การเกิดของลูกเห็บใช่ไหมครับอาจ
0: ารย์พูดถึงเรื่องนี้อีกนิดนึงนะครับถ้าดูในอเมริกาเนี่ยครับอเมริกาก็จะมีบริเวณที่เรียกว่าเฮลแอลลี่นะครับคือเป็นแอ่ง
1: ที่เกิดประจำ
0: ลูกเห็บประจำเลยนะครับสาเหตุนี่มันมาจากทางภูมิศาสตร์นะครับว่าโอเคมีเรื่องความชื้นมาจากอ่าวเม็กซิโกเนาะเข้ามาเติมเข้ามาใช่ไหมครับแล้วมีเทือกเขาร็อกกี้นะครับที่ทำให้อากาศมันยกตัวขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับลูกเห็บเนี่ยจะเกิดขึ้นในเมฆฝนฟ้าคะนองที่กระแสอากาศที่อัพดราฟเนี่ยนะครับรุนแรงนะครับอัพดราฟนี่แปลว่ากระแสอากาศพุ่งขึ้นยิ่งรุนแรงมากก็แสดงว่าโอกาสที่เมฆทรงพลังมากก็เลี้ยงพวกน้ำแข็งไว้ได้นานทีของเราแบบนั้น
1: ครับอย่างที่เราเห็นว่ามีบันทึกสถิติมากมายในแถบเวลาต่างๆเนี่ยครับเขาตรวจจับกันยังไงบ้างครับถึงรู้ว่าเกิดลูกเห็บได้
0: ทีนี้วิธีการตรวจจับลูกเห็บนี่นะครับจะมีอยู่4อย่างหลักๆนะครับก็คือใช้เรดาร์เนาะหรือว่า polarization นะครับคือไอ้พวกขึ้นไปไฟฟ้าเนี่ยครับเรดาร์เนี่ยครับมันมีการ polarize 2ทิศทางนะแนวตั้งกับแนวนอนนะครับนะปรากฏว่างี้มันสามารถแยกแยะได้ว่าถ้าเป็นหยดน้ำนี่นะครับเวลาฝ่าอากาศลงมามันก็จะแบนลงใช่ไหมคร
1: ับ
0: แต่ถ้าเป็นลูกเห็บเนี่ยนะครับมันก็เป็นก้อนกลมๆแยกรูปร่างเหมือนนะครับก็สามารถบอกได้ว่าเป็นยังไงนะครับนะเป็นลูกเห็บหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้อย่างนี้ดาวเทียมนะครับตรวจจับรังสีอินฟราเรดนะครับเพราะว่าลูกเห็บมันจะเกิดในเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่ใช่ไหมว
1: ่
0: าด้านบนเนี่ยอากาศเย็นจัดเลยครับนะก็ตรวจจับได้นะครับแล้วก็ดูรูปร่างนะครับก็เรียกว่า enhanced V เนี่ยนะครับตัว V เนี่ยนะครับตัว V ตรงปลายแหลมตัว V เนี่ยนะครับเป็นบริเวณที่ลูกเห็บจะตกเยอะดูอย่างในภาพถ่ายของทางดาวเทียมได
1: ้ครับ
0: ทางพวก IR ได้นะครับแล้วก็มีเรียกว่าเซ็นเซอร์หลายแบบเลยนะครับในการตรวจจับและประมวลผลข้อมูลรวมกันแล้วก็สุดท้ายคือใช้เรียกว่างี้ผู้คนนะครับจากพื้นที่ต่าง
1: ครับ
0: รายงานเข้ามานะครับแล้วเก็บประมวลผลเข้าม
1: า
0: ก็อย่างประกอบกัน
1: ประกอบกันด้วยจะได้สอบทานข้อมูลทวนสอบข้อมูล
0: รวมนะครับที่ไหนนะครับอีกครับ
1: แต่ว่า ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็มีความเสี่ยงเรื่องของลูกเห็บไม่เหมือนกันนะครับอาจารย์ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราจะต้องรับมือกันยังไงบ้างครับ
0: ทีนี้บ้านเราจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับแต่ผมเอาภาพการ์ตูนให้ดูเป็นการ์ตูนอย่างนี้นะครับเป็นการ์ตูนที่มีบ้านที่มีหลังคาเนี่ยทนต่อลูกเห็บแล้วก็มีตะข่ายคลุมกับพวกพืชพันธุ์เอาไว้แล้วคลุมรถคลุมอะไรต่างเพราะว่าในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อลูกเห็บนะครับอย่างเช่นไอ้แถบไอ้เรียกว่าเฮลแอลลี่นะในอเมริกานะครับก็ต้องงี้เลยงี้นะฮะถึงขนาดที่

0: อย่างนี้หลังคานี่นะครับต้องทำจากวัสดุที่ทนนะครับต่อลูกเห็บได้
1: พิเศษเลย
0: วิธีทดสอบทำไงรู้ไหมครับยินเขาเอาลูกเหล็ก
1: ครับ
0: นะครับขนาดประมาณ2นิ้วนี่นะครับถ้ามันทนได้สุดๆนะอันดับ4เนี่ยครับนะตกจากที่สูงประมาณ20ฟุตคือแบบอเมริกันเนาะ
1: คร
0: ับฟุตเนาะตกลงมากระแทกปุ้งเนี่ยนะครับอย่างมากก็ต้องเรียกว่าบุ๋มลงไปแต่ไม่แตกนะครับทำแบบนี้นะครับ
1: สุดๆคือ
0: นะครับพวกนี้ก็คิดถึงอย่างนี้ครับคิดถึงถนนยางลาดยางมาต่อยแอสฟัลต์นะครับที่มันสามารถทนต่อแรงกระแทกได้เยอะนะครับทำแบบนี้บ้านเราจะไม่พูดเรื่องนี้เนาะแต่ว่าทางเรียกว่าโลกตะวันตกเนี่ยนะครับหรือว่าทางญี่ปุ่นหรือพวกนี้น่าจะมีพวกนี้เยอะเลยกับยิน
1: แต่ถ้ามอง
0: ตะข่ายก็มี
1: แบบนี้เอามาปรับใช้ก็ได้นะครับอาจารย์ถ้ามองอย่างนั้นแบบว่าไม่ถึงขั้นต้องแบบหนาแน่นแต่ว่าก็สามารถเอามาป้องกันความเสียหาย
0: ก็คงต้องประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงถึงระดับไหนนะครับเพราะว่าตัวหลังคาเมื่อกี้ที่ยังให้ดูเนี่ยคือระดับสูงสุดเลยนะครับที่บอกว่าเอาลูกเหล็กขนาด2นิ้วเนี่ยตก20ฟุตเนี่ยระดับ4นะ
1: ครับอันนี้เป็นซูโดไซเอนส์
0: คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นสายโบราณนะครับแน่นอนคนยังไม่มีความรู้นะลูกเห็บมาอย่างไรใช่ไหมก็เรียกเกษตรกรนะก็บอกโอ้ตายละแย่แล้วฝนพัดกระนองมาแล้วรู้แล้วเดี๋ยวพายุมาอะไรมาใช่ไหมลูกเห็บน่าจะมาแน่เขาก็จะมีเรียกว่าการใช้เรียกว่าท่อนะครับยาวๆนะครับแล้วส่งเสียงแบบดังๆไปเลยนะคร
1: ับวิธีการที่เชื่อว่า
0: คล้ายๆกับเมื่อก่อนมีความเชื่ออย่างนี้ครับเวลาเกิดพวกพายุงวงช้างนี่นะเป็นน้ำนี่ครับเอาปืนยิงซึ่งมันยิงไม่ได้ผลหรอกครับแต่มันช่วยกำลังใจไงว่าทำอะไรบางอย่างแล้วนะครับในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นซูโดไซน์คือเป็นวิทยาศาสตร์เทียมนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับแต่วิธีการที่อาจจะได้ผลในบางกรณีคืออย่างนี้ครับเป็นเรียกว่างี้ถ้าเราพูดการทำฝนเทียมเนาะถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเมฆมันทำให้เกิดลูกเห็บเนี่ยนะครับเราอาจจะห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเราทำให้ลูกเห็บมันขนาดเล็กลงเนี่ยนะครับมันก็จะปลอดภัยขึ้นในแง่ที่ว่าสร้างความเสียหายได้มันน้อยลงดีกว่า
1: ครับ
0: ใช้คำนี้ดีกว่านะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสีดคือทำให้มันเกิดเรียกว่าตัวก่อนะครับลูกเห็บนะครับเยอะๆเลยเนี่ยแทนที่มันจะไปเรียกว่างี้น้ำจะไปกระจุกตัวอยู่ที่ลูกเห็บจำนวนไม่น้อยไม่มากไม่มากนักเนี่ยแล้วเป็นลูกใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันมีลูกเห็บเยอะๆแต่จำนวนน้อยๆเนี่ยจะดีกว่านะครับนั่นก็เป็นวิธีการที่เรียกว่างี้มีการเคลมกันในงานวิจัยบางแห่งบอกว่าในบางเงื่อนไขเนี่ยได้ผลแต่ว่านักวิจัยอื่นก็บอกว่ามันพูดยากเพราะว่าปัจจัยซับซ้อนมากนะครับก็เป็นความพยายามทางเทคโนโลยีที่จะจัดการ
1: จะเอามาช่วยเรื่องนี้เพราะแต่ละพื้นที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็ไม่เหมือนกันก็ต้องมองเรื่องนี้กันอีกท
0: ีครับ
1: ถ้ามองจากเรื่องของลูกเห็บครับอาจารย์ครับการที่มีคนที่เขาไปศึกษาสังเกตการลักษณะของสภาพอากาศซึ่งเราก็จะเห็นว่าลูกเห็บแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะช่วยให้เราทำความเข้าใจแล้วก็ตั้งตัวกันยังไงบ้างครับ
0: ลูกเห็บนี่เป็นส่วนหนึ่งของเรียกว่างี้ผลผลิตจากเรียกว่าเมฆฝนฟ้าคะนองเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วมันมาพร้อมกับอย่างอื่นไงยินมาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่านะแล้วมันก็ตามถ้ามีลูกเห็บแล้วลูกเห็บขนาดใหญ่เนี่ยแปลว่าเมฆฝนฟ้าคะนองทรงพลังมากทรงพลังมากแปลว่านอกจากเมฆขนาดใหญ่และลมแรงฟ้าผ่าก็รุนแรงด้วยนะครับในต่างประเทศนี่นะครับจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยลูกเห็บไม่เฉพาะว่าลูกเห็บมันทำร้ายสิ่งต่างนะครับแต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่มาประกอบกับมันเนี่ยนะครับมันก็มีและภัยคุกคามพอๆกันงั้นการเก็บข้อมูลนะครับว่าเกิดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับการทำนายล่วงหน้านะครับการแจ้งเตือนหรือการรับมือหรือแม้แต่การลดความเสี่ยงที่เกิดจากอันตรายลูกเห็บเป็นเรื่องสำคัญมากการวิจัยผมยังอยากจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยมีการทำวิจัยเรื่องนี้มากขึ้นแม้ว่าเราอาจจะไม่มีเรื่องพวกนี้นะครับแต่ว่าเวลาติดตามข่าวนะครับจากต่างประเทศหรือใครจะไปรู้วันในวันหนึ่งเกิดสภาพอากาศแปรปรวนมากๆเลยนะครับเกิดพายุฤดูร้อนเราเนี่ยเกิดรุนแรงกว่าเดิ
1: ม
0: ถ้าเกิดนะครับซึ่งพยายามไปเดือดนั่นเองครับมันก็อาจจะมีลูกเห็บที่ใหญ่ขึ้นหรือเปล่านี่มันต้องตอบคำถามให้ได้
1: ครับดีกว่าเราไปเจอเหตุการณ์อะไรร้ายแรงแล้วมารับมือทีหลังมันก็น่าจะช้าเกินไป
0: การสร้างความรู้พื้นฐานสำคัญนะครับเอาไว้
1: ครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าลูกเห็บเนี่ยเกิดจากอะไรแล้วก็ลักษณะแต่ละพื้นที่เนี่ยมีผลต่อลูกเห็บยังไงบ้างนะครับในยูเรกาท้องโลกวิทยาการในตอนนี้ครับคุณผู้ชมติดตามรายการของเรากันได้นะครับในทุกช่องทางของไทย PBS ทั้งทางออนไลน์รวมถึงไทย PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้อาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติและยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภา นเรนทิราเทพ

0: ยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอรศินีอมรโมลีค่ะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวันครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวันครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปประกอบพิธีภายในตึกสันติไมตรีและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าเช่นเดียวกับสมาชิกวุฒิสภานำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวันครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นประธานวุฒิสภาและผู้เข้าร่วมได้ถวายเครื่องทยธรรมปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนเสร็จพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศล1นาทีและนำสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตักบาตรที่บริเวณพิธีหน้าริมแม่น้ำท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคุณผู้ชมคะจากคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยย้าย2รองผู้ราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขยายผลสู่การตรวจสอบและแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปักธงลงพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ด้วยกันนะคะทั้งภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและกระบี่ตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีความเข้มข้นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะอยู่ที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลรุกที่สาธารณะพร้อมกับเก็บสวยในพื้นที่จุดแรกที่นายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะลงพื้นที่ก็คือที่หาดฟรีดอมตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตสภาพพื้นที่จุดนี้ยังเป็นทางลาดชันถนนหินลูกรังระยะทางกว่า300เมตรค่ะระหว่างทางมีการติดตั้งแผ่นป้ายพื้นที่ตรวจยึดและบางจุดยังมีผู้ประกอบการบางรายอ้างว่าได้เอกสารสิทธิ์นส3และเก็บค่าหัวนักท่องเที่ยวลงหาดหัวละ100บาทโดยก่อนหน้านี้พบว่าจุดนี้มีการกางร่มและเก้าอี้ผ้าใบรวมถึงมีการยิงปืนข่มขู่เจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบทั้งที่บริเวณนี้เป็นทรัพยากรและที่ดินของรัฐทั้งเป็นพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สปกหลังจากนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยให้กรมที่ดินทำการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์นส3ของผู้ประกอบการว่าออกเมื่อใดและได้มาอย่างไร
1: ทางกระทรวงทรัพย์ก็ได้รายงานครับว่าพื้นที่ในโซนไหนที่เป็นสปก.พื้นที่ในโซนไหนที่เป็นของป่าไม้แล้วก็ดันบังเอิญหลังเราเนี่ยครับดันมีนส3ซึ่งกำลังจะให้กรมที่ดินตรวจสอบอยู่ว่าออกเมื่อไหร่และออกได้ยังไงเพราะในพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทั้งป่าไม้ทั้งสปก.เพราะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่นส3เนี่ยจะมาโผล่ตรงนี้ก็เลยเดี๋ยวจะทำเรื่องให้ท่านอธิบดีกรมที่ดินเนี่ยได้รีเช็คสักรอบนึงว่าออกเมื่อไหร่ออกยังไง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลจะเร่งปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดโดยเฉพาะ3จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้คือที่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและกระบี่แม้ว่าไม่ได้มีการกำหนดกรอบเอาไว้แต่ยืนยันว่าจะต้องทำให้เร็วที่สุดไม่ยอมให้กลุ่มคนบางกลุ่มหรือว่าใครบางคนมาใช้อำนาจในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ามาบังแกประชาชนได้และหากเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีการละเว้นคุณผู้ชมคะนอกจากหาดฟรีดอมแล้วตอนนี้ทั้งหาดป่าตองและหาดบางเทาของจังหวัดภูเก็ตกำลังถูกพูดถึงเรื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ก่อนหน้านี้นายกก็เคยลงพื้นที่ตรวจสอบมาแล้วค่ะเช่นเดียวกับอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตและรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตคนปัจจุบันก็เคยลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหามาแล้วเมื่อวันที่2มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกรณีการรุกที่สาธารณะเนื้อที่ประมาณ6ไร่ซึ่งมีทั้งร้านอาหารร้านนวดเคาน์เตอร์ทัวร์โดยผู้ประกอบการอ้างว่ามีการเช่าพื้นที่จากบุคคลที่อ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ขณะที่นายเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนให้ข้อมูลอ้างว่าหาดบางเทามีผู้มีอิทธิพลที่อ้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดและส่งประโยชน์ให้กับข้าราชการระดับสูงทำให้หน่วยงานท้องถิ่นและฝ่ายปกครองไม่กล้าแตะต้องผู้มีอิทธิพลคนนี้ ดังนั้นการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าออกจากพื้นที่จึงไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะผู้มีอิทธิพลเป็นต้นตอของปัญหายังคงอยู่ในพื้นที่และไม่ถูกดำเนินคดี
2: รากลึกที่มันยังฝังอยู่ในจังหวัดภูเก็ตวันนี้ถ้าเราไม่ขุดออกครับมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะมาวนลูปซ้ำเหมือนเดิมครับถ้ามันแก้โดยเกาไม่ถูกที่คันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราก็ต้องเอาจริงเอาจังกับผู้ที่มีผลที่มีคดีความถึง9คดีความแต่ว่าคดีความต่างๆไม่คืบหน้าไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใดเลยนะครับมีการแช่แข็งอยู่เนี่ยครับกลายเป็นว่าผู้อิทธิพลก็ไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมายแต่อย่างใดเลยครับ
0: ส่วนกรณีข้อร้องเรียนการเรียกรับผลประโยชน์หาป่าตองนายเฉลิมพงษ์อ้างว่ามีอยู่จริงโดยกล่าวหาว่าในอดีตเคยมีข้าราชการระดับสูงตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อดูแลกลุ่มสถานบันเทิงทำให้มีช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์นายเฉลิมพงษ์เชื่อว่าผลประโยชน์เหล่านี้มีส่วนสนับสนุนให้ข้าราชการคนดังกล่าวเติบโตในสายงานปกครองอย่างรวดเร็วจากปัญหาในครอบครัวนำมาสู่การใช้ความรุนแรงและเหตุสลดค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เกิดเหตุรองสารวัตรจราจรสภ.แห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมายิงภรรยาเสียชีวิตนอกจากนี้ก็ยังยิงแม่ยายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสสาเหตุคาดว่าตกลงกันเรื่องลูกไม่ได้กล้องวงจรปิดที่บริเวณหน้าร้านแห่งหนึ่งบนถนนภักดีบริรักษ์เทศบาลเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์สามารถบันทึกเสียงปืนที่ตำรวจที่เป็นผู้ก่อเหตุนายนี้ยิงภรรยาและแม่ยายได้อย่างชัดเจนจนชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุตกใจวิ่งหนีไปคนละทิศคนละทางเพราะกลัวว่าจะโดนลูกหลงไปด้วยค่ะจากนั้นปรากฏภาพร้อยตำรวจเอกธีรพงษ์เป็นรองสารวัตรจราจรสภ.โชคชัยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุพยายามวิ่งขึ้นรถยนต์เพื่อหลบหนีแต่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์วิ่งเข้าไปช่วยล็อกตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้นางสาวตรีระยาซึ่งเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุถูกยิงที่ศีรษะ2นัดอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนแม่ยายถูกยิงที่บริเวณไหปลาร้าอาการสาหัสจากการสอบถามญาติของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่านางสาวเรียรยาแต่งงานกับร้อยตำรวจเอกธีรพงษ์มาหลายปีมีลูกด้วยกัน2คนอายุ5ขวบและ9ขวบแต่ไม่ทราบว่าทั้งคู่มีปัญหาอะไรกันทราบเพียงว่าแยกกันอยู่สักพักแล้วซึ่งภรรยาและลูกทั้ง2คนได้มาอยู่กับแม่ที่อำเภอนางรองส่วนรองสารวัตรจราจรทำงานอยู่ที่สภ.โชคชัยและคาดว่ารองสารวัตรน่าจะมาขอเคลียร์เรื่องการแบ่งลูกไปดูแลกับภรรยาแต่อาจจะตกลงกันไม่ได้จึงได้ลงมือก่อเหตุดังกล่าวขณะที่ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์และเป็นคนที่เข้าไปช่วยล็อกตัวผู้ก่อเหตุซึ่งกำลังจะหลบหนีเล่าว่าเห็นตำรวจที่เป็นผู้ก่อเหตุขับรถยนต์มาจอดแล้วก็ลงไปพูดคุยกับภรรยาสักพักจากนั้นเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันส่วนคนที่เป็นแม่ยายเดินออกมาตามมาค่ะเรียกลูกสาวกลับเข้าบ้านซึ่งเป็นร้านฟิตเนสจังหวะนั้นตำรวจที่เป็นสามีก็ชักปืนออกมายิงใส่แม่ยายก่อนหนึ่งนัดจนแม่ยายล้มลงแล้วก็หันไปยิงที่ศีรษะของภรรยา2นัดจนล้มลงไปอีกคนหนึ่งจากนั้นผู้ก่อเหตุหันไปยิงซ้ำใส่แม่ยายจนปืนหมดแม็กน่าจะประมาณ5นัดแล้วก็วิ่งขึ้นรถยนต์เพื่อหลบหนีแต่ว่าชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ช่วยกันจับตัวได้ก่อนเบื้องต้นตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำตำรวจที่ก่อเหตุถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุก่อนควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะอีกความแรงหนึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่สารกลางของจังหวัดค่ะกองทัพภาคที่2ได้แสดงความเสียใจกรณีทหารยศร้อยตรียิงศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตภายในห้องทำงานที่สารกลางจังหวัดนะคะพร้อมกับยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือเต็มที่ขณะที่ผู้ต้องหาถูกแจ้ง3ข้อหาด้วยกันค่ะเป็น3ข้อหาหนักอ้างว่าทำไปเพราะว่าไม่พอใจหลังจากมีคำสั่งย้ายให้ไปทำงานต่างพื้นที่ความคืบหน้ากรณีร้อยตรีชินกรทหารปฏิบัติการสำนักงานศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ก่อเหตุยิงพันเอกกรวิกานนท์ศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตในห้องทำงานที่ชั้น4อาคารสารกลางจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อเช้านี้ท่ามกลางความแตกตื่นของข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการจากการสอบสวนร้อยตำรวจตรีชินกรที่เป็นผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่าไม่พอใจที่ถูกตั้งกรรมการสอบการปฏิบัติงานและมีคำสั่งย้ายให้ไปทำงานต่างพื้นที่โดยหลังก่อเหตุร้อยตรีชินกรได้รอมอบตัวกับตำรวจเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหากับร้อยตรีชินกร3ข้อหาหนักคือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนและยิงปืนในที่สาธารณะ ก่อนจะควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลทหารจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายขณะที่กองทัพภาคที่2แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวและขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการผู้ปกครองของสามเณรในจังหวัดกำแพงเพชรเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับพระสงฆ์ที่ลงโทษรุนแรงจนเกิดบาดแผลกับสามเณรรูปดังกล่าวค่ะขณะที่สามเณรก็ยอมรับนะคะว่าได้พาหญิงสาวเข้ามานั่งเล่นภายในกุฏิยามวิกาลทำให้ถูกลงโทษเจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรเข้าพบกับสามเณรอายุ14ปีภายในวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าพุทธาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากสมาชิกกลุ่มเพจ Facebook กำแพงเพชรร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่ได้โพสต์ภาพและข้อความขอความช่วยเหลือระบุว่าพบสามเณรถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชรได้เข้าไปพูดคุยกับสามเณรซึ่งตอนนั้นอ้างว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นบริเวณหลังเกิดจากการทะเลาะวิวาทกับสามเณรด้วยกันเองแต่ว่าต่อมาสามเณรรูปนี้ยอมรับว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นเกิดจากถูกพระสงฆ์ลงโทษด้วยการเตะที่คางใช้บุหรี่จี้และใช้ไม้กวาดตีที่หลังเนื่องจากพาหญิงสาวเข้ามานั่งเล่นในกุฏิยามวิกาลและพระสงฆ์รูปดังกล่าวข่มขู่บังคับให้โกหกเจ้าหน้าที่จากสำนักพุทธเพื่อให้เรื่องจบลงระหว่างที่เจ้าหน้าที่ซักถามข้อมูลค่ะมีสามเณรอีกรูปในวัดมาเป็นพยานพร้อมกับระบุว่าพระรูปดังกล่าวมีพฤติกรรมลงโทษรุนแรงเกินกว่าเหตุจริงแล้วก็ยังมีอดีตสามเณรรูปอื่นก็เคยถูกทำโทษรุนแรงจนต้องย้ายวัดหนีด้วยเจ้าหน้าที่จึงได้พาสามเณรที่เป็นผู้เสียหายเข้าพบกับเจ้าคณะอำเภอคลองขลุงเพื่อรายงานข้อเท็จจริงและดำเนินการตามขั้นตอนคุ้มครองเด็กและเยาวชนก่อนนำตัวสามเณรไปพบกับผู้ปกครองเพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรคลองขลุงพร้อมกับไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อประกอบสำนวนคดีหลังจากนี้จะเร่งติดตามตัวพระที่ก่อเหตุมาสอบสวนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปขณะที่ย่าของสามเณรยอมรับว่าหลานชายดื้อและกระทำความผิดจริงแต่ถือว่าพระรูปดังกล่าวลงโทษเกินกว่าเหตุและจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเหตุการณ์ที่พื้นถนนย่านลาดพร้าวซุดตัวลึกลงไปราว2เมตรเมื่อกลางดึกเมื่อวานนี้ค่ะบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่ามีบ่อร้อยสายไฟใต้ดินอยู่เป็นจำนวนมากนะคะเมืองต้นคาดว่าน้ำอาจจะซึมเข้าไปตามแนวสายไฟจนทำให้เกิดโพรงใต้ดินแล้วก็ซุดตัวลงมาค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขและเปิดให้ใช้เส้นทางแล้วสภาพพื้นผิวถนนลาดพร้าวในจุดที่เกิดเหตุซุดตัวใกล้กับซอยลาดพร้าว119ได้รับการซ่อมแซมและเปิดพื้นที่สำหรับสัญจรได้แล้วค่ะมีการเปิดให้ใช้เส้นทางตั้งแต่ช่วงเช้ามืดราว5นาฬิกาวันนี้แต่ว่าตลอดทั้งวันก็ยังมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบติดตามอยู่เป็นระยะเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ผิวถนนทรุดตัวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ4ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าดินทรุดตัวลงไปประมาณ2เมตรเจ้าหน้าที่ผู้กลุ่มงานก่อสร้างในบริเวณนั้นให้ข้อมูลว่าใต้ถนนเส้นนี้เป็นแนวสายไฟของการไฟฟ้าสาเหตุที่ดินเกิดการซุดตัวอาจจะมาจากมีน้ำซึมเข้าไปตามแนวสายไฟจนทำให้เกิดโพรงอยู่ที่ใต้ดินและจุดนี้เมื่อปี2567เคยตรวจสแกนหาโพรงใต้ดินพบว่ามีบางจุดซุดตัวและได้แก้ไขไปแล้วจึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีรอยร้าวเกิดขึ้นอีกสำหรับถนนลาดพร้าวตั้งแต่แยกรัชดาภิเษกไปจนถึงแยกบางกะปิมีบ่อร้อยสายไฟใต้ดินประมาณ55บ่อค่ะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าสแกนค้นหาโพรงใต้ดินพบว่ามีประมาณ5บ่อที่เกิดโพรงแล้วได้แก้ไขไปแล้วหลังจากนี้จะเดินหน้าสแกนบ่อร้อยสายไฟใต้ดินอีกครั้งหนึ่งรวมถึงถนนเส้นอื่นตามแนวรถไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030ร่วมมือกับตำรวจเฝ้าติดตามเว็บเถื่อนที่ลักลอบถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกเพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีค่ะล่าสุดไปบุกจับเครือข่ายใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานีพบการกระทำผิดกฎหมายแบ

0: ครบวงจรเลย
1: ที่เว็บไหนที่เป็นเว็บที่ลูกค้าเข้ามาดูอ่ะ
2: เว็บนี้
1: คือเว็บที่ลูกค้าเข้ามาด
2: ูไม่หรอกทำเป็นหลังบ้าน
1: หลังบ้านในคืนนี้
2: ใช่
0: เสียงเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงของผู้ต้องหาที่กำลังอธิบายการทำงานในการเขียนโปรแกรมและการบริหารจัดการเว็บไซต์พนันตั้งแต่การเขียนเว็บไซต์ทำแบนเนอร์เว็บไซต์พนันแปะแบนเนอร์ลงในเว็บถ่ายทอดกีฬาฟุตบอลเพื่อเชิญชวนโฆษณาให้ทายผลไปจนถึงการรวบรวมลิงก์เว็บไซต์ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศเพื่อส่งให้กับเครือข่ายเว็บไซต์พนันต่างๆเป็นการอธิบายของผู้ต้องหากับตำรวจสอบสวนกลางค่ะหลังจากที่ตำรวจบุกเข้าตรวจค้นและไปจับกุมถึงบ้านพักในจังหวัดอุดรธานีพร้อมกับผู้ต้องหาอีกหลายคนซึ่งทำหน้าที่ดูแลฝ่ายขายติดต่อประสานงานกับลูกค้าผู้ว่าจ้างตำรวจระบุว่าผู้ต้องหาที่จับกุมได้2คนทั้งคู่รับจ้างทำเว็บไซต์เถื่อนแบบครบวงจรซึ่งในเครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่มีการว่าจ้างผู้ต้องหาให้โฆษณาเว็บไซต์พนันฟุตบอลออนไลน์ก็คือเครือข่ายยูฟ่าพบเบื้องต้นกว่า20เว็บไซต
3: ์โดยที่นายรณรินทร์ยังรับว่าตนเองเนี่ยไปหาลิงก์ที่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลเนี่ยมาจากเว็บไซต์อื่นๆอีกหลายเว็บไซต์ครับเพื่อนำมารวมกันอยู่ในเว็บของโซดาซ่าซึ่งหากเราเปรียบเทียบให้ชัดก็คือตัวโซดาซ่าเนี่ยจะรวบรวมเว็บไซต์ที่มีการลักลอบถ่ายทอดสดจากทั่วทุกมุมโลกครับมาไว้ที่หน้าเว็บโซดาซ่าโดยเว็บโซดาซ่าเนี่ยจะเป็นที่นิยมเมื่อเราทำการเซิร์ชใน open source หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเว็บโซดาซ่าก็จะขึ้นมาอยู่ในลำดับหนึ่งของการค้นหาครับโดยนางสาวกันนิกาครับก็รับว่าตนเองเนี่ยเป็นแอดมินครับที่คอยตอบลูกค้าที่เข้ามาต้องการที่จะลงเว็บไซต์พนันออนไลน์ครับ
0: นอกจากนี้ตำรวจยังได้จับเครือข่ายเว็บพนันอีก2คนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และสมุทรปราการค่ะเป็นผู้บริหารจัดการเว็บไซต์กีฬาซึ่งลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ว่าเป็นการซื้อลิงก์เว็บไซต์มาจากผู้ต้องหาในจังหวัดอุดรธานีอีกทีนึงส่วนการปิดกั้นเว็บไซต์การพนันหรือว่าเว็บไซต์ผิดกฎหมายช่วงระหว่างวันที่6ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาปิดกั้นเว็บไซต์และ URL แล้ว128รายการซึ่งในจำนวนนี้เป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64คดีและมีคดีพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีทั้งหมดพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันกว่า 2,150 ล้านบาทคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะจำเรื่องราวที่มีการสร้างเขื่อนดักตะกอนที่กัมพูชาสร้างยื่นออกไปในทะเลกว่า500เมตรบริเวณชายแดนหน้าจังหวัดตราดนะคะก่อนหน้านี้กัมพูชาก็เคยขุดรื้อบางส่วนไปแล้วตามที่ฝ่ายไทยทักท้วงค่ะแต่ว่าล่าสุดฝ่ายกัมพูชายุติการรื้ออีกแล้วเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชาที่สร้างยื่นออกไปในทะเลกว่า546เมตรบริเวณใกล้กับแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเลในพื้นที่หลังจากสำรวจพบว่าในช่วงที่ระดับน้ำทะเลลดลงยังเห็นแนวเขื่อนดักตะกอนดังกล่าวโผล่พ้นผิวน้ำเป็นแนวยาวอย่างต่อเนื่องตลอดแนวสภาพโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาขณะที่ในพื้นที่ไม่พบเครื่องจักรหรือว่าคนงานเข้ามารื้อถอนหรือว่าขุดปรับแนวเขื่อนแต่อย่างใดรายงานทางทหารในพื้นที่เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เคยมีรถแบ็คโคของกัมพูชาเข้ามาขุดรื้อไปบางส่วนตามที่ฝ่ายไทยมีการทักท้วงผ่านกลไกความร่วมมือชายแดนแต่มีการดำเนินการเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ยุติไปนานแล้วล่าสุดยังไม่มีคำสั่งหรือว่าแนวทางจากกองทัพหรือรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปแต่ผลกระทบด้านภูมิศาสตร์และการสะสมของตะกอนบริเวณชายฝั่งยังคงเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะส่งผลกับทิศทางกระแสน้ำการเคลื่อนตัวของตะกอนรวมถึงลักษณะชายฝั่งทะเลบริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่ในพื้นที่ชายแดนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาคุณผู้ชมครับปัญหาแพทย์ลาออกและขาดแคลนในหลายพื้นที่เป็นเรื่องใหญ่ที่ฝ่ายบริหารในกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งจัดการค่ะล่าสุดปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงแนวทางการปรับระบบกระจายแพทย์ที่ใช้ทุนลดชั่วโมงเวรรวมถึงการเพิ่มแรงจูงใจเพื่อให้แพทย์นั้นอยู่ในระบบต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าไทยมีแพทย์ประมาณ 60,000 คนค่ะโดยกว่า 20,000 คนอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูแลประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพกว่า46ล้านคนปัจจุบันผลิตแพทย์ได้ประมาณ 2,800 คนต่อปีพร้อมกับย้ำว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของการกระจายตัวที่ไม่สมดุลเพราะว่าแพทย์จำนวน

0: ็ต้องให้ความรู้เขาในเรื่องที่เขาสามารถนำความรู้ที่เขาได้รับการอบรมเนี่ยไปปรับใช้โดยที่หลักสูตรที่เราให้เขาไปเนี่ยก็เป็นหลักสูตรที่ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนอะไรมากมาย
1: ในปี2562สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จมาทรงเปิดร้านกาแฟอินสปายบายปรินเซสและอาคารนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงณเรือนจำชั่วคราวเขาระกำจังหวัดตราดโดยทรงติดตามการดำเนินงานและก็เสด็จเยือนเรือนจำชั่วคราวเขาระกำรวมถึง4ครั้งเลยนะครับนับตั้งแต่ปี2553มุ่งเน้นการเปลี่ยนทัณฑสถานให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวกลับสู่สังคม
0: ในวันนั้นนะครับท่านก็มีธรรมดิที่จะให้ร้านกาแฟแห่งนี้ให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มาฝึกวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชงกาแฟการทำอาหารการทำเบเกอรี่แล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยที่ด้านหลังผมเนี่ยนะฮะก็มีการขยายพื้นที่นะครับมีการปลูกไร่กาแฟนะครับปลูกกล้วยเพาะพันธุ์หมาลังอานด้วยนะบอกเป็นหลังอานซึ่งเป็นหมาลังอานนี่ก็เป็นหมาประจำจังหวัดตราดนะครับเป็นหมาเนี่ยจะมีรูปปั้นของหมาลังอานด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้เรือนจำเนี้ยเป็นเรือนจำท่องเที่ยวนะครับตามดำริของท่าน
1: ปัจจุบันเรือนจำชั่วคราวเขาระกำขยายพื้นที่แล้วก็พัฒนาสู่การเป็นเรือนจำท่องเที่ยวด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดตราดไปแล้วนะครับมีทั้งแปลงกาแฟสวนดอกไม้บ้านต้นไม้ศูนย์เพาะพันธุ์สุนัขไทยหลังอานมีสวนสัตว์ขนาดเล็กนะครับแล้วก็มีสวนทุเรียนนี่เป็นตัวอย่างของการน้อมนำแนวพระดำริมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับด้วยพื้นที่เรือนจำกว้างมากนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มีรถรางเอาไว้ให้บริการนะครับจะได้ชมกันอย่างสะดวกสบายด้วยนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของที่ตราดแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่สวยอันดับต้นๆของจังหวัดเลยครับชุมชนไทยยวนที่จังหวัดราชบุรีครับช่วงนี้เขามีลูกตาลที่เรียกว่าสุกกันเต็มต้นแล้วก็ร่วงหล่นนะครับก็ไม่ทิ้งให้เสียเปล่าคุณผู้ชมเอามาทำเป็นขนมไข่ปลาจากลูกตาลแบบแท้ๆเลยครับไม่ต้องผสมอะไรอื่นลงไปรสชาติหวานมันเหนียวหนึบเลยครับลักษณะชิ้นที่เหมือนกับไข่ปลาชัดเจนเลยครับค่อยๆหย่อนลงหม้อต้มในน้ำเชื่อมให้สุกเลยครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของขนมไข่ปลาขนมพื้นบ้านชาวไทยยวนที่นางสาวสุนันทาจันรวมชาวบ้านบ่อเจ็กที่หมู่6ตำบลหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีก็ทำขายหน้าบ้านนะครับเป็นอาชีพเสริมในตอนวันหยุดเอาผลตาลสุกมายีจนได้เนื้อตาลละเอียดสีเหลืองนะครับแล้วก็ผสมกับแป้งข้าวเหนียวใส่เกลือใส่น้ำต้มสุกนะครับแล้วก็นวดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนได้เนื้อแป้งที่เนียนนุ่มนะครับแล้วเอามาคลึงเป็นเส้นกลมยาวปลายแหลมทั้งสองด้านนะครับก่อนพับครึ่งเข้าหากันลักษณะก็เหมือนกับไข่ปลาเป็นที่มาของชื่อขนมนี้ครับเราก็นำตัวขนมลงต้มในน้ำเชื่อมจนสุกเราเอามาคลุกเคล้ากับมะพร้าวถึงทึกขูดที่ผ่านการนึ่งจนสุกหอมมาแล้วครับจะได้ขนมที่สีเหลืองส้มตัวงอวาวใสคล้ายไข่ปลาครับคลุกกับมะพร้าวขูดก็จะได้รสสัมผัสความหอมของลูกตาลเหนียวหนึบหวานมันตักใส่กระทงใบตองแล้วก็ขายเริ่มต้นกล่องละ20บาทครับ
2: ลูกตาลสุกก็คือเนื้อแบบถ้าพูดภาษาทั่วไปคือเนื้อจะเละๆเลยอะค่ะเพราะว่า
3: คือสุกจัดเลย
2: จัดเลยค่ะเนื้อจะเละแล้วก็เอามายี
3: ทำไมถึงต้องเลือกเป็นสุกจัดขนาดนั้นนะคะ
2: เพราะว่าสุกจัดอะมันจะเป็นเนื้อตาลที่มันเวลาที่เราเอามายีค่ะมันจะได้เป็นเนื้อตาลแท้ๆเลยคือถ้าเกิดว่าสุกไม่จัดอะมันยีมันก็ยีไม่ได้เนื้อตาลไม่ออก
3: ค่ะอันนี้ส่งผลถึงเรื่องกลิ่นด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะมันจะเกี่ยวกับกลิ่นด้วยขนมไข่ปลาเนี่ยส่วนผสมนะคะจะไม่เหมือนขนมตาลเพราะว่าขนมตาลเนี่ยจะผสมกับแป้งข้าวเจ้าแต่ว่าขนมไข่ปลาจะผสมกับแป้งข้าวเหนียวค่ะก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วเราก็ใช้นะคะในส่วนของตัวที่เป็นเนื้อตาลนี่แหละค่ะผสมกันเข้าไปเวลาที่เรานวดกับน้ำอุ่นนะคะนวดนะคะให้จนแป้งข้าวเหนียวกับเนื้อตาลเนี่ยเข้ากันนะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้แป้งเนี่ยแป้งมันจะไม่แฉะนะถ้าเกิดแป้งแฉะปั้นออกมาจะไม่เป็นตัวนะคะไม่เป็นตัวไข่ปลาค่ะ
1: ชาวไทยยวนในอดีตนะครับมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับต้นตาลกันมากเพราะว่าถือเป็นพืชสารพัดประโยชน์นะครับพบเห็นได้ทั่วไปเลยตามหัวไร่ปลายนาต่างๆส่วนผลลูกตาลเนี่ยก็เอามา

0: เป็นอาหารได้เยอะเลยครับพอเวลาเข้าสู่ฤดูกาลตาลสุกนะครับตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายนของทุกปีมันก็จะร่วงหล่นลงมาจากต้นตามธรรมชาติเลยครับแล้วส่งกลิ่นหอมหวานเลย
1: วิถีของไทยยวนในเรื่องเกี่ยวกับขนมเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไป
2: ถ้าเกิดเป็นในส่วนของชุมชนคนไทยยวนนะคะที่นี่นะตำบลหนองปลาหมอดนะคะคือจะเป็นวิถีชีวิตของคนไทยยวนที่เราใช้คำว่ารู้อยู่รู้กินค่ะเพราะว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะมาบอกว่ามาแปรรูปหรือว่ามาปรับเปลี่ยนนะคะให้เป็นสิ่งบริโภคหรือว่าสิ่งอุปโภคแบบนี้เลยค่ะเราจะทำขนมไข่ปลาตามช่วงฤดูกาลค่ะคือฤดูกาลที่มีตาลเท่านั้นเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตาลเราไม่อยากจะใช้เป็นพวกสีหรือว่าเป็นกลิ่นตาลเทียมอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าตรงนั้นเราจะไม่ได้อรรถรสในการทานขนมไข่ปลาซึ่ง
0: จุดเด่นของขนมไข่ปลาอยู่ที่เนื้อสัมผัสที่นุ่มหนึบเคี้ยวเพลินเลยนะครับให้รสชาติหวานมันจากน้ำตาลแล้วก็มะพร้าวขูดด้วยผสานกับกลิ่นหอมเฉพาะตัวของลูกตาลสุกจึงทำให้ทุกวันนี้ครับขนมไข่ปลาก็ยังเป็นขนมไทยพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าเสมอเลยครับลูกค้ากลุ่มหลักโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุครับก็จะคุ้นเคยกับขนมไทยโบราณขนมพื้นบ้านที่รสชาติดั้งเดิมแบบนี้ครับตอนนี้ก็ขายดีทั้งในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยครับจากลูกตาลที่หวานนะครับมาเจอทุเรียนอันนี้ก็หวานยิ่งกว่าครับแล้วก็เป็นเนื้อครีมมี่หวานมันนะครับตอนนี้เปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเลือกหากินกันแล้วนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกที่สวนของลุงเนาซึ่งตกแต่งบรรยากาศมาพร้อมกับคาเฟ่มีอาหารเครื่องดื่มอีกหลายรายการเลยครับต้นทุเรียนหลงบ้านแยงหลายต้นที่ออกลูกมากเกือบ100ลูกต่อต้นเลยครับแล้วก็ออกผลเตี้ยด้วยสามารถมาถ่ายรูปกันได้แล้วก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นระเบียบเลยครับเพราะว่าภายในสวนประภาพันธ์สวนทุเรียนที่สวยงามแล้วก็เตียนโล่งสะอาดตาแบบนี้นี่เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรของตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกนะครับปลูกต้นทุเรียนอยู่3สายพันธุ์คือหลงบ้านแยงหมอนทองบ้านแยงแล้วก็ชนีเนื้อจำปาหลายร้อยต้นเลยครับพื้นที่20ไร่ให้นักท่องเที่ยวมาเลือกซื้อแล้วก็เลือกเดินชมกันนายนาวรัตน์มะลิวันหรือว่าลุงเนาอายุ64ปีเจ้าของสวนนะครับบอกว่าช่วงนี้ทุเรียนหลงบ้านแยงทุเรียนหมอนทองบ้านแยงเนี่ยลูกค้านิยมกันมากนะครับเพราะว่าเนื้อมันแห้งหวานมันครีมมี่ครับลุงเนาจะเป็นคนเคาะนะครับทุเรียนที่แก่เฉพาะลูกที่แก่สัก 90% เท่านั้นถึงจะตัดขายครับหรือว่าประมาณ3วันก็จะพร้อมสุกกินได้เลยครับที่นี่ไม่ใช้น้ำยาเร่งสุกนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีปรับศัตรูพืชอะไรเลยได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารด้วยครับส่วนทุเรียนหลงบ้านแยงนะครับว่ากันว่าผลดกมากบางต้นร้อยกว่าลูกน้ำนะครับนี่ก็เป็นไปตามปกติของสายพันธุ์หลงเขาเลยครับ
3: แต่ว่าด้วยความที่เขาติดลูกเยอะร่วงแล้วก็ยังเยอะ
4: ร่วงแล้วยังเยอะ
3: เพราะว่าเขามีเยอะไงเขามีตอนติดลูกใหม่ๆเป็นพันลูกเลยแล้วเขาก็จะร่วงในสัดส่วนของต้นเขาก็จะดูแลสมดุลของเขาอะนะเขาก็จะร่วงมาเหลือเป็นร้อยสองร้อยจนผมต้องมาคัดออกอีก
4: เราต้องเอาออกเอง
3: ใช่เป็น200ลูกเนี่ยเราต้องมาคัดออกอีกจริงๆเราต้องคัดออกอีกเป็น100
4: ครับ
3: ถ้าเราต้องการให้ลูกมันโตอ่ะเราก็จะไว้แค่ประมาณ70ถึง80แค่นั้นแหละครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเน้นเรื่องของความโตตรงนั้นเพราะว่า1ผมไม่ได้ทําส่งออก
4: คร
3: ับ บางทีเราก็มีลูกค้าที่ต้องการลูกแบบไม่โตมากอะไรเงี้ยเค้าจะเพราะว่าหลงราคามันก็จะสูงกว่าหมอนอยู่แล้วไงเค้าก็จะได้มีกําลังที่จะซื้อ
0: ที่นี่มีคาเฟ่กลางสวนทุเรียนด้วยครับมีสเต็กนะครับสเต็กหมูเนื้อริบอายต่างๆอาหารตามสั่งกาแฟเครื่องดื่มครับโดยเฉพาะเมนูขึ้นชื่อคือทุเรียนครีมชีสหรือว่าทุเรียนสมูทตี้เนื้อทุเรียนหมอนทองแก้วละ99บาทนะครับแล้วก็เข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒนะครับลูกค้ามาใช้สิทธิ์ตามเกณฑ์ของตัวเองได้เลยครับปีนี้ที่สวนก็เตรียมพวกโต๊ะที่นั่งเก้าอี้น่ารักนะครับเอาไว้ให้กับลูกค้าได้มาเลือกมุมได้นั่งกินทุเรียนกันอย่างสบายใจแล้วก็เดินชมสวนที่ตกแต่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสบายตาได้ด้วยครับส่วนอันนี้ก็มีสวนทุเรียนเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าระหว่างที่รอผลผลิตเนี่ยเขาก็หาพืชมาปลูกเสริมนะครับนั่นก็คือปลูกสละอินโดสายน้ำผึ้งนะครับได้ความหวานจัดอร่อยมากลูกค้ามาซื้อถึงสวนนะครับก่อนซื้อก็ให้ชิมเพื่อความแน่ใจด้วยที่จังหวัดตรังครับปลูกสละอินโดสายน้ำผึ้งซึ่งต้นพันธุ์เนี่ยส่งตรงมาจากมาเลเซียเลยครับตั้งแต่ปี2545ตอนนั้นเริ่มต้น 1,000 ต้น

0: ในพื้นที่ว่างหลังบ้านประมาณ4ไร่ครับที่ตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตังจังหวัดตรังของนายสุภรัตน์แสงมณีกับนางธนัดพรแสงมณีเป็นสามีภรรยานะครับเขาปลูกแซมในสวนทุเรียนหมอนทองแล้วก็ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีอยู่60ต้นตอนที่เริ่มต้นปลูกนะครับพบว่าสละอินโดบางต้นเนี่ยรสชาติยังไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ครับก็เลยโค่นทิ้งแล้วก็คัดต้นพันธุ์ที่เนื้อแน่นหวานกรอบที่สุดมาปลูกใหม่ครับใช้เวลาหลายปีเลยกว่าจะสำเร็จนะครับพอปี62ครับได้สละอินโดสายน้ำผึ้งที่หวานขึ้นชื่อของจังหวัดตรังเลยครับรวมกว่า700กอเนื้อแน่นลูกใหญ่เมล็ดเล็กรีบนะครับหอมหวานกรอบไม่เหมือนใครเลยซึ่งสละอินโดสายน้ำผึ้งเนี่ยหากินได้ทั้งปีนะครับแต่ว่าช่วงสักเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนของทุกปีเนี่ยจะให้ผลดกที่สุดเลยส่วนรสชาติก็คงที่ทั้งปีครับลูกค้าก็เลยติดใจมาเลือกชิมซื้อถึงสวนกันแม้ว่าราคาจะสูงกว่าสละอินโดทั่วไปก็ตามครับ
1: ลูกค้าที่มาใหม่จะให้ชิมก่อนทุกครั้งคนจะซื้อค่ะแล้วลูกค้าก็ตอบรับได้ดีค่ะก็ชมว่าหวานจริงๆ
2: ส่วนใครสนใจติดต่อซื้อทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: โตค่ะเบอร์โตก็มีค่ะ0961521994ค่ะ
2: Facebook มีไหมคะ
1: มีค่ะ Facebook ของตนัดปอนเจงมณีค่ะ
2: ตอนนี้สามารถเก็บได้สัปดาห์ละประมาณกี่กิโลค่ะ
1: สัปดาห์ประมาณสัก200กว่าโลค่ะ
2: ขายกิโลเท่าไหร่คะ
1: กิโลละ120
2: จุดเด่นของสละที่นี่คืออะไรบ้างคะ
1: รสชาติจะหวานแล้วก็หอมมีกลบด้วยค่ะ
0: ตอนนี้ครับราคาขายกิโลกรัมละ120บาทนะครับจะต่างจากสละอินโดทั่วไปที่ราคาอยู่ที่สักประมาณ50ถึง80บาทมีเท่าไหร่ก็ไม่พอขายครับตอนนี้ต้องตัดสละอินโดสัปดาห์หนึ่งไม่ต่ำกว่า200กิโลกรัมสร้างรายได้กว่า 20,000 บาทต่อสัปดาห์หรือว่าปีนึงก็ 160,000 บาทเลยครับส่วนทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองที่มีในสวนนะครับปีนี้ดีอยู่อย่างนะครับที่มีความแล้งยาวนานก็ทำให้เนื้อทุเรียนเนี่ยได้เนื้อที่สีนวลสวยแล้วก็มีความหวานเข้มข้นขึ้นด้วยก็มีรายได้จากการขายทุเรียนเสริมเข้ามาอีกสัปดาห์หนึ่งพันสองพันบาทด้วยครับที่อุทัยธานีครับสองตายายสืบสานภูมิปัญญาเครื่องจักสานไม้ไผ่กันนะครับยังทำไม่ใช้เองที่บ้านด้วยครับรวมถึงทำขายไปด้วยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าใครอยากจะเรียนรู้นะครับมาถามวิชาต่างๆก็พร้อมจะถ่ายทอดให้ด้วยครับกระด้งฝัดข้าวนะครับที่เขาทำด้วยตัวเองเลยจากการจักสานไม้ไผ่ฝีมือของตาสวัยน่วมอินอายุ77ปีแล้วครับแล้วก็ยายเสน่ห์น่วมอินอายุ71ปีสองสามีภรรยาที่เขาใช้เวลาว่างภายในกระท่อมข้างบ้านนะครับที่บ้านหนองเมนหมู่6ตำบลหนองยายดาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับนั่งสานเครื่องจักสานไม้ไผ่ผลิตทั้งกระด้งกระจาดแล้วก็เครื่องจักสานขนาดต่างๆเอาไว้ใช้ในครัวเรือนได้เยอะเลยครับยายเสน่ห์บอกว่าได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องจักสานมาจากแม่นะครับตั้งแต่สมัยสาวๆเลยพอโตมามีครอบครัวครับก็นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเนื่องจากว่าครอบครัวเนี่ยประกอบอาชีพทำนาแล้วก็มีเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับจึงยังต้องใช้กระด้งสำหรับร่อนนะครับแล้วก็คัดคุณภาพข้าวสารด้วยแม้ว่าปัจจุบันนี้ครับวัสดุสังเคราะห์จะเข้ามาแทนที่เครื่องใช้พื้นบ้านแบบดั้งเดิมเหล่านี้ก็ตาม
3: ไปตากปลาบางทีก็ทำกอยก็ไปตากกอยทำกอยขายด้วย
4: ที่ผ่านมามีคนสนใจมาถามหาซื้อใช
3: ้มีแล้วก็มาถามซื้อกันเลยโดนมาก็มาเอาตะแกรงเนี่ยเขาไปใช้กระด้งตะแกรงเนี่ยเขาไปใช้กันไปตากมันไปร่อนอะไรเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ได้จ้ะ
5: เครื่องจักสานไม้ไผ่ต่างกับเครื่องจักสานวัสดุที่พลาสติกต่างยังไงครับ
3: พลาสติกมันก็ไม่เหมือนในเนี้ยไม่เหมือนตอกไม่เหมือนไม้นะไม้จะดีกว่าดีกว่าพลาสติก
5: ความคงทนเป็นไงครับ
3: ทนถ้าใช้เราไม่ตากพยายามเก็บใหญ่ตากฝนตากแดดตากใช้พลาสติกนั่นแล้วก็เก็บเนี้ยก็จะทน
0: วัสดุที่นำมาใช้ก็เลือกไม้ไผ่ที่ปลูกอยู่ตามหัวไร่ปลายนาครับ คัดลำที่แก่จัดลักษณะตรงก่อนนำมาผ่าแล้วก็จักตอกขนาดที่ไม้ยังสดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเหลาให้บางสม่ำเสมอกันถือเป็นขั้นตอนสำคัญต้องอาศัยความชำนาญด้วยจะได้ตอกที่มีคุณภาพสำหรับนำไปสานขึ้นรูปต่อครับแล้วก็ส่งต่อให้ตาสวัยนะครับเอาไปเข้าขอบกระด้งแล้วก็กระจาดด้วยลวดนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงทนทานพร้อมเก็บรายละเอียดตกแต่งให้สวยงามนะครับแต่ละชิ้นก็ผลิตทีสัก 2-3 วันนะครับใครสนใจก็สั่งซื้อกันราคามีตั้งแต่ 80-200 บาทแล้วแต่ขนาดความยากง่ายครับและใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้การทำเครื่องจักสานนะครับสองตายายบอกว่ายินดีที่จะให้วิชากับลูกหลานนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ฝีมือการจักสานงานไม้ไผ่เหล่านี้หายไปจากในชุมชนตัวเองครับพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่ในอดีตมีอดีตหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและก็พัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับนำมาปลูกไว้เพื่ออนุรักษ์ด้วยเรียกกันว่าต้น30นะครับและยังเอามาทำอาหารที่หากินได้ยากในปัจจุบันด้วยติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
6: วัยเกษียณของแต่ละคนจะมีเส้นทางที่แตกต่างกันเช่นเดียวกับอดีตหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เลือกปรับพื้นดินทำกินมาทำเป็นแปลงปลูกพืชสมุนไพรโดยเฉพาะสมุนไพรไทยโบราณที่ปัจจุบันหาชมได้ยากแล้วนั่นก็คือต้น30ค่ะ
7: ตั้งแต่ทำงานนะเราจะทำงานอยู่ในจังหวัดประจวบเกือบทุกอำเภอนะเราก็เห็นต้น30เนี่ยขึ้นในธรรมชาติแล้วก็มันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าการใช้พื้นที่การเกษตรการก่อสร้างหรือการไปปรับพื้นที่ครับเขาลดลงไปทีนี้ในแง่ของอาหารถิ่นที่นี่ครับ30เนี่ยเป็นอาหารที่ว่าหลายคนเก่าๆในชอบทานนะครับแต่ถ้าเด็กรุ่นใหม่ๆก็จะไม่รู้จักนะครับนะเราก็เลยเอามาปลูกครับแล้วก็ปลูกก็เพื่ออนุรักษ์อะไรกันนะครับแล้วก็ไปก็เก็บมา2ปีฝ่าแล้วครับก็ยังไม่ได้คิดจะเรื่องขายก็เรื่องแบ่งปันกันแล้วพอเดี๋ยวปลายปีเราก็จะปล่อยให้เขาติดลูกเพื่อให้นกเนี่ยนำไปเผยแพร่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะขึ้นทั่วไปในสวนนะครับในสวนนี้ก็ขึ้นหลายร้อยต้นแล้วครับ
6: ต้น30เป็นสมุนไพรที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายส่วนแต่ชาวบ้านนิยมกันมากที่สุดคือการเก็บนำไปปรุงอาหารซึ่งเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ต้องเลือกเก็บเฉพาะผลอ่อนค่ะ
7: พอเราว่าอายุเขาครบแล้วนะครับก็เราก็จะเริ่มดูว่าในขนาดนะครับเราจะเริ่มตัดเวลาตัดเนี่ยออกดอกก็จะออกพร้อมกันหมดทั้งสายเลยครับเราก็จะต้องตัดไปทั้งสายเนี่ยเราก็มองว่าไอ้นี่คือสายเดียวกันนะครับก็จะมีลูกติดอยู่นะครับทีนี้เราก็ยังผมก็จะตัดไปเลยแต่ถ้าครับครับเพื่อที่ว่าจะเอาไปคัดเลือกที่บ้านนะครับเนี่ย
8: คือเราจะเอาสายนี้ค่ะไปทำเป็นอาหารกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเลือกดูอีกนะคะว่าลูก30ลูกไหนที่มันสามารถจะกินได้นะคะไม่ใช่ว่ากินได้ทุกลูกก็เห็นเขียวๆแบบนี้ค่ะตัดมาแล้ว
7: จ้ะ
8: อันนี้คือตัดมา1สาย
7: ครับมาหล่นไปแล้ว
8: รอบต่อไปนี่คือเขาจะเติบโตขึ้นมาใหม่หรือว่ายังไง
7: ครับเดี๋ยวก็แตกใหม่ครับ
8: คร
7: ับก็รอต้นต่อไปนะครับครับเนี่ยก็ลูกไปอย่างเงี้ยครับเราก็จะไปครับนะครับ
8: เราต้องไปเลือกเก็บอีกทีนึง
7: เลือกเก็บที่บ้านครับตรงนี้มันจะได้ไม่ต้องร้อนครับ
6: ค่ะแต่เห็นลูก30ดกๆแบบนี้เวลาเก็บไม่ง่ายนะคะเพราะสมุนไพรชนิดนี้มีน้ำแหลมคมค่ะ
8: เม็ดเขาเหมือนเม็ดมะยมเหมือนกันนะคะแต่ว่าเม็ดลูก30เนี่ยมันจะเล็กกว่าค่ะเล็กจิ๋วเลยค่ะด้านในเขามีแบบเมล็ดไหมคะ
7: เม็ดเล็กๆข้างในเขาจะเล็ก
8: อ๋อมีเม็ดเล็กๆอยู่ด้านในด้วยสีแดงนี้เป็นลูกแก่นะคะเขาสามารถนำไปขยายพันธุ์ได้ค่ะนี่ค่ะความยาวของต้น30นะคะยาวมากค่ะหลายเมตรเลยทีเดียวลูก30ที่เราจะนำไปทำอาหารเดี๋ยวเราต้องไปเลือกดูอีกทีนึงก่อนนะคะวันนี้ไม่ได้เก็บแค่ลูก30ไปเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกเก็บยอดอ่อนไปทำอาหารด้วยเช่นกันค่ะ
7: ทีนี้นอกจากที่ว่าเราจะทานลูกของมันแล้วนะครับเราก็ยอดอ่อนนะครับยอดอ่อนนะครับอันนี้เป็นยอดอ่อนชุดที่2นะครับเราก็จะตัดเพื่อที่ว่าจะไปเอาไปทำแกงหรือว่าไปทอดไข่นะครับ ปกติแล้วเขาจะตัดได้3ชุดนะครับอันนี้เป็นชุดที่2นะครับทีนี้ลองดูนะครับอันนี้ชุดที่1อยู่เนี่ยครับเนี่ยครับเขาจะโตพอนิดนึงครับเนี่ยครับเขาจะตัดชุดที่1ไปเขาจะอวบกว่าอ่อนกว่าหน่อยนึงครับแต่ต้นที่เลี้ยงมานานแล้วเนี่ยหน่อจะเล็กลงหน่อต้นปีจะใหญ่นะครับเราก็จะได้หน่อ

0: 30ดูแลไม่ยุ่งยากเน้นใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักปีละ 2-3 ครั้งทำค้างหรือร้านเพื่อให้ลำต้นเลื้อยส่วนดินต้องเป็นดินร่วนปนทรายระบายน้ำได้ดีไม่ชอบน้ำค้างเติบโตได้ดีในพื้นที่แดดลำไร้ค่ะสำหรับการให้น้ำต้น30จะใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ต่อท่อกระจายน้ำเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: เนื่องจากว่าเราทำโซลาร์เซลล์ตัวนู้นอีกตัวนึงนะครับเป็นซับเมอร์น้ำใต้ดินขึ้นมาแล้วก็ไหลมาตามร่องน้ำก็ใช้ทั้งส่วนนี้30ไร่ขนาด30ไร่ยังส่งไปส่วนข้างเคียงด้วยเพราะว่าเราจะปั๊มทั้งวันนะครับพอมีแดดก็จะปั๊มก็ลงในระบบนะครับพี่น้องเขาก็ช่วยกันก็ดูดไปใช้ได้ครับเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าไฟนะครับ
0: เมื่อได้วัตถุดิบทั้งลูก30และยอดอ่อนสดๆจากต้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือคัดแยกลูก30ที่พร้อมกินค่ะ
1: คัดเลือกเอาแต่เมล็ดเขานะครับวิธีการของเราเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นชาวบ้านนะก็ใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ฟาดเลยจะเขาบอกกับเพื่อนเขาบอกว่าทางบ้านเขาเนี่ยโลนึงก็ทำแป๊บเดียวแต่ถ้าเราเก็บไม่จำนวนไม่มากนะเราก็เลือกออกมานะครับบิดให้มันตกลงมาในกระดานเพื่อไม่ให้ไปไหนนะครับเขาจะหล่นในนี
2: ้อ๋อให้หล่นในนี้ได้เลย
1: ทีนี้ใบเขาจะหล่นบ้างเราก็อย่าไปสนใจเพราะว่าประเดี๋ยวใช้พัดลมเป่าไหมใบก็จะหลุดไปเองนะครับนะครับเราก็จะหล่นไป
2: แต่ว่าต้องดูด้วยไหมคะว่าลูก30ที่จะกินได้นี่คือต้องดูจากสีผิวหรือดูจากยังไง
1: ด้วยสายตาก็คือมันตึงมือแล้วครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับเราก็ถ้ามันเหมือนกับว่าถ้าอ่อนไปนะครับก็จะไม่ตึงมือถ้าแก่ไปก็เม็ดเขาเข้มเกินเขาจะแข็งนะครับ
2: ค่ะ
1: แข็ง
2: ก็คือจะดูก็คือสีผิวก็จะออกนวล
1: ๆ
2: เขียวนวลๆใช่ไหมคะแล้วก็ผิวเขาจะมีความตึง
1: ครับตึง
2: ค่ะ
0: สำหรับเมนูพื้นบ้านที่จะลงมือทำกันในวันนี้คือแกงลูก30กินคู่กับไข่เจียวใส่ยอด30ค่ะ
3: ขั้นแรกก็คือนะคะเก็บมาแล้วก็เอามาปิดมันให้เหลือแต่เม็ดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาไปลวกน้ำนะคะลวกน้ำร้อนนะคะหรือว่าบางคนอาจจะทำแบบง่ายๆก็คือเอาไปฟั้นกับเกลือป่นนะคะขยำไข่ขยำแล้วก็ล้างน้ำออกอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเราก็ล้างแล้วก็พักไว้นะคะเราก็ไปเตรียมในส่วนของเครื่องแกงนะคะบางคนก็อาจจะชอบในเรื่องของความเข้มข้นของน้ำก็อาจจะตำเนื้อปลานะคะใส่ไปนะคะแล้วก็ในส่วนของกระชายด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าแกงถ้าแค่แกงกะทิเนี่ยถ้าได้กลิ่นหอมของกระชายเนี่ยมันก็กระตุ้นแรงการอยากกินขึ้นนะคะแล้วก็เตรียมหัวกะทินะคะแล้วก็เอาพริกแกงที่เราเตรียมไว้เนี่ยไปผัดกับหัวกะทินะคะถ้าเราอยากจะแกงใส่ปูเราก็เตรียมเนื้อปูไว้ถ้าเกิดว่าเราอยากแกงใส่หมูย่างนะคะเราก็เตรียมหมูย่างไว้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากในส่วนของเครื่องปรุงนะคะแกงกะทิส่วนใหญ่ที่บ้านจะชอบใส่เกลือแล้วก็น้ำตาลก็ปรุงรสนะคะให้เค็มนำนิดนึงเพราะว่าไปทานกับข้าวนะคะไม่ต้องหวานนะคะอันนี้ก็พอน้ำเดือดอะไรเดือดเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ลูก30ลงไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ

0: ำหรับไข่เจียวนะคะยอดของ30เราก็เอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะพอหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเราก็ตีไข่ให้พร้อมปรุงรสให้ดีนะคะก็ใส่ซอสปรุงรสอย่างเดียวแล้วก็เอาอันนี้ค่ะไปใส่เอายอด30เนี่ยไปตีได้พอเข้าที่เรียบร้อยแล้วก็ไปตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนแล้วก็ไข่เจียวก็ง่ายๆค่ะแต่มากด้วยคุณค่าทางอาหารนะคะ
1: ต้น30มีสรรพคุณทางยาช่วยบรรเทาอาการปวดหลังหรือหากผู้หญิงเป็นไข้ทับฤดูคนโบราณมักจะนำรากไปต้มน้ำดื่มเพื่อบรรเทาอาการค่ะการปลูกต้น30ไว้ในพื้นที่จึงไม่ใช่แค่การปลูกพืชผักทั่วไปแต่คือการส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาอาหารและยาไทยไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาค่ะ
2: แกงลูก30นี่ก็ถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับที่นำมาทำอาหารกันในชีวิตหลังวัยเกษียณก็ได้มีการทำกิจกรรมต่างๆให้ทำและยังเป็นประโยชน์ต่อคนในพื้นที่ด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยนะครับที่จังหวัดยะโสธรเปิดตัวฟาร์มสเตย์นี่เป็นเฟสที่2แล้วนะครับคุณผู้ชมเพื่อชูอัตลักษณ์เกษตรอินทรีย์วิถีอีสานลบภาพจำ

เมืองทางผ่านนะครับไปสู่หมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวนหมากฟาร์มสเตย์ที่บ้านพืชคำอำเภอไทยเจริญครับและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. นะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: จ้คนบอกกับเอ้มันดีไหม
1: ก็น่าจะบอกนะว่าแกเอ้มันก็สนิทกับปงมันมากถ้าปงมันเป็นอะไรขึ้นมาอย่างน้อยมันก็มาทัน
2: กล้องไม่ได้อยู่ที่ผมนะพี่ไม่ผมบอกกี่รอบอะต่อให้พี่ฆ่าผมตายพี่ก็ไม่ได้กล้องคืนหรอก
3: อย่าดิ้นสิวะ
4: บางทีการที่เราหลับตาทำอะไรอะประสาทสัมผัสต่างๆมันอาจจะมาช่วยเราแทนก็ได
5: ้เว้ย
6: ตกลงทำงานกับพี่ไหม
7: ได้สิ
0: จอยคิดว่าการไหว้แบบเนี้ยมันคงไม่ช่วยทางกายดีขึ้นนะแต่มันก็คงช่วยทางใจของปงแล้วก็คนรอบข้างปงอ่ะแค่นี้ก็คงพอที่จะทำแล้วมั้ง
8: เฮ้ยหายเอ้ด้วยครับ

0: ลงจอยังไงกับศพปุ๋มพุกต่อจ๊ะจะรออีกสักวันสองวันไหมเผื่อกระเอ้มันกลับมาทันเดี๋ยวจ้อยมานอนเป็นเพื่อน
1: ก็ยังติดต่อมึงไม่ได้เลยไม่ใช่หรอ
0: เดี๋ยววันนี้ลองอีกทีก็ได้
1: ไม่อะนงคิดว่านงจะเก็บไว้คืนนี้อีกคืนนึงแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไม่มาเดี๋ยวพรุ่งนี้นงจะเอาไปฝังไว้ที่อ่าวแม่ยายเลย
0: เอางั้นเหรอจ๊ะไม่รอมันอีกสักหน่อยเหรอ
1: บงพ่อบอกว่าถ้าเขาตายอย่าเก็บไว้นานเก็บไว้นานก็เศร้านานเขาไม่อยากให้เศร้าก็เดี๋ยวถ้ากระเอ้มันมาก็ให้มันตามไปที่สุสานแล้วกัน

0: แล้วเรื่องรีสอร์ทที่หาดลาวัยของอันดามันโซซิตี้เป็นไงบ้างครับอัลเบิร์ตเขายอมให้ชาวมอร์แกนผ่านทางหรือยัง
1: เท่าที่รู้ตอนนี้เหมือนจะยังนะครับ
0: ใจร้ายไปถึงไหนวะ
1: ถ้าให้ผมพูดตรงๆนะครับเอาแบบแฟร์ๆเลยนะถึงที่ตรงนั้นจะเป็นที่ตั้งศาลของคุณมอร์แกนมาตั้งนานแต่ตามโฉนดแล้วที่ตรงนั้นก็เป็นของคุณอัลเบิร์ตตามกฎหมายอยู่แล้วครับซึ่งทางคุณอัลเบิร์ตก็ต้องมีสิทธ
0: ิ์มันก็แปลว่าคนที่เขาอยู่มาก่อนเส้นสมมุติหรือกฎหมายอะไรนั่นจะเกิดก็ไม่มีความหมายเลยแหละครับเอาเป็นว่ายังไงก็ฝากช่วยตามเรื่องนี้ด้วยนะครับเผื่อว่าเราจะช่วยเหลือชาวบ้านอะไรได้บ้าง
1: ผมจะพยายามนะครับ

0: เฮ้ยแล้วทำไงดีวะ
1: นั่งก่อนกับเ
2: อ๊ครับพี
1: ่เป็นไงบ้าง 2-3 วันที่ผ่านมาโอเคไหม
2: โอเคครับพี่เรียบร้อยดีอันเนี้ยผมทำโทรศัพท์ตกท่วมมาพี่ยังเปิดไม่ติดเลยพี่ขำอะไรอ่ะ
1: มันจะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำโทรศัพท์ตกท่วม
2: ก็ผมนี่แหละหนึ่ง
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เคลียร์ให
2: ้ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมลองหาวิธีจัดการก่อนถ้าไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนี่พี่คิดได้ไงอ่ะร้านพี่แปะนี่นะ
1: อันนี้ชมหรือว่าด่าวะเนี่ยฮะที่ว่าแปลกนี่แปลกยังไง
2: ไม่ใช่พี่ผมแค่รู้สึกว่ามันแปลกๆอ่ะนั่งกินไปด้วยมองเพื่อนๆมันไปด้วยรู้สึกแบบเกเรกินเยอะอ่ะอะไรประมาณนั้นพี่นึกออกปะ
1: อันนี้หมายความว่าเองกำลังรู้สึกผิดกับปลาว่างั้น
2: ก็ไม่ขนาดนั้นแค่ตอนอยู่ที่บ้านอ่ะตอนผมจับปลากับพ่อสอนว่าให้จับปลาพอกินก็พออ
1: ืม
2: แล้วก็ขอบคุณเขาที่ตายให้เราตรง
1: ความคิดเองนี่น่าสนใจดีนะหลายอย่างพี่ก็ได้มุมความคิดมาจากเองดีพี่คิดเหมือนเองนั่นแหละไม่อยากให้คนกินเนี่ยพอไปกินเยอะปลาในตู้กับปลาในจานเนี่ยพี่ก็เลยจัดปลาต่างสายพันธุ์กันไงปลาในที่ว่ายอยู่เนี่ยกินไม่ได้นะมันคิดซะว่ามีเพื่อนมานั่งกินข้าวไอ้ความสวยงามอาจจะทำให้เจริญอาหารมากขึ้นก็ได้ส่วนปลาในจานเนี่ยนะเต็มที่เลยลูกค้าสั่งแล้วค่อยทำเอาเป็นว่าไม่มีปลาตัวไหนตายฟรีโอเคไหม
2: ครับพี
1: ่แล้วเป็นไงบ้างที่อยู่ห้องหับเขาจัดมาดีไหม
2: สบายกว่านี้ไม่มีแล้วพี่นี่สบายที่สุดแล้ว
1: จริงเหรอ
2: จริง
1: โอเค
2: ขอบคุณอีกทีนะครับ
1: อาหารการกินอ่ะ
2: อร่อย
1: ถูกปากไหม
2: มาก
1: มีอะไรบอกพี่นะพี่ช่วยเต็มที
2: ่ได้เลยครับ
1: มือถือนี่จะให้พี่ช่วยไหม
2: ผมหาวิธีจัดการเองก่อนก็ได้แต่มันไม่รอดจริงๆเดี๋ยวผมค่อยมาถามพี่อีกรอบว่ายังไงดี
1: โอเคได้

0: ป้าว่าเดี๋ยวมันก็โทรกลับมาแหละ
1: ขอบคุณนะป้าที่ให้ใช้เน็ตอ่ะ
0: ไม่เป็นไรบอกแล้วว่าให้ใช้ในเรื่องคอขาดบาดตายนี่ตายจริงแล้วเนาะ

0: สวัสดีครับคุณนาทีเป็นไงบ้างครับที่แวนคูเวอร์ตอนนี้กี่องศาแล้วครับ
1: ประมาณลบ5องศาครับหิมะกำลังตกสวยเลยครับ
0: โหกลับมาไทยไหมครับมาแชร์อากาศร้อนๆด้วยกัน

0: สวัสดีครับคุณวัลลี่
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณพีพี
0: ครับผมเป็นไงบ้างครับตอนนี
1: ้ก็ประชุมกันอยู่เครียดเลยค่ะเนี่ยไม่แน่ใจว่าทางคุณพีพีได้อ่านฟีดแบ็กคอมเมนต์จากทางวัลลี่หรือยังนะคะ
0: ครั้งที่แล้วเหรอครับผมตอนนั้นผมลองกลับไปคิดดูแล้วล่ะครับว่าแผนที่ทำไปก็อาจจะยังไม่ดีจริงๆด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ให้ทางทีมแก้แล้วครับแล้วก็ปรับส่งไฟล์ใหม่ไปแล้วคุณมอลลี่ได้รับหรือยังครับ
1: ส่งมาแล้วเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงรีบเช็คอีเมลเลยขอบคุณค่ะ
2: เอางี้ก็เดี๋ยวพี่ให้จริงใจกับใจแอนเนี่ยเข้ามาสอนการจัดวางก่อนนะก่อนที่ลูกค้าจะเข้าดูก่อนอ่ะลองสอนน้องกับเอ๊สิ

0: เอ้านี่แค่จะไปเฝ้าศพเป็นเพื่อนนงเขาต้องเก็บเสื้อผ้าอย่างกับย้ายบ้านขนาดนี้เลยเหรอ
1: นงจ้อยมีเรื่องจะบอกจ้อยจะไปตามกับเอ็นในเมืองนะเพราะว่าถ้าผ่านคืนนี้ไปแล้วมันยังไม่กลับมานงมีเอาเจ้าศพองค์ไปฝังที่อ่างแม่ใหญ่พรุ่งนี้หลังฝังศพอะยังไงจ้อยจะไปตามมันนะจ้อยอยากไปบอกเรื่องปงฮุกด้วยตัวจ้อยเองอะ

0: แล้วเองจะไปยังไงรู้เหรอมันอยู่ไหน
1: กับเอ๊มาทำงานกับพีพีโจคุยกับพีพีตลอดอ่ะไม่ต้องห่วง
2: งั้นจ้อยไปกับนันดุยด้วยจ้ะ
3: จ้อยไปด้วยนะไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกเดี๋ยวพวกเราสองคนดูแลนันดุยเอง
4: ใครดูแลใครกันแน่นะ
2: ฮะ

0: Ngơi. Ngơi.
1: Em หลับไปยังวะ
2: หลับแล้ว
1: เฮ้ยหลับแล้วตอบโจ้ได้วะเงย
3: โอ้ยเอ็งจะเบียดโจ้ทำไมเนี่ยโจ้จะนอน
1: โจ้กลัว
3: ถ้าเอ็งกลัวนะทีหลังไม่ต้องมาเฝ้าแล้วศพอ่ะ
1: อย่าพูดถึงศพตอนนี้ดิวะ
3: อะไรของเอ็งเนี่ยไปไกลเลยโจ้จะนอนแล้วลำคาด้วย

0: โอ้ยใครเป็นเนี่ย
1: ก็นงไงนงจะไปฉี
2: ่แล้วเสียงส่วนเมื่อกี้ที่ปงฮุกชอบเปิดตอนดึกๆดื่นๆนะ
1: ก็นงนี่แหละนงไปเปิดก็ฮุกชอบฟังทุกวันเลยนงก็เลยไปเปิดให้ไง
2: โอ้ยนง
3: นง
1: ไหนเด็กพวกนี้เนี่ยเฮ้ยตกลงนี่จะมานอนเป็นเพื่อนนงปะเนี่ย
4: นี่เขานอนอยู่ด้วยเนี่ย
1: เออมันเป็นอะไรกันไว้ใจได้ปะเนี่ยโอ้ยนอน
5: เองอ่ะพาโจ้กลัวมันเลย

0: จานุ้ยไม่เอาอย่าร้อง
1: ทำไมอ่ะเสร็จแล้วทำไมจะร้องไม่ได้อ่ะ
2: ชาวมอแกเราเชื่อว่าถ้าร้องไห้แล้วเดี๋ยวคนตายจะเป็นห่วงความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอเราต้องไม่เศร้าเราต้องมีความสุขเราต้องสนุก
0: แต่นุ้ย

0: ระวังแล้วนะนุ้ย
1: เด็กๆลูกเดี๋ยวก่อนนี่เอาข้าวไปกินกันด้วยลูกไป
0: ขอบคุณมาก
2: ขอบคุณจ้าน้อง
1: ขอบใจนะขอบใจนะไปไปไปไปกันดีๆดูแลกันด้วย

0: ไปไงมาไงนะครับคุณลูกค้ามีอะไรให้ผมรับใช้ไหมครับ
1: มีค่ะเชิญนั่งซื้อมือถือใหม่มาให้เห็นบอกว่าอันเก่าทำพังไปแล้วนี
0: ่เฮ้ยอีกแล้วเหรอเกรงใจอ่ะนี่จริงๆเรากะจะไปซื้อเองอยู่แล้วนะแต่แค่มันยังไม่ว่างเลยอ่ะนี่พูดจริงๆนะพลอยกับพีพีให้เราเยอะแล้วอ่ะเราไม่เอาได้ไหมแค่พาเราไปซื้อก็พอ
1: ไม่ได้เอาไปเลยแล้วก็เลิกเกรงใจสักทีให้เราช่วยเถอะนะ
0: เออแล้วไอ้พีพีมันเป็นไงบ้าง
1: เป็น CEO แล้วอย่างที่บอกอ่ะช่วงนี้แขกยุโรปเยอะก็เลยต้องช่วยกันหน่อยนี่ขนาดเราเองต้องช่วยแม่เลย
0: บ้านพออันนี้ดีเนาะดูรักอบอุ่นดีอ่ะ
1: สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้นะ
0: เฮ้ยนี่ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเล่าให้เราฟังได้นะจริงๆก็ไม่น่าช่วยได้หรอกแต่ว่าเผื่อเล่าแล้วมันสบายใจขึ้นน่ะ
1: ขอบคุณนายกะเอ้ไว้ถ้ามีอะไรจริงๆเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

0: ราเพิ่งตัดคลิปใหม่มาช่วยดูหน่อยดิ
1: คลิปอะไร
0: บล็อกสวยปะ
1: เฮ้ย
0: ดูคนแรกเลยนะเนี่ย
1: เฮ้ยสวยอะ
0: แล้วตลกตรงไหน
1: มันสวยอะดูนี
0: ่หมายถึงเราสวย
1: โอ้ย
0: แล้วคนไม่สวยหรอ
1: วิวสวยกว่า
0: คืออะไรเออก็ได้

0: นานุยติดต่อพีพีมันได้ปะมันรู้ปะเนี่ยว่าพวกเรามา
1: แต่โจ้ยทั้งโทรทั้งส่งข้อความแล้วนะเนี่ยไม่รับแล้วก็ไม่ตอบเลยอ่ะ
2: เอาไงดีอ่ะพวกเรารอแถวนี้ก่อนไหมเผื่อมันมาเงี้ย
1: ก็ได้นะงั้นโจ้ยไปห้องน้ำก่อนฝากไว้เผื่อพีพีออกมา
3: ขึ้นอะไรครับ
0: พีพีอยู่ไหนวะ
2: นั่นดิ
3: ครับยังมีใครอีกไหมครับสำหรับลูกค้าซีซอซีนที่จะเดินทางไปเดอะโอเชียนรีทรีตเชิญขึ้นรถได้เลยนะครับ
2: เฮ้ยไทยใช่รถรีสอร์ทไอพีพีป่าวะไม่สีฟ้าเหรอวะเออน่าจะใช่วะนั่นเองลองไปถามพี่เขาดูดิ
0: เออโทษนะครับอันนี้ใช่รถที่จะไปรีสอร์ทไหม
3: ครับใช่ครับผมขึ้นได้เลยครับ
0: ใช่ว่ะ
3: ขึ้นเลยครับ
0: เพื่อนผมเข้าห้องน้ำอยู่คนหนึ่งครับพี่เป็นผู้หญิงมัดผมครับ
2: ถือของเยอะๆครับ
0: ที่มันจะพอให้เขาไหมคร
3: ับ ขึ้นรถเลยครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูแลให้ครับ
2: ฮะปะผมฝากพี่ด้วยนะครับ
3: ได้ได้ครับได้ครับ
2: ไปจองที่ก่อนไอ้ไทย
3: ขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับผมขึ้นเลยครับ
2: จอยขอนั่งในนะเฮ้ยเดี๋ยวนานุยมาแหละ
3: ยังมีอีกไหมครับลูกค้าซีซอซีนครับ
2: เออไทยนานุยมายังวะ
0: ไม่เห็นเลยวะ
3: อ้าวครับผมเชิญเลยครับเชิญขึ้นรถเลยครับ
0: ไปไหนวะเฮ้ยนั่งไงมาละ
2: เออเออ
3: เอาละมากันครบแล้วนะครับเราจะออกเดินทางกับโอเชียนรีทรีตรีสอร์ทกันนะครับ

0: ุ้ยผมรู้นะหึน้านุ้ยมาเหรอโทรมาซิแล้วเลย
1: พี่
0: ฮัลโหลน้านุ้ยเหรอโทษทีเราเผลอหลับไปอ่ะเลยไม่ได้รับสายเป็นไงกันบ้างอ่ะ
2: เอาพี่เหรอนี่เงยนะเอ้ยไม่ต้องมาแล้วเนี่ยพวกจ้อยนั่งรถรีสอร์ทไปหาแล้ว
0: แล้วน้านุ้ยอ่ะ
2: น้านุ้ยอ๋อนั่งอยู่บ่อหน้าน้านุ้ยน้านุ้ยเฮ้ยไม่ใช่น้านุ้ยว่ะ
0: เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ไม่ใช่น้านุ้ย
0: อะไรนะ
2: ไม่ใช่น้านุ้ยเฮ้ยพี่น้านุ้ยไม่ได้มากับพวกเราด้วย
3: เออว่ะเราลงไปบอกคนขับวะ
0: เฮ้ยไม่ต้องพวกเองสองคนเนี่ยนั่งรถแล้วก็ตรงมาที่รีสอร์ทเลยเดี๋ยวกูให้คนที่ท่าเรือไปตามหาเองถ้าพวกเองสองคนไปเดี๋ยวมันจะหลงไปกันใหญ่เออแค่นี้ก่อนนะ
4: ก๊อฟอยู่ไหนวะ
2: พี่บอกว่าไม่ให้ไปตามอ่ะมาแล้วไง
4: ทำไมดีวะ
2: ความผิดเองนั่นแหละไม่รู้ให้ดีแล้วทีนี้จะหาไงเนี่ย
5: มีใครขึ้นรถอีกไหมครับไม่มีแล้วนะสวัสดีครับจองที่พักหรือยัง
6: ยังจ้ะแต่ว่ามีเพื่อนอยู่ที่นั่งอยู่แล้วจ
5: ้
6: ะ
5: อ๋อคราวนี้ก็ไปนะขึ้นนั่งหน้าได้เลยมีเหลือที่หนึ่ง
6: แต่ว่ามีเพื่อนโจ้อีกสองคน
5: สองคนเมื่อกี้ผมเห็นขึ้นไปแล้วนะจริงๆอ่ะคันเดียวกันเลยขึ้นได้เลยนะไปที่เดียวกันไม่ต้องห่วงพาเข็มขัดด้วยนะครับ

0: ฮัลโหลครับ
1: คุณพี่ครับ
2: ไม่เจอแล้วครับสงสัยขึ้นรถไปไหนแล้ว
0: แล้วจะลองเช็คกล้องวงจรปิดแถวนั้นยังครับ
1: เช็คเมื่อสักครู่แล้วครับ
2: แต่หน้าห้องน้ำมันเป็นมุมอับเลยมองไม่เห็นว่าเดินออกไปไหนครับ
0: งั้นยังไงผมฝากช่วยเช็คอีกรอบนะครับแล้วก็ฝากถามสตาฟคนอื่นๆด้วยว่าเห็นผู้หญิงชาวมอร์แกนผ่านมาบ้างหรือเปล่าร
1: ับทราบครับ
0: ครับยังไงฝากด้วยครับนี่มาจากไหนเหรอ
3: มาจากหมู่เกาะสุรินทร์จ้ะ
0: อ๋อเป็นชาวมอร์แกนแล้วมาทำอะไรที่นี
3: ่อ๋อมาตามแฟนแฟนมาทำงานนะจ้ะพี่รู้จักไหมมันชื่อกะเอ๊ะ
0: กะเอ๊ะเหรออืมไม่ค่อยคุ้นนะแต่พี่ว่านายพี่น่าจะรู้จักเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องไปส่งลูกค้าแถวร้านพอดีเลยนายพี่ก็น่าจะอยู่ด้วยลองไปถามแกดูไหมล่ะ
3: ได้เหรอจ๊ะ
0: ได้สินายพี่ใจดีตาย
3: ขอบใจมากนะจ๊ะ
0: จ้า
3: ตอนที่รู้จักหมอแกนด้วยเหรอจ
0: ๊
3: ะ
0: ใช่จ้ะแต่ก่อนพี่ก็เคยแวะไปบ้างแหละนิดหน่อยเราตรงนี้เป็นนะ
3: ถึงแล้วเหรอจ
0: ๊
3: ะ
0: ใช่ให้พี่ดับเครื่องแป๊บ
3: ขอบใจจ้ะ

0: อันนี้ที่ไหนอะจ๊ะ
1: อันนี้เป็นคาบาเล่ของนายพี่อะ
0: คาบาเล่
1: ใช่
0: คืออะไรอะจ๊ะ
1: คาบาเล่ก็เป็นนายพี่อยู่พอดีเลย

0: ับมากจริงมาก
1: นายครับน้องผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาเป็นชาวมอร์แกนแล้วเขาบอกว่ามาตามหาแฟนที่ชื่อกับเอที่นายกำลังตามหาครับ
2: ขอบใจมาก
1: ครับ

0: หนูแฟนกับเอ๋เหรอจ๊ะ
1: ใช่จ้ะพี่รู้จักกับเอ๋มาเหรอจ๊ะ
0: รู้จักสิจ๊ะสนิทมากเลยสมัยก่อนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วเพราะว่าหาตัวจับยากแป๊บนึงนะจ๊ะแตงกวาแตงกวาแขนตึงแขนตึงเวลาถูกต้องแขนแรงใส่ลด
2: เก๋เลิศปะ
0: หนูชื่ออะไรนะจ๊ะพี่ลินถาม
1: จอยชื่อนานุยจ้ะ
0: นานุย
1: จ้ะ
0: นานุยชื่อพอนะเนี่ยมาตามหากับเอ๋เหรอจ๊ะ
1: ใช่จ้ะพอดีมันบอกมาทำงานกับเพื่อนที่รีสอร์ทแต่ว่าพ่อมันตายนะจ๊ะจอยก็เลยมาตามมันกลับ
0: ฉันก็อยากเจอมันเหมือนกันเรื่องนี้มาคนเดียวหรอ
1: เปล่าจ้ะโจยมากับเพื่อนแต่ว่าหลงกัน
0: อ้าวทำไงล่ะทีเนี้ย
1: พี่พอจะรู้จักพีพีเจ้าของรีสอร์ทซีซอซีนไหมจ๊ะพอจะช่วยติดต่อให้โจยได
0: ้ ได้สิจ้าได้เดี๋ยวติดต่อให้แล้วจริงๆหนูดูดีนะเนี่ยดูสิมันหน้าสวยหมุนเธอเน
1: ี่ยเ
0: ธอหน้าตาดีหุ่นดีทำงานกับพี่ปะ
1: ทำอะไรอะจ๊ะ
0: ว้าวอย่าเพิ่งรีบปฏิเสธสิลองดูก่อนนะหลอกมองให้ลึกเราไม่ได้ทำงานใช่ไหมเราก็ต้องมาทำงานที่นี่เพราะไม่งั้นเราจะเอาตังค์จากไหนกินข้าวถูกไหมมือถือลามีไหมเนี่ยเห็นไหมเงินน่ะ
1: มีจ้ะแต่ว่ามีนิดหน่อย
0: เห็นไหมชีวิตคนเรามันต้องกินต้องใช้นานุยนานุยถูกไหมนานุยชีวิตเรามันต้องกินต้องใช้ลูกฉะนั้นทำงานกับพี่ดีกว่าเอางี้มาทำกับพี่เดี๋ยวพี่จะช่วยตามหากาเอให้เอาไหมนะเอาไปต่อ
1: โจยว่าไม่เป็นไรดีกว่าจ้ะ
0: ไม่เอาหนูว่าหน่วยการดีสวยหุ่นดีนี่ทำงานเนี่ยได้ตังค์เยอะนะแป๊บเดียวซื้อโทรศัพท์อีก10เครื่องเลยนะจะบอกให้ไม่ใช่เจ๊จะชวนใครเข้ามาง่ายๆนะจ๊ะ
1: แต่โจ้ยว่าถ้าให้โจ้ยเก็บของเก็บขยะโจ้ยทำก็ได้นะจ๊ะ
0: หน้าตาหนูหน้าสวยพอเลิกปฏิเสธจ้ะไปกับพี่หน่อยนะมาทำงานหนูสวยๆอย่างนี้เดินตากแดดตากลมทำไมอ่ะทุกคนจ๊ะลุกที่ใหม่จ๊ะขอเสียงตบมือให้กับชื่ออะไรนะนานุยใช่ไหม
1: นานุย
0: นานุยขอเสียงตบมือให้กับนานุยนะคะเลอะอันนี้พึ่งพี่อ่ะเดี๋ยวเอามานี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนซ้อมกันไปก่อนซ้อมกันไปต่อเลยนะ
1: ดูอีกรอบหนึ่งก่อนจ้ะ
0: มานี
3: ่โหโคตรใหญ่อะ
4: สวยว่ะ
3: เออสวยจริงเดือนไงหมดวะเนี่ย
4: เออมีกี่ร้อยห้องวะเนี่ย
3: จริงโหนี่ไอ้พีพีมันรวยขนาดนี้เลยเหรอ
4: โจยก็ว่ากันว่า
3: โอ้ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนที่เกาะไม่มีนะโห
4: นี่รีสอร์ทไอ้พีพีมันจริงเหรอวะเนี่ย
3: เออ
4: หรูโคตรเลยว่ะ
3: โหแล้วเราลุกไปทางไหนกันต่อวะเนี่ย
4: เออโจ้ยก็ไม่รู้ว่ะ
5: ทางนี
3: ้เอ้ย
4: เอ้า
5: เฮ้ย
3: โหคิดถึงว่ะเพื่อน
5: เอามาๆๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวกูหาวิธีเอาวันนี้พวกมึงก็พักกันก่อนอยากอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้นะตามสบายเลยอยากทำงานหรือป่ะเดี๋ยวกูหาให
3: ้เฮ้ยเอาดิ
4: ทำโจ้ยอยากทำเฮ้ยแต่ไอ้กายเอ๊ะมันอยู่ไหนวะ
5: ไอ้กายเอ๊ะมันไปทำงานที่อื่นอะ
3: เอ้า
4: เอ้า
3: ไหนเอ็งบอกว่ามันอยู่ที่นี่อะ
5: ไอ้เกมมันก็เงี้ยแหละชอบผจญภัยไปนู่นไปนี่จริงๆแล้วที่อื่นเขาให้เงินเยอะกูอ่ะ
4: เฮ้ยกันชอบอยู่กับมันด้วยดิ
3: อืม
4: แต่ของเองวะ
3: อยู่กับกูนี่แหละ
4: ไปทำกับมันได้เงินเยอะ
3: เกรงใจมัน
4: ฮู
3: ้มึงเออพี่คือนานุยอ่ะที่มันมาหากะเอ้มันจะบอกว่าปงฮุกแกตายแล้วอะ
5: แกเสียได้ไงอะวันก่อนยังเห็นแกอยู่ดีอยู่เลยอะแกเป็นอะไรตายอะ
6: เห็นป้านุยบอกว่าแกเป็นโรคถุงลมโป่งพองอะไรสักอย่างนี่แหละโจ้ยก็จำไม่ค่อยได้วะ
5: แล้วกะเอ้มันรู้ยังไง
6: ยังดิไม่มีใครในเกาะติดต่อมันได้เลยเนี่ยนานุยก็เลยตัดสินใจจะมาบอกกะเอ้ด้วยตัวเองอะ
5: ดีแล้วงั้นถ้าพวกมึงเจอกับเอ้ก็อย่าเพิ่งบอกอะไรมันแล้วกันรอให้นานุยเป็นคนบอกไอ้กับเอ้มันสนิทกับพ่อมากถ้ามันรู้มันคงช็อกอ่ะงั้นพวกมึงสองคนก็พักกันก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กูให้คนพาไปดูว่าอยากทำงานอะไร
6: ได้
3: เอาดิ
5: ไปตามกูไหม
6: ตามเลย

0: ก่งมากสาว
1: โอ้ย
2: โอ้ย
3: เป็นไงจ๊ะโซเมื่อกี้ร้อนแรงนะ
2: สุดยอดมากจ้ะสวยมาก
3: คิดว่าไหวปะ
2: ไหวหมายถึง
3: เต้นแบบนี้จ้ะไหวปะ
2: โหไม่ไหวหรอกจ้ะโจยไม่เคย
3: คนเรามันก็ต้องไม่เคยมาก่อนทั้งนั้นแหละใครมันจะเกิดมาแล้วเต้นเป็นเลยมาขึ้นมาพาเต้นมานี
2: ่ขึ้น
3: ขึ้นมาขึ้นมาบนนี
2: ้เลยเหรอจ๊ะ
3: จ้าขึ้นมาเลยจ้าว้าขึ้นบันไดอุ้ยเป็นผู้หญิงอะไรเนี่ยมาสาวสาวเดี๋ยวจะต้องปล่อยท่าเต้น
2: สวัสดีจ้ะ
3: อ๋อลืมแนะนำนานุย1 2 3 4 5 6 7 8เอานิ้วชี้ขึ้นมาใช่ๆ1 2ขึ้น3 4 3 4ก็คืองอฝั่งนี้งอฝั่งนี้

0: ขอลาสักวันสองวันได้ไหมผมอยากไปตามหาน้าหนุ่ย
1: แต่เองรู้หรือยังว่าจะไปหาที่ไหน
2: ถ้าโจยรู้นะว่ามาในเมืองมันสนุกขนาดนี้โจยออกมาจากเกาะตั้งนานแล้วเว้ย
3: ถ้าไม่นับว่าชีวิตพามาเจออะไรพวกนี้พี่เออยากเป็นอะไร
4: อยากเป็นมอร์แกนแบบที่พ่อเคยเล่าให้ฟัง
5: งั้นก็ปั้นให้เป็นตัวท็อปไปเลยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนโปสเตอร์พีอาร์ด้วยนะเอาให้เห็นหน้านานหน่อยชัดๆ

หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเสยัง

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

โอ้โหท่านี้ไม่ใช่อีเวนต์รับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพที่เลิศที่สุดในสายตาเรา Bangkok Active Festival กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก10กิจกรรมสนุกแบบปรุงจัดไม่ปรุงจืดตั้งแต่จิบกาแฟปั่นเป็นอ่านหนังสือชิมอาหารเล่นบอร์ดเกมเล่นของเล่นทำของเล่นยันฟังนิทานมารู้ฟันแฟกเมืองในนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟก่อนแชร์เรื่องของคุณได้เลยเหนื่อยก็นั่งสวนคุยกันเรื่องเมืองของเรากับอนาคตกรุงเทพ

0: สนุกได้อีกออกมาแอคทีฟมีส่วนร่วมปล่อยพลังเพื่อเปลี่ยนเมืองของเรา 19-21 มิถุนายนนี้มาเจอกันที่สวนลุมพินีนะ
1: กรุงเทพในอนาคตหน้าตาเป็นแบบไหนถึงเวลาส่งเสียงกำหนดอนาคตกรุงเทพไปด้วยกันกับไทย PBS ร่วมรีวิวกรุงเทพเมืองแบบไหนที่คุณอยากอยู่พร้อมดูผลสำรวจแบบเรียลไทม์ขอหนึ่งคำที่คุณอยากเห็นในอนาคตกรุงเทพ Tracking Poll ร่วมทำโพลสำรวจถึงผู้ว่ากทม.คนใหม่ในใจคุณจับตา28มิถุนายนนี้รู้ผลทุกคะแนนอัปเดตเรียลไทม์ลุ้นผู้ว่ากทม.คนใหม่ไปด้วยกันทั้งเว็บไซต์ thaipbs.or.th/bkkelection69
2: เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เรียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middle-east-crisis
3: เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพคนกรุงเทพและคนอยู่กรุงเอาไงลุงคะลุงคะเลือกตั้งผู้ว่าลุงอยากได้ผู้ว่าแบบไหนคะ
4: ก็อยากได้ผู้ว่าคนที่เขาไม่รังแกประชาชน
3: ขอคนดี
4: ขอคนดีขอคนที่เขาไม่รังแกคนยากคนจน
3: แล้วมีสิทธิ์เลือกไหมเนี่ยเรา
4: ไม่มีสิทธิ์แต่สนับสนุนคนที่เขาจริงใจทำงาน
3: มาวอล์กวิถีชีวิตคนกรุงเทพกับรายการเสียงเมืองทุกวันอังคารตลอดเดือนมิถุนายนนี้16:30 น.นะคะ

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วนะครับเช้านี้พบกัน18มิถุนายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: ผมวัตรชัยปราดอุดมครับ
0: วุฒิสภานำโดยนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรีโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศล

0: ผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปประกอบพิธีภายในตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลก่อนที่ผู้ร่วมพิธีทั้งรัฐมนตรีผู้บริหารและข้าราชการระดับสูงร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลขณะที่สมาชิกวุฒิสภานำโดยนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ7วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นประธานวุฒิสภาและผู้เข้าร่วมได้ถวายเครื่องทายธรรมปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลก่อนจะเสร็จพิธีประธานฝ่ายสงฆ์ได้นำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศล1นาทีและนำสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตักบาตรที่บริเวณพิธีหน้าริมท่าน้ำเจ้าพระยาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับ
1: แม้จะผ่านมาแล้วกว่า20ปีแต่ความทรงจำของเจ้าของร้านอาหารในโรงอาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ยังคงชัดเจนนะคะเมื่อครั้งที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงใช้ชีวิตแบบนักศึกษาทั่วไปพระองค์พร้อมเพื่อนนักศึกษามาใช้บริการภายในโรงอาหารใช้ช้อนใช้จานเดียวกับทุกคนนางราตรีวงอำนวยเจ้าของร้านอาหารภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เปิดเผยความทรงจำอันน่าประทับใจเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงมีพระอัธยาศัยที่เรียบง่ายเป็นกันเองและไม่ถือพระองค์นางราตรีเล่าว่าพระองค์เสด็จมาเสวยพระกระยาหารที่โรงอาหารสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเมนูโปรดคือซุกี้ทั้งแบบน้ำและแห้งและทุกครั้งทรงยืนยันชำระค่าอาหารด้วยพระองค์เองแม้แม่ค้าจะขอไม่คิดเงินก็ตาม
2: ไม่เลือกท่านมาใส่ได้ทุกอย่างซุกี้ก็เป็นซุกี้ทะเลเราจะมีกุ้งมีปลามีปลาหมึกแต่ก่อนนี่ของถูกค่ะจำอย่าง20บาทตอนสมัยก่อน14ตุลาก็ขาย2บาท3บาทอย่างเงี้ยถูกนะจ่ายให้เลยเราก็ยกมือว่าไม่ต้องราคาไม่ได้ผักมือป้าไม่ได้ต้องรับของขายบอกไงเราก็มาไถ่หัวก็อาทิตย์หนึ่งก็หนสองหนนะคะเพราะว่าเพื่อนจะชวนไปวังหลังไปฝั่งโน้นอ่ะไปทานส้มตำอ่ะเสวยอ่ะส้มตำไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยท่านชอบไปรสจัด
1: สิ่งที่ยังตราตรึงใจนางราตรีเล่าว่าคือภาพที่พระองค์ทรงใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนนักศึกษาอย่างเรียบง่ายทรงนั่งเสวยอาหารบนพื้นในช่วงกิจกรรมรับน้องของคณะพูดคุยสนุกสนานและทรงใช้ภาชนะช้อนส้อมเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปและมีพระประสงค์ไม่ให้จัดสิ่งใดพิเศษถวาย
2: คนถึงรักท่านไงว่าอุ้ยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เลยนั่งเสวยชามของชามแบบนี้แหละแต่ก่อนมีหม้อต้มน้ำร้อนจิ้มตอนนี้ย้ายมานี่ตรงสังข้ออามที่มันกว้างใช่ไหมคะมีหม้อมีตะเกียบอะไรที่จุ่มไม่ได้ตะเกียบก็ไม่ได้กินแล้วทิ้งอย่างนี้นะสมัยนั้นอะล้างแล้วก็มาตากแดดแล้วก็ท่านก็จุ่มน้ำร้อนไม่
1: นางราตรียอมรับนะคะว่าแม้เวลาจะผ่านมากว่า20ปีแล้วแต่ความทรงจำอันอบอุ่นครั้งนั้นยังคงอยู่ในใจไม่เคยเลือนค่ะ
3: ไปดูเรื่องธรรมชาติกับคนกันบ้างนะครับธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นต้นทุนสำคัญที่ทำให้มนุษย์ได้ต่อยอดใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเช้านี้พาคุณผู้ชมไปที่บ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาชาวบ้านที่นั่นเขาพลิกฟื้นผืนป่าเสื่อมโทรมจากการสัปปทานเผาถ่านและก็ทำเหมืองแร่สู่พื้นที่สีเขียวที่สร้างชีวิตสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยเขาใช้เปลือกไม้กงกางมาสกัดเป็นสีย้อมผ้าได้สีสันสดใสสวยงามและก็เป็นกิจกรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยนะครับสวยงามแค่ไหนคุณผู้ชมดูจากภาพนะครับนี่เป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าคลุมไหล่สีสันสดใสสะดุดตาแบบนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสีนี้มาจากที่ไหนนะครับคือสีเหล่านี้ชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ได้มาจากการย้อมด้วยสีเคมีแต่เป็นสีจากธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้สะแหมในป่าโกงกางแล้วเขาก็ต่อยอดนะครับนำมาเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของกลุ่มคนในชุมชนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในชุมชนบ้านท่าดินแดงตำบลลำแก่นอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาคือชาวบ้านเนี่ยเขานำทรัพยากรจากธรรมชาติครับนำมาทำเป็นสีย้อมผ้ามาย้อมบนผ้าแบบนี้แล้วก็กลายเป็นการสร้างรายได้หล่อเลี้ยงคนในชุมชนด้วยครับ
4: ต้องตัดก็ประมาณให้เขามีชีวิตต่อไปเนาะก็ตัดประมาณเนี่ยประมาณสัก 5-60 เซนฝั่งนี้ประมาณสักเนี่ย 5-6 เซนก็ขึ้นไปนี้ต้นหนึ่งเอาแค่นี
5: ้
4: เอาประมาณแค่นี้เพราะว่าให้เขาเปิดเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ในระยะเวลา 3-4 เดือนข้างหน้าเขาจะปิดแผลนี้ก็จะปิดหมดแล้วเราก็อย่าเอาให้เขาหมดทั้งต้นอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ไม่มีชีวิตเลี้ยงต่อไป
3: คือหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะธรรมชาติมาอุดมสมบูรณ์แบบนี้ชาวบ้านเขาใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติเยอะหรือเปล่าชาวบ้านเขาอธิบายให้กับคุณจุฑามาศผู้สื่อข่าวของเราตอนลงพื้นที่ไปเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอามาเยอะนะครับชาวบ้านเนี่ยเขาจะนำเปลือกไม้สะแหมมาแต่พอดีหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะนำไปต้มในน้ำเดือดๆเคี่ยวจนได้น้ำยางสีน้ำตาลเข้มปนแดงแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก่อนที่จะนำผ้าที่ผ่านการมัดสร้างลวดลายแล้วก็นำไปย้อมครับการย้อมสีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบ้านที่นี่เขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณสัก 15-20 นาทีหลังจากนั้นพอย้อมสีแล้วก็จะไปแช่ด้วยน้ำปูนใสเพื่อให้สีของผ้าเนี่ยติดคงทนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ซักอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ผ้ามัดย้อมลวดลายตามจินตนาการแล้วก็มีสีสันที่สวยแบบนี้นะครับซึ่งการจัดกิจกรรมทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกไม้ก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยเยอะแค่ไหนพอไปถามชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยจองคิวเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำคัญหลายคนพอได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็ได้นำความรู้เหล่านี้เนี่ยไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยนะครับ
6: คุณส้มล้างมือ
7: เนี่ยค่ะก็มาชุมชนบ้านท่าดินแดงค่ะก็เลยเลือกกิจกรรมผ้ามัดย้อมแล้วก็มีล่อนแร่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวดูบรรยากาศอีกทีนึงว่าจะไปพายเรือหรือเปล่าค่ะ
5: แต่สำหรับกิจกรรมผ้ามัดย้อมเป็นยังไงบ้างคะพี
7: ่ก็สนุกดีนะคะมันมีความจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะยากก็ไม่ยากค่ะมันก็แล้วก็ได้ของที่ลึกกลับไปด้วยค่ะ
5: วันนี้เลือกเป็นลายอะไรคะ
7: ลายหัวใจค่ะ
3: หากย้อนกลับไปในอดีตพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นผืนป่าเสื่อมโทรมจากการสัมปทานเผาถ่านนะครับแล้วก็มีการทำเหมืองแร่มาก่อนด้วยแต่ว่าชาวบ้านที่นี่ก็คือชาวบ้านท่าดินแดงเนี่ยเขาร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูจนกลายเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์แล้วก็แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติความสมบูรณ์ที่กลับมาไม่เพียงแต่ให้ความร่มเย็นแล้วก็เป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านเท่านั้นแต่ยังเป็นตู้กับข้าวใบใหญ่ที่ดึงดูดผึ้งแล้วก็สัตว์นานาชนิดให้กลับคืนสู่ป่าสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์อีกครั้งด้วยพูดถึงเรื่องของผ้ามัดย้อมคุณสิริมาคุณเชอสารคือหลายๆคนชื่นชอบเพราะตัวผ้าเนี่ยเวลาที่เราไปทำผ้ามัดย้อมอ่ะเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์คือไม่เหมือนใครบางคนเนี่ยคือได้ลวดลายที่แบบคนเดียวในโลกเลยใส่แล้วไม่ซ้ำใครจะเอาไปไม่ได้เพราะว่าลายนี้เป็นของเราเพราะบางทีเราไปทำมาอะไรแบบนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ตอนนี้คือชาวบ้านเขาบอกเลยว่าคนจองคิวเข้าไปทำเยอะมากเลยนะครับ
0: อยากได้ลายเหมือนเพื่อนก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะ
3: ใช่
0: ยากตรงนี้แหละ
1: หรือจะให้เพื่อนทำให้ก็ไม่เหมือนเดิม
0: ไม่เหมือนเดิมนะครับจะได้ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมาคุยกันเรื่องของ AI กันหน่อยนะครับตอนนี้ AI มันเข้ามามีบทบาทในชีวิตของพวกเรามากขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับและแม้ว่าในอนาคต AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เองมันจะมีบทบาทมากขึ้นในทุกวงการแต่ทางอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็มองว่าการสร้างทักษะแห่งอนาคตและเวทีแห่งการเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาทักษะ จะเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านฝีมือแรงงานในระดับสากลได้ครับ

0: ลองดูตัวนี้นะครับมันเป็นหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนไปตามรางจากการควบคุมของเยาวชนสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่หรือจะเป็นอีกตัวนึงก็คือการวางระบบวงจรแมคาทรอนิกและการควบคุมบูรณาการระบบหุ่นยนต์นี่ก็เป็นทักษะแห่งอนาคตนะครับที่ถูกนำมาจัดแสดงในงาน World Skills Thailand Shaping Future Skills Driving Thailand Forward สร้างทักษะแห่งอนาคตขับเคลื่อนประเทศไทยท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านบอกว่าทักษะอาชีพที่จัดขึ้นภายในงานล้วนแล้วแต่เป็นทักษะแห่งอนาคตที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในไทยและต่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการยกระดับภาคการผลิตและการพัฒนาอุตสาหกรรมรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและแรงงานไทยเห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ย AI เนี่ยต้องยอมรับว่าเราปฏิเสธเขาไม่ได้วันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเขาต้องเข้ามาแต่ AI ผมคิดว่าเขาไม่ได้มาแทนที่มนุษย์นะครับเขามาแทนที่คนที่ไม่พัฒนาทักษะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพัฒนาทักษะขึ้นไปเราจะใช้ AI ในการทำงานเราจะทำงานได้ง่ายขึ้นดีขึ้น AI ไม่ใช่มาทำให้มนุษย์ไม่มีงานทำ AI จะมาทำงานแทนมนุษย์ที่มนุษย์ไม่ทำนะครับผมเชื่อว่าในสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะอัพสกิลรีสกิลให้คนไทยไม่ตกงานเพราะ AI
0: ส่วนสาขาอาชีพที่ไทยเตรียมส่งเยาวชนเข้าแข่งขันในระดับโลกเป็นครั้งแรกหลังจากเก็บตัวฝึกซ้อมมาเกือบ1ปีอย่างสาขาการบูรณาการระบบหุ่นยนต์ Robot System Integration นะครับผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ก็มองว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนในห้องเรียนเปลี่ยนมาเป็นการแข่งขันจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งในอนาคตก็มองว่าสาขาอาชีพนี้จะยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานครับ
2: จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยต้องถามว่าต้องตอบว่าในสาขาวิศวะเนี่ยนะครับหรืออาชีพวิศวกรเนี่ยมันไม่สามารถอยู่ด้วยคนเดียวได้อย่างเช่นผมเป็นอาจารย์ที่เครื่องกลเนาะถ้าเกิดเครื่องกลเฉยๆผู้ประกอบการเขาก็จะว่ามีว่ามันต้องมีทักษะอื่นอีกไหมนะครับหรือจะเป็นวิศวกรไฟฟ้าก็ต้องรู้เรื่องเครื่องกลบ้างคอมพิวเตอร์บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องระบบเนี้ยระบบเรื่องของ Robot System Integrate เนี่ยมันจะมีความรู้ทั้งเครื่องกลทั้งโปรแกรมมิ่งทั้งไฟฟ้าซึ่งมันจะสามารถตอบโจทย์ในการที่จะเอามาช่วยพัฒนาระบบหรือกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะลดเรื่องของการใช้แรงงานคนแล้วก็นำพวกระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้นนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ระบบตัวเนี้ยถือว่ามีโอกาสเป็นอย่างมากครับในการที่จะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าต่อไปได
0: ้นอกจากนี้เดี๋ยวเขาจะมีการแข่งขัน Friendly Match นะครับของทางเยาวชนสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมจาก3ประเทศก็คือไต้หวันได้3ประเทศและดินแดนนะครับได้แก่ไต้หวันติมอร์เลสเตแล้วก็ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เชื่อมโยงมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับอาเซียนครับส่วนการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาคเขาจะจัดขึ้น7กรกฎาคมนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลกรวมทั้งเชิญชวนให้คนไทยส่งใจเชียร์เยาวชนทั้ง22สาขาอาชีพในการที่จะไปแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48ปีนี้ครับ World Skills เขาจะจัดที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับช่วงปลายเดือนกันยายนก็อย่าลืมส่งกำลังใจด้วยแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีทีมข่าวของเราน
3: ะ
0: ครับไทย PBS เดินทางไปติดตามเกาะติดเวทีนี้ด้วยนะครับ
3: ค่ะสกิลของแรงงานของไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมข่าวต่อไปเนี่ยก็เป็นสกิลของแรงงานของคนไทยเหมือนกันก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างค่ะคุณผู้ชมน่าจะเคยเห็นคนที่ไปต่อได้เนี่ยต้องมีฝีมือพอสมควรเลยนะแล้วก็คนที่ขับเนี่ยก็ต้องมีฝีมือเช่นเดียวกันนะคะซึ่งใครที่ไปเที่ยวกระบี่เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างให้บริการนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นจุดเด่นของพื้นที่เป็นซิกเนเจอร์นะคะแต่ว่านั่นเป็นการดัดแปลงรถค่ะคุณผู้ชมซึ่งจะต้องทำให้ถูกกฎหมายและเพื่อส่งเสริมให้รถเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องนะคะทางขนส่งกระบี่ก็เลยเชิญชวนคนที่ครอบครองรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง3ล้อเนี่ยค่ะนำรถไปตรวจสภาพจดทะเบียนให้ถูกต้องค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมใครที่ไปเที่ยวกระบี่เนี่ยน่าจะได้เห็นได้ใช้บริการนะคะในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกรถพ่วงข้างรถพุ่มพวงอะไรแบบนี้นะคะส่วนใหญ่มีให้บริการตามแหล่งท่องเที่ยวค่ะปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพนะคะอย่างที่อ่าวนางตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่อะค่ะ ก็ใช้บริการนักท่องเที่ยวไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านเคยไปไหมอ่ะคุณผู้ชมเคยไปไหม
0: นั่งที่อ่าวนางนี่แหละ
3: ครับเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการดัดแปลงรถถือว่าผิดกฎหมายนะคะดังนั้นเพื่อให้ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็เลยพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนนะคะนำรถเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนขนส่งจังหวัดกระบี่บอกนะคะว่าตั้งแต่เปิดให้จดทะเบียนเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปจดทะเบียนเพียง4รายเท่านั้นค่ะ
4: เราเข้าใจว่ารถกลุ่มนี้ยังไม่สามารถจดทะเบียนได้นะครับแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าประชาสัมพันธ์ให้ท่านมาจดทะเบียนให้ถูกต้องโดยเงื่อนไขในการจดทะเบียนจะต้องมีลักษณะองค์ประกอบของตัวรถเป็นไปตามที่กำหนดนะครับแล้วก็จะต้องมีการจำรับภาษีเพิ่มเติมอีก50บาทครับ
5: รถจักรยานยนต์ก็ต้องมีการตรวจสภาพ
4: ทางนี้ทางนั้นนะครับจะต้องนำรถเข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าที่สำนักงานขนส่งสาขาในทั่วประเทศนะครับแต่ว่าหลักการที่การจดทะเบียนนะครับอย่าลืมนำเล่มทะเบียนการจดทะเบียนรถนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่รถท่านติดไฟแนนซ์อยู่นะครับต้องมีหนังสือมอบหน้าและขอเล่มมาจากไฟแนนซ์ด้วย
3: สำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็จะได้จดทะเบียนเป็นรถประเภทรอย12นะคะต้องมีองค์ประกอบแล้วก็อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานความยาวเนี่ยคุณผู้ชมไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน 1.1 เมตรและความกว้างรวมกับรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 1.5 เมตรค่ะทีนี้เมื่อผ่านการตรวจสอบสภาพแล้วนะคะก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์อาทิไฟหน้าเนี่ยต้องมีไฟหน้าสีขาวหรือว่าสีเหลืองเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมองเห็นได้ชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงบริเวณด้านท้ายเพื่อเป็นการเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนรวมไปถึงติดตั้งไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกสีแดงให้ส่องสว่างไปที่ด้านหลังเจ้าของรถเนี่ยสามารถยื่นคำขอพร้อมกับนำรถเข้าตรวจสภาพแล้วก็ชำระภาษีได้นะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าของรถบางคนเนี่ยบอกว่าเอ๊ะเอาไปจดทะเบียนเนี่ยมันจะแพงหรือเปล่าทางขนส่งบอกแบบนี้นะคะว่าอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ยค่ะ150บาทต่อคันต่อปีไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการล่ำลือกันไปบอกว่าคือถ้าเป็นรถดัดแปลงเอาไปจดทะเบียนเนี่ยค่ะมันคงจะผ่านยากแล้วต้องใช้เงินเยอะซึ่งขนส่งบอกว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เปิดให้คนที่มีการดัดแปลงรถเป็นรถพ่วงข้างอะค่ะสามารถที่จะเข้าจดทะเบียนได้ไม่ใช่แค่ขนส่งที่กระบี่เท่านั้นเพราะว่าขนส่งที่กระบี่เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อกี้นะบอกว่าคือทั่วประเทศคุณผู้ชมทั่วประเทศเลยนะคะ
6: ครับเมื่อช็อกคู่ที่คุณผู้ชมคุณศิริมาถามว่าทั้งสองท่านเคยไปนั่งหรือเปล่าคุณเชอร์สันบอกว่าเคยไปนั่งแล้วที่กระบี
0: ่ครับ
6: ผมเนี่ยยังไม่เคยไปนั่งที่กระบี่แต่ผมเคยเห็นตามต่างจังหวัดคือไปที่เชียงใหม่ไปที่ลำปางปรากฏว่ามีบางพื้นที่คือเขานำจักรยานยนต์เนี่ยคุณผู้ชมต่อเป็นพ่วงข้างแบบเนี้ยแต่เอาไปใช้รับส่งนักเรียนทีเนี้ยผมก็เลยไปถามเขาว่าอันนี้คือมีการไปจดทะเบียนหรือยังปรากฏว่าคือหลายที่นะคุณผู้ชมก็ต้องพูดกันตามตรงคือเขาก็ให้ข้อมูลมาว่ายังไม่ได้จดอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้ไปจดกันด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปจดทำถูกต้องตามกฎหมายคือนักเรียนที่นั่งไปด้วยเขาก็จะรู้สึกมีความปลอดภัยด้วยนะ
0: ครับคุณผู้ชมก็แสดงความเห็นมานะบอกว่าอยากจะให้ไปดำเนินการกันทั่วประเทศนะครับใครที่มีรถพ่วงข้างอยู่ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายจำได้ว่าหลายปีก่อนก็เคยอ่านข่าวในลักษณะที่ว่าคือพอเป็นจักรยานยนต์พ่วงข้างปุ๊บแล้วคุณไม่ได้ติดตั้งไฟในส่วนที่เป็นส่วนพ่วงออกมากลางคืนเนี่ยคนที่ขับตามมาบางทีเขาเข้าใจว่าเป็นมอเตอร์
6: ครับ
0: เพราะว่าเห็นเฉพาะไฟท้ายมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ว่ามันมีพ่วงออก
6: ต่อ
0: ไป
6: อีก
3: ค่ะ
0: ชนนะครับก็เคยเกิดเหตุมาแล้วดังนั้นก็ทำให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎหมายนะครับ
6: ครับคุณผู้ชมครับถามชาวกรุงเทพมหานครกันหน่อยเหลืออีก10วันมีผู้ว่าในดวงใจกันหรือยังสกทั้ง50เขตมีใครบ้างที่อยากจะเลือกนะครับที่ต้องถามแบบนี้เพราะว่าเหลืออีก10วันเท่านั้นจะถึงวันเลือกตั้งแล้ว28มิถุนายนนี้นะครับถ้าเราไปดูบรรยากาศเรื่องของการหาเสียงตอนนี้แต่ละคนก็ลงพื้นที่หาเสียงกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าอยากให้ตรวจสอบการจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงกว่า 40,000 โครงการมูลค่าเนี่ยกว่า 13,000 ล้านเลยครับ เมื่อวานนี้แกนนำพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนางสาวการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดผลการตรวจสอบโครงการจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครช่วงปี2568ถึง2569กว่า 43,000 โครงการงบประมาณรวมกว่า 52,000 ล้านบาทครับพบว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงกว่า 40,000 โครงการใช้งบประมาณเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 13,000 ล้านบาทซึ่งตามกฎหมายแล้วเนี่ยวิธีนี้จะใช้ได้เฉพาะกรณีเร่งด่วนหรือมีความจำเป็นเฉพาะตัวเท่านั้นแต่ข้อมูลจากการตรวจสอบพบว่าโครงการถึง 38,945 โครงการมีมูลค่างานเนี่ยต่ำกว่า 500,000 บาทซึ่งเข้าข่ายการซอยย่อยโครงการเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการประกวดราคาหรือไม่นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นก็คือนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5ก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุดณเวลานี้ก็คือการไปพบรายชื่อผู้รับจ้างรายเดิมๆซ้ำๆในโครงการที่ถูกซอยย่อยออกมาก็เลยทำให้ราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่าราคาตลาดเพราะว่าขาดการแข่งขันครับ
7: ตรงนี้เราไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกใครทุจริตแต่ว่ามันเป็นการบอกในเรื่องของพฤติกรรมบางอันที่เราสามารถไปตรวจสอบได้เพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งโครงการใหญ่ๆ ในส่วนของที่ผมไปพบเจอมาเนี่ยโครงการ 4,000 ล้านปรากฏว่ามีผู้ประมูลเจ้าใหญ่อยู่2รายประมูลต่างกันแค่ล้านนิดๆเท่านั้นเองมันก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าคงต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม
6: อีกหนึ่งคนที่เมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงแล้วก็ต้องออกมาชี้แจงหลายประเด็นด้วยเหมือนกันก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครที่ถูกพาดพิงนะครับก็ออกมาชี้แจงทันทีย้ำบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามระเบียบราชการเช่นเรื่องของการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั่วไปหากมีวงเงินต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถทำได้ตามแนวทางของกรมบัญชีกลางสำหรับข้อสังเกตที่มีบริษัทบางแห่งได้รับงานอยู่รายเดียวตลอดจะมีคำถามว่าล็อกสเปคหรือไม่เรื่องนี้นายชัชชาติตอบว่าบางกรณีอาจจะเป็นการจัดซื้อวัสดุหรืออุปกรณ์จากผู้ประกอบการรายเดิมที่มีสินค้าตรงตามความต้องการของหน่วยงานเท่านั้นครับ
8: เรื่องล็อกสเปคเนี่ยก็เป็นตัวนึงที่เราให้ความสำคัญนะถามว่าล็อกสเปควิธีแก้ที่ดีที่สุดคืออะไรก็คือต้องให้ทุกคนสามารถมาทำประชาพิจารณ์ได้สมมติว่าเราบอกว่าจะมีการรับเหมาอะไรสักเจ้านึงเนี่ยแล้วเกิดไปเขียนล็อกสเปคให้ใครรายใดรายหนึ่งเป็นพิเศษก็ต้องให้คนที่ยื่นไม่ได้เนี่ยมีสิทธิ์มายื่นคัดค้านประชาวิจารณ์แล้วก็กรรมการทีโออาร์ก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วถามว่าเราทำอะไรให้ดีขึ้นที่ผ่านมาเรามีการทำให้เราค้นหาทีโออาร์ง่ายขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยทีโออาร์หรือว่าก็จัดตื้อจ้าครม.ไปซ่อนอยู่ข้างหลังเลยโอ้ยลึกก็ไปหาไม่เจอเลยในเว็บไซต์แล้วก็เอาตรงนี้ดึงขึ้นมาเพราะคุณเราจะเห็นในข้อมูลจัดตื้อจัดจ้าของครม.ชัดเจนขึ้นใช่ไหม
6: ส่วนพรรคประชาชนปีนี้เขาส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ไปหาเสียงกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะผู้ช่วยหาเสียงลงพื้นที่บริเวณแฟลตทหารเรือซอยสุขสวัสดิ์26เขตราชบูรณะไปรับฟังปัญหาที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนก็คือสวยลอกท่อครับชาวบ้านเนี่ยเขาสะท้อนบอกว่าถูกละเลยจากการดูแลของกทม.ไม่เคยลอกท่อระบายน้ำให้ก็เลยทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ถึงขั้นต้องมีการลงขันยอมจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เข้ามาลอกท่ออันนี้คือคำกล่าวอ้างของชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับทางด้านของนายชัยวัฒน์นะครับแต่เงินที่จ่ายไปชาวบ้านเขาบอกว่าก็สูญเปล่านะเพราะว่าเจ้าหน้าที่กลุ่มนั้นไม่ได้เข้ามาแก้ปัญหาอะไรให้กับชาวบ้านเลยนายชัยวัฒน์ก็เลยตั้งข้อสังเกตไว้2ประเด็นก็คือซอยสุขสวัสดิ์26เป็นพื้นที่เอกชนทำไมถึงมีเจ้าหน้าที่มาเก็บเงินค่าลอกท่อส่วนประเด็นที่2ก็คือกทม.มีข้อบัญญัติสำหรับการพัฒนาพื้นที่ส่วนบุคคลที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วทำไมจึงไม่ใช้ช่องทางนี้ในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของแต่ละบุคคลแล้วหลายคนบอกว่าก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าจะเลือกใครณเวลานี้เชิญชวนคุณผู้ชมเลยละกันนะครับวันนี้ติดตามกันไทย PBS เราร่วมกับพันธมิตรองค์กรสื่อชั้นนำแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้รับฟังแล้วก็พิจารณาวิสัยทัศน์ของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผ่านเวทีถ่ายทอดสดวงสนทนาติ๊งแต๊งแบงคอกระดมสมองสู่อนาคตกรุงเทพ พื่อร่วมกันค้นหาคำตอบและก็แนวทางพัฒนาเมืองจากมุมมองของผู้สมัครผู้ว่ากทม3คน3คนมีใครบ้างตามโปสเตอร์นี้เลยนะครับมีนายอนุชาบุรพชัยศรีนายชัชชาติสิทธิพันธ์และก็นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร3คนนี้จะมาร่วม

สนทนากับไทย PBS นะครับจะมีการถ่ายทอดสดให้รับชมพร้อมกันในวันนี้18มิถุนายนทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปก็สามารถรับฟังวิสัยทัศน์ของว่าที่ผู้สมัครทั้ง3คนได้นะครับ

0: ก็ชวนคุยกันแล้วก็มีอีกหลายกิจกรรมเลยผมไปร่วมงานด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้เครียดอยู
2: ่ทำไม
0: คร
2: ับ
0: เพราะว่าเย็นวันเสาร์เนี่ยต้องไปเต้นแอโรบิกตอนนี้เนี่ยชุดไม่มีปัญหานะ
1: งานยาก
0: แต่การนับท่านับจังหวะเนี่ยผมซ้อมเต็มที่เลย
1: ต้องทำกันบ้านละ
2: ไปกิจกรรมอื่นได้ไหมไปวิ่งอะไรอย่างนี้ได้ไหม
0: ที่เขาบอกให้ผมไปเต้นแอโรบิกเลยอ่ะ
1: ปั่นเป็ดไม่เครียดแต่วิ่งนี่แหละ
0: เครียดสุดเลยนะครับใครอยากเจอกันก็ไปกันได้นะครับสวนลุมพินีวันที่19ถึง21นี้นะครับมาดูที่ภูเก็ตกันหน่อยนะครับมีความเห็นจากภาคธุรกิจนะครับออกมาสะท้อนถึงกรณีการโยกย้ายผู้บริหารจังหวัดภูเก็ตทั้งผู้ว่าและก็รองผู้ว่านะครับมันอาจจะกระทบการค้าการลงทุนที่ชะลอตัวได้แต่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้รัฐเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายกรณีบุกรุกที่ดินหรือว่าลงทุนในพื้นที่นะครับขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ถูกสับเปลี่ยนตำแหน่งก็ทยอยเดินทางเข้ารับตำแหน่งตามจังหวัดที่ได้รับมอบหมายแล้วครับ
3: ก็ไม่ต้องใช้เลยไปแล้วไม่พอใจอะไรหรือเปล่าไปทำงานที่เลย
0: นี่เป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดภูเก็ตครับนายรอมฎอนฮะยีฮะอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคนใหม่เข้ามารายงานตัวแล้วก็เริ่มปฏิบัติราชการที่จังหวัดภูเก็ตโดยก่อนเข้าศาลากลางจังหวัดได้เข้าพบนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อแนะนำตัวซึ่งขณะนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยอยู่ระหว่างเดินทางไปบรรยายพิเศษให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่85พอพบปะกันก็มีการทักทายนะครับไอ้นิรัตหรือว่าผู้ว่าเซมเป้ได้พูดหยอกล้อว่ายังไม่ได้ใช้งานเลยไม่พอใจอะไรหรือเปล่าสั่งย้ายพี่เลยซึ่งเป็นการทักทายหยอกล้อกันนะครับก่อนที่นายรอมฎอนจะเดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดภูเก็ตต่อไปเช่นเดียวกับร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอีกคนพร้อมด้วยนางพิตราชาญศิลป์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาถึงภูเก็ตช่วงบ่ายวันเดียวกันก่อนจะเข้าสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดภูเก็ตและอนุสาวรีย์เท้าเทพกษัตริย์เท้าศรีสุนทรณวงเวียนบ้านท่าเรือเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ส่วนคำสั่งย้ายรองผู้ว่าซีฟู้ดก็มีผลแล้วตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นวันแรกที่รองผู้ว่าทั้งสองคนเดินทางเข้าทำงานเป็นวันแรกตามพื้นที่ที่ถูกโยกย้ายไปอย่างนายธีรพงษ์ช่วยชูเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปที่ศาลากลางจังหวัดนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตามภาพหลายคนมีการโผล่เข้ากอดต้อนรับกลับบ้านมอบดอกไม้ให้กำลังใจนายธีรพงศ์เปิดเผยว่าดีใจที่ได้กลับมาทำหน้าที่ที่บ้านเกิดพร้อมกับขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจและจะตั้งใจทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายแล้วก็มั่นใจด้วยว่าทุกคนรู้จักนิสัยใจคอของตนเองเป็นอย่างดีพร้อมยังย้ำว่าตอนนี้พ้นหน้าที่จากภูเก็ตแล้วและจะมุ่งทำงานต่อที่นครศรีธรรมราชอย่างเต็มกำลังครับ
4: ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจครับผมวันนี้แล้วก็จะเป็นความสุขอย่างหนึ่งแล้วที่ได้กลับบ้านก็คิดว่าชีวิตนี้ก็ตั้งใจที่ทำงานเพื่อตอบสนองแผ่นดินนะครับแล้วก็จะทำหน้าที่เต็มที่ตามที่ผู้บัญชาการมอบหมายมาแล้วคิดว่าพี่น้องทุกคนก็ทราบนิสัยผมดีก็เป็นไปได้คิดว่าต่อไปนี้เราจะมือเดินกันให้นครไปสู่เป้าหมายทุกๆด้านตามที่ผู้ว่าสุนชัยได้ดำเนินการไว้นะครับขอบคุณมากครับ
0: จริงๆก่อนหน้านี้นายธีรพงศ์ก็เคยดำรงตำแหน่งสำคัญที่นครศรีธรรมราชมาหลายตำแหน่งนะครับทั้งเลขานุการรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอช้างกลางนายอำเภอปากพนังป้องกันจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นนะครับส่วนทางด้านของนายกองเอกอดุลชูทองครับเมื่อวานนี้เข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเริ่มต้นด้วยการเข้าสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดสงขลามีตัวแทนส่วนราชการให้การต้อนรับนะครับพร้อมกับชี้แจงว่าแม้จะมีชื่อเล่นว่ากุ้งแต่ว่าตลอดการทำงานส่วนใหญ่ก็จะถูกเรียกว่าอดุลตั้งแต่รับราชการเป็นปลัดในอำเภอและรองผู้ว่าแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อมีคำสั่งโยกย้ายก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามส่วนการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาได้ร่วมปราบปรามการบุกรุกหาดบางเทาการบุกรุกหาดฟรีดอมและจับกุมอาวุธปืนในสถานบันเทิงหาดป่าตองจนเป็นอีกคนที่ถูกฝ่ายตรงข้ามข่มขู่ครับ
5: ผมคนหนึ่งที่โดนฝ่ายตรงข้ามหรือผู้ที่ทำความผิดนะครับพยายามคุกคามข่มขู่ผู้ว่าผมแล้วก็ปลัดจังหวัดหรือนายอำเภอว่าจะย้ายให้หมดก็เ ก็วันนี้เราก็

0: ะครับแล้วผมก็ยินดีที่มาทำหน้าที่นะครับตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและก็ยินดีมารับใช้พี่น้องชาวสงขลาผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาที่จะมอบหมายงานไหนให้ทำอะไรผมยินดีทำแล้วก็ท่านดูได้เลยผมไม่มีเงื่อนไขว่าท่านมอบงานนี้ไม่เอาของานนั้นงานนี้ไม่มีแน่นอนแล้วก็ยินดีที่ทำตามที่ท่านผู้ว่ามอบหมาย
1: ดูความเห็นจากภาคเอกชนกันหน่อยครับทางประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตยอมรับว่าการยกย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการครั้งนี้มันก็กระทบต่อความเชื่อมั่นการค้าการลงทุนในพื้นที่อาจจะชะลอตัวไปบ้างเนื่องจากผู้ว่าและรองผู้ว่าก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐแต่กรณีที่เกิดขึ้นก็ทำให้รัฐเนี่ยเข้ามาตรวจสอบเรื่องของการบุกรุกที่ดินบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดมากขึ้นถือเป็นเรื่องดีนะครับทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะชาวต่างชาติเห็นว่าการเข้ามาลงทุนคุณจะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วก็อยากจะให้ยกระดับเป็นวาระแห่งชาติด้วยนอกจากนี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็มองว่าจังหวัดภูเก็ตติดล็อกอยู่หลายประเด็นในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารในพื้นที่ที่ไม่มีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการรวมทั้งงบประมาณการจัดเก็บรายได้ที่มหาศาลแต่กลับไม่มีงบประมาณมาพัฒนาพื้นที่และที่สำคัญการแก้ปัญหาในท้องถิ่นไม่ตรงกับความต้องการต้องรับนโยบายจากส่วนกลางจนกลายเป็นอุปสรรคครับ
2: คนที่อยู่ในพื้นที่จะรู้ดีว่ามันควรจะปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งใด1 2 3 4 5ก่อนฮะเราอยากจะทำอะไรแต่เมื่อมันมีแผนของรัฐบาลกลางลงมามีท่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมีท่านอธิบดีท่านมีความสนใจในการที่จะทำโปรเจกต์อะไรก็อาจจะเอา5มาทำก่อน1อย่างเงี้ยครับผมว่ามันอาจถึงเวลาแล้วที่เราต้องมาดูซึ่งรัฐบาลหลายสมัยก็ต่างพูดเหมือนกันว่าจะให้จังหวัดที่มีความพร้อมเช็คยกตัวอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตได้มีการเลือกตั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยตัวเองครับก็คือการกระจายอำนาจ
1: ทางประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตบอกด้วยว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลเนี่ยมีการพูดถึงการกระจายอำนาจไปยังจังหวัดที่มีความพร้อมซึ่งภูเก็ตก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแต่กลับยังไม่มีการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริงทั้งที่ผ่านมาแล้วก็หลายรัฐบาลด้วยกันครับ
3: ค่ะซึ่งรัฐบาลนี้ก็เดินหน้าปราบปรามมาเฟียนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวค่ะที่ภูเก็ตค่ะ2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่หาดฟรีดอมอำเภอกระทู้นะคะไปรับฟังปัญหาการบุกรุกแล้วก็การแอบอ้างสิทธิ์ในพื้นที่แล้วก็มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งตรวจสอบเอกสารสิทธิ์เดินหน้านโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพลค่ะนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับคณะลงพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะไปติดตามปัญหาการบุกรุกพื้นที่และก็กรณีที่มีการอ้างสิทธิ์ครอบครองที่ดินโดยมีทางด้านของนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ไปด้วยนายพลพีบอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยต้องการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถานที่จริงหลังจากได้รับข้อมูลว่ามีประชาชนบางส่วนนะคะไปเรียกเก็บค่าบริการสำหรับการเดินลงหาดมีการจัดวางร่มชายหาดแล้วก็มีการอ้างว่าได้รับการครอบครองเอกสารสิทธิ์นส.3จากข้อมูลก็พบนะคะว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ของรัฐโดยมีการจำแนกพื้นที่รับผิดชอบทั้งของกรมป่าไม้แล้วก็พื้นที่สปก.ซึ่งตามข้อเท็จจริงพื้นที่ลักษณะดังกล่าวไม่ควรจะมีการออกเอกสารสิทธิ์นส.3หรือว่าใช้ประโยชน์เพื่อแสวงหาผลกำไรค่ะศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ตก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในซอยแสนสบายตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตเช่นกันนะคะกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้ประกอบการรวมไปถึงมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานนะคะว่ามีกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือว่ามีมาเฟียในพื้นที่ค่ะ
4: เชื่อว่าคำว่าผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียณวันนี้ในซอยนี้ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงนะครับเนื่องจากว่าการที่เป็นผู้มีอิทธิพลหรือมาเฟียจะต้องมีพฤติการที่เป็นการกระทำความผิดในลักษณะอาชญากรรมที่เต็มรูปแบบนะฮะต้องจะต้องมีการกระทำความผิดที่เห็นเด่นชัดเจนขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานเท่านั้นนะครับเพราะนั้นณวันนี้ยังไม่ปรากฏว่ามีมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลในซอยแห่งนี
3: ้ขณะที่นายวีรศักดิ์นิมิตการนนท์นักธุรกิจในพื้นที่ภูเก็ตก็ถูกกล่าวถึงในข้อร้องเรียนนะคะคนนี้เนี่ยออกมาชี้แจงหลังจาก

0: ที่เขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสภ.ป่าตองยืนยันนะคะบอกว่าไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพลหรือว่าเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้ประกอบการซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมีต้นเหตุมาจากข้อพิพาทเรื่องที่ดินแล้วก็ภาระจำยอมซึ่งมีการดำเนินคดีในชั้นศาลต่อเนื่องอยู่แล้วสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องการเป็นมาเฟียหรือว่ามีอิทธิพลในพื้นที่ก็ขอบอกแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าไม่มีความเป็นจริงแล้วก็พร้อมให้ตรวจสอบตามกระบวนการยุติธรรมด้วยค่ะ
1: คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อวานนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ทหารเข้าไปยิงศัสดีที่ในที่ทำงานเลยเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่ในพื้นที่นะครับล่าสุดตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด3ข้อหาด้วยกันส่วนฝั่งผู้ก่อเหตุอ้างแบบนี้บอกว่าที่ลงมือก่อเหตุเพราะไม่พอใจที่มีคำสั่งย้ายให้ไปทำงานในต่างพื้นที่ครับเมื่อวานนี้ตำรวจมีการควบคุมตัวร้อยตรีธินกรทหารปฏิบัติการสำนักงานศัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากไปก่อเหตุยิงพันเอกกรวิการนนท์ศัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีบริเวณห้องทำงานของสำนักงานศัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ชั้น4ศาลากลางจังหวัดเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับหลังจากการทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็มีการสืบสวนสอบสวนทางฝั่งของร้อยตรีธินกรให้การแบบนี้บอกว่าครับข้องใจจากการที่ถูกย้ายให้ไปรับราชการไปยังที่อำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์แต่ตนเองเนี่ยยื่นเรื่องให้อยู่ที่เดิมอีกทั้งคิดว่าศัสดีจังหวัดเนี่ยน่าจะไปฟังเรื่องจากคนอื่นมากเกินไปโดยที่ไม่ได้สอบถามตนเองก่อนจึงเข้ามาชี้แจงให้ทราบเป็นระยะและก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ได้มาเคลียร์ปัญหาแต่ปรากฏว่าเคลียร์ไม่ลงตัวครับก็เลยใช้ปืนส่วนตัวเนี่ยยิงศัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ไป10กว่านัดเป็นเหตุให้เสียชีวิตนะครับฟังผู้เห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหตุเซ็นหนังสืออยู่โต๊ะที่ทำงานข้างๆศัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ได้เชิญร้อยตรีธินกรผู้ก่อเหตุมานั่งแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะมีการหยิบปืนขึ้นมายิงศัสดีจังหวัดซึ่งหน้าเลยหลังจากผู้ก่อเหตุยิงไปได้3นัดด้วยความตกใจจึงได้คลานหลบหนีออกจากบริเวณดังกล่าวครับเบื้องต้นตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับร้อยตรีธินกร3ข้อหาด้วยกันนะครับก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธปืนแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะก่อนจะมีการควบคุมตัวไปฝากขังที่ศาลทหารจังหวัดขอนแก่นเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปครับ
2: ก่อนที่จะมีการควบคุมสถานการณ์นะครับหลังจากรับแจ้งเหตุนะครับท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับได้มีบัญชานะครับให้สภ.เมืองนะครับหลังรับแจ้งเหตุนะครับเรายังไม่รู้ในเรื่องของสถานการณ์ก็มีการนำข้าราชการหรือประชาชนที่มาติดต่อราชการนะครับที่สถานการณ์จังหวัดนะครับตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้นที่3นะครับเพื่อออกนะครับออกเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจนกระทั่งควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเพราะผู้ต้องหานั่งรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ
1: ด้านภรรยาของผู้ก่อเหตุก็เปิดเผยนะครับว่าสาเหตุเนี่ยเกิดมาจากเรื่องการโยกย้ายซึ่งสามีตนเนี่ยได้ทำงานที่สำนักงานศัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์แล้วก็มีการโยกย้ายให้ไปรับตำแหน่งที่สำนักงานศัสดีอำเภอกมลาไสยแต่สามีตนเนี่ยไม่ต้องการย้ายไปที่นั่นก็เลยแจ้งไปยังมทบ23ได้รับการประสานมายังสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าสามีตนไม่ได้ย้ายไปที่ไหนแล้วแต่อยู่ดีๆก็มีคำสั่งให้มารายงานตัวที่สำนักงานศัสดีจังหวัดส่วนการก่อเหตุนั้นภรรยาอ้างบอกว่าไม่ทราบจริงๆนะครับขณะที่ข้อมูลจากแหล่งข่าวเนี่ยทราบว่าสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้เกิดจากพันเอกกรวิการนนท์ได้มีการตั้งกรรมการสอบสวนร้อยตรีธินกรเรื่องการปฏิบัติหน้าที่รับการเกณฑ์ทหารช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์มีคนไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีการรายงานส่งรายชื่อเพียง7คนทางศัสดีจังหวัดจึงมีการตั้งกรรมการสอบแล้วก็มีคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปช่วยราชการที่อำเภอกมลาไสยจึงทำให้ร้อยตรีธินกรไม่พอใจและก่อเหตุดังกล่าวครับขณะที่กองทัพภาคที่2ออกมาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ขอยืนยันว่าจะดำเนินการดูแลด้านสิทธิประโยชน์แล้วก็สวัสดิการของกำลังพลผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการต่อไปด้วยนะครับ หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มีประเด็นที่ถูกตั้งข้อสังเกตก็คือเรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะนะครับแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นทหารมีสิทธิ์ในการครอบครองปืนก็จริงแต่ถ้าเราไปดูตามข้อกฎหมายมาตรา371เนี่ยเรื่องของการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มราชการหรือประชาชนที่มีใบอนุญาตก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะถือว่าไม่ใช่สถานที่ที่ต้องพกพาอาวุธปืนไปนอกจากเหตุการณ์ของร้อยตรีธินกรแล้วเนี่ยก็มีหลายประเด็นที่ถูกสังคมพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คืออย่างกรณีของตชด.ที่ยิงจักรยานยนต์ด้วยเหมือนกันแม้ว่าจะเป็นทหารแต่ก็พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะด้วยนะครับ
0: ค่ะ
3: คุณผู้ชมที่เปิดวันใหม่ไทย PBS ไว้ข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมมาที่หน้าจอก่อนคือบางคนเปิดแล้วก็อาจจะอาบน้ำกินข้าวเตรียมตัวไปทำงานแต่ข่าวนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูภาพจริงๆนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่นางรองจังหวัดบุรีรัมย์หน้าฟิตเนสแห่งหนึ่งรองสารวัตรจราจรก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ยิงแม่ยายได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับในจังหวะนั้นเขากำลังจะวิ่งหลบหนีเพื่อไปขึ้นรถเก๋งแล้วขับหนีไปนะครับแต่พลเมืองดีและชาวบ้านที่เห็นช่วยกันคุมตัวไว้ได้ตามคลิปนี้ครับ

0: ที่คุณผู้ชมเห็นวิ่งตะคุบตัวนั่นคือพลเมืองดี
1: ครับ
0: ส่วนคนที่วิ่งนำมาคนแรกนั่นคือผู้ก่อเหตุนะครับกำลังจะขึ้นรถเก๋งอยู่แล้วก็พลเมืองดีเนี่ยวิ่งเข้ามาช่วยกันคุมตัวเอาไว้คุณผู้ชมจะเห็นว่าจังหวะที่วิ่งมาตะคุบตัวน่าจะไปโดนรถเก๋งด้วยนะครับช่วงท้ายของรถเก๋งก็เลยมีรอยบุบที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนจากภาพวงจรปิดครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าฟิตเนสแห่งหนึ่งถนนพักดีบริรักษ์เขตเทศบาลเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้ก่อเหตุก็คือร้อยตำรวจเอกคีรพงศ์รองสารวัตรจราจรสภ.โชคชัยจังหวัดนครราชสีมาหลังก่อเหตุเนี่ยพยายามวิ่งขึ้นรถยนต์หลบหนีแต่ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์วิ่งไปช่วยคุมตัวเอาไว้ได้นี่จะเป็นจังหวะตอนที่ยิงนะครับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็คือแตกตื่นนี่ตอนเข้าไปคุมตัวครับก็จะมีบางช่วงที่ชาวบ้านเขาเข้าไปรุมแบบนี้นะฮะเพื่อควบคุมตัวเอาไว้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจไปก่อเหตุยิงภรรยาเนี่ยก็ปรากฏว่านางสาวตรีระยาซึ่งเป็นภรรยาของผู้ก่อเหตุถูกยิงที่ศีรษะ2นัดอาการสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับส่วนแม่ยายถูกยิงบริเวณไหปลาร้าอาการสาหัสพยานในเหตุการณ์นี้เล่าว่าผู้ก่อเหตุเดินทางมาพบภรรยาคุยกันอยู่พักหนึ่งก่อนจะมีปากเสียงกันจากนั้นแม่ยายได้เดินออกมาเรียกลูกสาวให้กลับเข้าฟิตเนสแต่ผู้ก่อเหตุชักอาวุธปืนขึ้นมายิงแม่ยายจนล้มลงก่อนจะหันไปยิงที่ศีรษะของภรรยาแล้วก็ยิงซ้ำแม่ยายอีกหลายนัดจะพยายามขับรถหลบหนีนะครับแต่สุดท้ายก็อย่างที่เห็นว่าถูกชาวบ้านและพลเมืองดีช่วยกันจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้
2: ผมออกมาเนี่ยครับมาล้างมือล้างอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ยแหละตอนที่เขาเหมือนมีปากเสียงกับแฟนเขาเนาะครับแล้วทีนี้แม่ยายเนี่ยจะออกมามาเรียกลูกสาวเนี่ยกลับไปคืนไปมาก็เกิดปากเสียงกันนิดนึงแหละก็แฟนจะหนีกลับเข้าไปข้างในสักพักก็เนี่ยเห็นล้วงปืนในกระเป๋านี่แหละ
3: ที่เห็นจังหวะ
2: เห็นจังหวะล้วงปืนในกระเป๋ายิงไปประมาณ5 นัด
3: 5 นัดแล้วโดนทั้ง2 คนเลย
2: ก็หันมายิงแม่ยายก่อนโดนแม่ยายแล้วนัดนึงนัดโดนตรงนี้แหละปั๊บแล้วก็หันมายิงแฟนเนี่ยยิงเข้าหัวเนี่ย2 นัด
0: ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามข่าวนี้มากำลังสงสัยใช่ไหมครับว่าลับปมในการก่อเหตุมันมาจากอะไรทำไมถึงต้องเอาปืนมายิงกันจนเสียชีวิตแบบนี้นะครับทางญาติของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าทั้งคู่มีลูกด้วยกัน2 คนนะครับอายุ5 ขวบแล้วก็9 ขวบแม้ว่าจะแยกกันอยู่มาระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังจดทะเบียนกันอยู่คือยังไม่ได้หย่ากันครับโดยภรรยาและลูกพักอาศัยอยู่กับแม่ของภรรยาก็คือแม่ยายอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนผู้ก่อเหตุครับก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ระหว่างการคุยกันเรื่องของการดูแลลูกจึงคาดว่าปมที่นำไปสู่การก่อเหตุดังกล่าวก็น่าจะเป็นเรื่องลูกนี่แหละอาจจะตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะดูแลลูกหรืออะไรยังไงแล้วก็นำมาสู่การก่อเหตุในครั้งนี้นะครับณเวลานี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเบื้องต้นเนี่ยตำรวจบอกว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนที่จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

0: ด้วยนะครับนี่เป็นเหตุอุกอาจมากที่เกิดขึ้นหนึ่งกลางเมืองเป็นย่านชุมชนแล้วก็เป็นเหตุที่มีการใช้ปืนของคนที่ต้องบอกว่า
1: เป็นเจ้าหน้าที่ราชการ
0: เจ้าหน้าที่อีกแล้วนะคะ
2: สัปดาห์นี้มีข่าวเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนก่อเหตุนะคะอย่างที่ทั้งสองท่านบอกไปก็คือสามข่าวใหญ่เนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ก่อเหตุไล่เลียงมาตั้งแต่ตชด.เลยนะคะคุณผู้ชมที่มีปัญหาข้อพิพาทกับวินมอเตอร์ไซค์ก็มีการพกพาปืนไปในที่สาธารณะเช่นเดียวกันแล้วก็มาถึงศัสดีนะคะศัสดีที่ก่อเหตุที่กาฬสินธุ์เนี่ยก็พกปืนไปในที่สาธารณะเช่นเดียวกันและเหตุล่าสุดที่บุรีรัมย์เนี่ยค่ะก็พกปืนไปในที่สาธารณะเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐทั้งหมดเลยนะคะถ้าย้อนกลับไปกรณีของตชด.เนี่ยค่ะคุณผู้ชมทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการออกให้ข้อมูลนะคะก็บอกนะคะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตชด.เนี่ยคุณผู้ชมมีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนได้ตามภารกิจแล้วก็ระเบียบของทางราชการนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการพกพาอาวุธปืนส่วนตัวไปในที่สาธารณะนอกเหนือจากเวลาราชการเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ถือว่ามีความผิดแล้วก็เป็นการปฏิบัติผิดกฎหมายและผิดวินัยตำรวจอย่างร้ายแรงนะคะและกรณีการพกพาปืนไปในที่ชุมชนหรือว่าสถานที่ที่เป็นสถานที่บันเทิงหากไม่มีใบอนุญาตพกพาปืนเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าไม่มีเหตุอันควรก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญานะคะซึ่งไม่ใช่แค่ตชด.เพราะว่าตำรวจที่ก่อเหตุยิงภรรยาแล้วก็แม่ยายเนี่ยก็อยู่ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันก็มีข้อหาเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งทั้งตชด.แล้วก็ตำรวจที่ก่อเหตุที่บุรีรัมย์เนี่ยค่ะจะต้องถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็พยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไม่มีเหตุจำเป็นนะคะซึ่งทางต้นสังกัดเองเนี่ยบอกว่าคือก็ต้องมีการสอบสวนแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของวินัยด้วยนะคะ
0: แล้วนี่คือแค่เคสที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐนะยังมีเคสที่เป็นเคสการใช้ปืนแล้วไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐอีก
1: อย่
0: างก่อนหน้านี้นะแรปเปอร์ชื่อดังที่อุดรธานีใช่ไหม
2: แบงกันใช่ไหม
0: นั่นก็มีการใช้ปืนเหมือนกันนะครับโอ้โหก็เป็นความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในสังคมเราแทบทุกวันแบบนี้นะครับ
1: จริงๆไม่ใช่แค่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างที่คุณเชอสารคุณสิริมาบอกคือประชาชนทั่วไปบางคนก็มีการครอบครองอาวุธปืนจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราจำกันได้คือกระทรวงมหาดไทยเขาเคยออกระเบียบออกกฎเกณฑ์บอกว่าให้มีการไปตรวจสอบกรณีของการครอบครองปืนคือย้อนไปตั้งแต่เหตุการณ์สมัยที่มีการยิงกันในพารากอนนะฮะในห้างสรรพสินค้าตอนนั้นก็เป็นเยาวชนที่มีการครอบครองอาวุธปืนกระทรวงมหาดไทยก็มีการให้ไปทบทวนเรื่องของการออกใบอนุญาตไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงกลุ่มข้าราชการว่ามีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนในการครอบครองอาวุธปืนและเหตุการณ์ที่เราไล่เลียงให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพคือเราอยากให้มีการถอดบทเรียนร่วมกันแล้วก็ต้องดูด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการออกใบอนุญาตเนี่ยต้องมีการทบทวนเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงคนที่จะต้องครอบครองก็ต้องมีความพร้อมในการพกพาอาวุธปืนด้วยเหมือนกันเพราะบางเหตุการณ์ถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่สุดวิสัยจริงๆมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่บานปลายอย่างเช่นที่ห้วยขวางอย่างเขตของตชด.ได้ด้วยนะครับ
2: คุณผู้ชมมาดูเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์กันหน่อยนะคะตอนนี้มีปัญหาแพทย์ลาออกในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็ถูกสะท้อนนะคะว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบสาธารณสุขที่ภาครัฐเนี่ยต้องเร่งแก้ไขในเวลานี้นะคะแม้ว่าล่าสุดทางสาธารณสุขจังหวัดจะออกมายืนยันนะคะว่าได้มีการจัดสรรแพทย์ใหม่เข้ามาเสริมกำลังแล้ว20คนหลังจากที่มีแพทย์ลาออกสะสมถึง11คนในช่วง5เดือนที่ผ่านมาค่ะประเด็นนี้นายแพทย์กฤษดาวุฒยากรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการชี้แจงตัวเลขดังกล่าวนะคะบอกว่าเป็นยอดสะสมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนแบ่งเป็นแพทย์ที่ใช้ทุนชั้นปีที่1จำนวน5คนลาออกก่อนที่จะมากลับมาปฏิบัติงานแล้วก็แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่2ถึงปีที่3อีก6คนค่ะที่ลาออกเพื่อศึกษาต่อเฉพาะทางหรือว่าไปประกอบธุรกิจส่วนตัวสสจ.เพชรบูรณ์มีการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงาน20คนเพื่อทดแทนกำลังคนที่ขาดหายนะคะโดยกระจายลงปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนต่างๆแล้วในแก่โรงพยาบาลบึง 3,005 คนโรงพยาบาลหนองไผ่4คนโรงพยาบาลศรีเทพ3คนโรงพยาบาลวังโป่ง3คนโรงพยาบาลเขาค้อ2คนโรงพยาบาลน้ำหนาว2คนและโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชลมเก่า1คน นอกจากนี้ยังมีการโยกย้ายแพทย์ไปยังโรงพยาบาลชนแดนและโรงพยาบาลวัง

0: ่งเพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะส่วนทางด้านนายประจิตสุขวัฒนะนายกสมาคมสว่างมงคลธรรมสถานเขตลมสักลมเก่าระบุนะคะว่าสาเหตุหลักที่แพทย์ลาออกมาจากการสิ้นสุดภาระผูกพันทุนผลตอบแทนและระบบของภาคเอกชนที่ดีกว่ารวมไปถึงภาระงานหนักจากการเข้าเวรต่อเนื่องซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นการสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างด้านการบริหารบุคลากรของภาครัฐพร้อมกับเรียกร้องให้เร่งเพิ่มอัตรากำลังลดภาระงานปรับปรุงค่าตอบแทนและสนับสนุนการทำงานของหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นเพื่อเสริมความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขค่ะ
1: เป็นแพทย์อยู่ในโรงพยาบาลรัฐเนี่ยมันต้องควงเวรขึ้นเวรตลอดเวลาแทบจะไม่ได้พักเลยตรงนี้หรือเปล่าครับที่มันสามารถแล้วก็เป็นวิธีทางในการออกจากโรงพยาบาลรัฐฉะนั้นมันแตกต่างจากโรงพยาบาลเอกชนคือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย1มีการทำงานที่เป็นเฉพาะทางจริงๆมีรายได้ที่มากกว่าและที่สำคัญก็คือมีอิสรภาพในการทำงานมีเวลาที่จำกัดที่ถูกต้องเต็มความสามารถของแพทย์และก็มีความอิสระในเรื่องของการพัฒนาในวงการแพทย์ของเขาน
0: ายกสมาคมสว่างมงคลธรรมสถานเขตลมสักลมเก่ายังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการสูญเสียแพทย์ไปสู่สายงานบริหารด้วยนะคะซึ่งหลายตำแหน่งเนี่ยค่ะกำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้เฉพาะแพทย์ขณะที่วิชาชีพอื่นยังมีข้อจำกัดในการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าวด้วยค่ะ
2: พูดถึงเรื่องของปัญหาแพทย์ลาออกไม่ได้มีแค่ที่เพชรบูรณ์อย่างเดียวเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็เลยส่งผลทำให้บุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนในหลายพื้นที่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับที่ฝ่ายบริหารในกระทรวงสาธารณสุขกำลังเร่งจัดการล่าสุดเนี่ยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงแนวทางปรับระบบกระจายแพทย์ใช้ทุนลดชั่วโมงการทำงานและก็รวมไปถึงการเพิ่มแรงจูงใจเพื่อให้แพทย์อยู่ในระบบได้ครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าไทยตอนนี้มีแพทย์ประมาณ 60,000 คนโดยกว่า 20,000 คนอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขดูแลประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพกว่า46ล้านคนปัจจุบันเนี่ยผลิตแพทย์ได้ประมาณ 2,800 คนต่อปีพร้อมกับย้ำแบบนี้ครับบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่จำนวนแพทย์เพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของการกระจายตัวที่ไม่สมดุลเพราะแพทย์จำนวนมากกระจุกตัวในเมืองใหญ่หรือว่าย้ายไปทำงานภาคเอกชนแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คือกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจะปรับระบบกระจายแพทย์ใช้ทุนโดยมีการจัดสัดส่วนโครงการแพทย์เพื่อชาวชนบทแล้วก็แพทย์จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือกสพทในอัตรา50-50เพื่อแก้ไขปัญหาบางจังหวัดมีแพทย์ล้นขณะที่บางพื้นที่ก็ขาดแคลนจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการกำหนดมาตรการลดภาระงานแพทย์อินเทอร์นเช่นเตรียมกำหนดชั่วโมงเวรไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อลดความเหนื่อยล้าและก็การลาออกของแพทย์จบใหม่ครับ
3: เอาโรงพยาบาลชุมชนเล็กที่สุดนะฮะขนาด30เตียงเนี่ยการจัดเวรเนี่ยส่วนมากเขาจะจัดเวร1เวรต่อวันใน1เวรนะเขาเรียกว่าเวรนอกก็คือเวรห้องฉุกเฉินเพราะว่าผู้ป่วยในไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาล60เตียงเนี่ยจะมีผู้ป่วยในด้วยก็อาจจะจัด2เวรต่อทุกพีเรียดนะครับถ้า1เวรเนี่ยใช้คนประมาณทั้งเดือนเนี่ยมีทั้งหมด70เวรถ้าเราคิดที่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยจริงๆแล้วก็สามารถจะใช้หมอประมาณ 4-6 คนก็สามารถที่จะรันเวรได้
2: ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังระบุด้วยนะครับบอกว่ากระทรวงเนี่ยมีแผนเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์โรงพยาบาลชุมชนอีก 2-30,000 บาทต่อเดือนแล้วก็จะมีการส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางเพื่อสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพและก็จูงใจให้แพทย์อยู่ในระบบสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นด้วยครับ
4: ข่าวนี้ชวนคุยกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเคยซื้อของอาจจะซื้อออนไลน์หรือว่าสั่งมาแล้วปรากฏว่าพอเปิดกล่องมามันไม่ตรงปกหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์แบบนั้นผมเนี่ยเคยแต่ว่าเป็นลักษณะสีไม่ตรงกับที่สั่งแต่ก็โทรไปแล้วเขาก็เคลมให้เขาบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดตอนบรรจุลงกล่องนะครับหลายคนก็อาจจะเคยเจอแบบนี้แต่หลังจากนี้ครับคุณผู้ชมมันอาจจะมีสิ่งที่สามารถมาคุ้มครองผู้บริโภคได้มากขึ้นเพราะว่าการประชุมครม.นัดล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีมติเห็นชอบร่างพรบ.ความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าถ้าหากซื้อสินค้าแล้วสินค้าชำรุดเสียหายคนขายจะต้องรับภาระในการพิสูจน์ผู้ซื้อต้องได้รับสิทธิ์ในการซ่อมแซมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ครับ ไปดูกรุ๊ปในโลกออนไลน์กันก่อนนะครับแค่พิมพ์ชื่อกรุ๊ปเนี่ยก็ขึ้นมาหลายกรุ๊ปทีเดียวอย่างเช่นกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มสินค้าไม่ตรงปกแชร์ประสบการณ์ของไม่มีคุณภาพไม่ตรงปกแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่มที่ใช้ชื่อว่าของไม่ตรงปกนี่เป็นตัวอย่างแค่บางส่วนของกลุ่มในโซเชียลมีเดียที่ผู้บริโภคเขาสร้างขึ้นมาโพสต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การซื้อสินค้าแล้วได้สินค้าไม่ตรงตามที่ระบุเอาไว้ทีมข่าววันใหม่ไทย PBS ก็เลยลองไปสำรวจในกลุ่มดูครับว่ามีอะไรบ้างในแต่ละมื้อแต่ละเดย์นะฮะคุณผู้ชม ปรากฏว่ามีคนโพสต์ว่าได้รับสินค้าไม่ตรงปกเยอะมากบ้างอย่างนี้นะครับอันนี้ซื้อเครื่องมือช่างสั่งไปสีหนึ่งกลับได้อีกสีหนึ่งสั่งไปเนี่ยคือที่เห็นโพสเป็นสีเขียวดำแต่ได้มาส้มดำไซส์ก็คนละไซส์กับที่ระบุไว้ตอนขายด้วยนะครับบางคนซื้อไม้ช็อตยุงครับนี่ไม้ช็อตยุง
2: ช่วงนี้หน้าฝนไง
4: ยุงชุมสั่งไปอาทิตย์เดียวใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์ด้วยจริงๆนะฮะไฟยังติดอยู่แต่ตรงที่เป็นตะข่ายช็อตยุงอะยุงไม่ตายแล้วช็อตยุงไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็โพสต์บอกว่ารู้สึกเสียดายตังค์ที่จ่ายไปเหมือนกันบางคนซื้อถั่วพิตาชิโออบเกลือครับนี่แบบซ้ายมือนะครับคุยกันผ่านแชท
2: ซ้ายมือนี่คือสั่งกำลังคุยอยู่ขวามือพอของได้มาปุ๊บ
0: เป็นอะไร
4: พิตาชิโอทำไมมันเขียวๆวะ
0: ส่งผิดเหรอ
4: ไม่น่าจะใช่แต่พิตาชิโอที่สั่งไปเนี่ยคุณผู้ชมกิโลกรัมนึง75บาท
2: ครับ
4: แต่เนี่ยก็มีข้อสังเกตนะคือทีมข่าวเราก็ไปหาข้อมูลว่า75บาท1กิโลกรัมเนี่ยมันอาจจะถูกกว่าท้องตลาดอยู่พอสมควรเหมือนกัน
2: ราคามันถูกไปไหม
4: สำหรับพิตาชิโอนะครับทีนี้พอสั่งมาปุ๊บจากพิตาชิโอกลายเป็นถั่วลันเตาสีเขียวน้ำหนักก็ไม่ถึง1กิโลกรัมตามที่สั่งอีกต่างหากโอ้โหเจ้าของเขาก็เลยเอามาโพสต์นะครับเจ้าของโพสต์นี้เขาโพสต์แชร์ประสบการณ์คือโพสต์ที่เรายกตัวอย่างมาเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการสั่งซื้อของบนโลกออนไลน์แต่หลายคนได้สินค้าไม่ตรงปกครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าหรือที่เรียกว่ากฎหมายเลมอนลอตามที่สคบเสนอเพื่อส่งให้รัฐสภาพิจารณาครับ
5: สาระสำคัญคือหากสินค้ามีความชำรุดบกพร่องผู้ซื้อจะมีสิทธิ์ให้ผู้ขายซ่อมเปลี่ยนสินค้าลดราคาหรือเลิกสัญญาได้ตามเงื่อนไขค่ะโดยครอบคลุมสินค้าทั่วไปเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องยนต์ค่ะร่างกฎหมายนี้นะคะยังกำหนดช่วงเวลาสันนิษฐานว่าสินค้าชำรุดตั้งแต่ก่อนส่งมอบค่ะเช่นสินค้าทั่วไป6เดือนรถยนต์1ปีรถจักรยานยนต์6เดือนรวมถึงกำหนดอายุความในการใช้สิทธิ์เพื่อให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะ
4: เรามาดูรายละเอียดกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับว่าเรามีสิทธิ์อะไรยังไงบ้างสาระสำคัญของกฎหมายเลมอนลอสิทธิ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับตามกฎหมายฉบับนี้จะแบ่งเป็นการเยียวยาเป็น4รูปแบบก็คือการซ่อมแซมการเปลี่ยนสินค้าการลดราคาหรือว่าการเลิกสัญญาตามลักษณะของปัญหามีกรอบการคุ้มครองดังนี้แบบแรกคือเรื่องของระยะเวลาสันนิษฐานความชำรุดครับสินค้าโดยทั่วไปจะคุ้มครองภายใน6เดือนนับจากวันส่งมอบแต่ถ้าเป็นกรณีรถยนต์อ
2: ัน
4: นี้จะยาวไปอีกระยะเวลาคุ้มครองคือ1ปีเพราะบางทีขับไป6เดือนมันอาจจะยังไม่เห็นอะไรไงแต่เดือนที่7ปุ๊บเริ่มผิดปกติแล้วเขาก็จะคุ้มครองให้1ปีด้วยกันนะครับกรอบเวลาในการซ่อมแซมครับสินค้าทั่วไปและรถจักรยานยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน60วันรถยนต์ต้องซ่อมให้เสร็จภายใน90วันนับตั้งแต่วันรับมอบสินค้าไว้ซ่อมหากเกินกำหนดผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอลดราคาเลิกสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายได
2: ้
4: อันนี้มันมีหลายกรณีเกิดขึ้น
2: ข้อนี้ดีมาก
4: ใช่
2: เพราะบางเคสบางกรณีก่อนหน้านี้คือมีการแชร์กันบอกว่ารถเนี่ยซ่อมนานมากหลายเดือนบางคนบอกเป็นปีจอดไว้อยู่แบบนั้นซ่อมไม่เสร็จสักที
0: ค่ะ
4: ครับ
0: กำลังนึกถึงรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของแบตเตอรี
4: ่
0: แล้วชาร์จได้ไม่เต็ม
4: ครับ
0: อันนี้ก็น่าจะเข้าข่ายนะ
4: น่าจะเข้าข่ายหรือไม่นะครับพอมีกฎหมายนี้เนี่ยก็ต้องมาตีความกันนะคุณผู้ชมแต่หลังจากนี้คือถ้าบริษัทบอกว่าเรียกมาเดี๋ยวซ่อมให้แต่ปีกว่าแล้วยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยไม่ได้
2: ครับ
4: คุณผู้ชมถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องภายใน60วันแล้วนะครับสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันทีอันนี้ก็น่าสนใจครับกรณีที่พบว่ามันมีข้อบกพร่องถ้าเป็นสินค้าทั่วไปคุณผู้ชมสามารถเปลี่ยนได้เลยภายใน7วัน แต่มันอาจจะมีเงื่อนไขเนาะเรื่องของการแกะฉลากหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะถูกระบุเอาไว้ในกฎหมายนี้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือเปลี่ยนได้ภายใน7วันแต่ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขอเปลี่ยนได้ภายใน14วันนึกถึงไม้ช็อตยุงเมื่อกี้ไงสมมติใช้มา7วันเข้าวันที่8พอดีเพิ่งมาเสียวันที่8เนี่ยเอามันไม่เข้าข่ายแล้วนะ
2: เกินแล้ว
4: ดังนั้นก็กำหนดเอาไว้14วันนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้ยังเคลมได
0: ้ฉันเคยซื้อเครื่องดูดฝุ่นตามโต๊ะ
4: ครับ
0: ดูดไป2ครั้งชาร์จไฟไม่เข้าเลย
4: อันนี้เข้าข่าย
0: ใช่ไหม
4: คุณสามารถไป
2: ถ้าอยู่ภายใน14วัน
4: เคลมได
2: ้ได้เลย
4: ใช่ภายใน14วันนะครับส่วนกรณีที่รถยนต์มีปัญหาด้านความปลอดภัยหากพบข้อบกพร่องที่กระทบต่อความปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขได้ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนรถคันใหม่ชนิดเดียวกันให้ผู้ซื้อทันทีครับ
0: อุ้ย
4: นี่กฎหมายแรงเลย
0: ค่ะ
4: นะครับจะมาบอกว่าอ๋อขอเปลี่ยนอุปกรณ์นู่นนี่นั่นอาจจะไม่ได้แล้วนะครับ
2: บางทีมันเป็นแบบเคสใหญ่ๆอย่างเช่นเกียร์ระบบเกียร์รถบางยี่ห้อรถบางคันเต็ม
4: ครับคุณต้องเปลี่ยนรถใหม่ให้ทันทีนะครับทางนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็บอกว่าปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าแล้วพบปัญหาความชำรุดบกพร่องมักจะต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์เองว่าสินค้ามันมีปัญหาตั้งแต่ต้นขณะที่การรับประกันสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ขายเขากำหนดเอาไว้อีกหลายกรณีผู้บริโภคต้องนำสินค้ามาซ่อมซ้ำหลายครั้งโดยที่ไม่มีเวลากำหนดที่มันชัดเจนและหากต้องการใช้สิทธิ์นอกเหนือจากการซ่อมสุดท้ายก็ต้องไปดำเนินคดีในชั้นศาลครับทำให้เสียเวลาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงด้วยกฎหมายฉบับนี้หัวใจสำคัญเนี่ยคุณผู้ชมก็คือการเปลี่ยนหลักการสำคัญจากเดิมเราคนซื้อต้องไปพิสูจน์เองอ้าวคุณรับของไปแล้วคุณไปทำเสียเองหรือเปล่า อะไรแบบนี้ผู้ขายเขาจะมีข้ออ้างหรืออะไรแบบนี้เต็มไปหมดหรือบางทีให้ถ่ายคลิปตอนแกะกล่องอะไรอย่างนี้ต่างๆใช่ไหมครับก็เป็นสิ่งที่มันปกป้องผู้ขายหมดเลยแต่กฎหมายฉบับนี้เขาเปลี่ยนหัวใจหลักการสำคัญคือมาเป็นผู้ขายที่ต้องรับผิดชอบในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเองว่าของของคุณ
0: อ
4: ่ะมีคุณภาพหากสินค้าเกิดความชำรุดภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าสินค้านั้นชำรุดมาตั้งแต่วันส่งมอบเว้นแต่ผู้ขายจะพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้เกิดจากความรับผิดชอบของตนเองเช่นถ้าตอนคุณแพ็คอ่ะคุณอาจจะต้องถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ตั้งแต่ต้นทางแล้วพอมาถึงปุ๊บถ้าเกิดมันเสียหายหรืออะไร ก็ต้องว่ากันไปตามนั้น อะไรแบบนี้คือคุณต้องรับผิดชอบมากกว่าให้คนซื้อรับผิดชอบ
2: ครับก็รอดูกฎหมายที่ออกมานะคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์ก็คือผู้บริโภคนี่แหละก็รอดูเรื่องของการใช้กฎหมายต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยวันนี้15จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับ2ปัจจัยหลักๆถ้าเราไปดูในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคกลางปัจจัยมันมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามาบริเวณอ่าวไทยแล้วก็อันดามันส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวเจอกับฝนตกหนักส่วนถ้าไปดูในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือวันนี้มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเข้ามาบริเวณตอนบนของไทยก็ส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคเหนือจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนัก3จังหวัดที่มีการประกาศแจ้งเตือนก็คือแม่ฮ่องสอนน่านตากนะครับ3จังหวัดนี้จะเจอฝนตกหนักที่สุดขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็เจอฝนตกหนักได้บ้างเหมือนกันอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ก็มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังด้วยเหมือนกันเจอฝนตกได้ร้อยละ60ของพื้นที่ถ้าไปดูอุณหภูมิเนี่ยช่วงเช้าๆเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23ถึง25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงขึ้นครับเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33ถึง36องศาเซลเซียสนะครับเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับถ้าไปดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอย่างที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและก็นครพนมนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23ถึง27องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33ถึง37องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนก็คือสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ช่วงที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดก็คือช่วงบ่ายจนถึงค่ำนะครับส่วนช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 25-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้37องศาเซลเซียสครับ และถ้ามาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดที่จะเจอฝนฟ้าคะนอง3จังหวัดที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังก็คือระยองจันทบุรีและก็จังหวัด

0: บาทนะครับ3จังหวัดนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ขณะเดียวกันถ้าไปดูในเรื่องของอุณหภูมิในพื้นที่ภาคตะวันออกช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 24-27 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่36องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับพื้นที่ภาคใต้มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก3จังหวัดที่ประกาศให้เฝ้าระวังก็คือกระบี่ตรังและก็สตูลช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้อยู่ที่35องศาเซลเซียสครับ
1: 6นาฬิกา11นาทีคุณผู้ชมอยู่กับวันใหม่ไทย PBS นะครับติดตามข่าวต่างประเทศกันครับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านตอนนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับหลังจากผู้นำของทั้งสองประเทศลงนามทางดิจิทัลครับท่ามกลางความเปราะบางจากประเด็นเรื่องของการสู้รบในเลบานอนซึ่งจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังคงมีรายงานการโจมตีในพื้นที่ตอนใต้อยู่เลยนะครับคุณวินิษฐา
2: ตอนนี้ก็ถือว่ากรอบเวลา60วันของการเจรจาที่จะต้องหาข้อตกลงขั้นสุดท้ายอีกทีนึงเนี่ยเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้ทรัมป์เพิ่งจะออกโรงขู่พร้อมจะถล่มอิหร่านอีกรอบถ้าเกิดว่าอิหร่านไม่ยอมปฏิบัติตามข้อตกลงค่ะกลุ่มควันดำลอยปกคลุมเหนือน่านฟ้าทางตอนใต้ของเลบานอนนะคะท่ามกลางรายงานที่ว่าอิสราเอลยังเดินหน้าโจมตีกลุ่มเฮสบอลาแต่การสู้รบบรรเทาลงอย่างเห็นได้ชัดนะตั้งแต่ที่สหรัฐกับอิหร่านตกลงหย่าศึกกันอย่างเป็นทางการนายีมกาเซมผู้นำกลุ่มเฮสบอลาออกมาแสดงความยินดีกับอิหร่านนะคะโดยระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ชี้ว่าการเจรจาระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลควรถูกจำกัดไว้เพียงเรื่องของความมั่นคงร่วมกันเท่านั้นนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการปลดอาวุธและไม่ยอมรับข้อตกลงเรื่องเขตนำร่องที่เกิดขึ้นภายใต้การเจรจาซึ่งมีสหรัฐเป็นคนกลางส่วนความคืบหน้าข้อตกลงสหรัฐอิหร่านเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐออกมาเปิดเผยเป็นรายละเอียดแล้วนะคะประเด็นสำคัญเนี่ยคือการยุติการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงที่เลบานอนทันทีแล้วต้องบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายใน60วันนับจากนี้แต่อาจจะขยายเวลาได้อีกหากยินยอมกันทั้งสองฝ่ายสหรัฐต้องยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านภายใน30วันและทยอยยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดรวมทั้งจะมีการตั้งกองทุนร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคมูลค่าอย่างน้อย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอิหร่านโดยสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีข้อผูกมัดที่จะต้องจ่ายเงินสมทบนอกจากนี้ในตัวข้อตกลงย้ำว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และจะร่วมมือกับสหรัฐในการเคลื่อนย้ายยูเรเนียมเสริมสมรรถนะออกไปภายใต้การกำกับดูแลของ IAEAขณะที่ช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดให้ผ่านได้โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม60วันก่อนที่อิหร่านจะจับมือกับโอมานและกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับทำข้อตกลงเรื่องของการเดินเรือในระยะยาวร่วมกันต่อไปการเปิดเผยนี้เกิดขึ้นขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแถลงในเวทีประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสนะย้ำว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการลงนามข้อตกลงสันติภาพซึ่งช่วยยุติสงครามในตะวันออกกลางเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ป้องกันไม่ให้อิหร่านเนี่ยครอบครองนิวเคลียร์ได้ทรัมป์ออกโรงปกป้องการทำข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะระบุว่าการปล่อยถ้าปล่อยให้สงครามในตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอาจนำไปสู่หายนะทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่พร้อมระบุว่าการลงนามข้อตกลงอาจเกิดขึ้นในวันศุกร์หรือวันถัดไปและแสดงความหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่ข้อตกลงที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็ย้ำว่านี่ยังไม่ใช่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายสหรัฐพร้อมจะกลับไปเปิดฉากถล่มอิหร่านอีกครั้งถ้าอิหร่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขโดยระหว่างการแถลงข่าวเนี่ยทรัมป์ยังพูดถึงเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเรียกเนทันยาฮูนะว่าเป็นคนดีแต่บางครั้งตื่นตูมากไปหน่อยพร้อมระบุว่าเนทันยาฮูคนใช้วิธีการที่นุ่มนวลกว่านี้อีกสักนิดนึงไม่จำเป็นต้องทิ้งระเบิดถล่มตึกให้พังราบทุกครั้งที่มีสมาชิกเฮสบอลาห์สักคนหนึ่งเดินเข้าไปนอกจากนี้ทรัมป์ระบุด้วยว่าส่งสำเนาข้อตกลงกับอิหร่านไปให้อิสราเอลด้วยในฐานะพันธมิตรที่ดีนะคะแล้วก็คิดว่าอิสราเอลน่าจะจัดการกับกลุ่มเฮสบอลาห์ได้ดีกว่าที่ทำอยู่

0: ทรัมป์เนี่ยให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกรณีขีปนาวุธอิหร่านด้วยนะคะบอกว่าดูไม่ค่อยจะยุติธรรมเท่าไหร่หากจะห้ามไม่ให้อิหร่านเนี่ยครอบครองขีปนาวุธเลยในขณะที่ประเทศอื่นๆก็มีอาวุธประเภทนี้กันหมดถ้าซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ต่างก็มีกันครบดังนั้นถ้าจะให้อิหร่านครอบครองในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันก็น่าจะยอมรับได้ทางด้านมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านยืนยันว่ายังไม่ได้ไว้วางใจสหรัฐนะคะคือแม้จะมีข้อตกลงสันติภาพแต่ก็ยังไม่ได้น่าเชื่อถืออยู่ดีย้ำอีกรอบนึงว่าอิหร่านพร้อมรบเต็มที่ท่าทีนี้มีขึ้นหลังจากทรัมป์ที่ขู่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะถล่มอิหร่านถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขข้อตกลงส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านย้ำว่าการที่กองทัพอิสราเอลยังปักหลักในเลบานอนอันนี้เป็นการละเมิดข้อตกลงยุติสงครามอิหร่านจะใช้มาตรการจำเป็นหากอิสราเอลยังยึดครองพื้นที่ในเลบานอนต่อไปขณะที่สำนักข่าวอิหร่าน International รายงานอ้างโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าประธานาธิบดีสหรัฐและประธานาธิบดีอิหร่านลงนามในข้อตกลงขั้นต้นแล้วช่วงประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงที่ผ่านมาลงนามในรูปแบบดิจิทัลนะคะไม่มีการจัดพิธีรีตรองเขาบอกว่าไม่มีความจำเป็นโฆษกอิหร่านยืนยันก่อนหน้านี้ว่าทีมเจรจาอิหร่านจะยังคงเดินทางไปร่วมการประชุมที่เจนีวาในวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ตามแผนเดิมด้วยล่าสุดทำเนียบข่าวออกมายืนยันเช่นกันว่าทรัมป์เนี่ยลงนามในข้อตกลงแล้วนะครับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยถือว่ามีผลบังคับใช้แล้วเป็นการเริ่มต้นกรอบการเจรจาระยะเวลา60วันในการบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายระหว่างกัน60วันที่ว่านี้นะคะลำดับถัดไปเนี่ยก็คือจะต้องหาข้อสรุปในเรื่องของการจัดการกับยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่างๆตามกรอบที่หารือกันไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้แล้วก็มีรายงานออกมาระบุว่าตัวข้อตกลงที่ลงนามกันไปล่าสุดในแบบดิจิทัลที่จะเรียกว่าเป็นบันทึกความเข้าใจเนี่ยนะคะอันนี้มีทั้งในฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาฟาซีเนื่องจากว่าทางฝั่งของอิหร่านยืนยันว่าจะต้องใช้ทั้ง2ฉบับ2ภาษาเพื่อเหตุผลด้านความโปร่งใสของเนื้อหาในตัวข้อตกลงนั่นเองนะคะ
1: ครับกรอบ60วันที่ต้องนับกันหลังจากนี้ก็น่าจะสักประมาณกลางๆเดือนสิงหาคมนะครับล่าสุดเห็นทรัมป์ให้สัมภาษณ์ที่ปารีสนะบอกนักข่าวก็ถามบอกว่ากรอบ60วันนี่คือจะเป็นอะไรที่มันยากหรือเปล่าในการที่จะเจรจาแล้วก็ให้ได้ข้อตกลงในขั้นสุดท้ายทรัมป์บอกไม่ได้ยากนะครับก็เดี๋ยวรอดูอีก2เดือนหลังจากนี้นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้กลุ่มประเทศอาเซียนได้รับความสนใจอีกครั้งนะคะหลังจากที่ผู้นำรัสเซียนะคะอ้าแขนต้อนรับสมาชิก11ประเทศร่วมการประชุมสมัยพิเศษที่เมืองคาซานเป็นการหารือยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็สังคมนะคะท่ามกลางการจับตามองของนักวิเคราะห์ทั่วโลกเลยนะคะ
0: ก็ต้องบอกว่ารัสเซียเดินหน้าขยายพันธมิตรนะคะในเรื่องของเชิงยุทธศาสตร์แน่นอนแล้วก็การค้าการลงทุนต่างๆด้านพลังงานก็เช่นเดียวกันหันมามองทางอาเซียนบ้านเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคหลายขั้วอำนาจค่ะวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียให้การต้อนรับผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียน11ชาติอย่างสมเกียรตินะคะในโอกาสเปิดฉากการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนสมัยพิเศษที่เมืองคาซานหารือกันในเรื่องของการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ามกลางการจับตามองของนักวิเคราะห์ทั่วโลกในประเด็นเหล่านี้นะคะผู้นำที่เดินทางไปร่วมแน่นอนมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเดินทางไปร่วมการประชุมนัดนี้ด้วยนะคะ
3: คุณมานิต
0: ตัวของการประชุมเนี่ยจัดขึ้นนะ 17-19 มิถุนายนรัสเซียเลือกใช้สถานที่ที่เมืองคาซานเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจที่สำคัญตั้งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกไปทางตะวันออกประมาณ800กิโลเมตรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่คาซานได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับพหุภาคีระหว่างรัสเซียกับอาเซียนท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยแน่นหนานะคะต้องดูแลคณะที่เดินทางไปร่วม13คณะด้วยกันมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และบุคลากรต่างๆสำหรับการจัดงานเนี่ยรวมแล้วประมาณ 28,500 คนซึ่งรองรับทั้งผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างๆทั่วโลกนะคะทีมล่ามเจ้าหน้าที่ต่างๆรวมถึงหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของความปลอดภัย ที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศประจำทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียยูริอุชาคอฟเนี่ยเปิดเผยว่าการประชุมสุดยอดครั้งนี้จัดขึ้นในวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอาเซียนเพื่อเป็นการทบทวนและวางแนวทางการขยายความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันกับ11ประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งมีติมอร์เลสเต้เป็นสมาชิกน้องใหม่ล่าสุดนะวาระสำคัญก็คือการแลกเปลี่ยนทัศนะต่อประเด็นท้าทายระดับโลกและการยึดมั่นในการร่วมกันสร้างระเบียบโลกใหม่ที่ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยตามหลักกฎหมายสากลและกฎบัตรสหประชาชาตินอกเหนือจากการประชุมนะคะการประชุมในวงใหญ่กับอาเซียน11ประเทศปูตินเปิดโต๊ะเจรจาทวิภาคีกับผู้นำอาเซียนหลายประเทศด้วยกันเริ่มจากการเจรจาหารือกับตัวของประธานอาเซียนในสมัยปัจจุบันนะคะก็คือเฟอร์เดนานด์มาร์กอสจูเนียร์จากฟิลิปปินส์ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวขอบคุณรัสเซียแล้วก็เอ่ยปากชวนประธานาธิบดีปูตินให้เดินทางไปร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงมะนิลาที่จะจัดขึ้นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ปูตินเข้าพบหารือกับสมเด็จพระราชาธิบดีฮัสซันนาโบเกียแห่งบรูไนและอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียด้วยรวมถึงพบหารือกับฮาคานฟิดานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีที่เดินทางไปเข้าร่วมสังเกตการในฐานะพันธมิตรนอกภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกันนักวิเคราะห์เนี่ยประเมินว่าอาเซียนเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความหลากหลายสมาชิกแต่ละประเทศมีจุดยืนที่แตกต่างกันอย่างเช่นบางประเทศจะใกล้ชิดกับสหรัฐยกตัวอย่างอย่างเช่นฟิลิปปินส์บางประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับจีนและรัสเซียแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากลุ่มประเทศอาเซียนในภาพรวมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะไทยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามต่างก็ให้ความสนใจและบางประเทศเนี่ยมีการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เรื่องของราคาพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของวิกฤตความขัดแย้งในตะวันออกกลางดังนั้นการกระชับมิตรจับมือกับรัสเซียในมิติทางเศรษฐกิจและพลังงานครั้งนี้ก็มีความสำคัญทั้งกับอาเซียนเองแล้วก็กับรัสเซียด้วยนะคะต้องอย่าลืมว่ารัสเซียเนี่ยทำสงครามกับยูเครนมายืดเยื้อยาวนาน4ปีจะเข้าปีที่5แล้วนะคะก็ผลกระทบยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังๆมาเนี่ยรัสเซียยิ่งเพลี้ยงพล้ำมีข่าวของการถูกการส่งโดรนเข้าไปโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียกระทบกับโครงสร้างทางพลังงานต่างๆแน่นอนว่ารัสเซียต้องอยากกระชับมิตรในทุกๆด้านเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็กับอาเซียนเองเนี่ยก็เป็นคู่เจรจากันมา35ปีแล้วนะคะเพิ่งจะยกระดับการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไปเมื่อปี2018ก็เรียกว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆ
1: ครับหลายประเทศในอาเซียนเองก็ซื้อพลังงานจากรัสเซียด้วยนะครับอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเห็นชัดเจนอย่างเมียนมาเองรวมทั้งมีการลงทุนที่จะเป็นการลงทุนจากรัสเซียในเรื่องของด้านพลังงานในเมียนมาอีกด้วยเหมือนกันนะ
4: ครับการไปรัสเซียครั้งนี้หลายคนจับตาหลายประเด็นเลยหนึ่งในนั้นก็คือผู้นำไทยเจอกับผู้นำกัมพูชาด้วยนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่ในกลุ่มอาเซียนนะครับพาคุณผู้ชมไปที่เวียดนามกันหน่อยข่าวนี้น่าจะถูกใจคนรักสัตว์หลังจากไม่กี่วันที่ผ่านมาตำรวจเวียดนามไปทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามจังหวัดขนาดใหญ่ที่เขาไปตระเวนลักลอบขโมยแมวบ้านของประชาชนโดยช่วยชีวิตแมวได้400กว่าตัวเลยนะครับ
0: เป็นการช่วยให้พ้นจากการถูกส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์แปลสภาพเป็นเมนูพิเศษนะคะมีการจับกุมผู้ต้องหาได้9คนตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยคืนแมวให้เจ้าของได้ประมาณ40กว่าตัวท่ามกลางกระแสเรียกร้องจากองค์กรพิทักษ์สัตว์เร่งให้เวียดนามหันมามองเรื่องการปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองสัตว์เลี้ยงค่ะภาพของเจ้าหน้าที่เวียดนามเข้าไปพบกรงเหล็กหลายสิบกรงแล้วก็อัดแน่นไปด้วยแมวเนี่ยรวมๆตรงนี้ประมาณ400ตัวนะคะแล้วเขาบอกว่านอกจากที่เราเห็นแมวที่ยังมีชีวิตอยู่ในกรงเนี่ยมีกล่องโฟมแช่น้ำแข็งบรรจุซากแมวที่ถูกชำแหละแล้วอีก80กว่าตัวเจ้าหน้าที่ขยายผลยึดแมวเพิ่มนอกจากจุดนี้ได้อีก21ตัวอีกอาคารหนึ่งนะรวมแล้วมีแมวที่ถูกยึดเป็นของกลางคดีนี้มากกว่า500ตัวสื่อท้องถิ่นเวียดนามระบุว่าเป็นหนึ่งในคดีสวัสดิภาพสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีของเวียดนามผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่จับได้มี9คนรับสารภาพบอกว่าร่วมกันทำพฤติกรรมดักจับแล้วก็ไปกว้านซื้อแมวที่ถูกขโมยมาทั่วภูมิภาคตอนใต้ของเวียดนามทำมาแล้วกว่า3ปีนะคะแล้วขโมยมาซื้อมาเอาไปขายต่อให้ร้านอาหารเนื้อกิโลกรัมละ 70,000 ดองหรือประมาณ100บาทองค์กร Human World for Animals เปิดเผยว่ามีแมวอย่างน้อย40ตัวตอนนี้เขาประสานงานช่วยเหลือให้เจ้าของมารับกลับบ้านไปแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ตำรวจเข้าไปจับได้มีแมวประมาณ100ตัว ตายลงนะคะเพราะว่าทนอากาศร้อนหรือว่าความบอบช้ำระหว่างที่ถูกขังในกรงแน่นๆไม่ไหวต้องบอกว่าปัจจุบันกฎหมายเวียดนาม

0: ามเนี่ยอนุญาตให้บริโภคเนื้อสุนัขเนื้อแมวได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะผู้ขายเนี่ยเพียงแค่จะต้องมีใบรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ของเนื้อที่เอามาขายเนี่ยให้ถูกต้องเหตุการณ์ครั้งนี้ขณะเดียวกันถือว่าเป็นคดีสวัสดิภาพสัตว์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีนะก็ค่อนข้างจะสร้างแรงกระเพื่อมให้สังคมพอสมควรทางการเวียดนามเนี่ยระบุว่ามีแผนเตรียมปรับปรุงข้อกฎหมายและระบบยุติธรรมเพื่อยกระดับการคุ้มครองสัตว์เลี้ยงและสิทธิของเจ้าของสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆปัญหาเรื่องของการขโมยสัตว์ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับแมวนะในเวียดนามถ้าองค์กรที่เขาดูแลเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์เขาบอกว่าก็มีการขโมยทั้งสุนัขและแมวนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ายังบริโภคได้อย่างถูกต้องแต่ว่าต้องบอกว่าก็มีบางเมืองเหมือนกันที่พยายามจะเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายในส่วนนี้ยกตัวอย่างเช่นโฮยอานก็คืออยากจะเปลี่ยนแก้กฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ให้มีการระงับยับยั้งเรื่องของการบริโภคเนื้อสุนัขเนื้อแมวในเมืองแต่ว่าเรื่องของความคืบหน้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ไปไกลสักเท่าไหร
1: ่แต่ก็ได้เห็นความพยายามนะแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงมาต่อเนื่องอยู่เหมือนกันสักประมาณ10ปีที่แล้วผมไปที่โฮจิมินห์แล้วตอนนั้นสมัยห้าวๆอ่ะเป็นวัยรุ่นก็อยากไปดูย่านที่เขาแบบขายเนื้อสุนัขและแมวนี่แหละมันจะมีย่านนึงที่ชื่อว่าถนนฟาร์มวันไฮก็เดินทางไปปรากฏว่าสัก10ปีที่แล้วเนี่ยคือตอนนั้นแทบไม่เหลือร้านที่ขายอะไรแบบนี้แล้วแต่ก็จะมีบางร้านที่เขาแบบเขาอ้างว่าเขาได้ใบอนุญาตนะก็ยังมีการขายอยู่บ้างแต่เข้าใจว่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะลดลงไปแทบไม่เหลือแล้วถ้าเกิดเป็นเมืองใหญ่ๆนะครับ
2: ครับอย่างของเวียดนามนี้อาจจะอนุญาตให้กินได้อะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างของไทยนี่คือผิดกฎหมายไม่ได้เลยในกลุ่มของบ้านเราเนี่ยคือกลุ่มคนที่รักแมวอ่ะคือแมวจรค่อนข้างเยอะทีนี้ปรากฏว่ามีคนไปโพสต์กันก็ต้องไปช่วยกันในการคอมเมนต์บอกว่าต้องเลือกบ้านให้ดีเพราะในกลุ่มคนไทยเองปรากฏว่ารับแมวไปเลี้ยงเนี่ยก็ไปทำผิดวัตถุประสงค์ก
1: ็
2: คือทำสิ่งที่ไม่ควรด้วยเหมือนกันลักษณะแบบนี้ก็ต้องมีการเอามาย้ำเตือนกันสำหรับคนที่จะเอาแมวให้ใครก็ต้องคัดให้ดีดูให้ดีด้วยเหมือนกัน
1: ครับเปลี่ยนบรรยากาศมาดูนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับพูดถึงนวัตกรรมหุ่นยนต์ที่กำลังก้าวเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของผู้ปกครองในสหรัฐครับซึ่งทีมนักวิจัยเขาหวังว่านี่อาจจะเป็นทางออกของวิกฤตขาดแคลนผู้ดูแลตามบ้านที่อเมริกากำลังเผชิญอยู่เวลานี้ด้วยนะฮะ
0: แต่ว่าพอเป็นเรื่องหุ่นยนต์เรื่องนวัตกรรมก็ต้องย้ำกันอีกรอบนึงว่าผู้พัฒนาเขาไม่ได้เจตนาจะมาแทนที่มนุษย์เรานะคะเพียงแต่ว่าอยากจะใช้ช่วยแบ่งเบาภาระให้คนที่อาจจะต้องคอยดูแลผู้ปกครองให้ได้พอมีเวลาพักผ่อนหรือว่าทำอย่างอื่นบ้างค่ะ
3: Hey Brian, it is time for lunch too and a no caffeine drink and snack.
0: เป็นเสียงทักทายจากหุ่นยนต์นะคะประโยคที่พูดก็คือ Brian ได้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะเราเดี๋ยวต้องดื่มเครื่องดื่มอะไรบ้างก็มีบอกรายละเอียดกันไปซึ่งเป็นเสียงของ Robbie นะคะหุ่นยนต์ตัวนี้จริงๆเป็นหุ่นยนต์ชื่อรุ่นบอกว่ารุ่น Hello Robot Stretch 4นะเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านหลังนี้ตัวของ Brian และภรรยาชื่อ Brenda เป็นผู้ปกครองทั้งคู่คือตัวของคุณ Brian คุณสามีเนี่ยมีภาวะสมองบาดเจ็บจะมีอาการสั่นและฝันร้ายอยู่บ่อยๆส่วนคุณ Brendaเป็นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งจะต้องคอยดูแลบ้านด้วยดูแลสามีด้วยนะคะเบรนด้าบอกว่าแต่ละวันเนี่ยหุ่นยนต์ Robbie ทำหน้าที่ดูแลไบรอันหลายอย่างมากถึง27หน้าที่จะมีการเตือนในเรื่องต่างๆนะอย่างเช่นการรับประทานอาหารการพาออกกำลังกายไปจนถึงดูแลความเรียบร้อยต่างๆเทียบเท่าเวลา8ชั่วโมงครึ่งต่อวันที่เธอเองหรือผู้ดูแลที่เป็นมนุษย์ที่จะจ้างมาเนี่ยจะต้องทำและทั้งคู่ชื่นชอบขนาดไหนเนี่ยนะคะเขียนชื่อ Robbie เอาไว้บนฝาผนังบ้านด้วยนะคะเรื่องราวของครอบครัวนี้จริงๆแล้วสะท้อนวิกฤตการขาดแคลนผู้ดูแลในสหรัฐนะคะที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆปัญหามาจากค่าแรงที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ภาระงานค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสตัวของคุณ Brenda เองเนี่ยเล่าว่าเธอแทบจะหาจ้างคนที่จะมาดูแลไม่ได้เลยนะคะหลายครั้งเนี่ยพอจ้างคนดูแลไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าต้องเสียเงินจำนวนมากไปกับการส่งอาหารซื้ออาหารให้มาส่งแล้วก็ซื้อของชำแบบทางออนไลน์เพราะว่าออกไปนอกบ้านไม่สะดวกเท่าไหร่ปล่อยสามีอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้โชคดีตอนนี้มี Robbie เข้ามาเป็นตัวช่วยนะคะซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชอร์นักวิจัยบอกว่าเป้าหมายไม่ใช่จะเอามาแทนที่มนุษย์นะคะแต่ที่เอามาช่วยแบบนี้เนี่ยจะมาช่วยแบ่งเบาช่วยทำภารกิจที่ซ้ำซากจำเจคนที่เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลที่เป็นมนุษย์ไม่ว่าจะคนในครอบครัวเองหรือคนที่ว่าจ้างมาเนี่ยอาจจะได้ไม่เหนื่อยมากไม่หมดไฟไปซะก่อนนะให้สลับไปทำหน้าที่หรือทำอย่างอื่นบ้างได้ด้วยซึ่ง ในส่วนของผู้ใช้บริการตัวจริงอย่างคุณไบรอันเนี่ยบอกว่าชอบหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะการออกกำลังกายกับโรบบี้ทำให้น้ำหนักลดลงจริงๆแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองดีขึ้นด้วย

0: ขึ้นเรื่อย
1: ๆสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือว่าบ้านที่มีผู้ป่วยเนี่ยคือเจ้าโรบี้อาจจะตอบโจทย์เพราะว่าบางทีคือหาคนมาดูแลยากมากจริงๆแม้ว่าค่าแรงบางที่สูงด้วยนะแต่ว่าคนที่จะรับงานแบบนี้ค่อนข้างที่จะหายากทีนี้ถ้าเกิดว่าบ้านมีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยแบบนี้เจ้าโรบี้ก็อาจจะช่วยได้ลูกไม่ต้องคอยโทรหาว่าถึงเวลาแล้วนะก
2: ิน
1: ข้าวหรือยังกินยาหรือยังแบบนี้ลูกก็จะได้ทำงานแบบสบายใจด้วย
2: ครับดูเรื่องของการออกแบบแล้วแบบมีตามีอะไรด้วยอาจจะทำให้ดูเฟรนลี่มากขึ้นเนาะเหมาะกับงานพวกนี
0: ้
2: นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
0: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: คุณผู้ชมคะกลับมาที่บ้านเราไปดูเหตุไฟไหม้กันหน่อยนะคะไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะเป็นบ้านไม้สัก2ชั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกนะคะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยต้องเร่งหนีค่ะส่วนบ้านเกิดเหตุไม่มีคนอยู่เพราะว่าไปงานศพค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไฟกำลังลุกไหม้เลยนะคะแล้วก็ไหม้แรงด้วยค่ะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆก็ช่วยกันเข็นรถเร่งขนย้ายทรัพย์สินช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงออกจากพื้นที่ค่ะก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะคุณผู้ชมหลังเกิดเหตุไฟไหม้บ้านทรงไทย2ชั้นอยู่ภายในซอยวัดคันหามตำบลคันหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้สักค่ะทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วและพื้นที่เกิดเหตุเป็นซอยแคบค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับรถกว่า10คันเข้าควบคุมสถานการณ์ใช้เวลาสักประมาณ30นาทีจึงสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้บ้านต้นเพลิงได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะขณะที่บ้านที่อยู่ใกล้ๆกันได้รับผลกระทบเล็กน้อยขณะเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านเนื่องจากเจ้าของบ้านแล้วก็ญาติเดินทางไปร่วมงานศพของพี่สาวที่วัดคานหามค่ะ
3: อยู่วัดมาหมดเลย
4: แล้วตอนนั้นรู้ได้ไงพี่ไปได
5: ้ก็รู้เดินมาใส่ซองบ้านพี่สาวนี้แล้วกำลังจะกลับไปเตรียมของทำเพื่อนี้
3: อืม
5: ใครมาออกมาจากห้องพัก
4: ชั้นบนเนี่ยเหรอ
5: ห้องพักชั้นบน
4: ห้องพักมีใครอยู่ไม่มี
5: ไม่มีคนอยู
3: ่อ๋อ
0: ส่วนเจ้าของบ้านที่อายุ79ปีอะค่ะคุณผู้ชมทราบข่าวก็รีบเดินทางกลับมาด้วยความตกใจนะคะแล้วก็เสียใจด้วยพยายามที่จะเข้าไปนำทรัพย์สินแล้วก็ของสะสมออกจากบ้านแต่ว่าเจ้าหน้าที่แล้วก็ญาติช่วยกันห้ามเอาไว้ค่ะเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายเจ้าของบ้านเล่าแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกว่าไม่ทราบสาเหตุเพลิงไหม้เลยแต่ว่าก็ยอมรับนะคะว่าสายไฟภายในบ้านเนี่ยมีอายุการใช้งานมานานซึ่งตั้งใจจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลังจากที่เสร็จงานศพของพี่สาวแต่ยังไม่ทันไรค่ะคุณผู้ชมกลับมาเกิดเหตุซะก่อนค่ะส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ระบุนะคะว่าการเข้าระงับเหตุเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากซอยเป็นซอยแคบมีรถจอดกีดขวางต้องประสานให้ชาวบ้านเคลื่อนย้ายรถรวมไปถึงทุบประตูแล้วก็หน้าต่างเพื่อระบายความร้อนก่อนที่จะมีการฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้นะคะเบื้องต้นตำรวจสภ.อุทัยเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานส่วนสาเหตุที่แท้จริงต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ยังไม่มีการตัดประเด็นไฟฟ้าลัดวงจรออกไปค่ะ
1: คุณผู้ชมครับหากพูดถึงข้าวคาร์บอนต่ำหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะครับ